0: ากที่คุณครูแพรนะคะได้ชมผลงานของเด็กๆเด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจแล้วก็มีความพยายามกันมากๆเลยค่ะในวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยในวันนี้พี่ใบบุญมีอะไรมานำเสนอนะมาคุณครูแพรเฉลยผลงานให้ค่ะวันนี้พี่ใบบุญทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมปั้นดินน้ำมันค่ะ
0: กิจกรรมปั้นดินน้ำมันแล้วพี่ใบบุญปั้นเป็นอะไรคะเนี่ย
1: คนกำลังนอนหลับค่ะ
0: โหคนกำลังนอนหลับนั่นเองถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมหรือว่าปั้นเพิ่มเติมพี่ใบบุญอยากจะปั้นเป็นอะไรคะ
1: ไม่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ใบบุญไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่นิลินค่ะ
3: ชอบตรงคน
0: เพราะว่าอะไรคะปั้นมีรายละเอียดมากๆเลยแล้วก็สมจริงมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะต่อมามีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูซิวันนี้พี่ต้นน้ำจะนำผลงานอะไรมานำเสนอนะเชิญเลยวันนี้พี่ต้นน้ำทำกิจกรรมอะไรมาคะ
4: กิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่ทำอย่างไรคะ
4: เย็บปลา
0: อ๋อร้อยปลาใช่ไหมลูก
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ใช้อะไรคะ
4: เชือก
0: ไหมพรมใช่ไหม
4: ใช
0: ่สีอะไรคะ
4: สีเหลือง
0: สีเหลืองนั่นเองพี่ต้นน้ำชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
4: ชอบค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่แสนดีค่ะชอบตรงปลาเพราะว่าอะไรคะอ๋อมีรายละเอียดแล้วพี่ต้นน้ำก็ตั้งใจมากๆเลยเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่พีคค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูซิวันนี้พี่พีคทำกิจกรรมอะไรมานะโอ้วันนี้พี่พีคทำกิจกรรมอะไรมาคะ
5: วาดสีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองพี่พีควาดเป็นรูปอะไรคะ
5: วาดเป็นคนกำลังไปเที่ยวค่ะ
0: อ๋อคนกำลังไปเที่ยวนี่เองแล้วถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่พีคอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
5: ไม่แล้วค่ะ
0: แสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: ใช่แล้วแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่พีคไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะ
6: ชอบทั้งหมดเลยค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
6: เพราะว่าน้องพีคมีรายละเอียด
0: อ๋อมีรายละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่พีคนะคะวาดได้สมจริงมากๆเลยเก่งมากปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะต่อมามีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างขอเป็นพี่ไหนดูซิพี่ข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูซิวันนี้พี่ข้าวหอมทำกิจกรรมอะไรมานะมาเลยโอ้อะพี่ข้าวหอมถือไมค์เลยค่ะหันหน้าหาเพื่อนๆเลยค่ะวันนี้พี่ข้าวหอมทำกิจกรรมอะไรมาคะ
7: ร้อยปลา
0: ร้อยปลาทำอย่างไรคะ
7: สอดเข้าไปในรู
0: อ๋อก็คือนำไหมพรมร้อยเข้าไปที่รูใช่ไหมคะ
7: ใช่ค
0: ่
7: ะ
0: ใช่แล้วแล้วพี่ข้าวหอมชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
7: ชอบค่ะ
0: ชอบแล้วเพื่อนๆชอบไหมเอ่ย
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนคะขอถามเป็นพี่ปริมค่ะชอบหมดเลยเพราะว่า อ๋อเพราะว่ามีรายละเอียดแล้วก็ทำเหมือนปลาเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยค่ะขอคนสุดท้ายขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะไหนดูซิวันนี้พี่ขวัญเอ๋ยทำกิจกรรมอะไรมานะเชิญเลยค่ะโอ้โหเต็มแผ่นกระดาษเลยพี่ขวัญเอ๋ยทำกิจกรรมอะไรมาคะวันนี
8: ้วาดรูปด้วยสีน้ำ
0: วาดรูปด้วยสีน้ำวาดเป็นรูปอะไรคะ
8: บ้านอยู่ข้างโรงเรียน
0: บ้านอยู่ข้างโรงเรียนแล้วมีอะไรอีกคะ
8: มีพระอาทิตย
0: ์มีพระอาทิตย์ซึ่งแสดงถึงตอนอะไรคะ
8: ตอนหน้าร้อน
0: ตอนหน้าร้อนนั่นเองหรือว่าตอนกลางวันใช่ไหมคะ
8: ใช่ค
0: ่
8: ะ
0: ใช่แล้วชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
8: ชอบค่ะ
0: เพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนคะขอถามเป็นพี่อ่างเปาค่ะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าสมจริงมากๆเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะเด็กๆนะคะทำผลงานเก่งกันทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนตั้งใจแล้วก็พยายามกันมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยมือเด็กๆนะคะเปื้อนสีน้ำด้วยใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่สนุกมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเราเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อนๆ
0: ใช้แล้วและรู้จักกันถูกต้องเลยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูแพรก็อยากให้เด็กๆนะคะยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูที่ชื่อเกมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่18สัตว์น่ารู้ชื่อเกมจับคู่ภาพสัตว์กับหางน่าสนุกไหมคะ
1: น
0: ่าสนุกนะคะดังนั้นเรามาดูที่ตัวเกมกันเลยค่ะตัวเกมของเรานะคะจะมีภาพหลักก็คือภาพสัตว์นั่นเองค่ะต่อมานะคะชิ้นส่วนเกมก็จะมีเป็นภาพหางนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะกระจายเกมให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตค่ะเนื่องจากภาพหลักของเรานะคะก็มีชิ้นส่วนเกมที่เยอะมากๆเลยดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะหยิบออกมาเป็นตัวอย่างบางภาพนะคะเด็กๆจะได้ประหยัดเวลาด้วยจะได้มีเวลาเล่นเกมนานๆเลยนี่ค่ะคุณครูแพรก็จะกระจายชิ้นส่วนของเกมนี้เลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันที่ภาพหลักเลยค่ะนี่เลยค่ะภาพหลักของเรานะคะภาพแรกคือภาพอะไรคะ
1: ล
0: ิ
1: ง
0: ลิงอะไรหายไปคะ
1: หาง
0: หางนั่นเองต่อมาภาพอะไรคะ
1: ปลา
0: ปลาอะไรหายไปคะ
1: หาง
0: หางเช่นเดียวกันเลยถัดมาคือกระรอกนั่นเองอะไรหายไปเอ่ย
1: ห
0: างต่อมาคือ
1: หน
0: ูอะไรหายไปคะ
1: หาง
0: เช่นเดียวกันเลยค่ะและภาพต่อมานะคะก็คือชิ้นส่วนเกมก็จะเป็นภาพหางของสัตว์แต่ละชนิดนั่นเองค่ะไหนจะออกมาช่วยคุณครูแพรจับคู่บ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่มาลิค่ะเชิญเลยเรามาจับคู่ภาพแรกกันเลยค่ะคือภาพลิงพี่มาลิคิดว่าหางไหนคือหางของลิงคะจับคู่เลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่มาลิหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะและหางลิงนะคะก็จะมีลักษณะเป็นหางยาวๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีม้วนๆตรงปลายด้วยต่อมาใครจะมาช่วยคุณครูแพรบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะเชิญเลยค่ะภาพต่อไปเป็นภาพปลานะคะพี่ออมทรัพย์ลองหาซิว่าหางไหนคือหางปลาถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: ถูกต้องนะคะปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากเลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: ไหนดูซิถูกไหมตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรแมว
1: ล
0: ิง
1: ช
0: ้าง
1: หน
0: ู
1: ม้าก
0: ระรอก
1: เส
0: ือ
1: ไก่ควาย
0: นก
1: กระต่าย
0: เก่งมากเก็บเกมได้เสร็จยังคะ

0: 3ยังไงนับสิ
1: 1 2 3
0: เป็ดมีกี่ตัว
1: 4
0: ไหน
1: 1 2 3 4
0: ปลาล่ะคะนับ
1: 1 2 3 4 5
0: โอเคต่อมาผีเสื้อล่ะ1

0: เด็กๆทุกกลุ่มนะคะเก่งมากๆเลยเพราะว่าเด็กๆนะคะตั้งใจเล่นเกมและช่วยกันคิดแก้ปัญหาค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังสามารถแบ่งปันเกมซึ่งกันและกันได้ด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยในวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะไหนใครอยากออกมาช่วยคุณครูแพรสรุปกิจกรรมบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่นิลินค่ะเชิญเลยค่ะพี่คะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: อาหารของสัตว์ค่ะ
0: อาหารของสัตว์มีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะ
1: พืช
0: มีพืชแล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: มีเนื้อ
0: มีเนื้อนั่นเองดังนั้นนะคะก็จะมีสัตว์ที่กินพืชด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สัตว์อะไรที่กินพืชคะ
1: กระต่าย
0: กระต่ายสัตว์อะไรที่กินเนื้อล่ะคะ
1: จระเข้
0: จระเข้ด้วยแล้วสัตว์อะไรที่กินทั้งพืชแล้วก็เนื้อคะ
1: หมี
0: หมีนั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าเรื่องที่ตัวเองสนใจได้และนอกจากนี้นะคะเด็กๆนะคะสามารถที่จะพูดแล้วก็ออกเสียงได้อย่างชัดเจนเลยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะวันนี้เราได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงไปซึ่งเป็นเพลงลิงนั่นเองเด็กๆสามารถคิดท่าทางประกอบเพลงได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะในกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้เด็กๆนะคะสามารถที่จะบอกได้ว่าอาหารสัตว์นะคะมีอะไรบ้างและเด็กๆนะคะก็สังเกตลักษณะของสัตว์นะคะแล้วก็อาหารที่สัตว์กินยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะร้อยปลาได้และสามารถแบ่งปันอุปกรณ์ศิลปะให้กับเพื่อนๆได้ด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยกิจกรรมสุดท้ายค่ะกิจกรรมเกมการศึกษานะคะเด็กๆรู้จักการรอคอยและคิดแก้ปัญหาเป็นเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
2: หมดลงแล
0: ้วนะคะดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ได้นะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่าน Crowdfunding สำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนตอบของคุณ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่

0: 18:30 น.ถึงเวลา14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

Hmm. Huh.

ช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
4: แครอทครับ
3: รับบี้ล่ะกินอะไร
5: แครอทค่ะ
3: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
5: ฮะวิตามิน A
3: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
5: เบต้า
3: เบต้าแคโรทีน
5: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
3: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
4: วิตามิน A
5: บำรุงสายตา
3: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถว

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้ารับบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: รถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยแล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร์เหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: ฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟา
3: ปุ้น
1: อ้าวฟาแคทโต้แรปโบแล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ปุ้น
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะคุ้นคู

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป็ดน้อย

Oh.

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่1ชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านเดียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542
5: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
0: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
6: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
5: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
6: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไว
5: ๆ 3ห่วง2เงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
6: อะไรนะเฮีย
7: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
3: พี่คะ3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
7: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
5: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่

0: จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
1: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
1: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
1: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
1: แล้วก็คุณธรรม
2: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
3: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
4: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลกล่าวถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
2: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
4: อ้าวโอ้เหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
5: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: กันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้เด็กๆมาโรงเรียนกันกี่คนนะคุณครูแพรจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองนับดูสิคะเริ่มจากพี่ขวัญเอ๋ยเลยค่ะ
1: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0: มีเลขอะไรกับเลขอะไรคะ
2: 2
0: กับ1นั่นเองเป็น21คนนั่นเองค่ะเพื่อนๆที่ไม่มานะคะก็ได้ลาคุณครูเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเพื่อนๆไม่สบายนั่นเอง

0: แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้มาโรงเรียนกันกี่คนเอ่ยโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าอ๋อห้องหนูนะคะมาโรงเรียน20คนค่ะบางห้องเรียนนะคะก็บอกว่ามา30คนนั่นเองค่ะเพื่อนๆที่ไม่สบายนะคะก็ต้องไปดูแลตัวเองไปรักษาตัวเองให้หายดีก่อนแล้วค่อยกลับมาเรียนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าไม่สบายแล้วมาโรงเรียนจะเป็นอย่างไรล่ะใช่แล้วก็อาจจะทำให้ตัวเองนะคะไม่หายแล้วก็ทำให้ติดเพื่อนๆด้วยดังนั้นก็รักษาตัวก่อนนะคะเอาละค่ะเด็กๆค่ะสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะดังนั้นเด็กๆต้องทำอย่างไรดูแลสุขภาพของตัวเองไหนใครดื่มน้ำเพียงพอต่อวันบ้างโอ้เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางก็ยกมือกันเยอะเลยนะคะเด็กๆหลายคนดื่มน้ำเพียงพอต่อวันคุณครูแพรขอชื่นชมเลยเพราะว่าถ้าเราดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยร่างกายของเราจะสุขภาพดีไหมคะ
1: ไม
0: ่ดีนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่เบคอนค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่เบคอนมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: เบเคยไปดูช้างครับ
0: อ๋อพี่เบเคยไปดูช้างที่ไหนครับ
2: ที่สวนสัตว์ครับ
0: ที่สวนสัตว์แล้วช้างมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
2: ตัวใหญ่ครับแล้วก็เบไปให้อาหารช้างด้วยครับ
0: อ๋อก็คือพี่เบบอกว่าช้างเนี่ยตัวใหญ่มากๆเลยแล้วพี่เบก็เคยให้อาหารช้างด้วยแล้วอาหารที่พี่เบให้เนี่ยคืออะไรคะ
2: กล้วยครับ
0: กล้วยด้วยแล้วพี่เบให้ช้างอย่างไรคะ
2: ให้พี่มองเขาครับ
0: ก็คือยื่นให้แล้วช้างนะคะก็จะใช้งวงเนี่ยเอากล้วยพี่เบแล้วก็นำมากินใช่ไหมครับ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหแล้วพี่เบสนุกไหมครับลูก
2: สนุกครับ
0: สนุกใช่ไหมคะนอกจากช้างเจออะไรอีกไหมคะ
2: เจอยีราฟครับ
0: เจอยีราฟด้วยยีราฟตัวสีอะไรคะ
2: เหลืองครับ
0: สีเหลืองแล้วมีลายไหมคะ
2: มีครับ
0: มีลายด้วยใช่ไหมแล้วยีราฟเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
2: ตัวใหญ่ครับ
0: ตัวใหญ่แล้วเป็นอย่างไรอีกคะ
2: คอยาวครับ
0: คอยาวมากๆเลยแล้วพี่เบเห็นนะพี่เบชอบไหมลูก
2: ชอบครับ
0: ชอบใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่เบหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะไหนใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่แซนดี้ค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่แซนดี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: เมื่อวานหนูไปพักโรงแรมมา
0: อ๋อหนูไปพักโรงแรมมาแล้วเป็นอย่างไรคะ
3: สนุก
0: สนุกมากๆเลยใช่ไหมไปกับใครคะ
3: ไปกับพ
0: ่ออ๋อไปกับคุณพ่อนั่นเองแล้วพี่แสนดีไปที่ไหนต่อไหมคะ
3: แล้วหนูก็ไปซื้อของ
0: ไปซื้อของหนูไปซื้ออะไรคะลูก
3: หนูไปซื้อผลไม
0: ้ไปซื้อผลไม้นั่นเองแล้วพี่แสนดีชอบรับประทานผลไม้หรือเปล่า
3: ชอบ
0: ชอบใช่ไหมคะชอบผลไม้อะไรเอ่ย
3: หนูชอบแอปเปิ้ล
0: หนูชอบแอปเปิ้ลด้วยเหมือนคุณครูแพรเลยคุณครูแพรก็ชอบแอปเปิ้ลเหมือนกันเพื่อนๆชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบใช่ไหมคะแล้วแอปเปิ้ลเนี่ยมีรสชาติเป็นอย่างไรคะ
3: หวานหวานนิดหน่อย
0: หวานหวานนิดหน่อยแต่ก่อนที่จะนำแอปเปิ้ลมารับประทานเราต้องทำอย่างไรก่อนคะพี่สันดีล้างไหม
3: ล้างค่ะ
0: ล้างใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่สันดีหน่อยค่ะวันนี้คุณครูแพรขออีกคนหนึ่งคุณครูแพรขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ฟ้าใสมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
4: มา

0: ค่ะ
1: อ๋อไปบ้านคุณย่าไปทำอะไรคะ
0: ไปหาเพื่อนค่ะ
1: อ๋อไปหาเพื่อนด้วยแล้วได้ไปเยี่ยมคุณย่าไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: แล้วเป็นอย่างไรบ้างลูก
0: สนุกค่ะ
1: สนุกใช่ไหมแล้วหนูเล่นอะไรบ้างคะ
0: เล่นกับเพื่อนค่ะ
1: เล่นอะไรกันคะ
0: เล่นของเล่นค่ะ
1: เล่นของเล่นกันแล้วเวลาเล่นของเล่นเนี่ยมีแย่งกับเพื่อนไหมคะ
0: ไม่มีค่ะ
1: แล้วหนูเล่นอย่างไรคะลูก
0: ให้ระวังระมัดระวังค่ะ
1: เล่นระมัดระวังด้วยแล้วแบ่งปันของเล่นซึ่งกันและกันไหมคะ
0: แบ่งค่ะ
1: โอ้โหมีน้ำใจมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูแพรอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางนะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจหรือเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

เด็กๆปลายทางหลายคนนะคะก็เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ที่พบเจอมาบางคนนะคะก็เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของตัวเองค่ะเด็กๆบางคนนะคะก็มีเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำอยู่ที่บ้านค่ะมีเด็กๆเล่าว่าหนูนะคะได้ร่วมปลูกต้นไม้กับคุณปู่แล้วก็คุณย่าด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็เล่ามาว่าหนูนะคะได้ฝึกวาดรูปด้วยตอนนี้หนูสามารถวาดรูปได้แล้วก็มีรายละเอียดเยอะมากๆเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: น่ารักมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูแพรจะทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรขอจังหวะแบบนี้ให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะด้วยแล้วถ้าคุณครูแพรขอจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรขอจังหวะแบบนี้ถูกต้องหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆร่วมกันสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของเราดูซิว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะเห็นมุมประสบการณ์ขอถามเป็นพี่น้ำหวานค่ะเห็นทีวีหรือว่าโทรทัศน์นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้แล้วก็เห็นโต๊ะคุณครูค่ะดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวเราจะบาดเจ็บนั่นเองถ้า

0: พร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆขาคุณครูแพรจะพาเด็กๆหาพื้นที่เป็นของตัวเองโดยการ
1: กางแขน
0: กางแขนแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้หรือไม่
1: ไม
0: ่ได้นะคะถ้า

0: ดูซิได้พื้นที่หรือยังนะเอแต่ว่าพื้นที่ของพี่ขวัญยังติดกับผนังอยู่เลยนะคะเด็กๆปลายทางหลายคนก็มีคนที่ยังยืนใกล้กับสิ่งต่างๆที่อยู่บริเวณห้องอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2จังหวะให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดก็ได้หมุนตัวก็ได้นะคะแต่ต้องฟัง
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: จังหวะนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเคลื่อนไหวตรงตามจังหวะหรือเปล่านะเด็กๆสังเกตเห็นขาคุณครูแพรไหมเวลาที่คุณครูแพรเคลื่อนไหวคุณครูแพรจะเคลื่อนไหวตรงจังหวะที่คุณครูแพรเคาะเลยโอ้หลายคนทำได้แล้วตรงจังหวะหรือเปล่าคะพี่ปั้นเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะก็สามารถเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะได้เก่งมากๆเลยค่ะ

0: คุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่ามีบางคนนะคะวิ่งตอนที่คุณครูแพรเคาะจังหวะที่เร็วขึ้นด้วยแต่เด็กๆปลายทางบางคนก็สามารถหยุดได้ตรงตามจังหวะเก่งมากๆเลยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะ
1: คร
0: ู
1: ทาสมบ
0: ั
1: ติ
0: โอ้ถ้าครูทาสมบัติสร้างสรรค์มากๆเลยขอถามพี่นิรินทร์ค่ะ
2: ปลา
0: ทำท่าปลาเหมือนมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่ากำลังทำท่าทางเป็นม้าลายด้วยค่ะ

รอบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะโอ้ทำท่าเป็นงูด้วยเหมือนจริงๆเลยขอถามเป็นพี่ออมค่ะโอ้เสือด้วยแล้วเด็กๆเป็นล่ะคะมีบางคนกำลังทำท่าทางเป็นตัวตุ่นมุดออกจากโพรงด้วยค่ะ

0: ไหนดูซิมีใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะนะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อะไรดีนะไหนดูซิมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างขอถามพี่บีเอ็มค่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยขอถามเป็นพี่แม็กค่ะ
1: ล้างมือ
0: โอ้ล้างมือด้วยขอถามเด็กๆปลายทางค่ะโอ้โหเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะทำท่าทางน่าสนใจเช่นเดียวกันเลยมีคนทำท่าทางเป็นหมูป่าด้วยค่ะโอ้

ให้เด็กๆนั่งลงค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวตามคำสั่งใช่แล้ววันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะคุณครูแพรนะคะจะเคาะจังหวะแล้วให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวตามจังหวะเมื่อคุณครูแพรเคาะจังหวะหยุดให้

0: เด็กนะคะฟังคำสั่งคุณครูแพรก็จะมอบคำสั่งให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะทำได้หรือไม่คะ
1: ทำได้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่การฟังคำสั่งจะต้องฟังให้จบก่อนแล้วค่อยทำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่นะคะถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลย

ให้เด็กๆทำท่าเป็นกุ้งหอยแล้วก็ปูกุ้งหอยแล้วก็อะไรคะโอ้เหมือนมากๆเลย

ให้เด็กๆกระโดดไปข้างหน้า2ครั้งไปทางซ้าย2ครั้งและไปทางขวา2ครั้งค่ะเก่งมากเลยค่ะ

0: ด็กๆหมุนเอว3ครั้งหมุนคอ3ครั้งและนั่งลง
1: 1 2 3 1 2 3
0: ยอดเยี่ยมเลย

ให้เด็กๆจับกลุ่ม3คนแล้วจับเข่าแล้วก็จับเอวค่ะกลุ่มนี้ยอดเยี่ยมเลยเรียบร้อยแล้วยอดเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมีกลุ่มที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้ง4กลุ่มเลยนะคะกลุ่มอื่นทำหรือยังคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูแพรสั่งว่าอะไรนะคะจับกลุ่ม3คนจับเข่าแล้วก็จับเอวเก่งมากเลยขอชื่นชมเด็กๆที่ฟังคำสั่งจบและทำถูกค่ะเด็กๆหลายคนที่ยังสับสนอยู่ค่อยๆฝึกไปนะคะต่อไปให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองแล้วนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะไม่เป็นไรพี่อนนท์ขยับมาก็ได้ลูกขยับมาตรงนี้ก็ว่างพี่แม็กตรงนั้นก็ว่างครับได้ครับนั่งได้เลยเมื่อเด็กๆนะคะได้พื้นที่เป็นของตัวเองแล้วคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆช่วยคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อขอถามเป็นพี่วันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใครดีนะ

0: ี่ปริมค่ะนวดแขนสองข้างเลยไหมคะกี่ครั้งดีคะ10ครั้งนะคะให้เด็กๆนำแขนของตัวเองขึ้นมาเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปคุณครูแพรขอถามเด็กๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางอยากทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนดีคะเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากหมุนหัวไหล่ไปข้างหน้ากี่ครั้งคะ20ครั้งค่ะหมุนหัวไหล่ไปข้างหน้านะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20เก่งมากเลยค่ะต่อไปให้นั่งขัดสมาธิหลับตาเอามือวางตักแล้วหลับตาเลยค่ะไหนมีใครยังไม่หลับตานะพี่ข้าวหอมหลับตาหรือยังคะเด็กๆปลายทางหลับตาหรือยังเอ่ยโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะสามารถนั่งสมาธิได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆค่อยๆลุกแล้วก็กลับที่นั่งของตัวเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะเก่งมากเลยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะเด็กๆได้เคลื่อนไหวอะไรไปคะ
1: ตามคำส
0: ั่
1: ง
0: ตามคำสั่งนั่นเองเก่งมากเลยเด็กๆหลายคนนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้นะคะบางคนก็ยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆฝึกกันไปได้ค่ะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ
1: yeah!

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เราเรียนกันในหน่วยอะไรนะคะ
1: สัตว์หน้ารู
0: ้โอ้โหชื่นใจมากๆเลยค่ะสัตว์หน้ารู้นั่นเองแล้ววันนี้คุณครูแพรนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะประโยชน์และโทษของสัตว์นั่นเองสัตว์นะคะก็มีทั้งประโยชน์ต่อมนุษย์แล้วก็มีโทษต่อมนุษย์ด้วยนั่นเองค่ะเด็กๆขาแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กับเรื่องนี้นะคะคุณครูแพรมีนิทานมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยอยากฟังนิทานไหมคะ
1: อยากฟัง
0: อยากใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะมาฟังนิทานคุณครูแพรมีข้อตกลงก่อนเมื่อคุณครูแพรเล่านิทานเด็กๆคุยกันเสียงดังได้ไหมคะเพราะอะไรคะเก่งมากเลยเพราะว่าเพื่อนๆนะคะจะไม่ได้ยินที่คุณครูแพรเล่านั่นเองแล้วเล่นกันได้ไหมล่ะ
1: ไม่ได้
0: นะคะเพราะว่าถ้าเล่นกันเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะไม่มีสมาธิในการฟังนิทานใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูนิทานกันเลยชึบนี่เลยค่ะนิทานนี้นะคะเด็กๆคิดว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรคะ
1: กระต่าย
0: กระต่ายกับแก่นั่นเองใช่แล้วค่ะและนิทานเรื่องนี้นะคะก็มีชื่อว่าแก่ใจร้ายกับกระต่ายแสนดีโอ้ผู้เขียนนะคะก็คือแพรพลอยคันชิตส่วนผู้วาดหรือว่าภาพนะคะก็คือแพรพลอยคันชิตเช่นเดียว

0: กันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูเนื้อเรื่องกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะในทุกๆวันแรกของฤดูหนาวและฤดูร้อนในป่าแสนสุขสันต์ทุกตัวมักจะมาทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงเวลานี้เช่นการเล่นเกมร่วมกันหรือการแบ่งปันเครื่องนุ่งห่มและของจำเป็นต่างๆที่จะไว้ใช้ในยามฤดูนั้นๆและในวันนี้ก็เป็นวันแรกของฤดูหนาวสัตว์หลายๆตัวจึงมาแบ่งปันสิ่งของหรืออาหารกันเจ้าวัวนะคะก็พูดว่าวันนี้ฉันเอานมอุ่นรีดสดมาให้เพื่อนๆละส่วนเจ้าหมีนะคะก็พูดว่าเดี๋ยวฉันจะเอาน้ำผึ้งที่บ้านมาให้นะส่วนเจ้าเม่นนะคะก็พูดว่าขอบคุณแม่วัวและหมีมากเลยนะคะอันนี้เป็นถุงมือที่ลูกสาวฉันทำมาให้ใช้แก้หนาวกันนะคะในภาพนี้มีสัตว์อะไรบ้างนะคะเด็ก
1: ๆแม่ว
0: ั
1: ว
0: มีแม่วัวแล้วก็มีตัวอะไรนะคะ
1: ม
0: ีหมีแล้วก็มีตัวอะไรคะ
1: ม
0: ีเม่นนั่นเองทุกตัวนะคะก็ต่างเอาของนะคะมาแลกเปลี่ยนกันนั่นเองค่ะมาแบ่งปันกันนั่นเองต่อมานะคะและคนที่มักจะทำของหรือขนมมาแบ่งเพื่อนๆเสมอเลยก็คือกระต่ายแสนดีเป็นชื่อที่สัตว์ทุกตัวต่างก็รู้จักกันเพราะความใจดีของเธอทำให้สัตว์ทุกตัวในป่าเนี่ยรักเธอมากสัตว์ทั้ง3ตัดสินใจเข้าไปเลือกผ้าพันคอในบ้านกระต่ายโดยไม่รู้เลยว่ากำลังมีบางสิ่งที่แอบจ้องมองพวกเขาอยู่กระต่ายก็พูดว่าฉันถักผ้าพันคอให้ทุกๆคนในป่าเลยล่ะมีหลากหลายสีเลยมาเลือกในบ้านฉันได้เลยนะขอบคุณกระต่ายแสนดีมากเลยนะเธอแบ่งปันพวกเราเสมอเลยเจ้าหมีพูดตัวละครที่เพิ่มขึ้นมามีตัวอะไรอีกคะ
1: กระต่าย
0: มีกระต่ายแล้วก็มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่กำลังแอบจ้องมองอยู่วิตัวอะไรยังไม่รู้ลองไปดูสิหลังจากที่สัตว์ทั้ง3ตัวออกมาจากบ้านของกระต่ายแกะใจร้ายที่แอบมองพวกเขาอยู่ก่อนหน้านี้ก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับพูดโม้โอ้อวดแล้วเดินจากไปคนในป่านี้ทุกคนล้วนรู้ดีว่าแกะใจร้ายนี้นิสัยแย่ขนาดไหนเจ้าแกะพูดว่าก็มีแต่พวกอ่อนแอเท่านั้นแหละที่ทนหนาวไม่ได้ดูก็รู้ว่าธรรมชาติสร้างให้ข้าเป็นใหญ่เพราะข้ามีขนที่หนาไว้ปกคลุมร่างกายยามหนาวส่วนพวกคนอ่อนแอก็หาอะไรมาห่มละกันนะฮ่าฮ่าเจ้าแก่นิสัยดีไหมคะ
1: ไม่ดีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดีเลยนะคะชึบต่อมาเพราะพฤติกรรมที่แย่ของแกะที่ชอบแกล้งเพื่อนๆหรือทำร้ายเพื่อนๆในป่าทำให้สัตว์ทุกตัวไม่ชอบเขาซึ่งก็ทำให้เขาเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวอุ๊ยเจ้าแก่พูดว่าข้าไม่ได้ต้องการมีเพื่อนหรอกนะมีแต่พวกอ่อนแอเท่านั้นแหละที่ต้องการมีเพื่อนมีคนคอยช่วยเหลือทีนี้เจ้าสัตว์อีกตัวนึงก็พูดว่านายแอบตัดต้นไม้ฉันอีกแล้วใช่ไหมเพราะนายเป็นแบบนี้ไงเลยไม่มีเพื่อนทีนี้เจ้าไก่ก็บอกว่านายแอบขโมยไข่ในรังไก่ฉันไปอีกแล้วใช่ไหมเจ้าแกะนิสัยดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: ไม่ดีเลยแล้วตัวละครที่เพิ่มเข้ามามีตัวอะไรอีกคะ
1: ย
0: ีราฟยีราฟแล้วก
1: ็
0: ไก่นั่นเองทีนี้ขณะที่แกะใจร้ายกำลังจะเข้าบ้านนั้นก็มีกระรอกตัวเล็กมายืนหน้าบ้านพร้อมกับขอความช่วยเหลือจากแกะหวังว่าจะมอบขนให้กับเขาสักเล็กน้อยแต่แกะกลับตะเพิดไล่เขาไปอย่างไม่ใยดีจึงจำเป็นต้องกลับบ้านด้วยความหนาวเหน็บเจ้ากระรอกนะคะก็พูดว่าจะเป็น

0: อะไรไหมถ้าฉันอยากจะขอขนนายสักนิดตอนนี้ฉันและลูกของฉันหนาวมากจริงๆแต่เจ้าแกะก็กลับพูดว่าจะให้ข้าตัดขนสวยๆของข้าน่ะหรอไม่มีทางเจ้ารีบออกไปเลยนะข้าจะเข้าบ้านหุ้ยแกะนิสัยดีไหมคะ
1: ไม
0: ่ดีเลยเพราะว่าเจ้ากระรอกนะคะขอขนจากเจ้าแกะแต่เจ้าแกะให้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ให้
0: ไม่ให้เลยค่ะต่อมาทันใดนั้นกระต่ายแสนดีก็ได้บังเอิญเดินมาเห็นเหตุการณ์จึงเข้ามาตักเตือนแกะใจร้ายด้วยความหวังดีและชวนให้กระรอกไปเอาผ้าพันคอได้ที่บ้านของตนแต่แกะใจร้ายก็ไม่ยอมฟังกระต่ายเองก็ทำอะไรไม่ได้จึงได้แต่ปล่อยผ่านไปเจ้ากระต่ายนะคะก็พูดว่านายไม่ควรทำแบบนี้เลยนะแกะเราควรแบ่งปันกันสิเราอาศัยอยู่ป่าเดียวกันต้องรักกันนะส่วนกระรอกเดี๋ยวเธอไปเอาผ้าพันคอที่บ้านฉันนะเอาไปกี่ผืนก็ได้เลยทีนี้เจ้ากระรอกก็พูดว่าขอบคุณมากๆเลยนะกระต่ายใจดีส่วนเจ้าแกะก็บอกว่าเจ้าไม่ต้องมายุ่งข้าหรอกคนแบบข้าไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนและรักใครเจ้าแกะฟังไหมคะ
1: ไม่ฟัง
0: ไม่ฟังเจ้ากระต่ายเลยส่วนเจ้ากระรอกนะคะได้ผ้าพันคอของใครไป
1: กระต
0: ่
1: าย
0: กระต่ายนั่นเองต่อมาในเช้าวันหนึ่งแกะใจร้ายเดินออกมาจากบ้านเพื่อมาสูดอากาศยามเช้าแต่กลับพบว่าอากาศนั้นมันช่างร้อนผิดปกติจึงให้เขาได้รู้ว่านี่เป็นวันเริ่มต้นของฤดูร้อนแล้วและอาจเป็นขนของเขาที่หนามากจึงทำให้เขาเนี่ยร้อนมากกว่าสัตว์ตัวอื่นเป็นปกติเจ้าแกะก็พูดว่าอะไรกันเนี่ยทำไมวันนี้มันถึงได้ร้อนมากขนาดนี้ขณะที่แกะใจร้ายกำลังจะเดินไปที่ลำธารเพื่อดื่มน้ำดับร้อนนั้นเขาก็ได้พบกับเหล่าสัตว์ทั้งหลายกำลังทานไอศกรีมกันอย่างอร่อยอร่อยและมันก็ทำให้เขามีความรู้สึกที่อยากจะทานไอศกรีมขึ้นมาเจ้ากระต่ายนะคะก็พูดว่ามาเอาไอศกรีมดับร้อนกันเร็วเพื่อนๆยีราฟเธอจะเอารสอะไรดีล่ะทุกคนได้กินไอศกรีมไหมคะ
1: ได้กิน
0: เจ้าแกะก็เดินมาเห็นพอดีเลยทีนี้เพราะความหิวและร้อนของมันทำให้แกะใจร้ายตัดสินใจขอไอศกรีมของหมีที่นำมาแจกเพื่อนๆในป่าแต่ก็โดนปฏิเสธกลับมาอย่างไม่ใยดีข้าอยากจะขอไอศกรีมสักคนจะได้หรือไม่เห็นเจ้าบอกว่ามาให้สัตว์ทุกตัวทั้งป่าเลยนี่
2: เจ้าแกะพูด
0: ต่อมาเจ้าหมีก็พูดว่าไม่ได้หรอกฉันเอามาจำนวนพอดีเพื่อนๆของฉันแล้วล่ะส่วนเจ้ายีราฟก็บอกว่าฉันว่านายกลับไปซะจะดีกว่านะแกะใจร้ายสรุปเจ้าแกะได้กินไอศกรีมไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าเพื่อนเนี่ยไม่ให้ไอศกรีมกับเจ้าแกะใช่ไหมคะ
1: เพราะว่า
0: อะไรล่ะ
1: เพราะว
0: ่านิสัยของเขาเนี่ยไม่ดีไม่แบ่งเพื่อนไม่แบ่งปันเพื่อนก่อนแต่แรกใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: แล้วค่ะแกะใจร้ายเดินหนีออกมาหลังจากโดนปฏิเสธกระต่ายแสนดีที่เห็นแกะวิ่งออกไปด้วยความเป็นห่วงเลยเดินตามไปดูและได้เห็นว่าแกะกำลังรู้สึกเสียใจจึงทำให้กระต่ายแสนดีรู้สึกสงสารแกะใจร้ายเพราะความสงสารของกระต่ายแสนดีเขาจึงตัดสินใจที่จะยกไอศกรีมของเขาให้กับแกะใจร้ายและเพราะอย่างนั้นจึงทำให้แกะใจร้ายรู้สึกผิดกับสิ่งที่มันเคยทำกับกระต่ายแสนดีขึ้น
2: กระต่ายพูดว่าน
0: ายเอาของฉันไปก็ได้นะฉันอิ่มแล้วล่ะส่วนแกะ

0: ็ตอบว่าเจ้าพูดจริงเหรอขอบใจมากนะกระต่ายใจดีเมื่อแกะใจร้ายได้ฟังที่กระต่ายใจดีสอนเขาเขาก็เริ่มที่จะคิดได้และสำนึกผิดกับสิ่งที่เขาเคยทำกับสัตว์ทุกตัวในป่าไม่มีใครสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเสมอหรอกนะเราจำเป็นต้องมีเพื่อนคนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันหากนายมัวแต่ทำตัวนิสัยไม่ดีกับพวกเขาแล้วนายจะมีเพื่อนได้อย่างไรล่ะแกะเจ้าแกะก็ตอบกลับมาว่าเพราะข้าไม่เคยแบ่งปันอะไรกับใครเลยพอยามข้าลำบากก็ไม่มีใครอยากแบ่งปันข้าเหมือนกันแกะใจร้ายตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นซึ่งเพื่อนๆในป่าเมื่อรู้แล้วก็ดีใจและพร้อมช่วยเหลือแกะใจร้ายอย่างเต็มที่แม้นายจะเคยทำผิดแต่ถ้านายพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพวกเราทุกตัวในป่าก็พร้อมที่จะให้อภัยและเป็นเพื่อนกับนายนะแกะแล้วนายก็มาเอาไอศกรีมไปได้แล้วเดี๋ยวมันจะละลายแล้วจะไม่อร่อยเอานะเจ้าแกะก็ตอบกลับมาว่าข้าเข้าใจแล้วล่ะหลังจากนี้ข้าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนมีน้ำใจแบ่งปันและมีนิสัยที่ดีขึ้นข้าจะได้มีเพื่อนที่ดีเหมือนเจ้าบ้างขอบคุณมากนะกระต่ายแสนดีแกะใจร้ายเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สำเร็จเพื่อนๆ เองก็พร้อมที่จะให้อภัยและมาเป็นเพื่อนกับแกะใจร้ายการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันทำให้เขารู้ว่าการเป็นคนดีรู้จักแบ่งปันและมีเพื่อนที่ดีมันดีต่อเขามากหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเรียกเขาว่าแกะใจร้ายอีกเลยแต่ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแกะน่ารักนิทานเรื่องนี้เขาบอกว่าถ้าเคยทำสิ่งใดให้ใครสิ่งนั้นก็จะวนกลับมาหาเราถ้าเราทำดีสิ่งดีๆจะกลับมาหาเราแต่ถ้าเราทำชั่วหรือทำสิ่งที่ไม่ดีก็จะกลับมาหาตัวเราเช่นกันเอาละค่ะเด็กๆนิทานเรื่องนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วเจ้าแกะเป็นอย่างไรบ้างคะขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยค่ะเจ้าแกะเนี่ยเป็นอย่างไรคะ
1: แกะนิสัยไม่ดีครับ
0: นิสัยไม่ดีอย่างไรคะ
1: ไม่แบ่งปันคนอื่นครับ
0: พอไม่แบ่งปันคนอื่นไม่มีน้ำใจต่อคนอื่นแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแกะคะ
1: แกะก็ไม่มีความสุขครับแล้วก็มีก็ไม่ให้กินไอติมครับ
0: ใช่แล้วเจ้าแกะก็ไม่มีความสุขไม่มีเพื่อนด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอหมีไม่ให้กินไอติมเนี่ยหรือว่าไม่กินไอศกรีมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อคะ
1: แกะก็ไปแม่น้ำครับในกระต่ายก็มาให้ไอติมครับ
0: โอ้โหแสดงว่ากระต่ายเนี่ยเป็นอย่างไรคะ
1: เป็นเด็กดีครับ
0: ก็คือกระต่ายเนี่ยมีนิสัยที่ดีแล้วก็มีน้ำใจใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับและแกะก็มาเป็นคนที่ดีแล้วครับ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยจากที่เด็กๆนะคะได้ฟังนิทานไปเด็กๆอยากมีนิสัยเหมือนสัตว์ตัวไหนคะกระต่ายเพราะว่ากระต่ายเป็นอย่างไร
2: แบ่งป
0: ัน
2: เพ
0: ื่อ
2: น
0: แบ่งปันเพื่อนมีน้ำใจและชอบช่วยเหลือใครคะชอบช่วยเหลือเพื่อนๆด้วยดีมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นนิทานที่คุณครูแพรนะคะนำมาเล่าให้กับเด็กๆฟังนั่นเองทีนี้เรากลับมาที่ประโยชน์และโทษสัตว์นะคะจากในนิทานมีหลายชนิดเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะสัตว์หลายๆชนิดนะคะก็มีทั้งประโยชน์และโทษด้วยค่ะซึ่งประโยชน์ของสัตว์ก็มีเยอะแยะมากมายเลยไหนเด็กๆคนไหนคิดว่าประโยชน์ของสัตว์มีอะไรบ้างลองมาบอกคุณครูแพนหน่อยสิ

0: จากประสบการณ์ของตัวเองเลยนะคุณครูแพรขอเป็นพี่ใบบุญค่ะจากความคิดเห็นของพี่ใบบุญพี่ใบบุญคิดว่าสัตว์เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
1: เอาขนแกะเอาไปทำเสื้อค
0: ่
1: ะ
0: โหก็คือพี่ใบบุญบอกว่าสามารถนำขนแกะเนี่ยไปทำเครื่องนุ่งห่มหรือว่าเสื้อได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นจากไหนคะ
1: หนูเคยเห็นตอนที่หนูเคยใส่ค่ะ
0: อ๋อก็คือเห็นจากเสื้อที่พี่ใบบุญมีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โหเป็นประสบการณ์ตรงเลยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะนอกจากนี้ขอถามเกี่ยวกับโทษของสัตว์บ้างไหนใครคิดว่าโทษของสัตว์มีอะไรบ้างคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่พาคินค่ะเชิญเลยมาเลยครับพี่พาคินคิดว่าโทษของสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างครับสัตว์ทำอะไรเราได้คะสัตว์ทำอะไรเราได้ลูก
1: ง
0: ูใช่ไหมคะสักพี่พาคินเนี่ยเคยเห็นงูแล้วงูทำอะไรเราได้คะ
1: กัดคน
0: ถูกต้องเลยมันกัดหรือว่าฉกเราได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหอันตรายมากๆเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยและนอกจากประโยชน์และโทษที่เด็กๆได้พูดมาแล้วคุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันทำและเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษด้วยค่ะแต่ตอนนี้อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมของคุณครูแพรออกมาหรือยังคะ
2: ย
0: ัง
2: ค่ะ
0: ยังนะคะดังนั้นเราร่วมกันเสกออกมาได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ได้นะคะเอาคาถาอะไรดีคะ
2: โ
0: อมาลึกกึ๋ยนะคะพร้อมนะ1 2 3โอมมาลึกกึกกึ๋ยมาแล้วค่ะนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ในการทำกิจกรรมของคุณครูแพรนั่นเองซึ่งเป็นชาร์ตที่เกี่ยวกับนี่เลยประโยชน์และโทษของสัตว์นั่นเองจะมีภาพอะไรด้วยลูกเป็นภาพรูปหน้ายิ้มนะคะแล้วก
2: ็
0: หน้าบึ้งนั่นเองค่ะหน้ายิ้มก็หมายถึงประโยชน์ของสัตว์และอีกฝั่งหนึ่งคือหน้าบึ้งก็คือโทษของสัตว์นั่นเองแล้วคุณครูแพรนะคะก็มีบัตรภาพมาให้เด็กๆร่วมกันสังเกตด้วยนี่เลยวิภาพนี้คือภาพอะไรคะ
2: ปลา
0: ปลาปลาอะไรคะลูก
2: ปลา
0: ปลาทูแล้วตอนนี้ปลาทูเป็นอย่างไรคะเนี่ย
2: โ
0: ดนทอดเป็นอาหารของใครเป็นอาหารของคนนั่นเองและนี่คือประโยชน์หรือว่าโทษของสัตว์คะ
2: ประโยชน์
0: เพราะว่าปลาทูนะคะปลาทูทอดก็เป็นอาหารของมนุษย์หรือของคนที่นำมารับประทานนั่นเองค่ะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเพราะว่าถ้าเรากินปลาทูเราจะเป็นอย่างไรฉลาดแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่าปลาทูเป็นโปรตีนด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วใช่แล้วค่ะและนอกจากปลาทูนะคะก็ยังมีสัตว์อื่นๆที่สามารถนำมาทำอาหารได้มีอะไรบ้างอ่ะคุณครูแพรขอถามสัตว์อื่นๆที่สามารถนำมาทำอาหารได้นะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะเชิญเลยค่ะชึบพี่ขวัญเอ๋ยเชิญเลยพี่ขวัญเอ๋ยคะนอกจากปลาทูแล้วมีสัตว์อะไรอีกคะที่สามารถนำมาทำเป็นอาหารของคนได
1: ้หมู
0: โอ้แล้วมีอะไรอีกคะ
1: เนื้อ
0: มีเนื้อวัวด้วยมีอะไรอีกคะ
1: มีไก
0: ่มีไก่ด้วยแล้วพี่ขวัญเอ๋ยเนี่ยเคยรับประทานอาหารอะไรบ้างที่ทำจากเนื้อสัตว์คะ
1: ปลา
0: ปลาทอดหรือว่าปลาต้มใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยไหนพี่ขวัญเอ๋ยลองไปติดให้กับเพื่อนๆดูหน่อยซิว่าเป็นประโยช

0: หรือว่าโทษนะแล้วพี่ขวัญเอ้ยขยับทางด้านนั้นเลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่ะเก่งมากเลยค่ะโอเคค่ะพี่ขวัญเอ้ยเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ้ยหน่อยค่ะต่อมาภาพนี้
2: เส
0: ื้
2: อก
0: ัน
2: หนาว
0: เอเสื้อกันหนาวเนี่ยทำจากอะไรนะ
2: ขนแกะ
0: อุ๊ยรู้ได้เนี่ยถูกต้องเลยค่ะเสื้อกันหนาวนี้นะคะก็ทำจากขนแกะนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะซึ่งก็เป็นประโยชน์จากสัตว์อีกอย่างนึงเหมือนกันเพราะว่าสัตว์บางชนิดนะคะก็มีขนหนาและสามารถนำขนของเขานะคะมาทำเครื่องนุ่งห่มได้เช่นขนแกะนั่นเองเหมือนที่เราดูในนิทานไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูแพรติดได้บ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยก่อนที่จะติดพี่ปั้นมายืนตรงนี้ครับพี่ปั้นเคยเห็นเสื้อขนแกะไหมครับ
3: เคย
0: แล้วพอใส่เสื้อขนแกะแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรคะ
3: มันหายหนาว
0: มันหายหนาวหรือว่าทำให้อบอุ่นขึ้นใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: ดังนั้นเป็นประโยชน์หรือว่าโทษคะ
3: ประโยชน
0: ์เป็นประโยชน์ไหนพี่ปั้นลองไปติดให้กับเพื่อนๆดูหน่อยสิพี่ปั้นขยับได้เลยครับถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อมาอุ๊ยรูปนี้ดีกว่าชึบเฮ้ยนี่รูปอะไรเนี่ยฮึรูปอะไรนะหนอนหนอนกำลังทำอะไรคะ
2: ก
0: ิน
2: ผ
0: ัก กินพืชผักของคนอุ๊ยแล้วเป็นประโยชน์หรือว่าโทษล่ะโทษเพราะว่ามันไปกินพืชผักหรือผลไม้ต่างๆของมนุษย์นั่นเองทำให้มนุษย์นะคะเกิดความเสียหายและไม่สามารถนำพืชผักเหล่านั้นเนี่ยไปรับประทานหรือว่านำไปขายได้นั่นเองทีนี้คุณครูแพรขอถามใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างขอถามเป็นพี่นิรินค่ะเชิญเลยค่ะพี่นิรินมาเลยลูกพี่นิรินถือไม้เลยค่ะพี่นิรินเคยเจอเหตุการณ์ที่มีหนอนเนี่ยมากินพืชผักผลไม้ของบ้านพี่นิรินไหมคะ
3: เคยค่ะ
0: แล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: มันกินพืชผลไม้ของหนูค่ะ
0: แล้วเกิดความเสียหายไหมคะ
3: เกิดค่ะ
0: เกิดเลยนะคะแล้วพี่นิรินคิดว่าเป็นประโยชน์หรือว่าโทษคะ
3: โทษค
0: ่ะพี่นิรินลองไปแปะที่ชาร์ตดูซิว่าแปะถูกหรือเปล่าทีนี้พี่นิรินขยับได้เลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่นิรินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยอุ๊ยมีอีกภาพนี้อย่าตกใจนะ1 2 3อุ๊ยภาพอะไรคะ
2: ง
0: ู
2: ก
0: ั
2: ด
0: งูกัดแบบนี้เป็นประโยชน์หรือว่าโทษล่ะคะเพราะว่างูเป็นอย่างไรลูก
2: ม
0: ีพิษด้วยแต่ว่าบางตัวก็ไม่มีพิษแต่สามารถทำอันตรายต่อเราได้ไหมคะ
2: ได้
0: ค่ะขอถามไหนดูสิขอถามเป็นพี่เบค่ะพี่เบคอนเชิญเลยเดี๋ยวคุณครูแพรหยิบเทปแป๊บนึงเชิญเลยครับพี่เบคอนคะพี่เบคอนเคยเห็นงูกัดหรือว่าฉกคนไหมคะ
3: เคยครับ
0: เห็นจากไหนคะ
3: เห็นในหนังครับ
0: เห็นในหนังใช่ไหมคะแล้วพี่เบคอนคิดว่าอันตรายไหมคะ
3: อันตรายครับ
0: แล้วนอกจากสัตว์ที่เป็นงูมีสัตว์อะไรที่ทำร้ายคนได้อีกคะเนี่ย
3: มี มีแมวครับ
0: อ๋อมีแมวแมวทำร้ายคนได้อย่างไรคะ
3: แมวข่วนครับ
0: แมวข่วนนั่นเองถ้าเราไปเล่นกับแมวที่เราไม่ใช่เจ้าของหรือว่าไปเล่นกับแมวที่ดุร้ายหรือเล่นกับแมวแรงจนเกินไปแมวจะทำอย่างไรกับเราคะ
2: ก
0: ัดเราหรือว่าข่วนเราได้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่คร
0: ับ ใช่แล้วค่ะแล้วอย่างนี้เป็นประโยชน์หรือว่าโทษของสัตว์คะ
3: โทษครับ
0: ไหนลองไปแปะดูซิว่าถูกหรือเปล่าทีนี้ขยับเลยครับถูกไหมคะเพื่อน
2: ๆถ
0: ู
2: กต
0: ้
2: องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะอุ้ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ภาพนี้ชึบอุ๊ยภาพอะไรคะคนขี่ม้าแล้วม้าเนี่ยสามารถนำมาทำอะไรได้ลูกขี่หรือว่าใช้นะคะในการเดินทางนั่นเองค่ะเด็กๆคะไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูแพรแปะได้บ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะเซนเลยค่ะพี่น้ำหวานคิดว่าครูแพรถือให้พี่น้ำหวานคิดว่าเป็นประโยชน์หรือว่าโทษของสัตว์คะ
3: ประโยชน์ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไว้ขี่ค่ะ
0: ถูกต้องเอาไว้ขี่หรือว่าใช้ในการเดินทางได้นั่นเองเก่งมากเลยไหนลองติดให้เพื่อนๆดูสิโอ้โหขยับทางด้านนั้นเลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆ
2: ถ
0: ู
2: กต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยภาพต่อมาชึบอุ๊ยแมวเอภาพนี้แมวเป็นอย่างไรคะน่ารักไหมคะแล้วคนทำอย่างไรกับแมวคะ
2: ร
0: ูปคอนั่นเองคุณครูแพรขอถามขอถามเป็นพี่อานนท์ค่ะเชิญเลยพี่อานนท์เชิญเลยลูกชึบพี่อานนท์พี่อานนท์คิดว่าแมวเนี่ยมีประโยชน์หรือว่ามีโทษคะ
4: คือแมวไม่สามารถป้องกันคนที่จะมาปล้นเงินได้
0: อ๋อก็คือแมวสามารถที่จะดูแลเราได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วแล้วนอกจากนี้นะคะถ้าเราเล่นกับแมวอย่างถูกวิธีและเลี้ยงดูแมวนะคะแมวก็สามารถเป็นสัตว์ที่เราเอาไว้เลี้ยงดูเล่นได้ช่วยให้มนุษย์เกิดความเพลิดเพลินได้มองหรือว่าเล่นแล้วเรารู้สึกว่าคลายเครียดได้เป็นประโยชน์หรือว่าโทษคะ
4: เป็นประโยชน
0: ์เป็นประโยชน์นั่นเองอ่ะไหนลองติดดูซิทางไหนนะถ้าเป็นประโยชน์ทางไหนนะถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
2: ถูกต้องค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่อานนท์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็มีภาพสุดท้ายภาพนี้อุ๊ยตัวอะไรคะเนี่ยหนูถูกต้องเลยแต่ว่าไม่ใช่หนูเลี้ยงนะคะเป็นหนูตามที่สกปรกเช่นที่แถวทางขยะในท่อน้ำใช่แล้วคิดว่าสัตว์ตัวนี้นะคะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นโทษต่อมนุษย์คะเป็นโทษนั่นเองค่ะไหนขอถามซิว่าเป็นโทษอย่างไรคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยพี่ปริมคิดว่าสัตว์ตัวนี้เป็นประโยชน์หรือว่าโทษอย่างไรคะ
3: โทษค่ะ
0: เป็นโทษอย่างไรคะ
3: เพราะว่ามันกัดคนได้ค
0: ่
3: ะ
0: มันกัดคนได้และนอกจากนี้นะคะหนูก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบไปอยู่ในที่ที่สกปรกเพื่อหาอาหารเช่นหาแถวทางขยะหาเศษอาหารต่างๆนะคะกินนั่นเองแล้วพอเท้าของหนูนะคะไปเหยียบสิ่งสกปรกต่างๆแล้วไปเหยียบสิ่งที่มนุษย์ใช้มนุษย์ก็อาจจะติดเชื้อโรคได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: นอกจากหนูก็ยังมีสัตว์ต่างๆที่สามารถเป็นพาหะนำเชื้อโรคได้เช่นแมลงวันถ้าแมลงวันเนี่ยไปตอมสิ่งที่สกปรกมาแล้วพอมันบินมาเจออาหารมนุษย์ มันไปตอมอาหารมนุษย์อีกทีนึงสิ่งสกปรกนี้ก็จะไปติดอยู่ที่อาหารของมนุษย์ใช่ไหมคะ
1: ใช่

0: คอมนุษย์กินเข้าไปแล้วเป็นอย่างไรเอ่ย
1: ติดเชื้อค่ะ
0: ติดเชื้อแล้วทำให้ท้องเป็นยังไงคะ
1: ปวดท้องค่ะ
0: ปวดท้องหรือว่าท้องเสียได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นประโยชน์หรือว่าโทษล่ะคะ
1: โทษค่ะ
0: ไหนลองไปติดให้เพื่อนๆดูสิแล้วก็ขยับเลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆ
2: ถ
0: ู
2: กต้องค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปิมหน่อยค่ะและนี่นะคะก็คือประโยชน์แล้วก็โทษของสัตว์นั่นเองประโยชน์ของสัตว์นะคะก็สามารถนำมาทำเป็นอะไรได้ลูกทำเป็นปลาหรือว่าทำเป็นอาหารได้นั่นเองต่อมาสามารถนำมาทำอะไรได้อีกคะเสื้อกันหนาวหรือว่าเครื่องนุ่งห่มต่างๆนั่นเองขนสัตว์ก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะต่อมาใช้ในการทำอะไรคะ
2: เด
0: ิน
2: ทาง
0: เดินทางด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อมาทำให้เราเป็นอย่างไรมีความสุขนั่นเองค่ะต่อมาแล้วโทษของสัตว์ล่ะคะทำอะไรถูกต้องกินพืชผักผลไม้ของเรานะคะทำลายพืชผลของเรานั่นเองต่อมาสามารถทำอะไรเราได้ล่ะกัดหรือว่าทำอันตรายต่อเราได้นั่นเองค่ะโทษอีกอย่างหนึ่งคือนำพาอะไรมาให้เราเชื้อโรคต่างๆนั่นเองโอ้โหเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสามารถที่จะบอกประโยชน์และโทษของสัตว์ได้เด็กๆสนุกไหมคะ
2: สนุกค่ะ
0: ต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกสนุกรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆและคิดว่าเด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปดูกิจกรรมกันคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆนะคะทำท่าทางตามคุณครูแพรเลยนะ1 2 3มีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่ายมีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่ายมันจึงปัดแมลงก็บินหนีไปเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูที่กิจกรรมกันค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมที่1คือกิจกรรมปั้นค่ะ

0: และ4กิจกรรมพับกระต่ายนั่นเองค่ะเด็กๆอยากทำไหมคะ
1: อยาก
0: ใช่ไหมคะดังนั้นเรามาดูที่อุปกรณ์กันเลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะก็จะมีดินสอค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษ A4 ค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะกระดาษสีนั่นเองค่ะ

0: นี่เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้ค่ะถ้าคุณครูปลายทางไม่มีกระดาษสีสามารถใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษนิตยสารก็ได้นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นนี่เลยค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสีเทียนค่ะและถ้ามือเราเปื้อนกาวเราต้องใช้
1: ผ
0: ้
1: าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะคะคุณครูแพรก็จะเขียนนะคะเป็นชื่อหรือว่าสัญลักษณ์ก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรก็จะพาเด็กๆมาพับกระดาษนั่นเองค่ะโดยเราจะใช้เป็นกระดาษสีแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะมาพับนะคะคุณครูแพรก็มีขั้นตอนมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตด้วยค่ะนี่เลยค่ะชึบนี่นะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการพับกระต่ายของเรานั่นเองค่ะนี่เลยขั้นตอนที่1 นะคะก็คือเราจะวางกระดาษไว้แบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นให้เด็กๆนะคะพับมุมประกบกันแบบนี้เลยค่ะต่อมาขั้นตอนที่2เราจะนำด้านล่างนะคะแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนที่3นะคะเราจะพับนะคะมุมทางด้านนี้นะคะพับประกบเข้าหามุมอีกด้านนึงค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็กางออกก็จะเห็นเป็นเส้นแบบนี้นะคะต่อมาเราก็จะพับมุมนะคะทีละข้างแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้เลยด้านนั้นก็พับขึ้นมาเช่นเดียวกันเลยค่ะขั้นตอนที่5นะคะเราจะพับมุมแหลมๆที่อยู่ด้านล่างตรงนี้พับขึ้นมาค่ะชึบพับขึ้นมาแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะพลิกกระดาษกลับไปด้านหลังค่ะแล้วก็พับมุมด้านบนที่เป็นแบบนี้นะคะพับเข้าหาหูของกระต่ายค่ะแบบนี้แล้วก็ติดกาวให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือขั้นตอนการพับกระต่ายของเรานั่นเองทีนี้คุณครูแพรนะคะจะมาพับให้เด็กๆนะคะได้ดูกันค่ะนี่เลยอย่างที่คุณครูแพรบอกเลยนะคะคุณครูแพรก็จะวางกระดาษไว้แบบนี้จากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะพับคุณครูแพรจะขยับตรงนี้นิดนึงให้เด็กๆนะคะพับมุมด้านล่างขึ้นมาประกบกับมุมด้านบนแบบนี้เลยค่ะชึบแบบนี้เลยจากนั้นพับเส้นนะคะหรือว่าด้านล่างตรงนี้นะคะขึ้นมาค่ะพับขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็รีดให้เรียบจากนั้นพับยังไงต่อคะพับครึ่งใช่ไหมคะมุมด้านนี้ไปประกบมุมอีกด้านหนึ่งแบบนี้เลยแล้วก็รีดให้เรียบจากนั้นทำอย่างไรต่อกางออกมาเด็กๆจะเห็นเส้นตรงกลางจากนั้นพับทีละมุมทีละข้างพับข้างนี้พับขึ้นมาโดยใช้นิ้วชี้กดไปที่ตรงกลางใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้พับขึ้นมาปึ๊บใช้นิ้วอื่นช่วยประคองแล้วก็กดลงไปแบบนี้รีดให้เรียบค่ะเหมือนกันใช้นิ้วชี้กดลงไปตรงกลางและใช้นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้ในการพับขึ้นมาใช้นิ้วอื่นช่วยด้วยก็ได้นะคะปึ๊บแล้วก็พับขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะกดลงไปแบบนี้เลยจากนั้นเห็นมุมแหลมๆไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: พับมุมแหลมๆขึ้นมาใช่แล้วฟึบแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะพอพับมุมแหลมๆขึ้นมาปุ๊บให้เด็กๆนะคะพลิกไปด้านหลังแบบนี้เห็นมุมแหลมๆด้านบนไหมคะ
1: เห็น
0: เราจะพับแบบนี้ไหมคะไม่เราจะพับเข้าด้านในค่ะพับเข้าหาหูของกระต่ายแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้เลยเหมือนกระต่ายหรือยัง
1: เหมือนแล้วค่ะ
0: ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะคะจากนั้นเราจะทำให้มัน

0: ติดกันโดยการใช้อะไรคะ
1: กาว
0: กาวนั่นเองคุณครูแพรนะคะก็จะใช้กาวทาให้มันติดหรือว่าประกบกันนั่นเองค่ะทาลงไปตรงนี้เลยแล้วก็กดลงไปตรงนี้ก็เหมือนกันทาลงไปเลยให้มันติดแค่นี้เองแล้วก็กดลงไปจากนั้นนะคะเราก็จะนำหัวของกระต่ายนะคะไปติดที่กระดาษ A4 ของเรานั่นเองค่ะทากาวลงไปเลยเราจะทากาวฝั่งทางด้านนี้นะคะทางนี้คือหน้าของกระต่ายฝั่งด้านนี้คือด้านหลังนะคะเราจะทากาวทางด้านหลังค่ะทาไปเลยค่ะชึบชึบทาไปเลยในการทากาวเราต้องปาดกาวก่อนใช่ไหมคะเด็กๆขา
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะทาไปเลยชึบจากนั้นเราก็ติดไปที่กระดาษ A4 เลยค่ะกดลงไปก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นเด็กๆใช้สีเทียนนี่เลยค่ะในการต่อเติมนั่นเองชึบก็จะเป็นหน้าชึบเด็กๆสามารถต่อเติมหน้ากระต่ายได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของตัวเองได้เลยนะคะใช่ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนคุณครูแพรก็ได้ค่ะต่อเติมได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของตัวเองได้เลยฟึบตามความคิดของเด็กๆได้เลยค่ะจากนั้นเด็กๆนะคะระบายสีแล้วก็ต่อเติมสภาพแวดล้อมว่าเด็กๆอยากให้กระต่ายเนี่ยอยู่ที่ไหนเด็กๆก็ต่อเติมมาได้เลยยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะคะดังนั้นคุณครูแพรนะคะเมื่อจะให้เด็กๆนะคะไปทำกิจกรรมและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะซึ่งมุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือมุมบล็อกค่ะ

แก้

0: ผลงานของเด็กๆนะคะน่าชื่นใจมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็สามารถพับกระต่ายได้นะคะบางคนนะคะก็ได้รับคำแนะนำจากคุณครูปลายทางด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่มาลิค่ะเชิญเลยเชิญเลยค่ะนะค่ะวันนี้พี่มาลิทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม
0: ่กิจกรรมใหม่ทำอะไรมาคะเนี่ย
1: พับกระดาษ
0: พับกระดาษเป็นอะไรเอ่ย
1: เป็นกระต่าย
0: เป็นกระต่ายแล้วพี่มาลิต่อเติมอะไรขึ้นมาบ้างคะ
1: แครอท
0: อ๋อมีแครอทแล้วมีอะไรอีกลูก
1: มีก้อนเมฆมีธาตุทิศมีบ้านมีนกต้นไม
0: ้อ๋อเป็นสภาพแวดล้อมที่กระต่ายอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่มาลิอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ไม่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วนะคะแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่มาลิไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่าสมจริงเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่มาลิหน่อยค่ะต่อมาไหนใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่เบคอนค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยโอ้โหไหนดูสิโอ้อ่ะพี่เบคอนถือไมค์เลยครับวันนี้พี่เบคอนทำกิจกรรมอะไรมาคะ
3: ปั้นดินน้ำมันครับ
0: ปั้นดินน้ำมันนั่นเองแล้วพี่เบคอนปั้นเป็นรูปอะไรมาคะ
3: วัดห้วยลึกครับ
0: วัดห้วยลึกด้วยแล้วมีอะไรบ้างคะที่วัดห้วยลึก
3: มีหงครับ
0: มีหงด้วยมีอะไรอีกคะ
3: มีวัดครับ
0: มีวัดด้วยแสดงว่าพี่เบคอนเคยไปใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่เบคอนเนี่ยอยากจะปั้นอะไรเพิ่มคะ
3: ปั้นทางเข้าอีกนิดหน่อยครับ
0: ก็คือปั้นทางเข้าเพิ่มเติมนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคุณครูแพรจะให้พี่เบคอนปั้นเพิ่มโอเคไหมครับ
3: โอเคคร
0: ับ แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่เบคอนไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ปั้นค่ะ
4: ชอบหมดเลย
0: เพราะว่าอะไรคะอ๋อมีรายละเอียดแล้วก็สมจริงด้วยเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยไหนใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะไหนวันนี้พี่ปังหอมจะนำผลงานอะไรมานำเสนอนะถือเลยค่ะวันนี้พี่ปังหอมทำกิจกรรมอะไรมาคะ
5: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: ทำอะไรคะ
5: พับกระต่ายค่ะ
0: อ๋อพับเป็นกระต่ายนั่นเองใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วต่อเติมเป็นอะไรบ้างคะเนี่ย
5: เป็นต้นไม้แล้วก็แครอทค่ะแล้วก็นกค่ะแล้วก็มีพระอาทิตย์ค่ะ
0: อ๋อเป็นสภาพแวดล้อมเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: เก่งมากเลยถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมเพิ่มอยากจะต่อเติมเป็นรูปอะไรไหมคะ
5: บ้านค่ะ
0: อ๋ออยากจะเพิ่มบ้านนั่นเองเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ปังหอมไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะ
6: ชอบตรงแครอท
0: เพราะว่าอะไรครับอ๋อมันมีรายละเอียดนั่นเองค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยต่อไปคนสุดท้ายค่ะขอเชิญพี่ใบเตยค่ะไหนดูซิวันนี้พี่ใบเตยทำกิจกรรมอะไรมานะเชิญเลยค่ะ มาเลยวันนี้พี่ใบเตยทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: สีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองในวันนี้พี่ใบเตยวาดเป็นรูปอะไรคะ
1: ทะเลค่ะ
0: โอ้โหทะเลทะเลมีอะไรบ้างคะเนี่ย
1: ทะเลมีทรายค่ะแล้วก็มีเรือค่ะแล้วก็มีต้นมะพร้าวค่ะแล้วก็มีนกค่ะแล้วก็มีก้อนเมฆค่ะ
0: ถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ใบเตยอยากจะต่อเติมอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: ชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ใบเตยไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่อ่างเปาค่ะเพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่าสมจริงมากๆเลยแล้วคุณครูแพรก็สังเกตเห็นด้วยว่ามีรายละเอียดมากๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆทุกคนนะคะเก่งกันมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆตั้งใจแล้วก็มีความพยายามในการทำผลงานศิลปะของตัวเองทุกคนเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากกับเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเรามาทบทวนข้อตกลงกันก่อนเด็กๆเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อนๆค่ะ
0: ดังนั้นเราต้องทำอย่างไรคะ
1: แบ่งปันซึ่งกันและก
0: ัน และรู้จักกัน
1: รอคอย
0: ถูกต้องเลยค่ะนอกจากนี้คุณครูแพรก็อยากเห็นนะคะเด็กๆนะคะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูที่ชื่อเกมกันเลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่18สัตว์น่ารู้ชื่อเกมโดมิโนภาพกับคำสัตว์ต่างๆวันนี้เราจะมาเล่นเกมโดมิโนกันแต่อันดับแรกเลยนะคะเราจะมาดูว่าโดมิโนของเรานะคะมีภาพอะไรบ้างและนะคะมีคำว่าอะไรบ้างค่ะเรามาดูกันเลยค่ะคุณครูแพรนะคะจะกระจายเกมที่เป็นคำและภาพนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างแล้วก็มีภาพอะไรบ้างให้เด็กๆร่วมกันสังเกตค่ะนี่นะคะเด็กๆค่ะเด็กๆมาดูกันนะคะว่าภาพของเราภาพแรกคือภาพอะไรคะภาพนกนั่นเองภาพนกแล้วก็จะมีคำว่านกอยู่ตรงใต้ภาพด้วยนอกจากนี้ก็จะมีคำว่านกใช่ไหมคะคำใหญ่ๆอยู่ตรงนี้ด้วยต่อมาคำว่าอะไรคะ
1: ป
0: ูก็จะมีภาพอะไรคะภาพปู่ด้วยแล้วก็จะมีคำใหญ่ๆที่เป็นคำว่า
1: ป
0: ู่ด้วยต่อมาค่ะคือภาพอะไรคะ
1: ปลา
0: ปลาแล้วก็จะมีคำว่า
1: ปลา
0: ปลาแล้วก็จะมีคำใหญ่ๆตรงนี้คือคำว่า
1: ปลา
0: ปลาต่อมาคือ
1: แมว
0: แมวนะคะก็จะมีคำว่า
1: แมว
0: แมวแล้วก็คำนี้คือคำว่า
1: แมว
0: แมวต่อมาเป็นภาพหมีนะคะแล้วก็มีคำว่า
1: หมี
0: แล้วก็มีคำใหญ่ๆตรงนี้ว่า
1: หม
0: ีใช่แล้วค่ะซึ่งคำที่เป็นตัวหนังสือที่มีขนาดใหญ่นี้นะคะก็คือปลายของโดมิโนนั่นเองค่ะซึ่งคำตรงนี้นะคะสามารถเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรก็ได้นะคะคุณครูแพรจะมากระจายชิ้นส่วนของเกมให้เด็กๆได้ดูกันนะคะเดี๋ยวจะวางเป็นตัวหลักก่อนแล้วให้เด็กๆนะคะช่วยคุณครูแพรเลือกโดมิโนที่จะมาต่อนั่นเองค่ะตัวหลักเอาตัวไหนดีนะคุณครูแพรจะวางตัวนี้เกมนี้นะคะเป็นโดมิโนแนวตั้งนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนเกมบางส่วนให้เด็กๆมาเลือกนะคะครูแพรจะกระจายเดี๋ยวให้เด็กๆลองมาเลือกดูประมาณนี้ค่ะถ้าคุณครูแพรนะคะวางตัวหลักตัวนี้มาปุ๊บจากนั้นอันนี้จะ

0: เป็นชิ้นส่วนเกมที่คุณครูแพรเลือกมาให้เด็กๆนะคะได้ลองดูแล้วก็ลองเลือกดูว่าจะตอบตัวไหนนะคะอ่ะชิ้นส่วนหลักของคุณครูแพรเป็นรูปอะไรคะ
1: ปลา
0: แต่ด้านปลายของโดมิโนคุณครูแพรเป็นคำว่าอะไรคะ
1: ปลาน
0: กใช่แล้วค่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนกันหรือว่าตรงกันนะคะภาพนี้เป็นภาพปลาแต่ว่าคำอาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรก็ได้ต้องสังเกตที่ตรงปลายโดมิโนดีๆอ่ะคำนี้คือคำว่านกดังนั้นเราต้องหาภาพอะไรมาวางต่อคะให้เด็กๆคนไหนดีนะมาช่วยคุณครูแพรบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยค่ะภาพไหนคือคำว่าภาพไหนคือภาพนกคะภาพนี้คือภาพนกถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: ปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะต่อมาดูปลายที่โดมิโนของเราปลายโดมิโนเราคำว่าอะไรคะเนี่ยถูกต้องดังนั้นภาพที่ต่อจะต้องเป็นภาพอะไรคะขอเชิญพี่ใบบุญค่ะต่อได้เลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยากค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ยากเลยนะคะคุณครูแพรเชื่อว่าเด็กๆสามารถเล่นได้แน่นอนค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเล่นเกมแล้วนะคะคุณครูปลายทางสามารถเข้าไปให้คำแนะนำกับเด็กๆได้นะคะและสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมได้ยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: าน้อยออกค่ะ
1: น้อย
0: หนึ่ง
1: น้อย
0: สองสามและสี่ต่อมาครูแพรจะเลือกตัวหลักก่อนโดมิโน่เนี่ยตั้งครูแพรเลือกตัวนี้ใครคนที่หนึ่งคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรหมีอ่ะต่อเลย

0: ครูแพรนะคะได้สังเกตแต่ละกลุ่มเด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะมีการให้ความช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ช่วยกันคิดแก้ปัญหายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้ใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะในวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาคะ
1: สัตว์และของโทษค่ะ
0: อ๋อก็คือโทษของสัตว์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากโทษก็มีอะไรอีกคะ
1: มี
0: ประโยชน์ไหมคะ
1: มีประโยชน์ค่ะ
0: แล้วประโยชน์ของสัตว์คืออะไรคะประโยชน์ของสัตว์คืออะไรคะ
1: ไม่กินอาหารของมนุษย์ค่ะ
0: อ๋อก็คือสัตว์นะคะถ้ากินอาหารของมนุษย์เนี่ยก็จะกลายเป็นโทษใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือถ้าพี่ฟ้าใสหมายถึงว่าถ้าพวกหนอนหรือพวกแมลงต่างๆเนี่ยมากินผลไม้ของเราก็คือโทษของสัตว์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำให้พืชผลของเราเสียหายใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วประโยชน์ของสัตว์ล่ะคะคืออะไรเอ่ยถ้าเราต้องเดินทางไกลๆและตอนนั้นไม่มีรถยนต์เราจะทำอย่างไรคะ
1: ขี่ม้าค่ะ
0: ขี่ม้าแสดงว่าเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเดินทางใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากนี้มีอะไรอีกคะ
1: มี
0: สัตว์มีประโยชน์อย่างไรอีกคะ
1: เอามาทำเสื้อกันหนาวได้ค่ะ
0: เอาขนสัตว์มาทำเสื้อกันหนาวได้เช่นขนของอะไรคะ
1: ขนของแกะค่ะ
0: ขนของแกะนั่นเองและนอกจากนี้นะคะเราสามารถนำเนื้อสัตว์ต่างๆมาทำอะไรอีกคะ
1: อาหารค่ะ
0: มาทำเป็นอาหารนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะสามารถสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองสนใจได้และเด็กๆนะคะมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นเก่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวตามคำสั่งได้ค่ะเด็กๆก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อมาค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์แล้วก็โทษของสัตว์นั่นเองค่ะเด็กๆสามารถที่จะบอกได้ว่าประโยชน์ของสัตว์นะคะคืออะไรบ้างเช่นเอามาทำเป็นอาหารแล้วก็อะไรอีกลูกเสื้อกันหนาวแล้วสามารถพาเราไปไหนไปที่ต่างๆได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้โทษของสัตว์ก็คือสามารถทำอะไรเราได
2: ้
0: ฉกเราหรือว่ากัดเราได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนำพาอะไรมาให้เราสิ่งสกปรกหรือว่าเป็นพาหะเชื้อโรคมาให้เราได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ทำลายพืชผลของเราใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะต่อมานะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยค่ะเก่งกันทุกคนเลยกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมได้และสามารถให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนๆได้และรู้จักการแบ่งปันด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
3: หมดลงแล้ว
0: ดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
3: ได้ค
0: ่
3: ะ
0: 1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมือ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

Mm-hmm.

Ha ha ha ha!

เป๊ะเกมเพื่อนๆทราบไหมครับว่าเราก็สามารถทำสายรุ้ง7สีเหมือนบนท้องฟ้าได้เหมือนกันการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากครับมีเพียงสายยางฉีดน้ำหรือจะใช้กระบอกฉีดน้ำก็ได้ครับจากนั้นยืนหันหลังดวงอาทิตย์ฉีดน้ำจากสายยางหรือกระบอกฉีดน้ำให้เป็นฝอยแค่นี้ก็จะเกิดสายรุ้งอันเล็กๆขึ้นตรงละอองน้ำที่เราฉีดออกไปเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ทำได้นะครับ

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
2: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
2: ต้นกล้าเป็นอะไร
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
3: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนยาที่ยา

0: ใบไม้ยังไงล่ะจ๊ะ
1: ใบไม้
0: ใช่แล้วจ้าใบไม้เหมือนกับใบไม้ที่อยู่บนหัวของลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ไงจ๊ะไม่ใช่ล่ะจ๊ะ
1: ใบไม้ลุงกับป้าสีเขียวแต่ใบเนี่ยสีเหลือง
0: ฉลาดมากจ้ะแยกสีออกด้วยแต่ถึงแม้มันจะคนละสีกันแต่มันก็เป็นใบไม้เหมือนกันนะจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใบไม้สีเขียวน่ะคือใบไม้ปกติที่เราเห็นกันตามต้นไม้ทั่วไปแต่ใบไม้สีเหลืองน่ะคือใบไม้แห้งที่ใช้มานานแล้วจนมันเก่าสีแห้งแล้วใช้ไม่ได้อีกแล้วต้นไม้เขาก็เลยทิ้งมันมา
1: ใบไม้แห้งใช้ไม่ได้แล้ว
0: ใช่แล้วจ้าแถวนี้มีแต่ใบไม้แห้งที่ใช้ไม่ได้แล้วทั้งนั้นเลยพวกเราจะทำยังไงกับของที่ใช้ไม่ได้แล้วดีนะ
1: ฮะทิ้งลงถังขยะ
0: ความคิดดีมากจ้าฟ้าฟ้าเจ้าใบไม้แห้งพวกนี้ก็เป็นขยะใช้ไม่ได้แล้วปล่อยเอาไว้ก็ทำให้พื้นสกปรกซะเปล่าเก็บไปทิ้งขยะละดีที่สุดจ้า
1: ฮ่าเย
0: ้ถ้าอย่างนั้นเรามาเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะกันเถอะจ้า
1: ครับ
0: เหนื่อยซะแล้วเหรอจ้าฟาฟายังเหลือใบไม้แห้งให้เก็บอีกตั้งเยอะเลยนะเนี่ย
1: เฮ้ยเหนื่อย
0: ถ้าทางจะไม่ไหวจริงๆด้วยแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงถึงจะเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะได้หมดเลยเนี่ย
1: อ้าว
0: ไปไหนซะแล้วล่ะฟาฟาฟาฟาอ๋อที่แท้ก็ไปตามแรปโบ้กับแรปปี้ให้มาช่วยกันเก็บนี่เองฉลาดมากเลยจ้าฟ้าฟ้า
1: เอ
0: ๊ะฮ่าเยี่ยมมากเลยจ้าแรปโบ้แรปปี้ถ้าใช้เจ้านี่แล้วก็อีกแป๊บเดียวก็เก็บได้หมดแล้วล่ะฟ้าฟ้าคงไม่รู้จักละสิที่แรปโบ้ก็ใช้อยู่นะเขาเรียกว่าไม้กวาดนะจ๊ะ
1: ฮ่าไม้กวาด
0: ใช่แล้วจ้าแรปโบ้ก็ใช้ไม้กวาดกวาดใบไม้มากองรวมกันก่อนจะได้ขนเอาไปทิ้งทีเดียวเลยไม่ต้องไปมาหลายรอบไงจ๊ะ
1: อ๋อ
0: ถ้าใช้ไม้กวาดนี่ล่ะก็ฟ้าก็ไม่ต้องเหนื่อยบินไปทิ้งหลายรอบนะจ๊ะ

0: ก่งมากเลยทุกคนทีนี้ก็เหลือแค่ขนไปทิ้งถังขยะเท่านั้นฮ่าเรียบร้อยเท่านี้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ก็อยู่กันอย่างสะอาดเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องมีใบไม้แห้งสกปรกมารบกวนอีกแล้วล่ะจ้า
1: เย้
0: ใครโยนมากันนะเนี่ยอ้าวแคทโต้นี่เองทำไมถึงทำสกปรกอย่างนี้ล่ะแคทโต้อย่าทิ้งสิ

ลาดเหมือนแคทโต้นะไม่งั้นเกิดเจ็บตัวขึ้นมาแบบแคทโต้ไม่รู้ด้วยนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่จ้าบ๊ายบาย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง

0: ขอทั้งสี่เล่มเลยได้ไหมครับปู
1: ่อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
3: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
1: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
4: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้วสี่เล่ม
0: โห
5: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: จุงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: บ้างค่ะอยู่บ้านก็นั่งเฉยๆค่ะแล้วก็มาว่าไม่มีอะไรทำเลยค่ะก็พยายามหาเวลาว่างๆมาเล่นกับคุณปู่แต่ก็กังวลว่าจะไปไหวไหมจะสนุกไหมแบบว่าจะเครียดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณปู
2: ่ว่าไง
1: ทำอะไรอยู่คะทำไมหน้าเบื่อ
2: ไม่มีอะไรจะทำเบื่อเลย
1: เคที่กำลังจะไปเล่านิทานอยู่พอดีเลยคุณปู่อยากไปไหมคะ
2: โอ้ยปู่ไม่เคยเล่าไม่เล่าให้ใครฟังได้ล่ะปกติมันไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะได้แต่ฟังเขาเล่ามาเราไม่เคยเล่าซะเองมันก็เลยเงี้ยไม่ได้มันไม่มีประสบการณ์ก็เลยไม่รู้จะเริ่มต้นลงท้ายยังไง
1: ไม่เป็นไรโอเคที่มีผู้ช่วยสอนค่ะ
2: ต้องเล่าได้นะชัวร์นะ
1: ชัวร์ค่ะ
2: เอาล่ะไปเลยกัน
0: เอาล่ะครับเมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนสองรุ่นก็ได้

0: เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไร
1: วันนี้จะมีคุณปู่กับคุณหลานมาเล่านิทานกับเราด้วย
2: ดีมากๆเลยค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่เนาะ
1: ใช่ เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเด็กๆเนี่ยเด็กๆที่เนี่ยคุ้นเคยกับเราแต่คราวนี้มีแขกพิเศษมาเด็กๆ เขาจะให้ความสนใจหรือว่ามันจะมีผลยังไงเกิดขึ้นบ้างก็อยากติดตามเหมือนกันว่าเป็นไงค่ะ
0: และแล้วคุณปู่หมูกับหลานเคที่ก็เดินทางมาถึงสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจกันแล้วซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนวรรณวิทย์โรงเรียนเอกชนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ใจกลางสุขุมวิทซึ่งเป็นทำเลที่มีค่าครองชีพค่อนข้างสูงเป็นอันดับต้นๆเทพแต่โรงเรียนแห่งนี้กับเก็บค่าเล่าเรียนในราคาที่ถูกเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสในละแวกนั้นซึ่งเรื่องราวของโรงเรียนนี้ถูกสร้างเป็นโฆษณาให้คนในสังคมได้ประทับใจกันมาแล้ว
3: จะมาทำอะไรกันนะ
4: เล่านิทานค่ะ
3: เหรอ
1: สวัสดีค่ะ
3: เรามาหาใครเนี่ย
5: สวัสดีค่ะ
1: ฮัลโหล
4: เอ้า
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณน้องคุณโบแล้วครับ
1: ใช่แล้วค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราขึ้นมาเตรียมตัวข้างบนกันไหมคะ
0: และเทรนเนอร์ทีจะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์น้ำและเทรนเนอร์โบสองสาวนักเล่านิทานนั่นเองครับ
1: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่28นะคะแล้วก็ร่วมกับรัฐศาสตร์จุฬาค่ะคือเป็นเหมือนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันเป็นผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันแล้วก็อยากจะทำอะไรดีๆให้กับเด็กๆค่ะแล้วก็พอดีมาร่วมมือกับโรงเรียนวรรณวิทย์นะคะแล้วในรุ่นเนี่ยก็จะมีศิษย์เก่าท่านนึงเป็นสถาปนิกเขาก็เลยออกแบบสนามแห่งนี้ก็จะมีแนวคิดว่าทำไมตรงนี้ต้องปีนทำไมตรงนั้นต้องสไลเดอร์ลงไปทำไมบันไดต้องสูงแบบนี้ก็คือจะมีที่มาก็คือ เขาอยากจะให้เด็กๆอะค่ะกล้าที่จะปีนป่ายเพื่อกระตุ้นพัฒนาการต่างๆพอเรามีสนามเด็กเล่นแล้วเนี่ยก็อย่างที่เห็นกันว่ารอบด้านเนี่ยมันจะเสียวๆนิดนึงใช่ไหมคะว่าต้องระวังไม่ให้ตกขนาดผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังมันก็เลยเป็นที่มาว่าให้เกิดการเล่านิทานขึ้นเพราะว่าตอนสร้างเสร็จเนี่ยเด็กๆไม่ขึ้นมาเล่นเลยมีไอเดียว่าเราควรจะมีการเล่านิทานสัปดาห์ละ1ครั้งอะค่ะเพื่อเป็นการจูงใจให้เด็กๆเขาอยากที่จะปีนขึ้นมาเล่นแล้วก็มาฟังนิทานข้างบนก็เลยเกิดเป็นกิจกรรมเล่านิทานณสนามเด็กลิงขึ้นมา
4: สัตว์อะไรเอ่ยที่มีหนามแหลมแหลมใช่แล้วมันก็คือเจ้าเม่นตัวน้อยนั่นเองแล้วก็ถือดอกโคลเวอร์ซึ่งมีทั้งหมด4กลีบอยู่ด้วยนี่ไงอยู่ในมือของมันเห็นมั้ยไม่ใช่เจ้าเก่ารัดนี่นะโหเจ้ากระรอกตกใจก็เลยหนีดีกว่าสำหรับโบก็เล่ามาประมาณ1เดือนแล้วค่ะทุกๆวันพุธเลยค่ะช่วงประมาณตอนเที่ยง40อะค่ะถึงช่วงบ่ายๆก็รู้สึกประทับใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเด็กๆก็ดูจะมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ให้ความสนใจกับหนังสือที่เรานำมาค่ะเพราะว่านอกจากที่เราจะนำนิทานจากด้านหลังอะค่ะจะมีเป็นเหมือนเป็นห้องนิทานห้องสมุดเล็กๆเราก็ยังมีการแบบคัดเลือกหนังสือเล่มอื่นๆที่เราคิดว่าดีแล้วก็เหมาะสมกับเด็กอะค่ะมาแบ่งปันมาเล่าให้น้องๆฟังด้วยที่นี่ค่ะ
6: จริงๆการใช้นิทานเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับเด็กๆนะครับเพราะว่านิทานเนี่ยก็จะมีตัวละครต่างๆเป็นสิ่งสารสัตว์หรือเป็นตัวละครที่เด็กๆรู้จักหรือชื่นชอบอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆดึงดูดสนใจกับนิทานนั้นๆได้แล้วก็นิทานนี่มีข้อดีตรงที่ก็จะสอนในสิ่งต่างๆทั้งคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่างๆก็เป็นโอกาสที่ครูหรือคนที่ดูแลเด็กเนี่ยก็จะใช้สิ่งนี้ช่วยในการสอนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่เรื่องของใช้ในการสอนเหล่านี้เนี่ยเด็กกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเนาะถ้าเกิดว่าได้มีปฏิสัมพันธ์กันคุยกันแล้วก็เล่นกันบ้างระหว่างที่คุยหรือเล่าเรื่องเนี่ยก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็จะมีโอกาสที่ทำให้เด็กกับผู้ปกครองเนี่ยเกิดความรักกันมากขึ้นมีโอกาสที่เด็กก็จะเชื่อเราฟังเรามากขึ้นอย่างนั้นนะครับ

ครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของวันนี้คือการปูและปรับพื้นฐานการเล่านิทานโดย2เทรนเนอร์ใจดีพี่น้ำและพี่โบไปดูกันครับว่าปู่หมูและน้องเคที่จะผ่านบททดสอบนี้ไปได้อย่างไร

0: ูอยากเล่านิทานเก่งๆต้องทำยังไงเหรอคะ
1: ถ้าเกิดอยากเล่านิทานเก่งๆไม่ยากเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะน้องเคที่จะต้องเลือกนิทานที่อยากจะเล่าก่อนแล้วก็เราก็จะต้องอ่านนิทานของเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะเพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดในเนื้อเรื่องนะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันถึงวิธีการจับนิทานใช่ไหมคะพี่น้ำ
2: ใช่
1: แล้
2: วค่ะ
1: เพราะว่าเวลาเราเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะคนที่เล่าจะได้มองเห็นนิทานของเราด้วยเดี๋ยวเรามาลองถือนิทานไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะเวลาเราถือนิทานนะคะโดยทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาก็ได้ที่เราถนัดลองยกขึ้นมาพร้อมกันเลยค่ะและใช้มือขวาก็ได้ค่ะจับไว้ที่ตรงประมาณตรงกลางของเล่มอย่างนี้ส่วนมือซ้ายนะคะจะเป็นมือที่เราเอาไว้สำหรับใช้เปิดหน้าต่างๆลองเปิดไปเรื่อยๆค่ะการที่เราเอามือหนึ่งนะคะจับไว้ตรงกลางค่ะจะทำให้หนังสือเนี่ยเปิดอย่างให้เห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมคะเวลาพี่โบสามารถยกไปข้างหน้าก็ได้ยกมาข้างหลังก็ได้ง่ายไหมคะ
0: ง่ายค่ะ
1: แล้วนอกจากนี้เวลาเราเล่านิทานเราจะควรใช้เสียงที่หลากหลายก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดในเนื้อเรื่องค่ะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเราก็ใช้เสียงเล็กๆแต่เกิดเป็นสัตว์ตัวใหญ่ๆเราก็จะใช้เสียงใหญ
3: ่เจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบกำลังเดินเล่น
0: นี่น้องๆอย่าลืมสิว่ามันไม่มีหมาป่าหน้าแล้วน้องก็จะบอกว่าแต่ว่าพี่ดูโดนหมามาเป่าบ้านไปนะขอเข้าบ้านสิ
4: อันไหนวันนี้เคที่เลือกนิทานเรื่องอะไรมาลูก
0: หนูเลือกนิทานเรื่องหนูทำได้ค่ะ
4: หนูทำได้
1: หนูทำได
4: ้อันนี้เคที่ได้ลองอ่านยังคะว่ามันเกี่ยวกับอะไร
0: ค่ะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนูตัวเล็กๆที่ขอให้แม่ช่วยทำทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าแม่ไม่มีเวลาให้เขาก็เลยพยายามทำด้วยตัวเอง
1: อันนี้ก็คือถูกต้องแล้วก็คือพอเราเลือกปุ๊บเราก็อ่านก่อนเพื่อทำความเข้าใจเวลาเราเล่าก็จะได้เป็นธรรมชาติเน
0: า
1: ะ
0: เขาสอนว่าเราจะต้องแบบว่าทำเสียงชี้นู่นชี้นี่ชี้นั่นแล้วก็แบบว่าต้องเว้นจุดอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะสนุกมากเลยค่ะแล้วก็แบบว่าได้เคล็ดลับอะไรนู่นนี่นั่นมากเลยค่ะได้เยอะมากเลย
4: จบแล้วใช่ไหมคะพี่น้ำมีข้อแนะนำนิดนึงมาถึงตรงที่เขาจะมีคำว่าหนูทำได้ใช่ไหมให้เคที่เนี่ยอ่านตรงนี้เล่าตามนี้ไปก่อนแล้วพอเล่าจบว่าเราทำอะไรไปบ้างค่อยตะโกนว่าหนูทำได้ดีกว่าอาจจะสนุกกว่าไหมดีกว่าไหมคะ
0: ค่ะ
4: มีอะไรอีกที่เคที่กังวล
0: มันพูดไม่ค่อยชัดอะค่ะ
4: พูดไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะพี่โบว่าชัดไหม
1: ช
5: ั
1: ดนะคะ
5: นะ
1: ถ้าอยากให้ชัดเราอาจจะช้าพูดช้าลงอีกนิดนึงก็ได้ค่ะ
4: ถ้ามีตรงไหนพูดไม่ถนัดหรือว่าพูดผิดเนี่ยพี่น้ำแนะนำเคที่ว่าให้ผ่านไปเลยเนาะเราอาจจะไม่ต้องเล่าตามนี้เป๊ะๆก็ได้เราพอตรงไหนที่เราติดเราก็รีบอ่านข้ามไปเลยก็ได้ค่ะมันจะได้ไม่ตะกุกตะกักเนา
0: ะ
5: เขาชวนให้ทำนู่นทำนี่ร่วมก็แค่เหมือนเขาคนเดียวอ่ะเขาเอาปู่เป็นคนที่ใกล้ชิดกับเขาอ่ะมากที่สุดเพราะว่าชวนเล่นนั่นชวนนั่นชวนทำเล่นเกมนู้นเกมนี้ก็ไปก็ทำให้เราไม่เหงาอ่ะไม่ซึมเศร้าทำให้เราเกิดความรักกับความสัมพันธ์มากขึ้น
4: แล้วคุณปู่ล่ะคะคุณปู่วันนี้เลือกนิทานเรื่องอะไรมาคะ
5: ปู่หยิบเล่มนี้มาดูมันถูกปู่อ่ะยามเช้าไอ้ยายเช้าหัวเราะดังห้าห้าห้าไอ้หวยเปล่าก็ไม่รู้นะปู่ก็พยายามจะทำให้ใครที่ฟังแล้วสนุกสนานนะนางเอกในเรื่องนะเดชเช่านี่นะแต่หุ่นไม่ค่อยดีนะแกเดินเดินไปเจอร้านดนตรีขายเครื่องดนตรีใหม่เดชเช่าสนใจก็เดินเข้าไปหาไปเลือกไปหยิบไปดูไปจับนะพอใจชอบใจหัวเลยหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าไอ้หวยอีกแล้ว
4: เป็นไงบ้างคะพี่โบถามพี่โบก่อนดีกว่า
1: ชอบนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ที่พี่น้ำบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องอ่านเหมือนก็ได้คืออาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณปู่ก็เหมือนกับอ่านแล้วทำความเข้าใจแล้วก็อธิบายแต่ละหน้าแล้วก็อย่างที่คุณปู่ค่ะบางทีก็มีชี้ชวนให้ดูจุดต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้แบบว่าดีเหมือนกันนะคะเพื่อแบบว่าเพื่อเด็กๆมาฟังเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้เห็นจุดต่างๆในหนังสือด้วยแล้วก็คำแนะนำก็อาจจะมีการเว้นเนื่องจากทุกหน้ามันจะมีเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์ฮ่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะใส่พลังลงไปอีก

0: นิดนึงแล้วก็อาจจะเว้นจังหวะนิดนึงว่าหัวเราะเสียงใสดังแบบว่าเป็นการกระตุ้นว่าจะดังแบบไหนแล้วก็บางทีเด็กที่ฟังแล้วเข้าใจค่ะเขาก็จะหัวเราะตามคุณปู่ได้เลยค่ะแล้วจะสนุกไปพร้อมกันหมดเลยพี่น้ำมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็ลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี้นะคะเหมือนกับว่าผู้เขียนเนี่ยเขามีการใช้สัมผัสคำใช่ไหมพี่โบก็ถ้าเกิดว่าเราอ่านตามนี้ได้เนี่ยแล้วก็เน้นตามเนี้ยมันก็จะได้อีกความรู้สึกนึงหรือว่าจะเล่าแบบที่คุณปู่เล่าแบบเมื่อสักครู่ก็ได
2: ้ก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าได้ไหม
1: ได้เลยค่ะ
2: ชอบเพราะมันสนุกดีอ่ะมันไม่เครียดอ่ะปู่เล่าสนุกไหมล่ะ
3: สนุกมากเลยค
2: ่
3: ะ
2: เหรอแล้วทำงานสนุกแล้วทำไม
3: ค
0: ่
3: ะค่ะค
0: ่ะเด็กที่ทำได้ไหมคะตอบว่าหน
3: ู
0: ทำ
3: หนูทำได้
4: ไปเลย
3: ไปเลย
0: ไปเลย
4: อยากเล่าแล้วตอนนี
5: ้คุณผู้ชมทราบถึงประโยชน์ของการเล่านิทานไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังการเล่านิทานนี้มีประโยชน์หลากหลายด้านเพราะนอกจากจะเป็นการเล่าเรื่องราวถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับวัยเด็กแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความกล้าแสดงออกอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างวัยที่เป็นอย่างดีเลยครับ
2: เริ่มแรกมันก็เราก็ไม่ค่อยถนัดพอมีคนมาสอนมาแนะนำเราก็ทำให้เราดีขึ้นพัฒนาก็ยกระดับมาขึ้นรู้สึกสนุกอะรู้สึกเรามั่นใจเริ่มมั่นใจบ้างละ
3: ก็มีอยู่นะคะเพราะว่าปกติหนูจะแบบว่าเล่าเร็วๆหน่อยก็บางคนก็จะฟังไม่ทันค่ะแต่ตอนเนี้ยได้เคล็ดลับว่าถ้าเกิดเล่าแบบว่าช้าๆเขาจะได้แบบว่าฟังเราทันค่ะ
6: การที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจเด็กๆนะครับว่าเขามีความต้องการอะไรอย่างไรมีความคิดอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยลดความแตกต่างระหว่างวัยได้แล้วก็จริงๆแล้วถึงแม้ผู้ใหญ่กับเด็กจะมีช่องว่างที่ต่างวัยกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความสุขขึ้นระหว่างผู้ใหญ่และเด็กเองนะครับ

0: จากช่วงที่แล้วที่ปู่หมูกับน้องเคที่ได้ฝึกซ้อมการเล่านิทานได้แล้วก็ไม่รู้นะครับว่าพอลงสนามจริงความตื่นเต้นและความกังวลจะทำให้สิ่งที่ตั้งใจมาเรียนรู้ออกมารูปแบบใดน้องๆโรงเรียนจะฟังนิทานรู้เรื่องกันหรือไม่แต่ยังไงคุณผู้ชมต้องเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ
1: ก็ไม่รู้เขาจะสนุกป่าแต่เขาก็ตอบสนองดีนะเพราะว่าอยากให้เขาสนุกร่วมกันเพราะไม่เคยเล่านิทานมาก่อนไงก็เลยกังวลว่าเขาจะไม่สนุกร่วมด้วยไง
2: มีคำแนะนำจะมีไหมคะ
3: คำแนะนำเหรอคะก็อาจจะเหมือนกับว่าให้กระชับขึ้นกว่านี้นิดนึงพี่น้ำมีคำแนะนำไหมคะ
2: อ๋อมีนิดนึงค่ะก็มีเทคนิคนิดนึงค่ะคุณปู่เวลาเราถือหนังสือเนี่ยให้ยกขึ้นสูงนิดนึงหรือว่าง่ายๆเลยคือพาดไว้ที่บ่าของเราอย่างเงี้ยค่ะคุณปู่กันลืมเมื่อกี้มันอาจจะบางทีมันอาจจะร่วงลงไปข้างล่างแล้วเด็กน้องๆแถวหลังเราจะมองไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะแ
1: ล้วก็มืดไป
2: ค่ะถ้าเกิดเรายังจำเนื้อเรื่องไม่คล่องก็มีวิธีง่ายคือพอเราเปิดแล้วค่ะเราก็เพื่อมานิดนึงก็ได้เพื่อมองตัวอักษรนะคะเราก็จะเห็นเราจะมองเห็นได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะอ่านได้ด้วยเวลาเล่าประมาณนี้ค่ะนอกนั้นก็สนุกเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะเด็กๆ ก็ชอบเนี่ยที่คุณปู่เล่า
1: ครับ
2: แล้วสำหรับเคที่ล่ะคะเมื่อกี้เป็นไงบ้างเล่านิทาน
4: สนุกมากเลยค่ะตื่นเต้นด้วยค่ะ
3: เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะที่ได้มาเล่านิทาน
4: ใช่ค่ะ
3: อย่างนี้พี่โบมีข้อแนะนำนิดนึงค่ะคือที่ทำอยู่ดีแล้วนะคะดูสนุกแล้วก็สดใสมากๆเลยแต่ว่าอยากให้ลองมองแล้วก็สบตาเด็กๆที่เราเล่านิทานให้ฟังค่ะทั้งข้างหน้าตรงกลางแล้วก็ข้างหลังจะได้เหมือนกับมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็จะได้เห็นหน้ากันและกันด้วยค่ะ
2: ทำได้ไหม
4: ได้ค่ะ
2: ทำได้เนาะพี่น้ำก็มีคำแนะนำอีกนิดเดียวคือเคที่เวลาเปิดหนังสือใช้ได้แล้วเพียงแต่ว่าเหย่นขึ้นไปนิดนึงต้องเอามาอยู่แบบนี้พิงตัวไว้ก็ได้ค่ะเนาะตอนเหย่นขึ้นไปเพื่อนๆข้างหลังก็อาจจะเห็นไม่ชัดเราก็แค่ปรับระดับหนังสือลงมานิดนึงอาจจะพาดไว้บนไหล่แต่ว่าถ้าเคที่ยืนก็พาดไว้ตรงช่วงอกช่วงเอวตรงนี้ก็ได้นะคะเนาะแล้วก็วิธีการเปิดหนังสือก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะเนาะโดยรวมโอเคเลยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ดีทั้งคู่เลยค่ะ
2: ใช่ค่ะดีไปคนละแบบใช่ถ้าอย่างนั้นพี่น้ำกับพี่โบมีภารกิจ

0: ตให้คุณปู่กับคุณหลานทำ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: เล่านิทานด้วยกันนั่นเองซึ่งโดยที่นิทานที่พี่โบกับพี่น้ำเลือกมาก็คือเรื่องนี้เลยค่ะวัวดำกับวัวขาวรับภารกิจไปเลย

0: อีกแล้วแต่วันนี้ไม่ได้มีแค่พี่น้ำกับพี่โบนะวันนี้มีแขกพิเศษมาด้วยคือคุณปู่
1: ขาว
0: และ
2: เคที่ค่ะ
0: เคที่ดำใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: เคที่ดำ
0: เพราะว่าวันนี้คุณปู่กับเคที่มีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังชื่อเรื่องว่าวัวดำกับวัวขาว
1: วัวดำเนี่ยวัวดำว่ายผิดลุงขาวลุงขาววิ่งหนีวัวดำเนี่ยโอ้โหตับแทบแตกเลยวิ่งมันไล่จะขวิดเราจะไปไหนโดดลงน้ำดีกว่า
2: วัวขาวไล่ขวิดลุงดำ
1: วัวขาวไล่ขวิดลุงดำ
2: ลุงดำวิ่งหนีวัวขาว
1: โอ้ยอีกอะหนีไปไหนเว้ยลุงดำเหนื่อยหอบลุงขาวหมดแรงลุงดำกับลุงขาวจึงเลิกโกรธกันเช็คแทนกันนะเราเป็นเพื่อนกันไปวัวดำไม่ขวิดลุงขาววัวขาวก็ไม่ขวิดลุงดำเห็นไหมเป็นเพื่อนกันละเขาเรียกเฟรนด์ลุงดำแบ่งต้นหญ้าให้ลุงขาวลุงขาวแบ่งต้นข้าวให้ลุงดำเนี่ยต้นข้าวให้ลุงดำสับกันแล้วเพราะเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่โกรธกันนะเป็นเพื่อนกันดีอย่าไปโกรธกันมันไม่ดีนะบอกให้เป็นเพื่อนกันไว้ดีชาติเจริญเรื่องนี้ก็จบโดยสมบูรณ
0: ์อาปมมือให้คุณปู่กับเคที่หน่อย
1: มีความสุขเป็นเพื่อนกันความเป็นเพื่อนกันทำให้อะไรๆก็ดีนะเป็นเพื่อนกันนะจำไว้อย่าไปโกรธกันมีอะไรก็คุยกันจะได้เป็นเพื่อนกันยาวๆเออนี่อย่างคู่นี้ใช่ไหมกอดคอกันใช่ไหมเออนี่คู่นี้อ่าไหนเป็นเพื่อนกันไหนกอดคอกันดิ
0: กอดคอกัน
1: นี่นี่ตบมือตัวเองหน่อยแล้วเออเป็นเพื่อนกันนี่เป็นเพื่อนกันทุกคนเป็นเพื่อนกันรักกันนะรักกันมากๆ

0: จริงๆความต่างวัยนี่อาจจะไม่ได้เป็นแบบศัพท์ทางการแพทย์ชัดเจนนะครับเป็นแต่ว่าโดยเรื่องของผู้สูงอายุผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์มาอย่างหนึ่งแล้วก็ประสบการณ์ของวัยผู้ใหญ่เองเนี่ยแต่ก่อนอย่างนี้แล้วก็คงชีวิตก็อาจจะอยู่ในช่วงลำบากอาจจะต้องต่อสู้หรืออะไรต่างๆมาเราก็อาจจะลืมไปว่าไอ้ตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็อยากที่จะสนุกสนานหรือทำอะไรต่างๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าด้วยโอกาสหรือขาดสิ่งต่างๆเพียงแต่ว่าเด็กใบนี้เนี่ยเขาก็เติบโตมาด้วยช่วงที่ผู้ใหญ่เนี่ยก็มีความพร้อมต่างๆมากขึ้นเราอยากจะให้ความรักความดูแลอย่างนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยประสบการณ์ที่มีมันก็ต่างกันแล้วก็ตัวเด็กเองเนี่ยมีความชอบที่จะสนุกสนานอยู่แล้วอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจเด็กๆนะครับว่าเขามีความต้องการอะไรอย่างไรมีความคิดอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยลดความแตกต่างระหว่างวัยได้แล้วก็จริงๆแล้วถึงแม้ผู้ใหญ่กับเด็กจะมีช่องว่างที่ต่างวัยกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นด้วยกันได้แล้วก็สามารถถ้าเกิดว่าเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานนะครับอาจจะเหมือนลดความเป็นผู้ใหญ่ของตัวเองลงมาเล่นกับเด็กดงเนี่ยก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างตรงนี้ได้ทำให้มีความสุขขึ้นระหว่างผู้ใหญ่และเด็กเองนะครับ
1: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณผู้ชมให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินายเอมีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นายเอเงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2%โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนายเอเกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ในปัจจุบันนี้คณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะฝ่ายมหานิกายมีวัดไทยในต่างประเทศเกือบ400วัดซึ่งจะต้องส่งพระธรรมทูตไปประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามวัดเหล่านั้นแล้วก็วัดที่สร้างใหม่การที่พระธรรมทูตจะไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ทุกปีทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยร่วมกับมหาเถรสมาคมและทางคณะสงฆ์ในต่างประเทศเนี่ยรับสมัครพระใจสิงห์ที่มีความรักในการเผยแผ่พระศาสนาในต่างแดนเนี่ยมาเข้าหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศทุกปีปีนี้เป็นปีที่23จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อได้พระที่มีอุดมการณ์มีความรู้มีความสามารถเหมาะสมที่จะไปประจำการอยู่ในต่างประเทศแต่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระในต่างประเทศตามคติที่ว่าการเตรียมพร้อมที่ดีเนี่ยเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยแห่งนี้จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นเวลาเกือบ2เดือนโดยในหลักสูตรนั้นจะแบ่งเป็น เรื่องที่เกี่ยวกับฝึกอบรมพระกรรมฐานเพื่อให้ไปสอนกรรมฐานในต่างประเทศเรื่องของการพัฒนาวัดการบูรณะปฏิสังขรณ์และเรื่องของอุดมการณ์ของการเป็นพระธรรมทูตโดยเฉพาะไปดูของจริงนะคือไปที่ประเทศอินเดียกันด้วยการไปดูงานพระธรรมทูตสายอินเดียอยู่กันอย่างไรสอนกันอย่างไรฝึกสร้างอุดมการณ์แล้วก็ภาควิชาการก็หมายความว่าภาษาอังกฤษก็ดีเรื่องของวัฒนธรรมในต่างประเทศก็ตามจะต้องเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเราก็มีการสอบความรู้ผู้ที่ผ่านการสอบเนี่ยจึงจะได้เป็นพระธรรมทูตในปีนี้โดยที่เสนอมหาเถรสมาคมให้มีมติส่งไปประจำในต่างประเทศยอดในการรับสมัครปีนี้ก็89รูปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการโดยเชิญชวนและนิมนต์ท่านที่จะอุปถัมภ์ก็ตามท่านที่จะเป็นพระธรรมทูตก็ตามมาสมัครเข้าสู่โครงการนี้และจะได้รับการฝึกอบรมและสิ่งเหล่านี้เราจะทำอย่างต่อเนื่องหมายความว่าเมื่อไปอยู่ในต่างประเทศแล้วเราก็จะดูแลมีการทำวิจัยว่าไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมียุทธศาสตร์ในการเผยแผ่เชิงรุกอย่างไรมีกลยุทธ์ในการแก้

0: ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละปีอย่างไรและได้รับความสนับสนุนจากคณะสงฆ์จากพระพุทธศาสนาในประเทศนั้นอย่างไรรัฐบาลในประเทศนั้นอย่างไรปัญหาอุปสรรคมีอย่างไรจะได้ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงเพราะฉะนั้นการทำงานพระธรรมทูตจึงเป็นงานต่อเนื่องมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงตั้งวิทยาลัยธรรมทูตขึ้นมาเพื่อให้ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตที่พร้อมจะไปเป็นพระธรรมทูตได้ทำวิจัยล่วงหน้าวางแผนให้กับคณะสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศให้การบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเช่นการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศและทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยให้กับคนไทยในต่างประเทศรวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมในดินแดนที่จะไปเผยแผ่พระศาสนารวมความว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานพระธรรมทูตในต่างประเทศเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผู้จะไปเป็นพระธรรมทูตพัฒนาผู้ที่เป็นธรรมทูตอยู่แล้วและก็เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมประสานการเผยแผ่พุทธศาสนาของไทยในต่างประเทศร่วมมือกับชาวพุทธทั่วโลกซึ่งเป็นงานที่ท้าทายต้องการบุคลากรคือพระสงฆ์ที่มีความตั้งใจมีอุดมการณ์มีความเสียสละและต้องการความประถมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้สมกับที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก
1: พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปุพังขมังจิตตังจิตนั่นเป็นสภาพถึงก่อนหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรู้อาการที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะและในขณะเดียวกันจิตนั่นก็กำหนดรู้อาการเกิดดับต่อเนื่องกันไม่ขาดสายจิตที่เกิดก่อนดับไปจิตดวงหลังก็ตามมาเกิดอีกนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดนะจะรู้ว่าจิตนั้นนะเกิดทีละครั้งทีละครั้งไม่ใช่เป็นดวงเดียวติดพืชกันไปแต่มีจิตเกิดก่อนแล้วก็มีจิตดวงหลังเกิดตามมาติดต่อกันไปถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้จะเห็นว่าจิตแต่ละดวงนั้นมันขาดกันไม่ต่อเนื่องกันเหมือนกับเรานำลูกประคำที่ถูกร้อยมาเป็นพวงความจริงลูกประคำนั้นน่ะเป็นแต่ละลูกแต่เมื่อร้อยกันเป็นพวงมองดูมันก็เหมือนกับเป็นดวงเดียวกันติดต่อกันไปเช่นเดียวกันจิตก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถ้าหากว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตไม่รู้จักหน้าที่ของจิตไม่รู้จักอาการปรากฏของจิตแล้วก็จะไม่สามารถรู้ถึงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ว่าสภาวธรรมนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วสภาวธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นกับจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวธรรมฝ่ายดีแม้สภาวธรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายชั่วบางครั้งทำให้เราหลงไหล

ไปกับสภาวะธรรมนั้นยกตัวอย่างเช่นสภาวะธรรมฝ่ายชั่วคนที่ไม่ได้เคยฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่รู้ว่าลักษณะรสอาการปรากฏของละสภาวะธรรมฝ่ายชั่วเป็นอย่างไรบางครั้งก็ไปหมกมุ่นมัวเมากับมันทำให้ทำชั่วโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันสภาวะธรรมฝ่ายดีๆที่เราเรียกว่ากุศลจิตจิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกุศลเจตสิกสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตในฝ่ายดีๆอย่างเช่นที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี้นะเมื่อกำหนดไปจิตก็จะค่อยๆสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ทำให้ติดหลงไหลได้ปลื้มกับความสงบเย็นเป็นสุขนั้นทำให้ลืมการกำหนดจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนั้นถ้าว่ากันตามหลักพระพุทธดำรัสนั้นก็หมายถึงเวทนาการเสวยอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารที่ปรุงแต่งจิตทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบทพุทธกนิกาที่ว่าปุพพังคมามโนปุพพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานแต่ธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงจิตด้วยหรือวิญญาณเราได้ยกจิตหรือวิญญาณเป็นประธานไว้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ก็จะรู้จากเจตสิกทั้งสามประการที่เกิดร่วมกับจิตพระธรรมสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเรามีสติคอยเฝ้าระวังกำหนดรู้จิตในทุกขณะที่จิตเกิดเราจะพ้นจากพันธนาการของกิเลสกิเลสนั้นถือว่าเป็นเครื่องจองจำจิตทำให้บุคคลนั้นต้องหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ระวังมันก็จะมาผูกมัดจิตของเราเช่นกิเลสที่เรียกกันว่ากามคุณหรือกามกิเลสก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตถ้าหากว่าเราไม่ระวังก็คือการไม่กำหนดรู้เท่าทันมันก็จะมาผูกมัดนะมาผูกมัดพันธนาการจิตของเราให้ติดให้หลงให้หมกมุ่นให้มัวเมาดังนั้นปัจจุบันนี้ชาวโลกก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสเป็นประจำอยู่แล้วซ้ำหนักยิ่งขึ้นไป
กามกิเลสเหล่านั้นก็ถูกปรุงแต่งเสริมสร้างให้มีความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งทำให้คนเรานั้นยิ่งทำให้ปุถุชนคนเรานั้นยิ่งหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสนี้นั่นจึงถูกมันผูกมัดเอายากที่จะคลายออกจากได้กิเลสนั้นเป็นชื่อของมารมารหมายถึงผู้ฆ่าเราเรียกกันว่ามัจจุราชแปลว่าเทพหรือราชาแห่งความตายเพราะ กิเลสทั้งหลายทำให้เราเกิดพบใหม่และเมื่อมีความเกิดในพบใหม่เราก็ต้องมีความตายเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายคือพวกเราท่านทั้งหลายนี้จึงถูกกิเลสนำไปสู่ความตายนำไปสู่ความตายคือความเกิดใหม่แล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดใหม่อยู่อย่างนี้จะปลดปล่อยตนเองให้หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการคือกิเลสนั้นต้องการจะหลุดพ้นจากความตายต้องการที่จะเป็นอิสระจากกิเลสพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สำรวมระวังรักษาจิตให้ดีคำว่าสำรวมระวังรักษาจิตในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีสติคอยควบคุมจิตรักษาจิตไม่ให้ตกอยู่ในบ่วงมารคือกิเลสเยจิตตังสัญญาเมสันติโมคขันติมารพันธนาพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าบุคคลเหล่าใดจักสำรวมจิตบุคคลเหล่านั้นจะพ้นจากพันธนาการของมารคือบ่วงแห่งมารเพราะฉะนั้นการที่พวกเราท่านทั้งหลายมาสอนมาฝึกมาอบรมเรื่องการฝึกจิตโดยใช้สติคอยควบคุมจิตทุกขณะเกิดทุกขณะดับแปลว่ารู้เท่าทันจิตเมื่อรู้เท่าทันจิตก็คอยรักษาระวังไม่ให้มารคือกิเลสทั้งหลายหลุดรอดพ้นมาครอบงำจิตนั่นที่หมายความว่าระวังกิเลสไม่ให้มันเกิดขึ้นทางตาถ้าไม่สำรวมระวังกิเลสทางตากิเลสที่เกิดขึ้นทางตามันก็จะเข้าไปครอบงำจิตเช่นเดียวกันกิเลสที่เกิดจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสถ้าหากว่าไม่สำรวมระวังมันก็จะเข้าไปครอบงำจิตแล้วก็ชักนำพาจิตให้ไปสู่อำนาจของตนเองแต่ในขณะเดียวกันทุกครั้งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นมีสติกำหนดรู้เท่าทัน
โลกก็ดับไปเสียงก็ดับไปไม่สามารถที่จะเข้ามาครอบงำจิต

นั้นในชั้นต้นนี้ท่านทั้งหลายจึงต้องใช้ความเพียรวิริยะอดสาหะในการกำหนดสำรวมระวังจิตด้วยสติเพราะจิตของเราท่านทั้งหลายถูกมารคือกิเลสนั้นมันครอบงำผูกวัดพันธนาการมาเป็นระยะยาวนานการที่จะตัดให้ขาดหรือแก้หรือคลายให้มันออกไปจากจิตใจนั้นเป็นเรื่องยากเหมือนกับเสื้อผ้าที่ถูกหมักหมมด้วยสิ่งสกปรกโสโครกมายาวนานเป็นเรื่องยากที่จะซักจะฟอกให้สะอาดได้ในทันทีทันใดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องทำได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าขยันหมั่นฟอกซักแล้วซักอีกก็สามารถทำให้สะอาดได้เช่นเดียวกันจิตใจของเราท่านทั้งหลายเมื่อถูกหมักหมมสมอยู่ด้วยกิเลสมาเป็นระยะยาวนานเมื่อมาฝึกปฏิบัติมีปัจจนากรรมฐานนั้นก็เป็นเรื่องยากที่จะขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐานแต่เพราะผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ทอดทิ้งมันขยันภาคเพียรกำหนดซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่มีความท้อแท้เบื่อหน่ายก็สามารถจะค่อยๆ คลายเรื่องพันธนาการคือกิเลสนั้นออกไปจากจิตทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งมันหมดไปจากจิตถ้าปฏิบัติได้เช่นนี้ถือว่าการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายประสบผลสำเร็จและเมื่อผลแห่งการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นตนเองก็รู้ว่าตนเองได้รับผลของการปฏิบัติธรรมและในขณะเดียวกันขณะปฏิบัติไปปฏิบัติไปผลของการปฏิบัติธรรมไม่เกิดขึ้นตนเองก็รู้ว่ามันไม่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตปัจจคยานเป็นความรู้เฉพาะตนเองเพราะนั้นจึงขอให้ทุกท่านที่ได้มาปฏิบัติธรรมเป็นประจำใช้ความเพียรความพยายามมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตทุกขณะถ้าทำได้เช่นนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ระวังรักษาจิตของตนเองอย่างดีจะทำให้จิตของตนเองเป็นอิสระพ้นจากเครื่องพันธนาการของกิเลสซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานชี้แนวทางให้พวกเราท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อได้พบกับความสงบเย็นและเป็นสุขอย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจดังได้กล่าวมาวันนี้หลวงพ่อขอให้โอวาทธรรม

เป็นเชิงนำทางไปสู่การปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมแก่พวกท่านทั้งหลายขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีแก่ทุกๆคนเทอญ

0: การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: อย่าทิ้งขยะในที่สาธารณะ
1: บนรถไฟฟ้าก็ห้ามกีดกัน
0: ผม008
1: ผมพยากรณ์2497

0: สวัสดีครับแต่นี่ก็คือรายการพยักร้ายไวทองนะครับตอนนี้พบกับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับคุณอาอเล็กสุรพลภูลพิริยะสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับอย่ามัวแต่เสียเวลาอยู่เลยว่าเรื่องของเรามาเลยดีกว่า
2: ปีนหน้าผาจำลองขึ้นไปให้ได้ความสูงระดับ5เมตรและหยิบธงสามเหลี่ยมลงมาให้สำเร็จจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์ต้องดูไกลขนาดนี้แล้วจะไหวเลยครับเนี่ย
1: ดูถูกภารกิจที่มันท้าทายอย่างนี้เนี่ยเราจะมัวรอช้าอยู่ทำไมแล้วไปทำกันเลยดีกว่าม
0: ั่นใจว่าไหวก็ไปกัน
3: มิสเตอร์อาร์ของเราสืบค้นข้อมูลมาได้ว่าพยัคฆ์ร้าย2497นั้นไม่มีโรคประจำตัวและคอยดูแลร่างกายด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอภารกิจท้าทายความสูงนี้จึงพิสูจน์ความสามารถว่าวัยอย่างเขายังแข็งแรงพอที่จะปีนหน้าผาได้หรือไม
0: ่โอ้โหตอนนี้เรามาถึงแล้วครับหน้าผาจำลองนี่ใหญ่ตัวมโหฬารเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ผู้เชี่ยวชาญนะครับ
4: สวัสดีครับ
0: ผมช่วยอธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในการปีนว่ามีอะไรบ้างครับ
4: โอเคเดี๋ยวเราจะมาปีนสูงกันแล้วปีนสูงเราต้อง

0: ใช้อุปกรณ์ที่เราต้องใช้แต่งตัวนะครับก็คือสายรัดเอวเขาเรียกว่าฮาร์เน็ต
1: ฮาร์เน็ตอันนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรงที่สุดนะครับตรงนี้เขาเรียกบีเลย์ลูปนะครับ
1: ครับพี
0: ่ตรงนี้เวทลูปตรงนี้เล็กลูปเวลาใส่ก็ใส่เหมือนกางเกงนะครับ
1: สวมขึ้นไปเลย
0: ใช
1: ่โอเค
0: โอเคอุปกรณ์อีกชิ้นนึงก็คือรองเท้านะครับเขาถูกสร้างมาเป็นพิเศษสำหรับการปีนหน้าผาโดยเฉพาะนะครับ
2: ผมเลยเจ็บใช่ไหมฮะเนี่ย
0: ใช่ครับ
2: รู้สึกเจ็บ
0: เพราะเวลาใส่ผู้สร้างเหมือนกันปลายเท้าเราจะงอจะได้จิกก้อนหินเล็กๆได้ดีเหยียบได้ดีนะครับอีกอุปกรณ์อีกชิ้นนึงที่เราจะปีนได้ก็คือต้องใช้เชือกนะครับ
1: เชือกใช่ไหม
0: เรียกว่าอะไรครับอันนี้เป็นเชือกไดนามิกนะครับไดนามิกจะยืด 7% นะครับเวลาเราตกปุ๊บมันจะถูกแรงกระชากนะครับมันจะทำให้ช่วยรับแรงด้านหลังเนาะไม่ให้บาดเจ็บได้นะครับ
1: โอเค
0: โอเคอุปกรณ์อีกชิ้นนึงนะครับเป็นช็อคแบ็คเป็นผงแมกนีเซียมนะครับ
1: เห็น
0: เวลาเรา
2: ที่
0: การมือลื่นนะครับเป็นงั้นเวลาเราปีนไปแล้วมือมันเหงื่อออกนะครับอันนี้เราจะช่วยได
1: ้มันจะเป็นผงใช่ไหมฮะเป็นผงแล้วมาถูมือออก
3: ข้อแนะนำในการปีนหน้าผาอันดับแรกควรรองท้องแค่เบาๆอย่ากินอาหารมาจนอิ่มแน่นท้องเพราะจะทำให้จุกและปีนไม่ขึ้น 2. ควรเตรียมใจให้หนักแน่นเพราะกีฬาปีนผาต้องใช้ความสูงและมีความท้าทายมาก 3. สวมใส่เสื้อยืดหรือเสื้อกล้ามที่ระบายอากาศได้ดีสวมกางเกงขายาวคลุมเข่าเพื่อลดความเสี่ยงการบาดเจ็บจากการกระแทก 4. สวมรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อกีฬาปีนผาโดยเฉพาะเพื่อการยึดเกาะที่ดีและลดการลื่น 5. ต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้เพื่อความปลอดภัยในการเล่นกีฬาปีนผาทุกครั้งและสุดท้ายกีฬาปีนผานี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุ7ขวบผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง
0: ได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ลาแล้วครับ
4: เดี๋ยว
1: แค่นี้ฟังผมก็มึนแล้ว
5: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: นี่ในการปีนหน้าผาอย่างนี้เนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทครับพวกผมดูแล้วผมอยากปีนแล้วล่ะ
1: โอ้ใจเย็นๆครับใจเย็น
2: มากเลยครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูว่ามีกี่ประเภทในการปีนหน้าผานะครับ
3: กีฬาปีนหน้าผาจำลองแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. Bouldering คือการปีนในระยะสั้น 3-4 เมตรโดยไม่ใช้อุปกรณ์เซฟตี้ใดๆเลยซึ่งต้องปีนในเส้นทางที่มีความยากและท้าทาย 2. Spot Climbing คือการปีนในระยะทาง 8-15 เมตรแบบมีอุปกรณ์เซฟตี้โดยมีผู้ดูแลจับเชือกให้ผู้ปีนและจะต้องปีนตามสีที่กำหนดซึ่งในแบบที่2นี้จะแบ่งย่อยออกเป็น2ประเภทคือแบบท็อปลูปคือการปีนโดยที่เชือกจะคล้องอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าผาไว้คอยดึงผู้ปีนเหมาะสำหรับมือใหม่แบบลีดแคลมมิ่งคือการปีนที่ผู้ปีนต้องค่อยๆดึงเชือกขึ้นไปคล้องกับอุปกรณ์บนหน้าผามีความยากและอาศัยทักษะมากกว่า
1: ได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
0: ลาละครับ
2: เดี๋ยวอย่าเพิ่งถอนตัวครับยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติการเลยครับเนี่ย
0: แค่นี้ฟังผมก็มึนแล้ว
2: เดี๋ยวเราแค่ให้ปีนท็อปโรปครับความสูงแค่5เมตร
0: อ๋อแค่5เมตรนะ
2: 5เมตรครับผม
0: โอเคนะ
1: โอเค
0: โอเคอย่างนั้น
1: เดี๋ยวเราไปวอร์มร่างกายก่อนนะครับแล้วก็มาใส่อุปกรณ์กันพร้อมที่จะปีน
0: ได้เลย
1: ครับ
0: ไปนะครับ
2: ครับผม
1: คือเทคนิคการปีนง่ายๆนะครับสำหรับการปีนหน้าผาจำลองหรือการปีนหน้าผาจริงก็คือใช้ขานะครับให้โฟกัสไปที่ขาเวลาปีนปุ๊บให้แขนตึงใช้วิธีการก้าวขายืนขึ้นไปนะครับพยายามอย่าใช้แขนดึงถ้าเมื่อไหร่เราใช้แขนดึงเยอะๆนะครับร่างกายเราทนกับการใช้แขนไม่ไหวนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคประจำตัวหรือว่ามีโรคอยู่แล้วอันนี้พยายามหลีกเลี่ยงนะครับอาจจะมีการตื่นเต้นนะครับพอตื่นเต้นปุ๊บหัวใจทำงานหนักขึ้นนะครับใจเต้นเร็วขึ้นนะครับอาจเกิดการช็อกได้นะครับ
3: แล้วตอนนี้พยัคฆ์ไร้2497ของเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจการปีนหน้าผาจำลองแล้วรอกันนะครับว่าเขาจะทำได้หรือไม่หลังจากที่ได้สัญญาณเริ่มต้น

0: ครับพยักร้าย2497ของเราก็เริ่มทันทีแหมช่วงแรกนี่ถือว่ากำลังยังดีอยู่นะฮะขึ้นไปได้เรื่อยๆมีลังเลเล็กน้อยครับว่าจะไปทางไหนดีแต่พอมั่นใจก็เริ่มขึ้นไปต่อครับความสูงทั้งหมด5เมตรด้วยกันตอนนี้ขึ้นไปเกือบครึ่งทางแล้วแรงยังไม่ตกครับยังขึ้นไปได้เรื่อย
1: ๆใกล้ความจริงแล้วครับ
2: ครับผม
0: ใกล้ถึงแล้วครับน่าจะเป็น1เมตรสุดท้ายและแล้วก็ถึงแล้วครับสามารถหยิบธงได้เรียบร้อยแล้วครับถือว่าภารกิจในครั้งนี้สำเร็จครับผม
3: โอ้โหเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับภารกิจที่รับมอบหมายมา
4: ครับ
3: ก่อนอื่นเลยต้องถามว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าเราต้องมาปีนนะครับภารกิจนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง
1: ต้องยอมรับว่าตื่นเต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่เคยทำภารกิจอย่างนี้มาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วที่สำคัญก็คือว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนกลัวความสูง
3: กลัวความสูงด้วย แต่ก็เห็นขึ้นไปถามจริงๆนะมือจับครั้งแรกรู้สึกว่าเราจะต้องดันตัวขึ้นไปแล้วยังไงต่อฮะ
1: คือในการเริ่มมันสำคัญที่ก้าวแรกหลังจากที่เราก้าวเท้าไปแล้วมือเนี่ยด้วยสายตาเราต้องประเมินว่ามือเราจะไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนพอมันมั่นคงแล้วเนี่ยก็คือใช้ร่างกายส่วนล่างเนี่ย
3: ใช้เท้าผัก
1: ส่งน้ำหนักตัวขึ้นไปแล้วก็จะต้องมองด้วยว่า
3: ไปไหนต่อ
1: ไปต้องไปไหนต
3: ่อ
1: มันเป็นการวางแผนนะมาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ปิ้งไปได้เลยมันเป็นการวางแผนการเดินทางวางแผนชีวิตนะฮะทำให้เรารอบครอบขึ้นทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
3: มองลงมาข้างล่างบ้างไหม
1: ผมแนะนำว่าอย่ามองมางล่างอันนี้สำคัญคือหลังจากที่ขึ้นไปแล้วแล้วเราเฟิร์มแล้วเนี่ยนะสายตาควรจะอยู่กับจุดที่เราจะไปต่อไป
3: คราวนี้พอประสบความสำเร็จแล้วถามว่าครั้งหน้าเนี่ยอยากจะกลับมาปีนให้มันสูงขึ้นไปอีกไหม
1: คิดอยู่นะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วนะฮะแล้วก็สนุกกับมันแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่าภารกิจตรงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะว่าเป็นเรื่องยากแต่เชื่อนะครับถ้าผมทำได้ผมเชื่อว่าทุกท่านก็ทำได้เหมือนกัน

0: ผู้สูงวัยท่านนี้นะครับมีความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาบวกกับถ้าเรามีทักษะเพิ่มกว่านี้ก็จะปีนได้ดีกว่านี้อีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับภารกิจผู้สูงวัยวันนี้ก็ลุล่วงไปด้วยดีนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: สำเร็จไปแล้วภารกิจที่ปฏิบัติการมานะครับแต่ว่าในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์หมอในช่วงห้องวิจัยไวทอง
2: กีฬาปีหน้าผาจำลองเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะ3ด้านนั่นคือร่างกายจิตใจและสติปัญญาเพราะกีฬาประเภทนี้ผู้เล่นต้องมีใจที่พร้อมมุ่งมั่นไม่กลัวความสูงไม่หันลงมามองเบื้องล่างและต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้เสมอก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บได้ดีรวมทั้งต้องใช้ทักษะด้านความคิดไหวพริบปฏิภาณในการเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะต้องอาศัยกำลังแขนและขาในการปีนการรู้จักสร้างสมดุลของร่างกายเพื่อการทรงตัวและเมื่อเล่นเป็นประจำจะช่วยสร้างเสริมกล้ามเนื้อหลายส่วนให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วยแต่ทั้งนี้ผู้เล่นควรผ่านการฝึกฝนและอยู่ในความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญนะครับ
3: แล้วท่าที่เป็นอันตรายจริงๆก็คือเป็นท่าที่มีการงอของข้อนิ้วตอนขณะที่กำลังจิกปลายนิ้วอยู่นั่นแหละค่ะสมมุติเราพลาดปุ๊บสะดุดนิดนึงตรงขาม ันเกิดการสะบัดของนิ้วที่เกาะค่ะแล้วเอ็นตรงบริเวณนั้นเนี่ยเยื่อหุ้มเอ็นอาจจะฉีกขาดดังเพลาะเลยทันที
1: ช่วงห้องวิจัยไวทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไวทองนะครับและก็พบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดี
1: คร
3: ับสวัสดีคร
1: ับ
3: ท
1: ั
3: ้งสองท่านหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจกันมานะคะมิสเตอร์อาร์มีอะไรจะบอกทั้งสองท่านค่ะ
4: ยักษ์ร้าย2497ภารกิจไต่หน้าผาจำลองถือว่าเป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับคนวัยอย่างคุณแต่คุณก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคุณทำได้ผมขอยกย่อง

0: ที่คุณปฏิบัติภารกิจนี้ได้อย่างเต็มความสามารถแล้วพบกันใหม่เมื่อผมมีภารกิจท้าทายมาให้คุณอีก
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับ
3: ท่านนี้ครับคุณหมอครับ
4: ค่ะ
3: นี่คือเป้าหมายที่เราไปพิชิตมาแล้ว
4: โอ้โหเป็นความภาคภูมิใจเลยนะคะของพยัคฆ์ไลท์2497เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนไปปีนหน้าผาจำลอง
3: โอ้ตื่นเต้นครับ
4: เอาตอนเริ่มต้นมองแงนไปมองก่อน
3: ตั้งแต่แงนไปมองครับ
4: ค่ะ
3: ก็รู้สึกว่าเออเราจะทำได้ไหมใจก็คิดว่าเอานะเราน่าจะทำได้โดยเฉพาะยิ่งเราก็มีเพื่อนที่ปีนขึ้นไปกับเราด้วยใช่ไหมครับ
4: คู่ยากค่ะ
3: คู่เราปีนไปด้วยกัน
4: ค่ะ
3: ช่วงที่จะขึ้นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแต่พอเราได้ขึ้นไปแล้วนะฮะในระยะนี้เนี่ยเราจะเริ่มปรับตัวละแล้วก็จะเริ่มมั่นใจขึ้นในทุกๆสเต็ปที่เราก้าวขึ้นไปรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากเกินไปแต่ว่าเราต้องมีความมั่นใจ
5: การวางแผน
3: วางแผนมองว่าจะต้องไปสเต็ปไหนต่อไปอะไรต่างๆนะครับกว่าจะขึ้นไปถึงจนสุดเนี่ยแต่ว่าพอเราดึงป้ายได้เสร็จเน
4: ี่
3: ยก็ภูมิใจมากแต่พอเหลือไปมองอุ้ยสูงมากเหมือนกันสำหรับเรา
4: ตอนปีนเสร็จกลับมานี่มีอาการเจ็บปวดอะไรตรงบริเวณไหนบ้างไหมคะ
3: ไม่มีนะครับไม่มีครับอาจจะเป็นเพราะว่าระบบความปลอดภัยเขาด้วยมั้งฮะแต่ผมสงสัยนิดนึงหมอครูผู้ฝึกจะถามเราว่าเอ๊ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพในเรื่องของความดันสูงไหมในเรื่องของหัวใจไหมเนี่ยไอ้โรคพวกนี้มันมีผลต่อการปีนหน้าผามากเลยครับ
4: โอ้โหอันนี้สำคัญมากเลยจริงๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอเล่าให้ฟังก่อนว่าแต่ละโรคเนี่ยมันคืออะไรและมีอาการยังไงนะคะให้คุณพยัคฆ์ไลท์ดูว่าตัวเองเนี่ยเคยมีอาการหรือมีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้หรือเปล่าอันที่หนึ่งก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยพูดง่ายเป็นภัยเงียบไม่ค่อยมีอาการคนไข้หลายคนอาจจะมีบ้างเช่นปวดศีรษะนะคะปวดตึงท้ายทอยบางคนมาด้วยเรื่องเลือดกำเดาไหลอะไรเงี้ยค่ะแต่นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้วัดความดันเราจะไม่รู้ว่าเรามีความดันโลหิตสูงความดันเลือดของเราเนี่ยมันจะมี2ค่านะคะตัวบนกับตัวล่างตัวบนเนี่ยเป็นความดันเลือดในขณะที่หัวใจกำลังบีบตัวนะคะส่วนตัวล่างเป็นความดันเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัวค่ะคนปกติควรจะมีความดันไม่เกิน120/80นะคะตัวบน120ตัวล่าง80นะคะเราจะถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่อความดันสูงที่140/90เป็นต้นไปนะคะคือเมื่อไหร่ถึง140/90ต้องเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วแต่สิ่งที่เรากังวลเกี่ยวกับโรคนี้อย่างที่บอกว่าเป็นภัยเงียบไม่มีอาการทำไมต้องรักษาก็เพราะว่าการที่เรามีความดันสูงเรื้อรังเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดเนี่ยค่อยๆแข็งตัวและตีแล้วก็ทำให้เกิดแตกเกิดขึ้นได้เช่นเส้นเลือดสมองตีเลือดสมองแตกเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์วันใดวันหนึ่งขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีนะคะค่ะโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีเนี่ยจะเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกนะคะแต่ไม่ใช่แน่นด้านซ้ายนะมันจะเป็นการแน่นตรงกลางหน้าอกนั่นเหมือนมีอะไรบีบรัดหรือว่ามีบางคนบอกเหมือนมีช้างมาทับอยู่ตรงกลาง
5: มันหนักกว่ากดไหลย้อนใช่ไหม
4: ใช่ค่ะมันแน่นอึดอัดหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะมีการร้าวขึ้นมาที่กรามทั้งสองข้างหรือว่าร้าวมาที่แขนหรือไหล่ข้างซ้ายด้วย
5: ด้านซ้าย
4: ด้านซ้ายนะคะเราจะรู้สึกแน่นแล้วก็ตึงร้าวไปหมดแบบนี้ค่ะแต่สัมพันธ์กับการออกแรงนะคะเช่นเวลาที่เราออกแรงหนักๆออกกำลังกายแล้วมีอาการขึ้นมาเดินขึ้นบันไดสูงๆเดินข้ามสะพานลอยแล้วมีอาการพวกนี้ค่ะให้สงสัยว่าจะเริ่มมีปัญหาที่เส้นเลือดหัวใจอุดตันหรือเปล่าน ะคะซึ่งสองภาวะนี้เป็นภาวะที่อันตรายถ้าเกิดว่าเราไปปีนหน้าผาจำลองแล้วมีสองภาวะนี้อยู่เพราะมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
5: เฉียบพลันเลยนะ
4: ใช่ค่ะเพราะการปีนหน้าผาจำลองนี่นะคะมันเหมือนเป็นการออกแรงอย่างหนักเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างหนักนะคะโดยที่พอมีการเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างหนักแบบนี้เนี่ยมันทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นมากแล้วก็ความดันสูงขึ้นมากในขณะที่เราออกกำลังกายประเภทนี
5: ้
4: มันก็จะเร่งให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นในคนที่มีความดันสูงคุมไม่ได้เราก็กลัวเดี๋ยวเส้นเลือดสมองเกิดแตกขึ้นไปฉับพลันทำอย่างไร
3: คุณหมอแล้วก็เกิดกรณีมันไม่มีอาการนี้อยู
4: ่
3: แต่ขณะที่เราปีนหรือเราออกกำลังกายมากๆเนี่ยแล้วเราเจออาการอย่างนี้เนี่ยมันจะมีวิธีป้องกันหรือแก้ไขยังไงได้ไหมฮะ
4: ขณะที่
3: สถานการณ์
4: คือเดิมเราไม่มีอาการเลยเด
5: ิมแล้วอยู่ขึ้นมาเลย
4: ขณะที่เรากำลังปีนอยู่เลี้ยวลงไปมองหัวใจหยุดเต้นอะไร
3: จะระเบิดออกมาเลย
4: แน่น

0: มากแน่นหน้าอกแล้วก็อาจจะมีอาการหน้ามืดวิงเวียนอย่างเงี้ยเราควรจะดูแลหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ของเรายังไง
1: อันนี้คือสำคัญมากต้องรีบบอกผู้คุมเลยนะคะว่าเราทำไม่ไหวแล้วต
0: ้อง
1: ห
0: ยุ
1: ด
0: เลย
1: แจ้งครูฝึกเลยหยุดกิจกรรมนี้ขณะนี้เลยไม่ต้องไปถึงเป้าหมายแล้
2: ว
1: อย่าฝืนหยุดทันทีแล้วแจ้งให้ครูฝึกว่าทำยังไงให้ตัวเราลงมาแล้วถ้าการไม่ดีขึ้นรีบนำส่งโรงพยาบาลใช
0: ่
1: ค่ะพบแพทย์เลยว่ามันมีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นเร็วความดันสูงหรือว่าหัวใจขาดเลือดที่เป็นภาวะแทรกซ้อนของการออกกำลังกายอย่างหนักนี้อยู่หรือเปล่าค่ะโดยสรุปนะคะคุณพยัคฆ์ไลท์2497นี่นะคะสามารถปฏิบัติภารกิจการปีนหน้าผาจำลองได้อย่างสำเร็จครบถ้วนแปลว่าคุณอเล็กเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานด้านสุขภาพที่ค่อนข้างแข็งแรงฟิตปังแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณอเล็กอย่าหักโหมนะคะหมายความว่าไม่ใช่ว่าปีนรอบนี้เสร็จต่อไปเอาเลย10เมตร20เมตรอะไรเงี้ย
0: ลืมตัว
1: อย่าหักโหมเพราะหมอก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพ
0: ครับครับ
2: และทางรายการก็มีประกาศนียบัตรมอบให้พยากร2497ของเราครับผมนี่เลยครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับผม
1: ยินดีด้วยค่ะ
2: และครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณอาเล็กสุรพลคุณกฤยะนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกรายสอนมากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: และพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ไลท
3: ์ไวทอง
2: สวัสดีครับ ช่วงหน้านะครับเราจะไปพบกับคุณหมอในช่วงห้องวิจัยไวทอง
4: อย่าลีชุดนะฮะอย่าไม่มีเทคนะ
5: มันต่ำไปป่ะครับต้องไปแปะข้างบนเลย
4: ต่ำไปใช่ไหมครับอีกสักเทคเลยนะ
2: และครั้งนี้นะครับเราถาม3คนนะครับโอ้ไม่ใช่ครับขอขอบคุณนะครับไม่ใช่ครับเอาใหม่ครับ
1: คนเป็ดกันเลย

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
5: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็จะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: เพราะมนุษย์เชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับทุกวันนี้เราเลยมีเทคโนโลยีที่สามารถประมวลผลความรู้ยากๆให้ง่ายยิ่งขึ้นครับ
1: กาแฟหอมกลุ่นนะคะเป็นเพราะว่ามนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ค่ะ
0: นั่นก็เป็นเพราะว่าสมองของคนเรานั่นเองนะครับที่สามารถคิดค้นสิ่งต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ครับ
1: คุณยอดทราบไหมคะสมองของคนเราเนี่ยบางครั้งก็มีอาการเกเรไม่ยอมทำงานหรือว่าขี้เกียจคิดค้นสิ่งใหม่ๆบ้าง
0: ครับพวกอาการเบลอๆอย่างนี้ผมก็เป็นอยู่เป็นประจำนะครับถ้าสมมติว่าช่วงไหนเนี่ยพักผ่อนไม่พอก็จะคิดได้ช้าลงตัดสินใจได้ช้าลงฮะ
1: เหมือนที่เราเรียกว่าแบตหมดใช่ไหมคะคุณยอด
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณยอดเคยคิดไหมคะว่าสมองของคนเราก็มีวันหมดอายุได้เหมือนกัน

0: มีค่ะมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งนานวันสมองก็ต้องถูกใช้มากขึ้นมันก็ต้องมีความเสื่อมเป็นของธรรมดา
1: คิดว่ามีวันหมดอายุอะค่ะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมความเครียดมันทำให้เหมือนทำลายสมองบางส่วนของคนเราไปการพักผ่อนที่ไม่เพียงพออะไรแบบนี้ค่ะ
2: พี่คิดว่ามีนะมันก็ต้องเป็นไปตามอายุอะเนาะตามอายุขัยของเราพูดถึงเมื่อแก่ตัวลงอะไรเงี้ยก็คงจะเสื่อมไปตามสภาพมันคงไปตามร่างกายของเราคิดว่า
3: ครับมีแน่นอนครับเพราะว่าคนเราเนี่ยใช้ความคิดแล้วก็ใช้การวิเคราะห์หลายๆอย่างในการใช้ชีวิตทุกๆวันนะครับผมก็สมองเราเนี่ยถ้าเกิดยิ่งใช้มากมันก็จะเกิดการรวนการอะไรพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับการเสื่อมถอยนะครับผม
0: ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะคือด้วยความที่ทำงานหนักด้วยแล้วไม่ได้มีเวลามากด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลอะไรมากก็เริ่มจะเสื่อมนิดนึงละ
1: ต้องพยายามไม่เครียดแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะพยายามปล่อยวางในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็พยายามกินอาหารเพื่อสุขภาพอะค่ะกินอาหารที่ไม่มีไขมันหรือทำตัวทำจิตใจให้ล่าเริงทำร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้สุขภาพจิตใจแจ่มใสเหมือนให้สมองมันเนี่ยปลอดโปร่งโล่งนะคะ
3: พยายามหานู่นหานี่ทำคิดนู่นคิดนี่ตลอดในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับไม่อยู่เฉยๆไม่อยู่นิ่งจนเกินไปอะครับนะครับ
4: ก็เป็นความคิดที่หลากหลายมากนะครับตอนนี้ก็เลยชักเริ่มกลัวแล้วนะครับว่าสมองของคนเราเนี่ยมันหมดอายุได้จริงหรือเปล่า
5: ค่ะถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเรามาฟังคำเฉลยว่าสมองของคนเรามีวันหมดอายุได้หรือเปล่าค่ะ
4: หมอตาเนี่ยเป็นหมอทางด้านรังสีวิทยานะครับต้องเคยเอ็กซเรย์สมองอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นความเสื่อมของสมองทางการเอ็กซเรย์เห็นได้หรือเปล่า
5: เราสามารถบอกได้นะคะจากการเอ็กซเรย์อะค่ะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยจะได้รับการส่งต่อมาจากคุณหมอทางอายุรกรรมด้วยประวัติที่เริ่มสงสัยว่าจะมีเรื่องของสมองเสื่อมแล้วก็คือมาให้เอ็กซเรย์เป็นตัวช่วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเอ็กซเรย์ที่ทำให้เราเห็นชัดขึ้นได้หรือเปล่าค่ะอาจจะมีในเรื่องของสมองที่เหี่ยวหรือว่าอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่สามารถบอกได้นะคะแต่เดี๋ยวยังไงเรามาฟังผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอ็กซเรย์สมองในคนไข้สมองเสื่อมอธิบายให้ฟังได้เลยค่ะ
6: ในการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมเนี่ยอันดับแรกก็คือการ

เลือกเครื่องมือตรวจที่มีความเหมาะสมนะคะณปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องมือตรวจสมองอยู่2ชนิดคือเครื่องมือตรวจที่ใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือที่เราเรียกว่า CT สแกนและเครื่องตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง MRI MRI ให้ความแม่นยำสูงกว่า CT สแกนมากในการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์และโรคภาวะสมองเสื่อมซึ่งเกิดจากการขาดเลือดอันดับที่2ก็คือเทคนิคการตรวจ MRI เนี่ยจะต้องประกอบด้วยการตรวจสมองพื้นฐานนะคะและการตรวจละเอียดในตำแหน่งที่หาโรคอัลไซเมอร์นะคะภาพ2รูปแถวบนเนี่ยนะคะเป็นการตรวจสมองพื้นฐานนะคะส่วนภาพนี้เป็นการตรวจเพื่อหากลุ่มโรคอัลไซเมอร์นะคะความผิดปกติของอัลไซเมอร์ก็คือมีการฝ่อของสมองเฉพาะที่ตำแหน่งที่มีการฝ่อเราเรียกว่าฮิปโปแคมปัสนะคะทางรูปตรงนี้นะคะจากนั้นถ้ามันมีการฝ่อเฉพาะที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งความรุนแรงของโรคเป็น3ระยะระยะเริ่มต้นระยะกลางนะและระยะสุดท้ายอันนี้ก็คือส่วนของฮิปโปแคมปัสที่ปกตินะในคนไข้ปกติที่ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ดิซีสก็จะมีความหนาทั้งสองข้างประมาณนี้แล้วก็มีร่องของน้ำไขสันหลังอยู่ตรงบริเวณตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ซึ่งเห็นไม่ชัดเจนนะคะอันนี้เรามาดูตัวอย่างของผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้นเราจะเห็นว่ามีการฝ่อของสมองบริเวณฮิปโปแคมปัสคือความหนาของฮิปโปแคมปัสเนี่ยก็จะหนาลงเมื่อเทียบกับคนปกติแล้วก็ร่องน้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะกลางนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวฮิปโปแคมปัสเนี่ยมีการฝ่อลงมากขึ้นนะคะร่องน้ำที่อยู่รอบๆฮิปโปแคมปัสเนี่ยก็จะมีความกว้างมากขึ้นนะคะเปลือกสมองทางด้านล่างจะบางขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะสุดท้ายนะคะที่มีความรุนแรงสูงสุดเราจะเห็นว่าสมองโดยรวมของผู้ป่วยเนี่ยจะมีความเหี่ยวโดยทั้งหมดนะคะเราจะเห็นร่องน้ำเนี่ยมีความกว้างขึ้นและโพรงน้ำไขสันหลังที่อยู่ในโพรงสมองก็มีปริมาณมากทั้งซ้ายทั้งขวานะคะทีนี้เรามาดูตำแหน่งของฮิปโปแคมปัสนะคะเราจะเห็นว่ามีความเหี่ยวอย่างมากเราจะเห็นขนาดของฮิปโปแคมปัสมีขนาดเล็กนิดเดียวแล้วก็ร่องน้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยมีความกว้างมากขึ้นเนื้อสมองโดยรวมเนี่ยก็มีขนาดเล็กลงแล้วก็ตำแหน่งของน้ำไขสันหลังที่อยู่รอบๆสมองเนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะรวมทั้งในโพรงสมองด้วยนะระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายระยะที่มีความรุนแรงสูงสุดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยนะฮะก็จะมีกลุ่ม2กลุ่มคือโรคอัลไซเมอร์กับโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากภาวะขาดเลือดโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่ต้องมีการรักษาเฉพาะนะคะก็คือแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของระยะจากระยะเริ่มต้นไปเป็นระยะกลางหรือว่าระยะสุดท้ายได้ส่วนโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากภาวะขาดเลือดเนี่ยความเป็นปกติจะอยู่ที่ตรงบริเวณเส้นใยประสาทที่อยู่ภายในสมองส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะของการคงที่นะคะภาวะของสมองเสื่อมจากการที่ขาดเลือดพวกนี้ก็มักจะพบในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเช่นโรคเบาหวานความดันสูงนะคะคนที่สูบบุหรี่หรือว่าพวกที่มีไขมันในเลือดสูงนะคะหรือว่าเป็นโรคหัวใจพวกนี้นี่ความผิดปกติก็มีตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะเห็นว่าความผิดปกติเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณสิ่งที่เรียกว่าไวแมตเตอร์ก็คือเป็นเส้นใยประสาทพอหลอดเลือดยังมีการตีบก็จะทำให้สมองส่วนบริเวณนี้ขาดเลือดก็จะมีผลต่อความจำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผู้ป่วยนะเราก็จะเห็นเป็นแถบสีขาวที่ตรงบริเวณไวท์แมตเตอร์นะคะคือในบ้านเราเนี่ยนะคะภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งสองอย่างคือโรคอัลไซเมอร์แล้วก็ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากการขาดเลือดบางครั้งการตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโดยแบบทดสอบทางจิตเวชเนี่ยอาจจะให้ผลไม่แน่นอนนะคะ MRI ก็มีส่วนช่วยในการแยกโรคกลุ่มนี้ออกจากกันเพราะการรักษาของโรคอัลไซเมอร์แล้วก็การรักษาของสมองเสื่อมจากภาวะขาดเลือดเนี่ยมีความแตกต่างกัน MRI ก็จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะ

0: การตรวจเงินที่กล่าวมาแล้ว
1: โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะครับที่อยู่ดีๆสมองของคนเราก็เสื่อมลงไปนะครับเห็นแล้วก็เสียดายสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วก็พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆนะฮะ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าสมองของเราเนี่ยได้มีการพัฒนาตั้งแต่เกิดเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
3: ถ้าหากเราพูดกันถึงเรื่องของความสามารถสมองเราคงต้องเริ่มต้นว่าจริงๆแล้วสมองเรามีการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะคะตั้งแต่เด็กที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการพัฒนาสมองแล้วและเราก็บอกว่าก่อนที่เด็กจะคลอดออกมาเนี่ยเรามีเซลล์สมองที่พัฒนามาจำนวนเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะสมองของเราเนี่ยมีเซลล์อยู่ประมาณสักพันล้านเซลล์ซึ่งพัฒนาเสร็จตั้งแต่ก่อนจะคลอดออกมาหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยการพัฒนาก็จะมีการเรียกว่าเชื่อมโยงต่อยอดกันแต่เราไม่ได้พัฒนาในเรื่องของจำนวนของเซลล์แล้วเพราะจำนวนเซลล์นั้นได้มาแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะดูว่าเราให้แต่ละเซลล์ทำงานทำหน้าที่ของเขาโดยที่กลุ่มที่ทำงานของสมองเนี่ยเขาไม่ได้ทำเซลล์เดียวแต่เขาทำเป็นกลุ่มยิ่งเราได้มีการฝึกปรือพัฒนาทำให้เซลล์พวกนั้นทำงานรวมตัวกันและรู้ว่าต้องทำอย่างไรก็จะทำให้เขาทำงานในกิจกรรมต่างๆชัดขึ้นอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเด็กในต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเคยดูเด็กในฝรั่งเศสหรือในสวิสอายุนิดเดียวอายุ 2-3 ขวบเนี่ยค่ะเด็กพวกนี้สกีได้แล้วเล่นสกีได้แต่เด็กบ้านเราไม่มีโอกาสขนาดนั้นนะคะเด็กบางคนเขาสามารถที่จะทรงตัวได้ดีขณะที่คนอื่นเนี่ยอาจจะทรงตัวได้ช้ากว่าเป็นเพราะว่าเขาได้มีโอกาสได้ฝึกฝนและเซลล์พวกนี้ก็รู้ว่าถ้าหากว่าเป็นลักษณะอย่างนี้เขาจะต้องฝึกตัวยังไงที่จะต้องโยกตัวยังไงให้เป็นไปได้เพราะนั้นหลายๆรายก็จะมีความสามารถพวกนี้ชัดเจนแล้วก็เห็นว่าพัฒนาขึ้นได้เร็วตั้งแต่ต้นๆนะการพัฒนาที่เราคิดว่ามีผลอย่างยิ่งต่อการทำให้เซลล์สมองทำงานได้ดีนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาแล้วเพราะว่ากลุ่มที่รับการศึกษาสูงก็คือรับการศึกษาเต็มที่จะมีการได้เปรียบกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษากลุ่มที่รับการศึกษาเยอะนี่เขาบอกว่ามันทำให้รู้จักคิดรู้จักวางแผนรู้จักมีตัวเลือกถ้าอย่างนั้นไม่ได้ทำยังไงถ้าอย่างนี้ไม่ได้ทำยังไงนั่นก็คือการฝึกปรือให้เซลล์ในสมองเนี่ยทำงานต่อมาก็เป็นช่วงของการใช้การใช้เนี่ยเราพบว่าถ้าคนใช้สมองอยู่เรื่อยจะทำให้ความสามารถของเขาเนี่ยมีการพัฒนางอกงามเราลองดูตัวเราเองตอนสมัยก่อนเราเขียนหนังสือเป็นตอนนี้เราก็สามารถจะขี่คอมพิวเตอร์เป็นพิมพ์ดีดเป็นเราก็จะมีทักษะอย่างอื่นๆด้วย
1: โหแสดงว่าสมองของเราเนี่ยสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่จำกัดวัยแล้วก็การเวลาด้วย
2: ค่ะหลังจากเราได้เรียนรู้พัฒนาการของสมองมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้มาฟังผู้เชี่ยวชาญพูดต่อแล้วแหละว่าสมองของเราเนี่ยมีวันหมดอายุได้จริงหรือไม่ค่ะ
1: ครับ
3: ตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าสมองเนี่ยมีวันหมดอายุไหมอาจารย์ก็ต้องย้อนกลับไปตรงนั้นว่าอยู่ที่ว่าเขาได้มาขนาดไหนถ้าเกิดสมมติอยู่ในท้องเขาเกิดมีความเสียหายขึ้นมาในมีการหยุดชะงักไปในช่วงของการตั้งครรภ์บางตอนเพราะแม่มีความเสียใจมากมีสิ่งที่ช็อกรุนแรงหรือว่าได้อาหารหรือได้น้ำได้เลือดไม่เพียงพอในช่วงวางเวลาซึ่งเป็นช่วงกับการพัฒนาสมองเขาก็จะบกพร่องมาตั้งแต่เกิดเขาอาจจะได้น้อยกว่าที่คนอื่นได้มานะแล้วก็ถ้าหากว่าเมื่อโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาได้สารอาหารไม่เพียงพอเขาได้รับการฝึกปรือไม่เพียงพออันนี้มีหลักฐานนะคะเราพบว่าจะมีเด็กบางคนที่ถูกทอดทิ้งพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเขาอย่างเหมาะสมเขา 7-8-9 ขวบแล้วเขายังทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะเพราะว่าจริงๆพ่อแม่ก็เลี้ยงไว้ตรงนั้นถึงแล้วก็โยนมาให้กินแต่ไม่ได้มีการให้เขาลุกนั่งให้เขาลุกอะไรทั้งหลายแหล่ไม่ได้ให้อาหารตามเวลาปรากฏว่าเด็กก็มีการพัฒนาของสมองได้ช้าไปไอ้จำนวนที่เคยได้มาเต็มสตรีมตามที่เขาอยู่ในท้องไม่ได้รับการพัฒนามันก็เริ่มฝ่อเริ่มเหี่ยวเริ่มหายไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการถ้าหากว่าคนได้มาตรงนี้ไม่เยอะมีการเสียหายตั้งแต่ในท้องหรือมีความบกพร่องในช่วงพัฒนาการพวกนี้ก็จะเสียเปรียบคนอื่นต่อมาถึงในช่วงเวลาต่อไปก็ดูว่ามันมีอะไรที่ทำลายเขาหรือเปล่าที่จะทำลายเซลล์สมองได้เยอะที่จะเห็นชัดเจนก็คือเรื่องของเหล้านะคะเรื่องของยาโดยเฉพาะพวกกลุ่มยาบ้า

0: ให้เกิดการเสียหายของเซลล์สมองอย่างถาวรคุณเลิกยาบ้าไปแล้วเซลล์สมองที่ตายไปแล้วนั้นไม่กลับมาคุณเลิกดื่มสุราแล้วแต่ว่าเซลล์ที่มันตายไปตอนช่วงที่เราดื่มสุรานั้นก็ไม่กลับคืนมาค่ะมันเป็นการเสียหายถาวรเรื่องบุหรี่จะทำให้เกิดหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันซึ่งเป็นผลทำให้หลอดเลือดเนี่ยไม่ดีเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเขาก็จะมีการทำงานของเซลล์สมองมันก็จะบกพร่องไปเพราะว่าเขาไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีเท่าที่ควรแทนที่เลือดจะไปเลี้ยงดีๆได้สารอาหารดีๆก็กลับไม่ได้อันนี้เป็นอันที่อาจารย์เห็นชัดเจนอันถัดไปก็จะเป็นเรื่องที่อาจารย์พบว่าทำให้คนเนี่ยมีความไม่สามารถที่จะรับความจำหรือรับการอื่นๆเข้าไปได้ก็คือความเศร้าอาจารย์มีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัวนะคะพวกนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่มันฝังอยู่ในตัวเขาถึงแม้เขาผ่านเวลานั้นมาคนจำนวนหนึ่งผ่านแล้วก็จะผ่านไปคิดย้อนก็จะคิดย้อนสั้นๆบอกตอนนั้นลำบากแล้วก็จะไม่พูดมากแต่จะมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่บอกลำบากแล้วก็ลำพันแล้วก็ยังคิดถึงจนแม้ถึงนี้ยังมีความแค้นเคืองยังมีความเจ็บแค้นคนที่ได้กระทำกับเราในครั้งอดีตอาจารย์พบว่าคนกลุ่มนี้นั้นจะทำให้ความสามารถสมองเขาที่จะรับรู้อื่นๆเข้ามาในช่วงปัจจุบันเนี่ยลดลงด้วยเอาใจเอาจิตไปจ่ออยู่กับอดีตซึ่งจริงๆแล้วมันได้ผ่านไปตั้งเนิ่นนานแล้วทำให้ไม่สามารถจะรับรู้บันทึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะคะอันถัดไปที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆเราพบว่าเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดสูงความอ้วนทำให้มีปัญหาหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันซึ่งอาจจะทำให้เกิดเรื่องของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไม่ดีเป็นผลให้เกิดอัมพาตอัมพฤกษ์นั่นก็จะมีส่วนอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถสมองนอกจากนี้การกระทบกระแทบกระเทือนก็เป็นอะไรที่เราเห็นชัดเจนและพบว่านักมวยหลายคนมีความสามารถสมองบกพร่องลงแล้วเมื่อสูงวัยเขาแค่70กว่าเขาก็ไม่ดีแล้วถ้าเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกับเขาซึ่งไม่ได้ต่อยมวยไม่ได้มีการกระทบกระแทกสมองเขาก็ดูแย่ลงไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปอาจารย์ก็จะบอกว่าสมองมีมันหมดอายุอยู่กับว่าเริ่มต้นได้มาเท่าไหร่ฝึกปรือวิทยายุทธไว้ทำให้เกิดพลังสำรองมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ใช้อย่างไรและมีอะไรที่จะทำร้ายมันมากกว่าที่คนอื่นๆทั่วๆไปเขาใช้กันหรือเขาเสียกันไปหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่สำคัญอาจารย์อยากจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะต้องมีการสูญเสียความสามารถสมองไปผู้สูงวัยหลายรายยังสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีรู้จักรู้เรื่องจำได้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนั่นแปลว่าเขาทนุถนอมของเขาไปจนถึงตรงนั้น
1: เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าสมองของคนเราเนี่ยมีวันหมดอายุได้จริง
2: ๆครับแต่ว่าสมองของคนเรานะครับก็สามารถยืดอายุได้แต่คนที่จะยืดอายุสมองของเราก็ไม่ใช่ผู้วิเศษที่ไหนนะครับก็คือตัวของเรานั่นเองครับ
3: ถ้าไม่อยากเสี่ยงสมองเสื่อมนะครับเราก็ควรจะเลิกใช้ชีวิตการกินอยู่แบบที่จะบั่นทอนสมองดังต่อไปนี้ครับ 1. กินของมันๆของทอดขนมหวานมากกินรสเค็มจัดกินอาหารที่ใส่สีหรือสารปรุงแต่งสารเคมีเป็นประจำไม่ค่อยกินอาหารที่มีประโยชน์หรือครบหมู่ 2. ดื่มเหล้าเบียร์มานานและดื่มมากสูบบุหรี่เป็นประจำใครเตือนก็ไม่ฟัง 3. ไม่ออกกำลังกายเลยนั่งนอนๆทั้งวันปล่อยให้อ้วน 4. เป็นคนเคร่งเครียดคิดแต่เรื่องเครียดเศร้าหมองขี้น้อยใจมองโลกในแง่ร้าย5. ทำอะไรซ้ำซากจำเจจับเจ้าอยู่กับที่ทั้งวัน 6. เก็บตัวเงียบไม่เข้าสังคมไม่คบเพื่อนฝูงหรือพบปะพูดคุยกับคนต่างวัย 7. ร้อยวันพันปีไม่เคยไปตรวจสุขภาพเลยไม่มีโอกาสรู้ว่าความดันสูงเท่าไหร่น้ำตาในเลือดมากไหมหรือมีโรคอะไรซ่อนอยู่บ้าง 8. พักผ่อนน้อยอดนอนไม่มีกิจกรรมคลายเครียด9. ไม่ระมัดระวังศีรษะถูกกระแทกหรือกระเทือนบ่อยๆและ10ใช้ยาโดยไม่รู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้องกินยานอนหลับหรือยากล่อมประสาทเป็นประจำ

อีกเรื่องนึงนะที่อาจารย์อยากแชร์ประสบการณ์แล้วก็อาจารย์คิดเอาเองส่วนหนึ่งแล้วก็มีหลักฐานด้วยส่วนหนึ่งก็คือว่าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ของเราเนี่ยเราเพ่งเล็งเรื่องของการใช้ชีวิตกันซะเยอะแล้วก็ลืมเลือนอาหารเช้า

0: เหมือนว่ามันไม่มีตู้เย็นนะเซลล์กล้ามเนื้อเรามีตู้เย็นอยู่นะคะถ้าเราวิ่งไปวิ่งไปเดินไปแล้วหมดแรงเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดต่ำไปเขาจะเอาสิ่งที่เขาเก็บสะสมไว้ในกล้ามเนื้อเนี่ยมาใช้ต่อแต่เซลล์สมองไม่มีมันเป็นตัวที่ยิงยะโสมากก็คือหมายความว่ามันทำงานอย่างเดียวแล้วคนอื่นจะต้องส่งอาหารให้เขาถ้าหากเราอดอาหารเช้าบ่อยๆจะมีช่วงเซลล์สมองบางช่วงที่ได้น้ำตาลน้อยไปได้สารอาหารน้อยไปเขาอาจจะสูญเสียความสามารถไปเซลล์ตายไปเลยพวกนี้อาจจะยังไม่เห็นว่าเป็นสมองเสื่อมแต่อาจารย์ว่าคอยดูเถอะอีกหลายสิบปีต่อมานะคะเด็กสมัยนี้ตอน 20-30 อีกสัก 30-40 ปีต่อไปเขาอายุ 70-80 อาจารย์ว่าต้องมีเรื่องของสมองเสื่อมมากขึ้นแน่ๆเลยเพราะอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เซลล์สมองเสียหายไป
1: ไม่ทราบว่าใครยังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่บ้างไหมคะยังไม่สายนะคะที่เราจะลดละเลิกและเริ่มต้นในการดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะเพราะไม่มีใครดูแลตัวเราได้ดีเท่าตัวเราเองค่ะ
2: ถ้าเกิดโชคร้ายเกิดภาวะสมองเสื่อมขึ้นมานะครับเราจะมีวิธีการดูแลซ่อมแซมสมองของเราหรือไม่อย่างไรนะครับกลับมาติดตามปลดล็อกสมองเสื่อมได้ในตอนต่อไปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะสมองเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือครอบครัวของเราเองครับ
3: กินข้าวทำไมไม่เรียกแม
4: ่เอาก็แม่บ้านบอกว่าแม่กินแล้วไงครับ
3: จะบ้าเหรอฉันไปกินตอนไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าอ่ะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลย
4: แม่กินไปแล้วนะครับผมเพิ่งตื่นก็ลงมากินเนี่ย
3: นี่ไปเอาข้าวมาฉันจะกินข้าว
4: แม่บ้านเพิ่งเก็บจานของแม่ไปล้างนะครับแม่ลองนึกดูดีๆสิครับแม่กินไปแล้ว
5: แม่ครับเสื้อตัวนี้ที่เราไปดูด้วยกันผมซื้อมาให้สวยนะแม
3: ่โอ๊ยไม่ได้ซื้อไม่ชอบเลยไปเลยไป
4: แม่ชอบนะเนี่ย
3: ชอบที่ไหนไม่ชอบเอาไปไม่ชอบเนี่ยอย่ามายุ่งคาน

0: 1 The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนกันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้รับการจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากอง

0: ช็อกโกแลตของ Investment Gate นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
1: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
0: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
1: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
0: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A+จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
1: สำหรับเรตติ้ง BBB+ ถึง BBB- ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
0: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB+ ถึง B+ มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง CCC บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
1: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
0: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
1: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ญใหญ่พาซ่า
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่พาซ่าซ่านะครับพบกับผมเป็นประจำนะฮะกอล์ฟเบญจพลนะครับและแน่นอนนะครับนี่คือรายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยฉันยังไม่สูงวัยเลยดูได้ไหมดูได้สิฮะ
0: รุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวและได้ความรู้เรื่องสุขภาพ
2: คือคนแก่แล้วเนี่ยเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดี70แล้วจะรู
1: ้อุ๊ยอีกนานเลย
2: เว้ยถือไม่นานแล้ว
1: และโรคที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นปัญหาของการได้ยินนั่นเองครับ
3: อ๋ออากินมาแล้ว
1: นั่นไงว่าน
4: ั่นไงอาการตึงเครียดไงต้องแนะนำให้พักผ่อนเยอะ
5: ๆสวยมากเปลวไฟสวยมากเลย
6: แม่ไม่ห่วงอะไรผมเลยเหรอเนี่ย
7: งูสวัสดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส
1: อย่างเนี่ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
0: ในแต่ละสัปดาห์เราจะพาแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ไปเที่ยวตามที่ต่างๆนำทีมซ่าโดยพิธีกรมากเสียงหัวเราะก๊อฟเบญจพลและคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่จะสลับสับเปลี่ยนมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพกันครับ
1: เหมือนเช่นสัปดาห์นี้นะฮะก็มานะฮะเป็นหมอสุดสวย
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผมจะแบบโบให้ยิ่งใหญ่เลยคุณหมอไม่เอายิ่งใหญ
8: ่
1: เหรอ
8: ใจเย็นๆใจเย็น
1: สวยอ่ะเป็นหมอทำไมต้องสวยอ่ะ
8: คนไข้จะได้สบายหูสบายตานะคะ
1: วันนี้นะฮะเราอยู่กันที่สุพรรณบุรีนั่นเองนะครับอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้นะครับวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยนะฮะคนแถวนี้เขาเรียกกันง่ายๆติดปากว่านาเฮียชัยถ้าเกิดบอกนาเฮียชัยปุ๊บรู้จักหมดเลยที่นี่โอ้โหมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะฮะมีหลักๆเลยก็คือเขาจะเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว
8: ว้าว
1: นะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตของชาวนาวิถีชีวิตชาวบ้านมีเรื่องของสมัยก่อนที่เราเคยเห็นตอนเด็กก็มีที่นี่เหมือนกัน
8: ใครชอบแอนทีคมาที่นี่เลย
1: ต้องมานะครับเอาวันนี้นะฮะเราจะไม่ไปเที่ยวกัน2คนนะครับทุกสัปดาห์จะต้องมีดารารุ่นใหญ่มาซ่ากับเราด้วยดารารุ่นใหญ่ของเราวันนี้นะครับไม่ธรรมดาครับผม
8: ค่ะ
1: แต่ว่าจะเป็นแนวสายหวาน
8: คุณก๊อฟรุ่นใหญ่ที่ว่าเนี่ยปากหวานใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช
8: ่เอ๊หรือว่าเป็นตาหวาน
1: ไม่ใช
8: ่งั้นอันนี้แน่นอนเลยหน้าหวาน
1: ไม่ใช
9: ่โอ้ยถามอยู่นั่งแหละเบาหวาน
1: เบาหวาน
9: เล่นมุกกันอยู่นั่งน่ะจะมาตาหวานปากหวานอะไรล่ะเล่นท่านน้ำตาลขึ้นแล้วเนี่ยน้ำตาลขึ้นไม่ว่าเหลือตวกอีก
1: เหลือแตก
10: โรคเบาหวานน่าจะคนที่กินหวานเยอะหรือเปล่าคะ
11: ก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
12: หนูไม่รู้จักโรคเบาหวานค่ะ
11: น่าจะมาจากอาหารการกินครับ
10: เกิดจากกินน้ำตาลมากเกินไปค่ะ
13: น่าจะเป็นพันธุกรรมมั้งคะ
14: ตาลายมั้งคะ
10: บางคนก็บวมบางคนก็ผอมถ้าเราไม่กินเยอะมันก็น่าจะไม่เป็นหรือเปล่า
11: น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้ง
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าที่ตอบๆกันมานั้นจะถูกต้องไหมรายการของเราวันนี้มีคำตอบครับแต่ว่าตอนนี้เสี่ยก๊อฟพามาเที่ยวทั้งทีต้องขอเป็นเจ้ามือจัดชุดใหญ่กันสักหน่อย
15: เฮ้ยวันเดินที่กินมึงไม่เคยเลี้ยงใคร
1: อ้าวนี่ไงรายการนี้ผมต้องใจถึงไง
10: ชอบดีมาก
1: หมอชอบมันต้องจำหมอชอบทานเส้นอะไรครับ
8: เอาเส้นหมี่ละกันค่ะ
1: เส้นหมี่ผมทายนิสัยก่อนเลยไหมอ้
8: าวโอเค
15: เฮ้ยทายได้ด้วยเหรอ
1: ผมมีความรู้ทายนิสัยก่อนเลยเพี้ยนนา
15: เส้นเลียด
1: อะไรนะ
15: เส้นเลียดซึ่งตรงกับข้างกับเส้นใหญ่
1: เส
15: ้
1: นเล
15: ็
1: กเส้นเล็กเป็นคนอารมณ์ขันชอบอยู่กับเพื่อนฝูง
8: โอ้โห
1: เป็นคนไม่ซีเรียสแต่เจ้าชู้พอสมควรถูกบอกว่าถูก
15: ขนลุกเลยอ่ะ
1: นี่ไง
8: โอ้
1: รถแอร์หน่อย
8: รถแอร์หนาว

0: 100% ให้ 90%
1: เนี่ยขอบคุณมากครับผม
0: แล้วเรือชอบกินเส้นอะไร
1: เส้นใหญ่รับออเดอร์ครับ
2: เส้นหมี
0: ่เล็กน้ำ
1: เอาละฮะระหว่างรออาหารถามถึงเกี่ยวกับเบาหวานนิดนึงจะได้เป็นประโยชน์พี่แอนนาคือเวลามันเป็นเยอะๆพี่แอนนามันจะเป็นยังไง
0: ก่อนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะกระหายฉี่น้ำกินน้ำบ่อยมากกินบ่อยฉี่บ่อยน
1: ั่
0: นแหละคือการที่คุณเริ่มเป็นเบาหวาน
2: จริงๆเบาหวานเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยมักจะเป็นอายุน้อยพวกนี้ก็คือผอมเป็นมาตั้งแต่เด็กเป็นกรรมพันธุ์พวกนี้ก็คือไม่มีฮอร์โมนอินซูลินที่ใช้ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดเลยเด็กพวกนี้ก็คือมีน้ำตาลท่วมในเลือดแต่ว่าเซลล์ใช้ไม่ได้อวัยวะต่างๆใช้ไม่ได้พวกนี้จะผอมมากชนิดที่2นะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอยู่ในวัยกลางคนอ้วนแต่ว่าอินซูลินเนี่ยไม่ขาดนะตัวต่างๆในร่างกายเนี่ยดื้อต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ใช้น้ำตาลไม่ได้เหมือนกัน
1: คุณหมอเอางี้ดีกว่าผมขออาการแบบว่าหลักๆว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นอาการเหล่านี้สัก 3-5 ข้อเนี่ยคือคุณเป็นละ
2: ควรมาก็คือเนี่ยชี
1: บอย
2: หิวน้ำบ่อยกินจุแต่น้ำหนักลดต้องมาด้วยกันไม่ได้กินจุแล้วอ้วนขึ้นเรื่อยๆ
1: สามละ
2: ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยบางคนมีอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือว่าบางคนก็คือมีตกขาวคันช่องคลอดอะไรแบบนี้เนี่ยผู้
0: หญ
2: ิ
0: ง
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: อเหรอ
2: ใช่
1: ตกขาวก็เกี่ยวกับเบาหวานเหรอเนี่ย
2: เกี่ยวเพราะว่ามันจะมีเชื้อราขึ้นถ้าเกิดว่าน้ำตาลในเลือดเราสูงถ้าน้ำตาลเยอะมากๆเนี่ยน้ำหนักจะลดเร็วมากเลยนะคะถ้าน้ำตาล300 400เนี่ยคนไข้จะผอมแบบน้ำหนักลดพรวดพลาดเลยทีเดียวเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนอย่าเพิ่งกินมีเซอร์ไพรส์
0: นั่งไงมีมังคอหอยเองอะ
2: เซอร์ไพรส์
0: เดี๋ยวจะถึงปากอยู่แล้วมั้ย
1: ตะเกียบ
2: มันคอหอยโทษทีนี
1: ่พวกเครื่องปรุงจากต่างประเทศอะไร
2: ไม่ใช่ค่ะจ่อเลือดดูน้ำตาลในเลือดก่อน
1: อุ้ยเอาเลยงั้นกิน
2: ดีไหมทำไมล่ะคะกลัวน้ำตาลขึ้นเหรอ
1: จะกินกินข้าวมากับหมอต้องเจาะเลือด
2: ใช
1: ่พี่อนาคตให้เกียรติผมให้เกียรติ
0: ผมไม่ชอบเข็มเลยอะ
2: ที่จ่อนี้จะไม่มีการเห็นเข็ม
0: เอาแล้วมันจะมีเลือดได้ยังไง
2: เดี๋ยวเข็มมันออกมาร้อยยี่สิบสาม
1: นี่สูงไหมครับ
2: ในคนเบาหวานถือว่าไม่สูงค่ะ
1: โอ้ถ้าปกติแล้วในร่างกายคนเราน้ำตาลต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
2: ่ก็คืออยู่ที่ว่ากินอาหารอยู่นานแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นน้ำตาลตอนอดอาหารเนี่ยก็จะไม่เกิน100อยู่ในช่วง70ถึง99
1: อันนี้คือปลอดภัยสุด
2: นี่คือคนปกติแต่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลจะสูงประมาณนี้
0: เจาะเลยไม่เจ็บแต่ปวด
2: ในคนไม่เป็นเบาหวานเขาจะไม่ถึงร้อย
0: อยากได้เลขสูงๆก็ต้องเป็นเบาหวานเหมือนวะ
1: คนเราจะไปเอาชนะด้วยเรื่องอย่างนี้ทำไมงั้นแสดงว่าเดี๋ยวพอเราทานอาหารเสร็จนะครับคุณหมอคือตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปหรอ
2: ใช่ค่ะเมื่อประมาณ
0: ว่ากินเสร็จแล้วต้องจ่อยอะไรของแม่เอาแล้วนะเป็นไงบอกให้กินแล้วค่อยๆกันนี่คุยซะเส้นหลุดเลย
1: โอ้ยพูดมันชัดๆสิคุย
2: คุณอันนาเป็นคนกินรสจัดนะเนี่ยโอ้ยหยุดไม่เหมาะ
0: เกลือหรือน้ำตาล
1: น้ำตาล
2: จะไม่ว่าจะเกลือหรือน้ำตาลก็ไม่เหมาะทั้งสิ้นควรจะกินประมาณเท่านี้ดีกว่า
0: ผงละไม้ที่กินได้สักอย่างเลยนะ
2: เฮ้ยไม่จริง
0: นี่ไงชมพู่กับบ้าหลังแล้วก็เก็บมากไว้ได้ด้วยเก็บได้นิดๆหน่อย
1: ๆแล้วมีผลไม้อื่นไหมคุณหมอ
0: ไม่ได้เลยน้องนั่งเก็บอะไรก็ไม่ได้
2: จริงๆคนไข้เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเขาสามารถจัดการกับน้ำตาลได้อย่างถูกต้องเนี่ยเขาจะรู้ว่าถ้าเขากินอันนี้เขาจะต้องงดอีกอย่างหนึ่ง
1: เป็นชดเชย
2: เป็นการชดเชยแล้วเรียกว่าสารอาหารแลกเปลี่ยนคือจริงๆผลไม้เนี่ยทานได้แต่เราต้องดูสัดส่วนให้เหมาะสมโดยทั่วไปเราจะนับปริมาณแป้งเราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตให้ได้ประมาณในผู้ชายเนี่ยค่ะ15ส่วนต่อวันแต่ในผู้หญิงอาจจะประมาณ12ส่วนต่อวันหนึ่งส่วนเนี่ยสมมติถ้าเป็นเส้นเล็กชามนี้เนี่ยนะอันนี้ก็น่าจะประมาณ2ส่วนแล้วเพราะ1ส่วนประมาณ1ทัพพีเล็กเราก็คิดไปเลยว่ามื้อนึงเนี่ยในผู้ชายเนี่ย5ส่วน5ส่วนนี้รวมทุกอย่างนะสมมติวันนี้เรากินแอปเปิ้ลไปละ2ลูกกล้วยอีก1ลูกเราก็จะเหลือมื้อนั้นเนี่ยแค่เป็นแป้งแค่2ส่วนซึ่งก็อาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบเนี้ยที่มีเส้นประมาณ

0: สองพับพีเนี่ยได้สองส่วนแต่ห้ามมากินข้าวห้ามสั่งโอเลี้ยงนะห้ามสั่ง เครื่องดื่มที่มีรสหวานนะเพราะมันเกินโควต้าวันนี้มื้อนี้แล้วจะต้องให้ได้แค่ประมาณ5ส่วนต่อ
1: มันสามารถจะรักษาได้หายไหมคุณหมอการคุมแบบนี้หรือว่ามันก็แค่ให้อาการ
0: ให้น้ำตาลมันคงที่ไม่สูง
1: แค่นั้นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นมานานยังครับสรุปว่าเบาหวานนี้อ่านิ้วไป
0: เดี๋ยว
2: เมื่อก่อนเป็นเบาหวานนะ
1: อ้าวเมื่อก่อนเป็น
3: แล้ว
2: เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วค่ะ
3: เฮ้ยเบาหวานมาหางได้
0: หายได
4: ้รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ามาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคเบาหวานที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยหรือนาเฮียใช้
5: หรือใช้เฮียดี
4: เดี๋ยวไปเดินยืดเส้นยืดสายดูของฝากติดไม้ติดมือกันสักหน่อย
1: บริเวณนี้เขาจะมีของขายเยอะแยะเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นจานแบบโบราณไง
3: จานแบบเครื่องจานสังกะสีแต่ว่าเครื่องสี
0: คลาสสิกนี่นึกออกเลยนะว่าตอนเด็กๆนี่เห็นแม่ใช้แบบนี้อยู
1: ่ใช่เลย
0: เนาะ
3: ต้องเป็นสีน้ำเงินด้วยนะ
1: ที่วัดอ่ะเขาก็ยังใช้อยู่ประมาณนี
3: ้
1: อันนี้ก็ดีนะภูมิปัญญาไทยเน
0: า
1: ะเน
0: ี
1: ่ยผมกลัวมากเลยเดี๋ยววันนึงเนี่ยต่างชาติจะเอาไปจดลิขสิทธิ์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ย
6: นี่อะไรน
0: ี่เฮ้ยของเล่น
6: จักรจันทร์ร้องอ่ะ
0: อยากรู้รายละเอียดเหมือนกันเนาะว่าคุณแอนนาเนี่ยรักษาเบาหวานทุกวันนี้เนี่ยรักษายังไงอยู่กินยาอะไรอย
3: ู่เป็นมะนาวในยางอะไร
1: เริ่มยังไง
0: เริ่มตอนนี้กินยาอะไรอยู
3: ่หมอก็ให้กินชาเม็ดเย็นเม็ดคราวนี้เราดูแลตัวเองมากไงเราดูตามหมอสั่งเป๊ะเลยพอถึงหมอบอกเฮ้ยยาเบาหวานครึ่งอีกแล้วนี่ต้องมือละเม็ดครึ่งแล้วหลังสุกนี่เลยไปเบาหวานครึ่งอีกครึ่ง160-170หมอบอกอย่างนั้นต้องมือละ2เม็ดวันละต้อง4เม็ด
1: เอ๊ะคุณหมอครับอย่างกรณีพี่อันนาเนี่ยคืออย่างนี้มันสะสมไหม
0: หมายถึงตัวยาม
1: ีผลกับไตมั้ย
0: ที่เราเข้าใจกันผิดก็คือชอบคิดว่ากินยาแล้วไตพังอันนั้นเป็นยาในกลุ่มพวกแก้ปวดกินยาชุดเอ่ยยาเออยาแก้ปวดคลายเส้นเอ่ยพวกนี้แหละที่กินแล้วทำให้ไตเสียพวกนี้ต้องเลิกกิน
1: เป็นมานานยังครับสรุปว่าเบาหวานนี้โอ้โหเอานิ้วไปย
0: ื
1: ม
0: เดี๋ยว
3: ประมาณ 5-6 ปีแล้ว
1: โอ้โห
0: นับจนละเอียดได้5ปีพอดี
1: ระวังหน่อยถ้าหากว่าอายุเริ่มเกิน40แล้วเนี่ยไปตรวจสุขภาพ
0: ควรจะไปบ้าง
1: ต้องตรวจ
3: ออกกายให้สม่ำเสมออย่างน้อยๆวันละครึ่งชั่วโมงก็ยังดี
1: ที่ศูนย์การเรียนรู้เนี่ยนะฮะที่ของนาเฮียใช้เนี่ยเขาเอาข้าวมาขายที่นี่ด้วยนะแล้วก็ข้าวแบบหลากหลายแล้วคุณหมอลองดูเลยฮะ
0: ข้าวนั่น
3: ข้าวข้าวกล้องสหรัฐข้าวกล้อง
1: ปิยะ
3: ข้าวปิยะ
1: ข้าวกล้องสรวิทย
3: ์ข้าวสรว
1: ิทย์ไปเล่นตรงนู้นเลย
3: ตรงนู้นเขาเพิ่งไล่มาเนี่ย
1: ข้าวเหนียวลืมผัว
0: โอ้
1: อย่าให้เมียกินนะ
0: ห้ามซื้อกลับบ้าน
3: อันเนี้ยมันลืมก่อนกินแล้วล่ะ
1: มันมีประโยชน์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีป้องกันการเกิดโรคหัวใจการแข็งตัวของเลือดลดไขมันในเส้นเลือดโรคเบาหวานนี่พวกเครื่องสายเขาก็มีนะครับ
3: ไอ้นี่คล้ายๆหมดสำนองเลยนะ
1: โซนนี้ก็เป็นโซนที่เขาใช้ขายของโบราณนะครับยังไงก็มาแล้วก็แวะดูผมว่าของน่าสนใจนะครับจะได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูส่วนหนึ่งกันนะจ๊ะ
0: จ้า
1: พร้อมไหมจ๊ะหนู
0: มาพร้อม
1: ไปจ้าไปรับแขก
3: ภาระมากเลยเนี่ย
1: ทำไม
3: เดี๋ยวมันอยู่ตรงนี
4: ้นอกจากจะมีข้าวมีของโบราณให้เราได้ช้อปปิ้งกันแล้วที่นายเฮียใช้แห่งนี้ก็ยังมีกิจกรรมสอนทำขนมด้วยนะครับ
1: ตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่เจงนะฮะพี่เจงสวัสดีครับนี่ฮะนี่คือพี่เจงนะฮะ
3: ชื่อเต็มๆก็ชื่อเจง
1: เจงคิดไม่เอาอย่าไปยุ่งกับเขาเออตอนที่พาพวกออกไปลบเนี่ยนะครับพี่เจงนี
2: ่เรื่องขนม
1: พี่เจงเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับขนมไข่ปลาถูกต้องไหมครับขนมไข่ปลานี่ที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงฮะ
3: ที่มาจากตรงนู้น
1: ไม่ใช่ส
3: ิเวลาจะไปเขาจะ
1: จุดเริ่มต้นของขนม
2: เมื่อก่อนก็จะมีลูกตาลเยอะ
1: ครับ
2: คุณปัญญาไทยก็ใช้ในลูกตาลมาทำขนม
1: คือเอาง่ายๆเอาไปขายหรือไปกินกันมันก็ไม่หมดสักที
2: ใช่ลักษณะมันก็จะออกมาปั้นให้เหมือนไข่ปลาเพราะสีมันเหลืองค่ะ
1: ขั้นตอนมันยากไหมครับ
2: ไม่ยากเลยค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะเนื้อลูกตาลที่หยีแล้วนะคะ
1: ใ
2: ส่เนื้อลูกตาลไปในแป้ง
3: คนมีความรู้เขาต้องพูดให้ถูกเป
1: ๊ะใส่ลงไปในแป้ง
2: นานวัดได้เลยค่ะ
3: นวดได้เลย
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: นวดแป้ง
0: นวดผิดตำแหน่ง
1: นวดแป้งนะครับนวดให้มันเข้ากันเน
2: าะ
1: โอเคต่อไปเป็นน้ำตาล
2: น้ำตาล
3: เอาใส่เยอะ
0: ใส่เยอะขนาดนี้เลยค่ะ
3: ผมก็อย่างเงี้ยเบาหวานชอบ
1: เดี๋ยวๆๆอย่าเพิ่งใส่หมดพี่เจงในฐานะที่อยากทำให้คนแบบเป็นเบาหวานทานน่ะหวานน้อยลงหน่อยได้มั้ย
2: หวานน้อยได
3: ้ได
1: ้งั้นแค่นี้พอมั้ย
2: พอค่ะ
1: ปกติ1ถ้วยนี่ปริมาณเท่าไหร่ครับ
2: ขีดค่ะ
1: 2ขีดนี่เราใส่ไปครึ่งเดียวก็คือขีดเดียวนะคุณผู้ชม
3: ครับต่อไป
0: เอาเค็มปลาแลมปลาแลม
3: กะทิ
2: กะทิค่ะ
3: กะทิสด
1: หลังจากที่เรานวดจนเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้
2: ก็จะเป็นอย่างนี้
1: มาปั้นเป็นเส้น
2: ให้มันสวยนะ
1: โอเคเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาปลายมาจดกันจดจนเสร็จก็บีบเข้าไปก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วไงฮะ
2: ไปต้มค่ะ
1: ไปต้ม
2: เป็นน้ำเชื่อมนะคะแต่ไม่ต้องหวานมากแค่พอมีรสหวานเพราะว่าในตัวนี้เรามีน้ำตาลอยู่แล้ว
1: อ๋อโอเค
3: เพราะว่าในเส้นเลือดเราก็หวานพอแล้ว
1: ครับผม
2: ถ้ามันสุกแล้วมันจะลอยขึ้นมาม
3: ันจะลอย
1: อ๋อลอยให้มันลอยขึ้นมา
2: เมื่อก่อนเป็นเบาหวานนะ
1: อ้าวเมื่อก่อนเป็น
3: แล้วเดี๋ยวนี้
2: ไม่เป็นแล้วค่ะ
3: เฮ้ยเบาหวานมาหางได
1: ้เฮ้ย
2: ได้ได
0: ้แล้วเรามีเคล็ดลับยังไงคะ
2: งดแป้งงดของหวาน
0: ค่ะ
2: แล้วก็ออกกำลังกาย
1: อุ้ยเหรอ
0: สุดยอดตัวยา
1: ทำอยู่นานไหมครับถึงจะเริ่มเห็นผลว่ามันเริ่มหายไปจากเราละ
2: 3เดือนแรกก็เห็นผลแล้ว
1: เฮ้ยโอเคนะ
0: ก็คือหยุดยาได้เลย
2: ยาไม่ทานยาเลยเพราะว่าทานยาแล้วเหมือนมี
0: น้ำตาลต่ำ
1: อุ้ยดีจังเลยสามเดือนเองอ่ะ
3: สามเดือน
1: แรงบันดาลใจฮะตอนที่ทำให้เราแบบลดน้ำหนักเนี่ยเพราะอะไร
2: คุณแม่เนี่ยเป็นเบาหวานคุณหมอบอกว่ากรรมพันธุ์นี้มีส่วนที่จะเป็นเบาหวานได้ง่ายแล้วก็เห็นคุณแม่ทรมานกับโรคนี
1: ้
2: คือมันไม่ได้เป็นเบาหวานอย่างเดียวนะ
1: ครับ
2: ความดัน
0: มา
1: คือโรค
0: เรียกได้ว่ามากันเป็นชุด
1: แพ็คเป็นแพ็ค
0: เป็นแพ็ค
2: แล้วเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนี
3: ้ถ้าเบาหวานควบคุมไม่ได้นะแล้วไตจะตามมา
0: ใช่อันนี้เรื่องจริง
2: อย่าคิดว่ายาจะช่วยเราได้ตลอด
3: ใช่
0: แล้วก็อย่ามาหาแต่หมอ
2: เ
0: อ๊ต้องดูแลตัวเองบ้างไม่ใช่ยกหน้าที่ดูแล
1: สุขภาพครับพี่แอนนาครับพอฟังเรื่องพี่เจงแล้วเรามีสำนึกอะไรบ้างมั้ยฮะ
3: ถ้ามีสำนึกอ่ะสำนึกตั้งแต่100โลแรกนี่เราหวังมาขึ้นมา200อยู่แล้ว
0: อะไรเมื่อกี้ยัง1 2 3 123อยู่เลย
1: อ้าวคุยมาเยอะแล้วมาชิมกันหน่อยดีกว่าขนมรสชาติเป็นยังไงบ้าง
3: นุ่มเหนียวหอมตาล
4: การทานแป้งและน้ำตาลมากจนเกินไปจะทำให้เรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้ซึ่งถ้าเป็นแล้วควรที่จะหลีกเลี่ยงการทานผลไม้ที่มีรสหวานจัดอย่างเช่นทุเรียนมะม่วงสุกลำไยเงาะองุ่นแต่ก็ยังมีผลไม้อย่างฝรั่งแอปเปิ้ลเขียวชมพู่แก้วมังกรที่สามารถทานได้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเลือกทานอะไรเราก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมถึงจะได้ประโยชน์กับร่างกายเราครับ
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยู่เนี่ยนะครับแล้วอยากจะมาเรียนรู้มาได้เลยที่นี่พี่เจงอยู่นะฮะอยู่ใกล้ๆมาวันไหนก็ได
2: ้มาได้ทุกวันค่ะไม่มีวันหย
1: ุดขอบคุณพี่เจงมากเลยนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ
0: พี่เจง
1: ขอบคุณครับ
3: อีกชิ้นได้ใช่ไหมหมอบอกไม่เกิน3
1: ก็คุณหมอบอกไม่ได้
3: ไม่เกิน
0: อ๋อใช่
1: ครับ
0: อย่าลืมว่าพอครบ1ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเจาะเลือด
3: กันออกกันตอนนี้ออกกันป่ะชิ้นที่3เนี่ยออกกันได้ต้องไม่ต้องจอง
1: เอาไปค่อยๆๆฮะโอ้โหเกือบมิดตัว
4: รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กับเรื่องราวของโรคเบาหวานในรายการรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้มาเที่ยวที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยเลยอยากจะขอทดแทนบุญคุณชาวนากันสักหน่อยกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นาเฮียใช้ครับ
1: เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้การวิธีการปลูกต้นกล้าด้วยอ
3: ันนี้ต้องกล้านะฮะ
1: ครับแต่ว่าผมมีผู้เชี่ยวชาญมาด้วย
5: ครับ
1: คนนี้ชื่อว่าพี่แวบนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: ชื่อเต็มๆคือชวบชวบ
1: ชวบคุณหมอครับการลงไปอย่างนี้มันมีผลอะไรเกี่ยวขาเขอแม่โรคเบาหวานเนี
0: ่
1: ย
0: แน่นอนค่ะนี่วันนี้เราเตรียมกันมาพร้อมเลย
1: ครับ
0: นะคะป้องกันไม่ให้คุณแอนนาเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน
1: กลัว
0: ว่าจะกลัวจะมีแผลที่เท้า
3: ขาแล้ว
0: อ
3: ๋
0: อเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าเนี่ยต้องสวมเพ
1: ื่
0: อไม่ให้เกิดเหยียบไปโดนกลวน
3: กลัวโดนหอย
0: บาดขึ้น
3: มา
0: เรื่องใหญ
3: ่เรื่องใหญ
1: ่เพราะว่าเบาหวานนี่คือแผลจะหายยากด้วยใช่ไหมครับ
0: หายยากแล้วก็ติดเชื้อลุกลามเร็ว
1: พร้อมเลยไหมครับ
3: พร้อมเลย
1: พร้อมไปเลย
3: เดี๋ยว
1: อะไร
7: เดี๋ยวต้องไปลงทางโน้นนะคะเพราะว่าเราต้องดำถอยหลังมาค่ะ
1: ดำเดินหน้าก็จะแย่อยู่แล้วถอยหลังมาอีกเหรอ
7: ถ้าดำเดินหน้าเราก็ต้องเหยียบข้าวสิคะถ้าถอยหลังมาเราก็ไม่เหยียบข้าว
3: หลักการง่ายๆ
7: ใช่ค่ะ
3: แล้วเราจะรู้ด้วยเส้นตรงไม่ตรง
5: องนี้โอ้โห
8: โอ้โหเดี๋ยว
5: หลังไม่รอ
8: ใจเย็น
5: โอ้โห
8: ไปพวกเรา
0: ไป
8: เอาไปค่อยฮะโอ้โหเกือบมิดตัว
0: ระวังจมน้ำ
8: ตายแล้วโอ้โห
5: ทำเลยเราไปลงต้นทุนแล้วเราถอยหลังก็ได้ไม่ต้องเดินทาง
0: ก้นมันอยู่ที่ไหน
8: โอ้โห
0: สงสัยไม่สามารถเอาดีด้านงานนี้ได
5: ้เฮ้ยกบตัวแค่นี้เฮ้ยสบายดีพวกเรือเอาละว่าได้แค่นี้แหละ
8: มันลึกไงมันลึก
5: เฮ้ยลึกไปว่ามันดูดด้วย
8: ผมว่าดูทรงแล้วอ่ะมีสิทธิ์จมทุกคนเลยเราเริ่มเลยดีไหม
7: ใช่ค่ะ
8: ทำยังไงนะ
7: หยิบออกมาหนึ่ง
8: หยิบตรงปลาย
7: ใช่ค่ะ
8: แล้วปักลงไปประมาณ1ข้อนิ้วโป้ง
7: ใช่ค
8: ่
7: ะ
8: หนึ่งสองสาม
5: ชัวร
8: ์ปักเลยครับนี่นะฮะ
7: แล้วก็ถอยหลังค่ะโอ้ลึกไปแล้วค่ะ
8: นี่เขาบอกแค่หนึ่งข้อนิ้วโป้ง
5: อันนี้จังหวะ
7: ลึกไปแล้วเขาไม่เติมเติมนะคะ
4: ดูเหมือนจะง่ายแต่พอเอาเข้าจริงไม่ง่ายเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นคุณค่าของชาวนาไทยกันนะครับกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆนี่ขนาดแค่แปลงสาธิตนะเนี่ยพิธีกรของเรายังหมดสภาพขนาดนี
1: ้ผมเมื่อยขาเมื่อหมอเมื่อกี
0: ้
1: ตอนไปปักต้นกล้าเนี่ยมันมี
0: แ
1: ค่บริหาร
0: เพราะว่าใช้เท้าในการปักจริงๆผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเขาแนะนำการดูแลเท้าเป็นพิเศษแล
1: ้
0: วก็นอกจากจะดูแลฝ่าเท้าให้ดีเนี่ยเราจะต้องบริหารมันร่วมด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้าของคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะฝ่อรีบได้เพราะว่าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเนี่ยมันค่อยๆแย่ลงตามกาลเวลาเขาก็เลยจะมีปัญหาโรคของเท้าจากเส้นประสาทเสื่อม
1: ก็ควรจะบริหารเท้า
0: ก็ควรจะบริหารกล้ามเนื้อพวกนี้
1: เลยคุณหมอมันเกี่ยวกับที่สมัยก่อนเรากลัวว่าถ้าเกิดเป็นเบาหวานจะต้องโดนอะไรมันเกี่ยวกับอันนี้ไหม
0: เกี่ยวแน่นอนคือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยกับโรคเท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คู่กันที่สำคัญก็คืออาจจะต้องมีการบริหารฝ่าเท้าบ้าง
1: ต้องทำยังไงฮะคุณหมออ ่
0: าค่ะยกเท้าขึ้นมาค่ะ
1: ยกขึ้นมาก
0: ระดกไปเท้าขึ้น
1: กระดกขึ้น
0: กระดกลง
1: กระดกลง
0: ทำซ้ำประมาณสักอย่างน้อยรอบละ10ครั้งเสร็จแล้วนอกจากนี้ก็คือให้มีการหมุนฝ่าเท้าด้วย
1: สรุปแล้วอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยที่ต้องระวังให้มากที่สุดในการเป็นโรคเบาหวานก็คือส่วนของขาลงไปนี่แหละคุณหมอ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะมีปัญหาจากภาวะแทรกซ้อนได้บ่อยไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดตีบซึ่งก็จะตีบจากส่วนปลายเท้าขึ้นมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นเส้นประสาทอักเสบชาก็จะลามจากฝ่าเท้าขึ้นมาแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์ที่ทำให้เท้าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดแผลเลื้อนหลังได้ง่ายแล้วพอเกิดแล้วมันมีแต่จะลามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะถูกตัดเท้าในที่สุดถ้ารักษาไม่หาย
1: หมอครับข้าวที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีประโยชน์เหมือนกันหมด
0: ค่ะ
1: แต่ว่าประโยชน์เขาน่าจะแตกต่างกัน
0: ส่วนใหญ่ที่เราแนะนำก็คือเราแนะนำข้าวแบบชนิดไม่ขับสี
1: ครับ
0: นะคะพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีกากใยหลงเหลืออยู
1: ่
0: แล้วพวกวิตามินอะไรต่างๆที่มันหุ้มเมล็ดข้าวเนี่ยมันก็ยังอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง มันก็จะช่วยพวกโรคเหน็บชาได้โดยเฉพาะพวกวิตามิน B1 ก็ยังอยู่ครบถ้วนกว่าข้าวที่ขับสีจนขาวสะอาดและที่สำคัญการที่มันมีกากใยในข้าวกล้องพวกนี้เนี่ยมันทำให้หลังจากเรารับประทานเข้าไปเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยสูงช้ากว่าข้าวที่ผ่านการขัดใยฟอกขาวโดยละเอียดแล้วทั้งสองอย่างนี้เอาเป็นว่าดีหมด
1: อันนี้คือชาลืมผัวนะฮะ
0: ทำจากข้าวลืมผัวน
1: ี่
0: มาเป็นชาค่ะชนแก้วค่ะ
9: ขอคารวะน้องรองกับซอใหญ่หนึ่งจอก
1: เขาเชิญเด็ดที่หอมดีซีลอนชาซีลอนอะไรประมาณอย่างเงี้ย
0: เหมือนชาเม็ดข้าวอะไรสักอย่าง
1: ใช่ตัวลืมผัวเนี่ยช่วยในเรื่องเบาหวานเหมือนกันใครที่เป็นโรคเบาหวานก็ควรที่จะทาน
5: อัลไซเมอร์ด้วย
1: ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็พี่นาก
0: ็
1: ผมว่าเดี๋ยวซื้อกลับบ้านก็ดีนะ
5: ดีมาก
1: นะชนให้กับพี่นาขอให้หายจากโรคเบาหวานแล้วได้โรคอื่นไปใหม่แทนนะครับ
5: โรคส่วนตัว
1: อันนั้นอัลไซเมอร์นะวันนี้ถือว่าเราได้ออกมาจากกรุงเทพ
0: ค่ะ
1: ออกมาจากสังคม
8: ที่มันแอะ
0: ออกมาจากมลภาวะทางอากาศ
8: รู้สึกไงกันบ้างครับพี่นาเป็นไงครับวันนี
5: ้วันนี้คนที่เป็นสาระที่สุดก็คือคุณหมอ
8: เขาไม่ได้ถามว่าใครมีสาระกว่ากัน
5: อันนี้ที่พูดก่อนจะเข้านะคนที่เป็นสาระคนที่เป็นสาระลองมา
8: พ
5: นาเป็นเบาหวานอย่างเดียวเพราะไม่ได้เขาเป็นสาระอะไรถามว่าวันนี้ได้อะไ
8: ร
5: ได้ความรู้จักหมอเยอะแล้วก็อยากให้คนทางบ้านอ่ะเอาข้อคิดคำแนะนำจากคุณหมอสิ่งดีๆไปใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตเราไม่ต้องไปจบที่หมอไม่ต้องไปจบที่แพทย์เราสามารถดูแลตัวเองได
8: ้ครับผม
5: มันขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยที่คุณวางกับตัวคุณเอง
8: แล้ววันนี้สะท้อนไปหาพี่อานาบ้างไหมว่าควรจะหันมาดูแลตัวเอง
5: ครับ
8: และแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าคนเราเมื่อใช้ร่างกายแล้วนะครับต้องรู้จักแบ่งเวลามาพักผ่อนบ้างแบบวันนี้เราก็ออกมาพักผ่อนกันก็สดชื่นก็ไม่เครียดพี่อนาเองก็รู้สึกว่าโรคที่เป็นอยู่มันก็แบบไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมากมาย
5: ชิวๆอย
8: ู่สามารถจะดูแลกันได
0: ้ค่ะเพราะว่าความเครียดก็เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได
8: ้
0: วันนี้คุณอนาก็น้ำตาลลดลงอย่างชัดเจนใช่ไหมคะ
8: นะครับและเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคุณผู้ชมเมื่อดูแล้วเนี่ยนะฮะคำตอบสุดท้ายจากนี้ไปเวลาคุณไม่สบายคงไม่ใช่แค่ว่าไปที่โรงพยาบาลแล้วนะฮะดูรายการของเราก็ช่วยได้เหมือนกันนะฮะโรคที่ท่านเป็นอยู่หรือว่าคนข้างเคียงเป็นอยู่เนี่ยสามารถจะรักษาได้ด้วยวิธีง่ายๆเลยนะฮะดูรายการของเรานั่นเองนะครับแล้วก็นำไปปฏิบัติใช้นะครับวันนี้หมดเวลาพาซ่ากันแล้วนะฮะมาดูว่าคราวหน้านะครับรุ่นใหญ่พาซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
8: ขอบคุณครับขอบคุณครับขายอะไรจ๊ะหนู
5: ข้าวลืมผัวค่ะ
8: ดีแล้วที่ผัวลืมเราอ่ะ
5: ขายไปของเอามาเอาไปเก็บที่เดิม
4: รุ่นใหญ่พาซ่า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสตินะคะสติคืออะไรสติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะสติเป็นเรื่องไกลตัวไปหรือเปล่านะฮะทุกวันนี้เป็นยุคของการดำเนินชีวิตเป็นยุคของความทันสมัยนะมีนวัตกรรมต่างๆมากมายแต่ในขณะเดียวกันเชื่อไหมคะว่าสติตัวนี้แหละค่ะที่พวกเราเองก็มีคำถามในใจนะคะว่าหากพวกเรามีสติชีวิตของเราจะดีขึ้นจริงหรือไม่และในขณะเดียวกันนะฮะสตินะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดความสมดุลในชีวิตเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ด้วยในสิ่งที่เราพูดคุยกันนี้หลากหลายคำถามอาจจะประเดประดังเข้ามาวันนี้ละค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมารับรู้กันเพิ่มมากขึ้นว่าสติคืออะไรและวิธีการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะมีความสำคัญมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากทางพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือองค์สรพจนสุนทรค่ะท่านเป็นเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ
1: ธรรมมิตรพุทธ
0: ค่ะ
1: พระเจริญพร
0: ดีใจจังเลยนะคะได้มีโอกาสสนทนาธรรม
1: ยมออนอุมานะออนอุมาเกษตรพืชผล
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาด้วย
1: ยินดีฮะยินดี
0: วันนี้ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ในเรื่องของประเด็นสตินะคะเราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะแต่หลายคนบอกว่ายุคนี้เนี่ยบางทีมันก็ต้องทำอะไรหลายอย่างนะมันนึกถึงคำว่าสติบางทีก็อดลืมไปบ้างเหมือนกันในบางขณะก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์เนี่ยนะครับว่าเอ๊ะพระอาจารย์คะสติเนี่ยคืออะไรแล้วมีความสำคัญขนาดไหนเจ้าคะ
1: โอ้เนี่ยคำถามนี้ดีนะแล้วก็หลายๆคนถ้าฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วคิดตามนะ
0: เจ้าคะ
1: คิดตามในสิ่งที่โยมกำลังที่จะสนทนากันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าโลกตอนนี้มันยังไงคนใจร้อนทำอะไรก็ไวรวดเร็วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะโดยเฉพาะประเทศในต่างประเทศนะเขาก็ร้อนแล้วก็แข่งขันกันมากเช่นในเมืองจีนญี่ปุ่นเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยชัดๆเลยเนี่ยแถบเอเชียแล้วนะจะไม่ต้องรวมถึงฝรั่งน
0: ะ
1: แต่เรื่องตรงนี้ทางฝรั่งทางยุโรปการแข่งขันกันก็สูงปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้เขาทำงานได้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะนักวิชาการทั่วโลกฟันธงเลยคือเรื่องของสติเขาเรียกว่า mindfulness ใช่ไหมฮะคือเพราะเขาให้ความสำคัญของสติมากซึ่งเราก็ยอมรับกันว่าทั่วโลกเนี่ยพระพุทธศาสนาแบบมหายานแบบองค์ธรรมะเป็นถือว่าเป็นทูตทางพระพุทธศาสนานะ
0: เจ้าค่ะ
1: สอนเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยท่านหลวงพ่อทิศนัทฮันนะฮะในญี่ปุ่นพุทธศาสนาแบบเซนก็พูดถึงเรื่องของสติล้วนๆนะครับในเถรวาทในแถบเถรวาทเราก็สอนเรื่องของสติเพราะฉะนั้นเรื่องของสติเป็นเรื่องสำคัญที่หนึ่งของคนที่เอาไปใช้ได้จริงในชีวิต
0: เจ้าค่ะ
1: เดินบอด
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในกระบวนการการฝึกสติ
1: ว่ามันจะเหมือนกันไหม
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะยิ่งของพระอาจารย์ก็จะเป็นมหายานนะเจ้าค
1: ่
0: ะมีแนวทางอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: คือเราต้องเข้าใจว่าคำว่าสติเนี่ยนะฮะเป็นของดีในพระพุทธศาสนาเป็นคำที่มีใช้เฉพาะในศาสนาพุทธเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ที่ค้นพบนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดวิธีการออกมาพอถ่ายทอดออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นวิธีการปฏิบัติสากลเป็นความจริงที่หลายคนไม่ได้เอาขึ้นมาใช้หลายคนที่มองข้ามนะฮะตอนนี้โยมถามประเด็นนี้ก็คือว่าเพื่อที่จะเปรียบเทียบใช่ไหมฮะว่าสติกับเถรวาทกับมหายานเนี่ย
0: มีความแตกต่างกันยังไงเจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมเราคนไทยพุทธในเมืองไทยเราก็อาจจะเคยได้ยินว่าฝึกสติฝึกในแบบไหนใน4อิริยาบถตามหลักของเถรวาทใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นยืนเดินนั่งและนอน
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: กำหนดในสี่อิริยาบถใหญ่ๆนะฮ
0: ะ
1: แต่ของมหายานเนี่ยนะฮะเขากำหนดในทุกอิริยาบถ
0: ทุกอิริยาบถ
1: ไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือในขณะที่เรากำลังพูดกันอยู่สติเราก็จิตเราก็จดจ่ออยู่กับที่เรากำลังพูด
0: เจ้าค่ะ
1: เรากำลังฟัง จิตเราก็จดจ่ออยู่ในขณะที่เรากำลังจะฟังญาติโยมที่ชมจิตเขาก็จดจ่ออยู่ว่าเรากำลังจะพูดอะไรการที่จิตจดจ่ออยู่ในขณะนั้นๆนั่นแหละคือสติในทัศนะของมหายานเป็นจะทำให้สมาธิยืนยาวมั่นคงได้มากกว่าการที่จะลงมือนั่งอย่างเดียว
0: ให้รู้ตัวตลอดอย่างนั้น
1: เจริญพรมันเป็นการเพิ่มพลังก่อนที่จะไปนั่งกรรมฐานนะครับคือเป็นเพิ่มพลังแห่งการตื่นรู้ในตัวให้จิตมันอยู่ทุกขณะมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจาน
0: เมื่อล้างจานจงล้างจาน
1: และล้างจาน
0: ล้างจานสองรอบเลยนะครับอาจารย์เน้นย้ำในสิ่งที่เราต้องทำสองรอบเลย
1: ใช่เมื่อในขณะที่เราล้างจานเนี่ยตามธรรมชาติคนในเวลากินข้าวเสร็จขี้เกียจล้างจานนะแต่ถ้าจำเป็นต้องล้างจริงๆเนี่ยถ้าล้างไปด้วยบ่นไปด้วยมันทุกข์นะล้างไปด้วยบ่นไปด้วยโอ้โหถ้าเยอะแยะทำไมมาให้เราล้างอยู่คนเดียวทำไมกินได้ทำไมเวลาล้างไม่ได้กูต้องมาล้างให้อะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมฮะ
0: เจ้าค่ะ
1: บ่นตามไปบ่นไปบ่นมามันทุกข์นะไม่ได้มีความสุขหรอกนะแต่ถ้าเรามีสติเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือว่าจิตไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นใครจะเอาจานมาก็แล้วแต่เขาสิเรามีหน้าที่ล้างจิตแล้วก็จดจ่ออยู่กับจานไงล้างก็ล้างไปไม่ต้องไปสนใจจิตมันอยู่กับจานเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือจิตอยู่ในขณะเดียวกับจาน
0: ค่ะ
1: นะฮะและในขณะเดียวกันเราล้างจานจิตแล้วก็ดูล้างเสร็จล้างเอาสิ่งสกปรกออกล้างน้ำสันไลล้างอะไรต่างๆแล้วก็ไปล้างน้ำสะอาดเสร็จก็จับไปใส่ที่ตากจานให้เรียบร้อยจิตมันจดจ่ออยู่กับกระบวนการตรงนี
0: ้
1: ไม่ได้ฟุ้งซ่านไปไม่ต้องไปคิดว่าใครเอาภาระมาให้เราไม่ต้องไปบ่นกับเขานะฮะจงล้างต่อไปในขณะที่เรากำลังล้างจานเราก็ล้างใจของเราไปด้วย
0: อืมค่ะดังนั้นหมายความว่าเราจะต้องฝึกใน
1: ทุกอิริยาบถ
0: ฝึกทุกอิริยาบถใช่ไหมฮะพระอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าบางคนอย่างที่พระอาจารย์บอกนะฮะถ้าหากเขาเพิ่งจะเริ่มนะฮะที่ผ่านมาไม่เคยคิดเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งเรามีวิธีเริ่มต้นการฝึกอย่างพระอาจารย์ว่าอย่างไรเจ้าคะ
1: คือหนึ่งพอฟังเสร็จแล้วได้คิดตามก่อนว่าจริงไห
0: ม
1: ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยโอกาสพลาดในเรื่องต่างๆมันเยอะนะฮะเช่นในขณะที่ขับรถมันต้องเมื่อขับรถจงขับรถและขับรถคือจิตมันต้องจดจ่ออยู่ในขณะที่ขับพวงมาลัยและเบรกมันจะต้องทันกันแต่ถ้าขับไปด้วยใจลอยไปด้วยเผลอๆเนี่ยไปชนท้ายเขาถูกไหมเขาเรียกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกสุดเลยเนี่ยก็คือการมีสติอยู่ในปัจจุบันนี่จริงไหมถ้าเรายอมรับตรงนี้แล้วเราต้องฝึกฝนฝึกฝนเท่านั้นจึงจะก่อเกิดพลังจิตที่มีสติได้สมบูรณ์ถ้าเราไม่เริ่มลงมือปฏิบัติก็จะไม่ถูกหลักของพระพุทธศาสนานะพุทธศาสนามี3กระบวนการ
0: เจ้าค่ะ
1: 1กระบวนการฟังทฤษฎีตอนนี้โยมกำลังฟังอยู่2ลงกระบวนการปฏิบัติคือต้องลงมือปฏิบัติ
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมฮะแล้วจึงจะเกิดผลที่เขาเรียกว่าปฏิเวทกระบวนการ3กระบวนการเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต้องสร้างขึ้นเองทั้งหมด
0: เจ้าค่ะ
1: ด้วยตัวเองนะไม่ใช่การโดนบันดาลของใครทั้งนั้นด้วยตัวเองทั้งหมดสติเราต้องอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดตรงนี้เรื่องจริงจะทำให้การงานไม่พลาดนะเพราะนั้นตอนนี้หลายคนที่พลาดเนี่ยเช่นเอาง่ายๆเลยนะไปเดินห้างไปเดินอะไรเนี่ยทั้งที่รู้ว่าของอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยแต่มันพลาดเพราะจิตมันอยากได้ลืมตัวไปไหนว่าที่บ้านก็มีรองเท้ามันก็รองเท้าก็คือกันนี่แหละมันก็ใส่แค่เหยียบไม่ให้เหยียบสิ่งปฏิกูลแต่มันทำไมต้องมีเป็น10คู่เดี๋ยวก็ไปซื้อมาเป็น11คู่12คู่เพราะมันขาดสติมันเผลอผลสุดท้ายเอาเสียทรัพย์เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวหาเงินมาแต่ละเดือนก็ไม่พอใช้ผลในท้ายที่สุดก็ทะเลาะกันในบ้านก็เงินไม่พออันนี้คือเรื่องพื้นฐานเลยว่าก็ขาดสติมันก็เลยยับยั้งกิเลสพื้นฐานไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงมันก็เกิดขึ้นโดยที่เราเองรู้ไม่เท่าทัน
0: อ
1: ันนี้ทำให้คนทุกข์มาเยอะนะ
0: เจ้าค่ะ
1: สังคมยุคนี้อาตมาก็ว่าทุกข์เยอะเรื่องเงินไม่พอใช้ในครอบครัวนำมาซึ่งการทะเลาะวิวาทผลสุดท้ายก็มาตกที่ลูกว่าแหมนี่ก็เพราะมีลูกนะ ถ้าไม่มีลูกก็ไปแล้วอะไรเงี้ยสติตัวเดียวเป็นตัวที่เริ่มต้นถ้าเรามีสติรู้เท่าทันมันจะควบคุมอารมณ์ความอยากต่างๆได
0: ้อันนี้เป็นในเชิงทฤษฎี
1: พื้นฐานเลยถ้าลงมือปฏิบัติได
0: ้ค่ะ
1: โยมก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะบริหารการใช้จ่ายในบ้านได้คล่องตัวขึ้นการทะเลาะวิวาทในบ้านก็จะน้อยลง
0: เจ้าค่ะ
1: การพูดการจาในบ้านก็ต้องให้เกียรติกันถ้าเราไม่มีสตินะมันจะพาลผิดศีลไปด้วยเจอกันตอนแรกก็ทักทายก็คำหยาบใส่กันก่อนแล้ว
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเดี๋ยวนี้การใช้คำหยาบกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งมันเป็นเรื่องผิดศีลนะมันเป็นอัปมงคลพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดการพูดคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อพูดพูดอุตริอะไรต่างๆเป็นพื้นฐานของความเสื่อมในพื้นฐานเนี่ยถ้าเราขาดสติการใช้คำพูดมันก็จะนำมาซึ่งความไม่เป็นมงคลกับเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในอดีตที่บอกว่าต้องมีภาษาพูดดีเห็นไหม
0: เจ้าค่ะ
1: คนที่ฝึกมาดีแล้วอย่างโยมออนอุมาเนี่ยพูดดีมากเลยนะพูดในรายการฟังแล้วโอ้สบายฟังแล้วสบายใจ
0: เจ้าค่ะ
1: นะถือว่าโยมได้ทำบุญนะ
0: ค่ะ
1: การพูดดีถือว่าเราได้ทำบุญเพราะว่าเราได้คือเราทำให้คนเขารู้ว่าเรามีสติยับยั้งจะใช้ภาษาอะไรต่างๆทำให้เกิดคุณกับผู้คนมากอย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: อาตมาคิดว่าสติพื้นฐานก็คือการรู้ตัวเองพื้นฐานอย่าให้ต้องพลาดไปในศีลทั้ง5
0: ค่ะพระอาจารย์ครับว่าในการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายมหายานของเรานะปัญหาหรืออุปสรรคที่คนมักจะเจอกันเนี่ยเวลาเขาฝึกสติเขาจะเจออะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
1: พูดชื่อขึ้นชื่อว่าคนนะไม่ว่าประเทศไหนชาติไหนเหมือนกันทั้งหมดเลยปัญหาที่เขาขาดสตินะก็คือเขาเรียกว่าพลั้งเผลอหรือว่าพลั้งพลาดทำไปแล้วค่อยมาคิดทีหลังอุปสรรคที่เจอแรกสุดเลยในพุทธมหายานได้อยู่ในกลุ่มของชาวจีนชาวเวียดนามชาวญี่ปุ่นเกาหลีทิเบตที่เจอปัญหาเลยก็คือการนึกไม่ถึงว่าจะทำจริงๆแล้วลืมเพราะมันทำงานเร็วจนชินไอ้ความเคยชินกับความเร็วเนี่ยมันพลาดถามว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนัฒนาแล้วได้ขอพลาดไหมพลาดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสติตัวนั้นมันจะดึงให้ใจเย็นลงบ้างสิ่งที่เขาพลาดคือความเคยชินกับความเร่งรีบเกินไปขาดสตินะฮะกลายเป็นจิตใจฟุ้งซ่านพลาดพลั้งกลายเป็นความเครียดสะสมนะฮะ
0: นั่นหมายความว่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคเวลาที่เราจะฝึกสติในนิกายมหายานก็คือ ความที่แบบเร็วมากๆเร็วเกินไป
1: เร็วเกิน
0: อ๋อนี่คือสิ่งที่สำคัญเลยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นขับรถถ้าเร็วเกินมันก็ควบคุมยากจิตของเราเหมือนกันถ
0: ้
1: าเราเคยชินกับอะไรร้อนๆเร็วๆโอกาสพลาดในเรื่องนั้นก็ไหวก็มากนะฮะ
0: พระจังคะเคยเห็นในพี่น้องชาวจีนกันหรือแม้แต่พระจีนที่เขาจะมีการเคาะป้องป้องตรงนั้นเกี่ยวข้องกับสติหรือว่าช่วยอะไรในสติได้หรือไม่เจ้าคะ
1: ในขณะที่สวดมนต์เนี่ยถ้าเรามีเอาคือธรรมชาติคนถ้าสวดมนต์ปกติจิตแรกๆมันก็อาจจะอยู่ในภาษาสวดแต่นานๆไป
0: มันแวบครับอาจารย์
1: พอมันชินพอมันชินจิตมันแวบกลายเป็นง่วงบ้างเผลอบ้างแต่การสวดของพระมหายานเขาจึงให้ใช้จังหวะในการกำกับการเคาะไปด้วยสวดไปด้วยกับในขณะที่เราสวดแล้วเคาะจังหวะไปด้วยเนี่ยจิตมันจะสัมพันธ์กันระหว่างภายในจิตกับภายนอกคือภายนอกก็คือกายที่กำลังขยับที
0: ่
1: เคาะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกมันจะเป็นจังหวะเหมือนน้ำหยดเสียงน้ำหยดนะฮะเสียงน้ำหยดติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งแล้วมันจะเป็นจังหวะถ้าเอาจิตไปจับจ่อยในตอนนั้นแล้วเราก็กำหนดเราได้ยินเรากำลังกระทำจิตมันอยู่ในขณะนั้นมันจะทำให้สติมั่นคงขึ้น
0: หมือนทำให้เรารู้ตัวตลอดเวลาว่าเราต้องเค
1: าะ
0: สม่ำเสมอเช่นนี้ใช่ไหมคะอีกประการหนึ่งที่เห็นนะคะครับอาจารย์การนับลูกประคำเป็นยังไงเจ้าคะสัมพันธ์อย่างไรเจ้าคะ
1: นับลูกประคำก็ให้จิตจดจ่ออยู่ในขณะที่นับโยมลองไปฝึกดูนะอย่างที่ของพระ
0: เขาอาจารย์ก็มี
1: ลูกประคำนะฮะลูกประคำนี่จะต้องคู่กับพระมหายานเลยนะจะต้องคู่กับพระอาจารย์สายมหายานท่านเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะลูกประคำนี่ต้อง108เม็ดไหมครับอาจารย์หรือว่ามีกติกาอย่าง
1: ไรไม่จำเป็นนะแต่ว่า108เม็ดเขาก็เอามาจากพระพุทธธรรมแล้วก็มันหนึ่งมันไม่ยาวเกินสองมันกำลังพอดีนะฮะลูกประคำเนี่ยมันจะมีลูกหนึ่งที่เริ่มต้นลูกที่เริ่มต้นเหมือนกับองค์พระอุปมาเหมือนกับองค์พระพุทธองค์
0: เจ้าค่ะ
1: นะฮะในขณะที่เราเริ่มนับเนี่ยนะฮะพุทโธพุทโธพุทโธหรืออะไรก็ได้ขอให้คำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดคำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดไม่ให้หลุดอย่างนี้นะทำไงก็ได้ขอให้จิตเราอยู่กับในขณะที่เรานับนะฮะจิตในขณะที่เรานับนับไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอถึงเม็ดสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเม็ดสุดท้ายนะฮะปั๊บเขาไม่ให้ข้ามนะเพราะถือว่าเราภาวนาได้ครบรอบแล้วจิตเราถึงรอบหนึ่งแล้วให้กลับด้านนะครับ
0: เพื่ออะไรเจ้าคะ
1: เพื่อไม่ให้ข้ามพระพุทธองค์
0: เพื่อให้รู้ตัวอยู่ตลอด
1: เพื่อให้รู้ตัวถ้างั้น
0: เดี๋ยวเพลิน
1: ไปก็หลับอีก
0: แล้วทันทีถ้าเกิดสมมติเรานับไปปุ๊บแล้วเรามาถึงพระพุทธองค์แล้วเราไม่ได้กลับใจว่าเราหลุดแล้วเราไม่มีสติแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ฉะนั้น
1: คือบาง
0: จะต้องระวังกันตลอด
1: ลูกประคำสมัยใหม่เนี่ยก็จะทำเป็นข้อแขนนะ
0: เล็ก
1: เป็นข้อแขนเล็กๆเขาก็จะไม่มีสัญลักษณ์ให้หยุด
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไง
1: อันนั้นทำเพื่อให้จิตเราสงบพอจิตเรารวมแล้วเราก็หยุดได้คือมันไม่ได้มีกฎหรอกแต่ถ้าครูบาอาจารย์ถ้าถือเครื่องนับเธอถึงจุดหนึ่งพอถึงจุดนี้แล้วถ้าถึงจุดนี้ท่านจะขยับเพราะว่าถือว่าจบหนึ่งแล้วเริ่มจบสองเริ่มจบที่สามเริ่มรอบหนึ่งรอบสองรอบสาม
0: แล้วตึงสติเราอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคร
1: ับ อย่างเช่นวันนี้เรานับได้แค่รอบเดียววันพรุ่งนี้ตั้งจิตขอให้ได้สองรอบมารืนสามรอบอย่างเงี้ยคือเป็นการเพิ่มพลังจิตให้มันมากขึ้นเป็นการนับเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมีพลังนะฮะมันก็จะเกิดความชำนาญจะเกิดความชำนาญมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้น
0: แล้วอย่างขออนุญาตนะฮะพระอาจารย์คะในพระจีนเขาท่านต้องนับกันสักกี่รอบล่ะครับพระอาจารย
1: ์โอ้เอาง่ายๆว่าก่อนที่จะขึ้นมาเป็นอาจารย์ได
0: ้ค่ะ
1: โดยเฉพาะในการดำเนินการในเรื่องของงานเผยแผ่ท่านบอกว่าถ้าจะเรียนวิชาคุณต้องภาวนาอย่างต่ำ 10,000 จบอะไรเงี้ย
0: 10,000 จบเหรอคะ
1: 10,000 จบ 10,000 จบเช่นภาวนาพระนามของพระพุทธเจ้าให้ได้ 10,000 ครั้งถามว่า 10,000 ครั้งเนี่ยเราภาวนาวันเดียวได้ไหมที่จริงถ้าเราตั้งใจจริงๆน่ะมันก็ได้แต่มันก็ยากนะใช่มั้ยอันนี้คือท่านให้ปริศนาธรรมว่าคุณต้องไปบ่มภาวนาให้จิตมันถึงระดับหนึ่งแล้วนะฮะคุณจึงจะเรียนรู้พระพุทธศาสนาได้ลึกซึ้งมากขึ้นพื้นฐานเลยก่อนที่จะไปเรียนรู้อารมณ์อะไรต่างๆเรียนพระธรรมชั้นสูงเนี่ยพื้นฐานต้องเริ่มที่การเอาจิตอยู่กับตัวให้ได้ก่อนนี่คือเป็นกุศโลบายบอกให้รู้ว่าก่อนที่จะเรียนรู้วิชาในทางพระพุทธศาสนาไปถึงขั้นฌานสมบัติขั้นข้ามภพข้ามภูมิเนี่ยเอาปัจจุบันก่อนทำปัจจุบันให้ได้ก่อน
0: อยู่กับใจเราในขณะนี้ให้ได้ก่อนนะคร
1: ับให้จิตอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วก็พยายามให้จิตมันชินอยู่กับการที่เราฝึกอยู่ในปัจจุบันให้มีสติอยู่ในทุกอิริยาบถไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือเขาเรียกถ้าในภาษาการกำหนดสติปั

0: ยังไม่ต้องไปคิดว่าจะบรรลุชั้นไหนเอาความอยากตรงนั้นนะให้มาอยู่กับปัจจุบันซะ
1: ถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับเถรวาทเหมือนกันนะฮะในทางเถรวาทก็คือต้องรู้สึกตัวทุกขณะจิตนะเหมือนกับที่
0: เหมือน
1: การเดินจงกรมมีต่างๆ
0: แต่ว่ากุศโลบายการที่จะหลอมรวมคนเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นหลวงพ่อทินนทันน่ะสายธรรมหายานทางเวียดนามก็จะมีสัญลักษณ์ก็เช่นเสียงกิ้งนะจะมีกิ้งกริ้งก็เรียกเสียงเจียงอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: เคาะเพื่อที่จะให้สัญญาณพอเคาะดังติ้งจิตก็จะรวมมาพอจิตรวมมาแล้วอาจารย์ท่านจะพาทำอะไรต่อไปเช่นเดินจงกรมจิตเดินก็ขวาซ้ายหรือว่าเดินให้มันได้จังหวะเดินด้วยความสงบนี่ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เวลานั่งก็นั่งด้วยความสงบ
1: ค่ะ
0: ถ้าสติเราจดจ่ออยู่ทุกอิริยาบถดีแล้วถ้ามานั่งสมาธิจิตมันจะสงบได้เร็วและก็มีพลังได้มั่นคงมากขึ้น
1: ค่ะ
0: มันจะไม่หลับง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะไม่หลับง่ายถ้าธรรมชาติของเราถ้าเราไม่ฝึกเดินไม่ฝึกกำหนดในอิริยาบถย่อยเนี่ยนะจู่ๆเราไปนั่งเลยเนี่ยหลับ
1: ไม่หลับก็หลุดใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ก็คิดไปเรื่องต่าง
0: ๆมันก็เป็นเรื่องของการแค่พักผ่อนแต่ว่ามันหลับด้วยหลับเพราะจิตมันฟุ้งซ่านเลยมันไม่ได้หลับในจิตในขณะที่เป็นสมาธิอารมณ์มันได้ต่างกันนะในขณะที่หลับด้วยความฟุ้งซ่านเนี่ยตื่นมามันจะงัวเงียมันจะไม่สดชื่น
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ว่าถ้าหลับในสติหลับในสมาธิสติที่มีพลังก่อเกิดสมาธิที่มีพลังถ้าหลับในขณะที่ทำสมาธินะฮะถือว่ามันกำลังปรับจิต
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะหลับได้แค่ครั้งสองครั้งแต่ต่อไปมันจะมั่นคงขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วพอเราผ่านจากสภาวะตรงนั้นไปแล้วเราก็จะไปพบกับสิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก
1: ก็คือเราก็จะเปิด
0: มีความปิติมีอะไรสมนัสมันจะเกิดขึ้นมาเป็นกระบวนการของจิตจิตมันจะพัฒนาด้วยตัวเองแล้วมันจะต่อเนื่องสม่ำเสมอเหมือนกับเราชาร์จโทรศัพท์ไฟมันจะเข้าตลอดไฟมันจะไม่กระตุก
1: ค่ะ
0: นะฮ
1: ะ
0: มันจะไปเรื่อยๆแล้วจนเครื่องมันก็จะเต็ม
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช้งานได้
1: ใช้งานได้ดีเลยนะฮะในการฝึกสติของเราเนี่ยค่ะพระอาจารย์จะนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต่างๆได้อย่างไรเจ้าค่ะ
0: มันจะเกิดขึ้นโดยกระบวนการมันจะละอายชั่วและกลัวบาปขึ้นมาโดยพื้นฐาน นะมันจะรู้เลยว่าเออสิ่งนี้ทำไปแล้วไม่ดีนะเออเจอคนนี้ปั๊บจะไปนินทาคนนี้มันสติมันจะเบรกก่อนแล้วไม่ได้มันจะไปสร้างกรรมเราจะไปพูดพาดถึงบุคคลที่3มันจะหยุดแล้วเอ้ยไม่ได้สิ่งตัวนี้มันจะเบรกขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของพลังจิต
1: เจ้าค่ะ
0: พลังจิตที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยมันจะยับยั้งไม่ให้เราไปพลาดพลั้งในสิ่งที่ผิดแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เราใช่ไหมถ้าเราพลาดไปแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เรามันจะไม่จบไม่สิ้นมันจะนำมาซึ่งการร้องเรียนนำมาซึ่งการไปแจ้งความไปอะไรแต่นะ แต่ถ้าเรา แต่ถ้าเราฝึกได้ถึงในระดับหนึ่งนี่จิตมันจะเบรกอะไรที่เป็นเรื่องผิดศีลมันจะยับยั้งได
1: ้
0: เจริญพรอันนี้คือใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย
1: นั่นเป็นเพราะว่าเวลาเราฝึกสติเราจะอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันทำให้เราคิดทบทวนตัวเองได้ดีขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมว่า
0: คิดทบทวนที่ดีสองทำงานจะมีประสิทธิภาพได้มากคือทำงานโอกาสพลาดก็น้อยเพราะจิตมันจดจ่อในขณะที่เราเขียนหนังสือเขียนอะไรมันก็จะจบเป็นเรื่องเป็นราวได
1: ้
0: มันจะไม่ต้องแก้บ่อยเขียนไปแก้ไปเขียนไปแก้ไปถ้าเรามีสติมันจะเขียนได้ต่อเนื่องถูกต้องไหมครับ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่เป็นเรื่องจริงเลย
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะ
1: พระอาจารย์คะถ้าหากว่าเรามีความเครียดอะค่ะการที่เราฝึกสติจะช่วยนะลดความเครียดหรือว่าทำให้ความเครียดหายหมดไปได้ไหมเจ้าคะ
0: ถ้ามีนะถ้ามีสติจะไม่มีความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นจากการขาดสติซะส่วนมากเพราะว่าสติทำให้จิตมีพลังถ้าจิตมีพลังนะฮะมันก็จะยับยั้งสิ่งต่างๆที่จะทำให้ใจเครียดได้ถ้ามีสติก็จะไม่เครียดเพราะฉะนั้น

0: สองสิ่งนี้มันจะอยู่ตรงกันข้ามกันนะนะเพราะฉะนั้นโยมถ้าอยากจะแก้ความเครียดในปัจจุบันโอเคปลีกสิ่งต่างๆอันนั้นจะมองว่าเป็นการหนีปัญหาถ้าเราปลีกออกมาเลยทีเดียวแต่ถ้าเราเอาสติจดจ่ออยู่กับในขณะที่เราทำแล้วค่อยๆแก้ไปให้จิตจดจ่ออยู่กับการแก้ถ้ามันแก้แล้วมันตันก็หยุดคิดใหม่มีช่องไหนบ้างที่เรายังเดินได้ในท้ายที่สุดถ้าจิตเรายังมีพลังนะฮะจิตเรายังมีพลังปัญหาทุกอย่างจะแก้ได้เสม
1: อ
0: ถ้าจิตเรามีพลังแก้ไม่ได้มันตันมันก็ต้องหยุดโดยธรรมชาติของเขาแต่ถ้าฝืนเมื่อไหร่มันก็เกิดความเครียดเมื่อนั้นสติแก้ความเครียดได้ไหมถ้ามีสติจริงนะฮะความเครียดก็จะไม่อาจที่จะทำลายเราได
1: ้ฉะนั้นยิ่งต้องฝึกสติกันเลยนะฮะจะทำให้เรานะฮะคลายความเครียดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะบุกว่านะสาเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเราเกิดเรามีสติดีๆใช่ไหมครับอาจารย
0: ์มีสติแล้วเนี่ยจะยิ้มได้นะมีความสุข
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าเราก็ไม่จะเครียดไปทำไ
1: ม
0: เนี่ยตมามีโยมบางคนเนี่ยมาปรับทุกข์ให้ฟังนะมรดกเป็นพันล้านนะมาเล่าให้ฟังก็ยังต้องทุกข์ก็ยังต้องเครียดเอ้าสรุปว่าคนมีเงินก็ยังเครียดเอ้าแล้วสรุปว่ามีใครบ้างที่ไม่ทุกข์เนี่ยทุกคนละอย่างที่จริงอะทุกคนทุกชีวิต
1: ค
0: นไม่มีก็ทุกข์อยากจะมีไอ้คนมีแล้วก็ทุกข์เพราะว่าจัดการยังไงก็ไม่รู้มันไม่พอใจใครสักคนจิตมันไม่พอมันก็ยิ่งเครียดหนักไปใหญ
1: ่ฉะนั้นต้องย้อนกลับมาก็คือการฝึกสติ
0: ฝึกสติน
1: ะคะจะได้รู้เท่าทันจิตใจของตัวเอง
0: ฝึกสติจิตไม่เครียด
1: เจ้าค่ะ
0: มีความสุขยิ้มได้กินอิ่มนอนหลับได้พอแล้ว
1: เจ้าค่ะสาธุท้ายสุดนะคะวันนี้พระอาจารย์อยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ท้ายที่สุดก็อยากจะบอกให้โยมทั้งหลายได้รู้ว่าถ้าครอบครัวเราอยากจะมีความสุขนะคนในบ้านของเราเนี่ยจะต้องร่วมมือกันนะโดยเฉพาะฝึกสติให้จิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันพอจิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันมันจะเกิดความละอายชั่วและกลัวบาปแล้วนะฮะก็จะไม่ทะเลาะกันในบ้านครอบครัวสามีภรรยาก็จะพูดจากันดีให้เกียรติกันนะลูกเต้าเราหลานก็จะได้ซึมซับพฤติกรรมที่ดีของพ่อแม่มันก็จะเป็นความสุขในบ้านความสุขในบ้านเกิดแล้วเนี่ยเท่ากับว่ามีวัคซีนในตัวแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็จะไปสร้างสุขได้ที่นั่นถ้าอยากจะมีความต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวนะอันนี้อยากจะให้โยมได้เอาไปใช้จริงๆมันจึงจะเกิดความสุขเขาพิสูจน์กันมาแล้วนะฮะว่าใช้แล้วเนี่ยก่อเกิดความสุขได้จริงมันโยมก็ต้องเอาไปใช้อันนี้เป็นทัศนะของพุทธแบบ มหายานเนี่ยก็ต้องเอาไปใช้แล้วก็ต้องกำหนดอยู่ในอิริยาบถปัจจุบันนั้นให้มากที่สุดจริงๆเจริญพร
1: สาธุวันนี้ได้ฟังพระอาจารย์พูดทำให้เราทราบถึงแนวทางการฝึกสตินะฮะแบบมหายานถ้าจะว่าไปแล้วนะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความต่างบ้างบางประการแต่ว่าเป้าหมายสำคัญเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนในพระพุทธศาสนาของเรานะการฝึกสติตรงนี้นะก็จะทำให้เรานะฮะเรียกว่าคลายจากความทุกข์หรือทำให้ความทุกข์เราหมดไปแล้วก็สร้างความสุขเพิ่มมากขึ้นนะเป็นสมดุลของชีวิตก็ว่าได้ค่ะในวันนี้นะก็นับว่าเป็นบุญของพวกเรานะที่ได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระอาจารย์ของเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะพระอาจารย์ของเรานะคะองค์สรพจนสุนทรนะคะเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
0: พระพุท
1: ธเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามนะคะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: บ้างค่ะอยู่บ้านก็นั่งเฉยๆค่ะแล้วก็มาว่าไม่มีอะไรทำเลยค่ะก็พยายามหาเวลาว่างๆมาเล่นกับคุณปู่แต่ก็กังวลว่าจะไปไหวไหมจะสนุกไหมแบบว่าจะเครียดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณปู
2: ่ว่าไง
1: ทำอะไรอยู่คะทำไมหน้าเบื่อ
2: ไม่มีอะไรจะทำเบื่อเลย
1: อะถ้างั้นเคที่กำลังจะไปเล่านิทานอยู่พอดีเลยคุณปู่อยากไปไหมคะ
2: โอ้ยปู่ไม่เคยเล่าไม่เล่าให้ใครฟังได้ล่ะปกติไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะได้แต่ฟังเขาเล่ามาเราไม่เคยเล่าซะเองมันก็เลยเงี้ยไม่ได้มันไม่มีประสบการณ์ก็เลยไม่รู้จะเริ่มต้นลงท้ายยังไง
1: ไม่เป็นไรเคที่มีผู้ช่วยสอนค่ะ
2: ต้องเล่าได้นะชัวร์นะ
1: ชัวร์ค่ะ
2: เอาล่ะไปเลยกัน
0: เอาล่ะครับเมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไร
3: วันนี้จะมีคุณปู่กับคุณหลานมาเล่านิทานกับเราด้วย
4: ดีมากๆเลยค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่เน
3: า
4: ะ
3: เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเด็กๆเนี่ยเด็กๆที่เนี่ยคุ้นเคยกับเราแต่คราวนี้มีแขกพิเศษมาเด็กๆเขาจะให้ความสนใจหรือว่ามันจะมีผลยังไงเกิดขึ้นบ้างก็อยากติดตามเหมือนกันว่าเป็นไงค่ะ
0: และแล้วคุณปู่หมูกับหลานเคที่ก็เดินทางมาถึงสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจกันแล้วซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนวรรณวิทย์โรงเรียนเอกชนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ใจกลางสุขุมวิทซึ่งเป็นทำเลที่มีค่าครองชีพค่อนข้างสูงเป็นอันดับต้นๆของกรุงเทพแต่โรงเรียนแห่งนี้กับเก็บค่าเล่าเรียนในราคาที่ถูกเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสในละแวกนั้นซึ่งเรื่องราวของโรงเรียนนี้ถูกสร้างเป็นโฆษณาให้คนในสังคมได้ประทับใจกันมาแล้ว
2: จะมาทำอะไรกันนะ
1: เล่านิทานค่ะ
2: เหรอ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรามาหาใครเนี่ย
5: สวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหล
1: เอ้า
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณบ้านคุณโบแล้วครับ
3: ใช่แล้วค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราขึ้นมาเตรียมตัวข้างบนกันไหมคะ
0: และเทรนเนอร์ทีจะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์น้ำและเทรนเนอร์โบสองสาวนักเล่านิทานนั่นเองครับ
3: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่28นะคะแล้วก็ร่วมกับรัฐศาสตร์จุฬาค่ะคือเป็นเหมือนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันเป็นผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันแล้วก็อยากจะทำอะไรดีๆให้กับเด็กๆค่ะแล้วก็พอดีมาร่วมมือกับโรงเรียนวรรณวิทย์นะคะแล้วในรุ่นเนี่ยก็จะมีศิษย์เก่าท่านนึงเป็นสถาปนิกเขาก็เลยออกแบบสนามแห่งนี้ก็จะมีแนวคิดว่าทำไมตรงนี้ต้องปีนทำไมตรงนั้นต้องสไลเดอร์ลงไปทำไมบันไดต้องสูงแบบนี้ก็คือจะมีที่มาก็คือเขาอยากจะให้เด็กๆอะค่ะกล้าที่จะปีนป่ายเพื่อกระตุ้นพัฒนาการต่างๆพอเรามีสนามเด็กเล่นแล้วเนี่ยก็อย่างที่เห็นกันว่ารอบด้านเนี่ยมันจะเสียวๆนิดนึงใช่ไหมคะว่าต้องระวังไม่ให้ตกขนาดผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังมันก็เลยเป็นที่มาว่าให้เกิดการเล่านิทานขึ้นเพราะว่าตอนสร้างเสร็จเนี่ยเด็กๆไม่ขึ้นมาเล่นเลยมีไอเดียว่าเราควรจะมีการเล่านิทานสัปดาห์ละ1ครั้งอะค่ะเพื่อเป็นการจูงใจให้เด็กๆ เขาอยากที่จะปีนขึ้นมาเล่นแล้วก็มาฟังนิทานข้างบนก็เลยเกิดเป็นกิจกรรมเล่านิทานณสนามเด็กลิงขึ้นมา
6: สัตว์อะไรเอ่ยที่มีหนามแหลมแหลม
4: ใช่แล้วมันก็คือเจ้าเม่นตัวน้อยนั่นเองแล้วก็ถือดอกโคลเวอร์ซึ่งมีทั้งหมด4กลีบอยู่ด้วยนี่ไงอยู่ในมือของมันเห็นมั้ยเอ๊ะไม่ใช่เจ้าเก่ารัดนี่นะหูเจ้ากระรอกตกใจก็เลยหนีดีกว่านี้ดีกว่าสำหรับโบก็เล่ามาประมาณ1เดือนแล้วค่ะทุกๆวันพุธเลยค่ะช่วงประมาณตอนเที่ยง40อะค่ะถึงช่วงบ่ายๆก็รู้สึกประทับใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเด็กๆก็ดูจะมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ให้ความสนใจกับหนังสือที่เรานำมาค่ะเพราะว่านอกจากที่เราจะนำนิทานจากด้านหลังอะค่ะจะมีเป็นเหมือนเป็นห้องนิทานห้องสมุดเล็กๆเราก็ยังมีการแบบคัดเลือกหนังสือเล่มอื่นๆที่เราคิดว่าดีแล้วก็เหมาะสมกับเด็กอะค่ะมาแบ่งปันมาเล่าให้น้องๆฟังด้วยที่นี่ค่ะ
5: จริงๆการใช้นิทานเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับเด็กๆนะครับเพราะว่านิทานเนี่ยก็จะมีตัวละครต่างๆเป็นสิ่งสาระสัตว์หรือเป็นตัวละครที่เด็กๆรู้จักหรือชื่นชอบอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆดึงดูดสนใจกับนิทานนั้นได้แล้วก็นิทานนี่มีข้อดีตรงที่ก็จะสอนในสิ่งต่างๆนะทั้งคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่างๆก็เป็นโอกาสที่ครูหรือคนที่ดูแลเด็กเนี่ยก็จะใช้สิ่งนี้ช่วยในการสอนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่เรื่องของใช้ในการสอนเหล่านี้เนี่ยเด็กกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเนาะถ้าเกิดว่าได้มีปฏิสัมพันธ์กันคุยกันแล้วก็เล่นกันบ้างระหว่างที่คุยหรือเล่าเรื่องเนี่ยก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก็จะมีโอกาสที่ทำให้เด็กกับผู้ปกครองเนี่ยเกิดความรักกันมากขึ้นมีโอกาสที่เด็กก็จะเชื่อเราฟังเรามากขึ้นอย่างนั้นนะครับ

0: เอาละครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของวันนี้คือการปูและปรับพื้นฐานการเล่านิทานโดย2เทรนเนอร์ใจดีพี่น้ำและพี่โบไปดูกันครับว่าปู่หมูและน้องเคที่จะผ่านบททดสอบนี้ไปได้อย่างไร
1: พี่ๆคะถ้าเกิดหนูอยากเล่านิทานเก่งๆต้องทำยังไงเหรอคะ
2: ถ้าเกิดอยากเล่านิทานเก่งๆไม่ยากเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะน้องเคที่จะต้องเลือกนิทานที่อยากจะเล่าก่อนแล้วก็เราก็จะต้องอ่านนิทานของเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะเพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดในเนื้อเรื่องนะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันถึงวิธีการจับนิทานใช่ไหมคะพี่น้ำ
3: ใช่
2: แ
3: ล้วค่ะ
2: เพราะว่าเวลาเราเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะคนที่เล่าจะได้มองเห็นนิทานของเราด้วยเดี๋ยวเรามาลองถือนิทานไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะเวลาเราถือนิทานนะคะไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาก็ได้ที่เราถนัดลองยกขึ้นมาพร้อมกันเลยค่ะและใช้มือขวาก็ได้ค่ะจับไว้ที่ตรงประมาณตรงกลางของเล่มอย่างนี้ส่วนมือซ้ายนะคะจะเป็นมือที่เราเอาไว้สำหรับใช้เปิดหน้าต่างลองเปิดไปเรื่อยๆค่ะการที่เราเอามือนึงนะคะจับไว้ตรงกลางค่ะจะทำให้หนังสือเนี่ยเปิดอย่างให้เห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมคะเวลาพี่โบสามารถยกไปข้างหน้าก็ได้ยกมาข้างหลังก็ได้ง่ายไหมคะ
1: ง่ายค่ะ
2: แล้วนอกจากนี้เวลาเราเล่านิทานเราจะควรใช้เสียงที่หลากหลายก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดในเนื้อเรื่องค่ะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเราก็ใช้เสียงเล็กๆแต่เกิดเป็นสัตว์ตัวใหญ่ๆเราก็จะใช้เสียงใหญ
4: ่เจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบกำลังเดินเล่น
5: นี่น้องๆอย่าลืมสิว่ามันไม่มีหมาปากน่ะแล้วน้องก็จะบอกว่าแต่ว่าพี่หนูโดนหมามาเป่าบ้านไปนะขอเข้าบ้านสิ
6: อันไหนวันนี้เคที่เลือกนิทานเรื่องอะไรมาลูก
5: หนูเลือกนิทานเรื่องหนูทำได้ค่ะ
6: หนูทำได้
2: หนูทำได้
6: อันนี้เคที่ได้ลองอ่านยังคะว่ามันเกี่ยวกับอะไร
5: ค่ะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนูตัวเล็กๆที่ขอให้แม่ช่วยทำทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าแม่ไม่มีเวลาให้เขาก็เลยพยายามทำด้วยตัวเอง
2: อันนี้ก็คือถูกต้องแล้วก็คือพอเราเลือกปุ๊บเราก็อ่านก่อนเพื่อทำความเข้าใจเวลาเราเล่าก็จะได้เป็นธรรมชาติเน
5: า
2: ะ
5: เขาสอนว่าเราจะต้องแบบว่าทำเสียงชี้นู่นชี้นี่ชี้นั่นแล้วก็แบบว่าต้องเว้นจุดอะไรอย่างเงี้ยละค่ะสนุกมากเลยค่ะแล้วก็แบบว่าได้เคล็ดลับอะไรนู่นนี่นั่นมากเลยค่ะได้เยอะมากเลย
6: จบแล้วใช่ไหมคะพี่น้ำมีข้อแนะนำนิดนึงมาถึงตรงที่เขาจะมีคำว่าหนูทำได้ใช่ไหมให้เคที่เนี่ยอ่านตรงนี้เล่าตามนี้ไปก่อนแล้วพอเล่าจบว่าเราทำอะไรไปบ้างค่อยตะโกนว่าหนูทำได้ดีกว่าอาจจะสนุกกว่าไหมดีกว่าไหมคะ
5: ค่ะ
6: มีอะไรอีกที่เคที่กังวล
5: มันพูดไม่ค่อยชัดอะค่ะ
6: พูดไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะพี่โบว่าชัดไหม
2: ช
7: ั
2: ดนะคะ
7: ชัดนะ
2: ถ้าอยากให้ชัดเราอาจจะช้าพูดช้าลงอีกนิดนึงก็ได้ค่ะ
6: ถ้ามีตรงไหนพูดไม่ถนัดหรือว่าพูดผิดเนี่ยพี่น้ำแนะนำเคที่ว่าให้ผ่านไปเลยเนาะเราอาจจะไม่ต้องเล่าตามนี้เป๊ะๆก็ได้เราพอตรงไหนที่เราติดเราก็รีบอ่านข้ามไปเลยก็ได้ค่ะ

0: มันจะได้ไม่ตะกุกตะกักเนาะ
1: เขาชวนให้ทำนู่นทำนี่ร่วมแค่เหมือนเขาคนเดียวอ่ะเอาปู่เป็นคนที่ใกล้ชิดกับเขาอ่ะมากที่สุดเขาก็ชวนเล่นนั่นชวนนั่นชวนทำเล่นเกมนู่นเกมนี่ก็ไปก็ทำให้เราไม่เหงาอ่ะไม่ซึมเศร้าทำให้เราเกิดความรักกับความสัมพันธ์มากขึ้น
0: แล้วคุณปู่ล่ะคะคุณปู่วันนี้เลือกนิทานเรื่องอะไรมาคะ
1: ปู่หยิบเล่มนี้มาดูมันถูกใจปู่อะยามเช้าไอ้ยายเช้าหัวเราะดังห้าห้าห้าให้หวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปู่ก็พยายามจะทำให้ใครที่ฟังแล้วสนุกสนานนะนางเอกในเรื่องนะยายเช้านี่นะแต่หุ่นไม่ค่อยดีนะแกเดินเดินไปเจอร้านดนตรีขายเครื่องดนตรีใหม่ยายเช่าสนใจก็เดินเข้าไปหาไปเลือกไปหยิบไปดูไปจับน่ะพอใจชอบใจหัวเลยหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าไอ้หัวอีกแล้ว
0: เป็นไงบ้างคะพี่โบถามพี่โบก่อนดีกว่า
2: ชอบนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ที่พี่น้ำบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องอ่านเหมือนก็ได้คืออาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณปู่ก็เหมือนกับอ่านแล้วทำความเข้าใจแล้วก็อธิบายแต่ละหน้าแล้วก็อย่างที่คุณปู่ค่ะบางทีก็มีชี้ชวนให้ดูจุดต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้แบบว่าดีเหมือนกันนะคะเพื่อแบบว่าเพื่อเด็กๆมาฟังเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้เห็นจุดต่างๆในหนังสือด้วยแล้วก็คำแนะนำก็อาจจะมีการเว้นเนื่องจากทุกหน้ามันจะมีเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์ฮ่าฮ่าอะไรเงี้ยค่ะอาจจะใส่พลังลงไปอีกนิดนึงแล้วก็อาจจะเว้นจังหวะนิดนึงว่าหัวเราะเสียงใสดังแบบว่าเป็นการกระตุ้นว่าจะดังแบบไหนแล้วก็บางทีเด็กที่ฟังแล้วเข้าใจค่ะเขาก็จะหัวเราะตามคุณปู่ได้เลยค่ะแล้วจะสนุกไปพร้อมกันหมดเลยพี่น้ำมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ
3: ก็ลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี้นะคะเหมือนกับว่าผู้เขียนเนี่ยเขามีการใช้สัมผัสคำใช่ไหมพี่โบก็ถ้าเกิดว่าเราอ่านตามนี้ได้เนี่ยแล้วก็เน้นตามเนี้ยมันก็จะได้อีกความรู้สึกนึงหรือว่าจะเล่าแบบที่คุณปู่เล่าแบบเมื่อสักครู่ก็ได
1: ้ก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าได้ไหม
3: ได้เลยค่ะ
1: ชอบเพราะมันสนุกดีอ่ะมันไม่เครียดอ่ะปู่เล่าสนุกไหมล่ะ
4: สนุกมากเลยค
1: ่
4: ะ
1: เหรอแล้วทำไงสนุกแล้วทำไม
4: ฮ่าฮ่าฮ่า
5: ที่ทำได้ไหมคะ
6: ตอบว่า
4: หนูทำได้
1: ทำได้ไปเลย
4: ไปเลย
1: อยากเล่าแล้วตอนนี
7: ้คุณผู้ชมทราบถึงประโยชน์ของการเล่านิทานไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังการเล่านิทานนี้มีประโยชน์หลากหลายด้านเพราะนอกจากจะเป็นการเล่าเรื่องราวถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับวัยเด็กแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความกล้าแสดงออกอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างวัยที่เป็นอย่างดีเลยครับ
1: เริ่มแรกมันก็เราก็ไม่ค่อยถนัดพอมีคนมาสอนมาแนะนำเราก็ทำให้เราดีขึ้นพัฒนาก็ยกระดับมาขึ้นรู้สึกสนุกอะรู้สึกเรามั่นใจเริ่มมั่นใจบ้างละ
4: ก็มีอยู่นะคะเพราะว่าปกติหนูจะแบบว่าเล่าเร็วๆหน่อยก็บางคนก็จะฟังไม่ทันค่ะแต่ตอนเนี้ยได้เคล็ดลับว่าถ้าเกิดเล่าแบบว่าช้าๆเขาจะได้แบบว่าฟังเราทันค่ะ
8: การที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจเด็กๆนะครับว่าเขามีความต้องการอะไรอย่างไรมีความคิดอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยลดความแตกต่างระหว่างวัยได้แล้วก็จริงๆแล้วถึงแม้ผู้ใหญ่กับเด็กจะมีช่องว่างที่ต่างวัยกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นด้วยกันได้แล้วก็สามารถถ้าเกิดว่าเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานนะครับอาจจะเหมือนลดความเป็นผู้ใหญ่ของตัวเองลงมาเล่นกับเด็กดงเนี่ยก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างตรงนี้ได้ทำให้มีความสุขขึ้นระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก

0: จากช่วงที่แล้วที่ปู่หมูกับน้องเคที่ได้ฝึกซ้อมการเล่านิทานได้แล้วก็ไม่รู้นะครับว่าพอลงสนามจริงความตื่นเต้นและความกังวลจะทำให้สิ่งที่ตั้งใจมาเรียนรู้ออกมารูปแบบใดน้องๆโรงเรียนวรรณวิทย์จะฟังนิทานรู้เรื่องกันหรือไม่แต่ยังไงคุณผู้ชมต้องเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ
1: ก็ไม่รู้เขาจะสนุกป่าแต่เขาก็ตอบคุณน้องดีนะเพราะว่าอยากให้เขาสนุกร่วมกันเพราะไม่เคยเล่านิทานมาก่อนไงก็เลยกังวลว่าเขาจะไม่สนุกร่วมด้วยไง
2: มีคำแนะนำหนึ่งไหมคะ
3: คำแนะนำเหรอคะก็อาจจะเหมือนกับว่าให้กระชับขึ้นกว่านี้นิดนึงพี่น้ำมีคำแนะนำไหมคะ
2: อ๋อมีนิดนึงค่ะก็มีเทคนิคนิดนึงค่ะคุณปู่เวลาเราถือหนังสือเนี่ยให้ยกขึ้นสูงนิดนึงหรือว่าง่ายๆเลยคือพาดไว้ที่บ่าของเราอย่างเงี้ยค่ะคุณปู่กันลืมเมื่อกี้มันอาจจะบางทีมันอาจจะร่วงลงไปข้างล่างแล้วเด็กน้องๆแถวหลังเขาจะมองไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะแล
1: ้
2: ว
1: ก็ลืมไป
2: ค
1: ่
2: ะด้วยถ้าเกิดเรายังจำเนื้อเรื่องไม่คล่องก็มีวิธีง่ายคือพอเราเปิดแล้วค่ะเราก็เพื่อมานิดนึงก็ได้เพื่อมองตัวอักษรนะคะเราก็จะเห็นเราจะมองเห็นได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะอ่านได้ด้วยเวลาเราประมาณนี้ค่ะนอกนั้นก็สนุกเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะเด็กๆก็ชอบนะคะที่คุณปู่เล่า
1: ครับ
2: แล้วสำหรับเคที่ล่ะคะเมื่อกี้เป็นไงบ้างเล่านิทาน
4: สนุกมากเลยค่ะตื่นเต้นด้วยค่ะ
3: เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะที่ได้มาเล่านิทาน
4: ใช่ค่ะ
3: อย่างนี้พี่โบมีข้อแนะนำนิดนึงค่ะคือที่ทำอยู่ดีแล้วนะคะดูสนุกแล้วก็สดใสมากๆเลยแต่ว่าอยากให้ลองมองแล้วก็สบตาเด็กๆที่เราเล่านิทานให้ฟังค่ะทั้งข้างหน้าตรงกลางแล้วก็ข้างหลังจะได้เหมือนกับมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็จะได้เห็นหน้ากันและกันด้วยค่ะ
2: ทำได้ไหม
4: ได้ค่ะ
2: ทำได้เนาะพี่น้ำก็มีคำแนะนำอีกนิดเดียวคือเคที่เวลาเปิดหนังสือใช้ได้แล้วเพียงแต่ว่าแหงนขึ้นไปนิดนึงต้องเอามาอยู่แบบนี้พิงตัวไว้ก็ได้ค่ะเนาะตอนเหยียดขึ้นไปเพื่อนๆข้างหลังก็อาจจะเห็นไม่ชัดเราก็แค่ปรับระดับหนังสือลงมานิดนึงอาจจะพาดไปบนไหล่แต่ว่าถ้าเคที่ยืนก็พาดไว้ตรงช่วงอกช่วงเอวตรงนี้ก็ได้นะคะเนาะแล้วก็วิธีการเปิดหนังสือก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะเนาะโดยรวมโอเคเลยเนาะ
3: ใช่ดีทั้งคู่เลยค่ะ
2: ใช่ค่ะ
3: ดีเป็นคนละแบบ
2: ใช่ถ้าอย่างนั้นพี่น้ำกับพี่โบมีภารกิจพิเศษให้คุณปู่กับคุณหลานทำ
3: ใช่แล้วค่ะ
2: นั่นก็คือ
3: เล่านิทานด้วยกันนั่นเองจึ๊ดๆโดยที่นิทานที่พี่โบกับพี่น้ำเลือกมาก็คือเรื่องนี้เลยค่ะวัวดำกับวัวขาว
1: เอาร
3: ับภารกิจไปเลย

0: ีกแล้วแต่วันนี้ไม่ได้มีแค่พี่น้ำกับพี่โบนะวันนี้มีแขกพิเศษมาด้วยคือคุณปู
1: ่คุณปู่ขาว
0: และ
2: เคทีค่ะ
0: เคทีดำใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
1: เคท
2: ี
1: ดำ
0: เพราะว่าวันนี้คุณปู่กับเคทีมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังชื่อเรื่องว่าวัวดำกับวัวขาว

0: วัวดำเนี่ยวัวดำว่ายผิดลุงขาวลุงขาววิ่งหนีวัวดำเนี่ยโอ้โหตับแทบแตกเลยวิ่งหนีมันไล่จะขวิดเราเราจะไปไหนโดดลงน้ำดีกว่า
1: วัวขาวไล่ขวิดลุงดำ
0: วัวขาวไล่ขวิดลุงดำ
1: ลุงดำวิ่งหนีวัวขาว
0: โอ้ยอีกอะหนีไปไหนเว้ยลุงดำเหนื่อยหอบลุงขาวหมดแล้วลุงดำกับลุงขาวจึงเลิกโกรธกันเช็คแทนกันนะเราเป็นเพื่อนกันไปวัวดำไม่ขวิดลุงขาววัวขาววัวขาวก็ไม่ขวิดลุงดำเห็นป่ะเป็นเพื่อนกันละเขาเรียกเฟรนด์ลุงดำแบ่งต้นหญ้าให้ลุงขาวลุงขาวแบ่งต้นข้าวให้ลุงดำเนี่ยต้นข้าวให้ลุงดำสับกันแล้วเพราะเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่โกรธกันนะเป็นเพื่อนกันดีอย่าไปโกรธกันมันไม่ดีนะบอกให้เป็นเพื่อนกันไว้ดีชาติเจริญเรื่องนี้ก็จบโดยสมบูรณ
2: ์ปรบมือให้คุณปู่กับเชฟพี่หน่อย
0: มีความสุขเป็นเพื่อนกัน

0: พื่อนกันทําให้อะไรๆก็ดีนะเป็นเพื่อนกันนะจำไว้อย่าไปโกรธกันมีอะไรก็คุยกันจะได้เป็นเพื่อนกันยาวๆเออนี่เดี๋ยวคู่นี้เห็นไหมกอดคอกันเห็นไหมเออนี่คู่นี้อ่ะไหนเป็นเพื่อนกันไหนกอดคอกันดิ
1: กอดคอเออ
0: นี่นี่ตบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วเออเป็นเพื่อนกันนี่เป็นเพื่อนกันทุกคนเป็นเพื่อนกันรักกันนะรักกันมากๆ

0: จริงๆความจากไปนี่อาจจะไม่ได้เป็นแบบศัพท์ทางการแพทย์ชัดเจนนะครับเป็นแต่ว่าโดยเรื่องของผู้สูงอายุผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์มาอย่างหนึ่งแล้วก็ประสบการณ์ของวัยผู้ใหญ่เองเนี่ยแต่ก่อนอย่างนี้แล้วก็คงชีวิตก็อาจจะอยู่ในช่วงลำบากอาจจะต้องต่อสู้หรืออะไรต่างๆมาเราก็อาจจะลืมไปว่าไอ้ตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็อยากที่จะสนุกสนานหรือทำอะไรต่างๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าด้วยโอกาสหรือขาดสิ่งต่างๆเพียงแต่ว่าเด็กใบนี้เนี่ยเขาก็เติบโตมาด้วยช่วงที่ผู้ใหญ่เนี่ยก็มีความพร้อมต่างๆมากขึ้นเราอยากจะให้ความรักความดูแลอย่างนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยประสบการณ์ที่มีมันก็ต่างกันแล้วก็ตัวเด็กเองเนี่ยมีความที่ชอบที่จะสนุกสนานอยู่แล้วอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจเด็กๆนะครับว่าเขามีความต้องการอะไรอย่างไรมีความคิดอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยลดความแตกต่างระหว่างวัยได้แล้วก็จริงๆแล้วถึงแม้ผู้ใหญ่กับเด็กจะมีช่องว่างที่ต่างวัยกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นด้วยกันได้แล้วก็สามารถถ้าเกิดว่าเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานนะครับอาจจะเหมือนลดความเป็นผู้ใหญ่ของตัวเองลงมาเล่นกับเด็กดงเนี่ยก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างตรงนี้ได้ทำให้มีความสุขขึ้นระหว่างผู้ใหญ่และเด็กเองนะครับ
1: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณผู้ชมให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดชุมนุมศรัทธาจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งในวันนี้จะเป็นการเทศปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสซึ่งจะมีพระคู่เทศก็แก่ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพยุหวงศาวาสกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งการเทศนั้นจะเป็นตอนสุขปฏิปทานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: ผมนายอภิวัตรข้าวผู้ไทยนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนและในนามคณะผู้จัดทำโครงการรวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ในวันนี้เทศบาลตำบลบางเลนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุผู้สูงอายุทุกคนสนใจที่จะเข้าวัดเพื่อทำบุญฟังพระธรรมเทศนาในระหว่างเข้าพรรษา พอถึงวันพระผู้สูงอายุจะเข้าวัดเพื่อถือศีลสวดมนต์ตั้งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดซึ่งจะพบเป็นประจำตามวัดต่างๆจนเป็นจารีตประเพณีซึ่งตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเลนจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนโดยได้จัดทำโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยการอาราธนาพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหารและพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใช้ธรรมะกล่อมเกลาจิตใจให้ลดละเลิกอบายมุขต่างๆและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านก่อเกียรติศิริยะเสถียรกล่าวเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ขอกราบเรียนเชิญครับ
1: ครับกราบนมัสการพระราชวิจิตรปฏิภาณครับและพระราชธรรมวาทีนะครับท่านนายกเทศมนตรีตลอดจนคณะผู้ดำเนินงานแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้อาวุโสนะครับคำนี้ก็คงจะเหมาะสมนะครับบางท่านยังไม่อาวุโสอีกวันนึงก็จะเป็นผู้อาวุโสเหมือนกันนะครับขอชื่นชมนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราทำให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เรานะครับผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่เป็นผู้อาวุโสนั้นก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายนะครับวันนี้คงจะได้สดับตรับฟังหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้เราเมื่ออายุมากแล้วผมคิดว่าห่วงที่ติดอยู่ในใจเราเป็นร้อยๆพันๆห่วงเนี่ย ใครปลดได้มากคนนั้นก็จะเป็นสุขได้มากนะครับที่พูดอย่างนี้ถามว่าตื่นเช้ามาเราก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงการทำมาหากินห่วงไปสารพัดห่วงสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับจะทำให้ใจเราเนี่ยหนักไม่เบาสบายผมคิดว่าวันนี้ท่านจะได้ไขกุญแจเราอายุมากแล้วอย่าไปคิดเยอะนะครับปลดออกไปให้หมดยิ่งปลดมากเท่าไหร่ใจเราเบาสบายเราก็จะเป็นสุขมากเท่านั้นนะครับผมก็เรียนศาสนาพุทธมาบ้างไม่มากนักก็จำได้แค่นี้แหละครับว่าอะไรที่หนักๆอย่าไปถือเอาวางซะแล้วเราก็จะสบายเองพระพุทธศาสนาใน 2,000 กว่าปีเนี่ยแก่นแท้หลายอย่างเนี่ยเขาสอนอะไรเราไว้เราจะได้นำไปประพฤติปฏิบัตินะครับเพื่อให้เราอยู่บนโลกนี้ด้วยความสุขความสงบความสบายนะครับผมก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายอย่างยิ่งในวันนี้ก็ขอให้ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรนะครับผมขออนุญาตท่านทั้งหลายเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปี2559ณบัดนี้ครับ
2: พรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญจลีอันติวรังยาจาทะติชันตาประชักชาธิกาเตเชตุอนุกรรมปิมังปะชาง
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจารีสุขังเสติติโอกาสบัดนี้อาตมาภาพทั้งสองรูปจะได้แสดงพระธรรมเทศนาปรารภงานเทศกาลสงกรานต์อันเป็นวันที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติในโอกาสนี้เทศบาลบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยท่านอภิวัตรนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนและประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลบางเลนร่วมกับผู้สูงอายุทั้งหลายได้จัดกิจกรรมมีการฟังเทศน์ฟังธรรมนอกจากนั้นแล้วยังมีการรดน้ำผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็ต้องรดน้ำบ่อยๆเพราะว่ารากแก้วกำลังจะไม่ดูดน้ำข้างล่างหมายความว่าสังขารกำลังเสื่อมไปตามธรรมชาติถ้าฝนได้ตกลงมาเหมือนต้นไม้ที่วัดเก่าแห่งนี้หรือว่าชุมนุมศรัทธาหลวงพ่อเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อพระครูกิตติวัฒน์และท่านเจ้าคุณพระปฐมคณาจารย์เจ้าคณะจังหวัดก็หมั่นรดน้ำรดน้ำข้างบนยังไม่พอต้องฉีดน้ำบำรุงใบบำรุงผิวต้นไม้ที่วัดนี้จึงจะงอกงามสดใสได้อายุขึ้นและในการที่ท่านนายกเทศมนตรีได้จัดงานนี้และก็มีความเข้มแข็งคึกคักตลอดมาเป็นเทศบาลเดียวที่ออกโทรทัศน์มากที่สุดเพราะนายกท่านอยากจะอวดคนบ้านท่านนะและญาติโยมทั้งหลายก็สบายสบายใจมีงานอย่างนี้ดีท่านจะได้แต่งหน้าแต่งตาออกจากบ้านบ้างนี่ถ้าไม่มีงานวันนี้มาท่านหน้าตาจะเป็นยังไงไม่รู้นะฮะนั่งปล่อยผมปล่อยเผ้าใส่เสื้ออะไรเขาเรียกเสื้ออะไรเสื้ออะไรนั่นเนี่ยเสื้อของกระเช้านั่งแงนหมาทาแป้งอยู่ที่บ้านท่านนั่งหอบแดดลิ้นห้อยอยู่หน้าบ้านเฮ้ยมึงแวะมาคุยกับกูหน่อยสิฮ่ากูเหงาอะไรแบบนี้เนี่ยอาตมาไม่ใช่พูดหยาบนะชาวบ้านเขาฝักมือกันอย่างนั้นมันก็ร้อนท่านพอมีงานแต่ละทีมาก็แต่งหน้าแต่งตาใครสวยใครแก่มากก็ต้องแต่งมากเรามาอายุเยอะแล้วสาวๆเขาโชว์เนื้อหนังกลางๆ ก็โชว์เนื้อผ้าพอชราก็โชว์เนื้อเพชรเนื้อพลอยท่านมีเพชรมีพลอยก็มาใส่นะฮะให้คนเขามองที่เพชรพลอยว่าฉันเนี่ยทำมาหากินมานะจนหูมีเพชรมีพลอยใส่ทองคอมีเพชรมีพลอยใส่ส่วนผู้ชายนั้นก็แต่งอะไรมากไม่ได้ก็ต้องเปิดโอกาสให้เมียเขาแต่งท่านก่อเกียรติซึ่งเป็นประธานในพิธีก็ไม่ต้องแต่งตัวมากนะให้คุณนวรัตน์ซึ่งเป็นภรรยาแต่งเยอะๆเดินไปไหนนะเขาไม่รู้จักคุณนวรัตน์เขาจะถามอย่างนี้เฮ้ยใหญ่คนนั้นมันเมียใครวะเนี่ยแต่งตัวสวยอิบอายเชียวพลอยเท่าหัวเป็ดเพชรเท่าหัวพระเชียวโอ้ยเมียท่านก่อเกียรติเขาเป็นสอสอเก่าเหรอผัวเขาคงรวยนะรวยดูปากรวยจนปากแบะรวยเขาไอ้เมียเขาแต่งตัวเยอะเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายนะถ้าใครอยากจะอวดความรวยนะมีวิธีการอวดอยู่สองเรื่องหนึ่งเข้าวัดหรือสถานที่สาธารณกุศลเช่นโรงพยาบาลเจอชื่อเราให้เจอรูปเราไว้สองเข้าวัดเนี่ยตามเสาเนี่ยมีชื่อตระกูลเราไหมสามกำแพงที่เขาเราจะสร้างในนู่นฝั่งกันนู่นกำลังปรับที่วัดจะเอาวาดนะฮะจังหวัดนะครับเอารูปไปติดข้างนอกนะข้างในเนี่ยข้างนอกมันหน้าตาข้างในมันหน้าที่ ถูกไหมฮะลูกไปติดเลยใครขยายใหญ่เอาช่องละ 50,000 ใหญ่มากเอาช่องละ 200,000 คนเขาจะได้เห็นแล้วมันเป็นหินอ่อนเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยเกียรติท่านเกียรติไม่ได้มีใครสร้างเราสร้างด้วยตนเองและในงานนี้ก็มีญาติโยมมาเยอะเป็นญาติโยมมามากแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพกันอาตมาจะไม่ขอออกชื่อหรอกท่านเฉพาะจุดเทียนก็32คนจุดที่บ้านนะท่านนายกจุดที่บ้านก็ไม่เกิน20 50บาทจุดที่วัดนี่ 5,000 บาทใช่มั้ย 5,000 บาทนะเท่านี้นะฮะแต่จุดเถอะท่านทำเมสุจักของอุทัปปาธิญาณอุทัปปาธิปัญญาอุทัปปาธิวิชาอุทัปปาธิอาโลโกอุทัปปาธิในธรรมจักรจุดเทียนครั้งหนึ่งต้องว่าคาถานี้ให้ได้ขอให้ข้าพเจ้ามีตา5ดวงจักขุอุทัปปาธิให้มีปัญญาให้มีตาดวงตาดีไม่เสื่อมฝ้าฟางจักขุอุทัปปาธิญาณอุทัปปาธิให้มีญาณล่วงหน้าปัญญาอุทัปปาธิมีปัญญาไตรตรองวิชาอุทัปปาธิให้มีวิชามุทธเจ้าอาโลโกอุทัปปาธิมองทุกอย่างให้มันโล่งโปร่งใสเหมือนพระอินทร์นี่เรียกตา5ดวงไปเปิดธรรมจักรดูแล้วเวลาจุดเทียนว่าคาถานี้และในวันนี้ญาติโยมเข้ามากันมากแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารใช่ไหมท่านจะนั่งวัดท่านก็จะไม่อยู่กับเราแล้วท่านจะไปแล้วท่านลาอาตมาจะไปวัดพนัญเชิงใช่ไหมเนี่ยเป็นเจ้านางวัดไงต้องทำมาหากินเนาะเอ้ยต้องไปฉลองศรัทธาเออยังหนุ่มปีเดียวกันนั่นน่ะแกกับอาตมา10วันคนปี500มักจะบวชเยอะเพราะที่บ้านไม่ค่อยมีอะไรจะกินกันนะท่านนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะญาติโยมทั้งหลายมาแล้วเอามือลงได้นะพอพระตั้งนโมจบแล้วนะตอนตั้งนโมอยู่ก็ประนมมือนโมจบแล้วก็เอามือลงแต่ถ้าใครใส่เพชรพลอยมาเยอะๆก็ประนมตลอดชีวิตก็ได้ท่านประนมมือไม่พอนะอย่านิ่งนะท่านพลิกไปพลิกมาแบบแบบแบบแบบนะฮะให้คนข้างๆมันตาเสียท่านนะแล้ววันนี้เป็นงานสำคัญญาติโยมที่นี่และทางบ้านต้องเข้าใจว่าชีวิตคนชาวไทยเนี่ยมันต้องมี3วัดถ้าถามว่าคนไทยมี3วัดอะไรคือ1วัดวาอาราม2วัฒนธรรม3วัตปฏิบัติเกิดมาเป็นคนเนี่ยย้ายห่าง3วัดถ้าห่าง3วัดวิบัติในชีวิต1วัดวาอารามมาวัดกันนะมาวัดนี้ไม่ได้ไม่มีงานก็ไปวัดนู่นพระครูผาสุกกิจจาภรวัดผาสุการามชื่อดีทั้ง2วัดวัดนี้วัดชุมนุมศรัทธาวัดนู่นวัดผาสุกก็ไปวัดไหนก็ให้มันมีวัดวันพระต้องไปวัดใครไม่ไปช่างเขาเราไปวัดเป็นวัดอะไรวัดศรัทธาวัดสามัคคีวัดว่าวัดศักดิ์ศรีวัดว่าวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์วัดศรัทธาเรากับวัดพระมีศรัทธาเป็นที่ตั้งศรัทธาไหมโยมมีศรัทธาบางทีพระดีแต่โยมไม่มีศรัทธาโยมก็เสียเปรียบโยมมีศรัทธาแต่พระไม่ดีเราก็ไม่ต้องเข้าแต่ตมาเชื่อว่าพระสงฆ์ปัจจุบันเนี่ยต้องดีกว่าสมัยก่อนเพราะมีหูตาโยมเยอะคนจ้องจับผิดพระเยอะไม่ได้จ้องดีเลยนั้นมาจับผิดพระเยอะเจอความผิดพระก็อยู่ไม่ได้นั้นองค์ไหนรอดตามาได้เนี่ยพระดีนะท่านนะอย่าไปนึกว่าพระป่าพระเขาดีนะโอ้ตาเป็นสับปะรดท่านแวบแวบแวบแวบแค่เจ้านั้นจังหวัดไม่ใส่อังสะเดินออกนอกกุฏิในโดนนะไม่ได้เดี๋ยวนี้สำคัญนั่นวัดศรัทธาวัดสามัคคีว่าโยมบ้านนี้มีสามัคคีกันไหมก็ประกอบว่าโยมที่นี่มีสามัคคีกันนะฮะนั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาอาตมาเข้ามานึกว่านิมนต์พระมาเยอะดูสีเสื้อเขายังกับสีจีวรพระวัดศักดิ์ศรีวัดมันก็แข่งกันเนี่ยนะวัดว่าวัดนี้มีของศักดิ์สิทธิ์คือพระศักดิ์สิทธิ์เจ้าว่าศักดิ์สิทธิ์นี่เรียกวัดนะวัดวาอารามเป็นหนึ่งวัดที่โยมต้องเข้าและอย่าทิ้งวัดบ้านตัวเองไม่ใช่นะพระวัดไหนดังกูสารแนไปวัดนู้นแสไปทิ้งบ้านตัวเองเวลาศพจะตายจะไปไหว้วัดไหนท่านไปวัดนู้นสิไปทำบุญวัดนู้นก็ไปสิไปโดนสมภารเขาไล่ทายกไล่ผีไม่มีที่ไว้นะท่านนะวัดสามัคคีกันวัดศักดิ์ศรีวัดว่าวัดนี้มีความศักดิ์สองวัฒนธรรมท่านวัฒนธรรมที่ท่านทำอยู่เนี่ยดีแล้ววันนี้มีการรดน้ำ บำรุงชีวิตวิญญาณของพวกเราวัฒนธรรมอะไรที่เป็นของไทยนะรักษาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานแล้วก็พาลูกหลานมันมาด้วยวัฒนธรรมโยมต้องรักษาวัฒนธรรมส่วนกลางกับส่วนพื้นบ้านอย่าไปทำลายมันส่วนกลางเขาอย่างไรรู้เรียนรู้ไว้แต่พื้นบ้านรัตนศิลป์รัตนธรรมรัตนพระปริตรคำวงสวงโยมต้องเข้าพิธีสุดท้ายวัตรปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรในฐานะที่หนึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุสองเมื่อสูงอายุแล้วจะปฏิบัติอย่างไรเขาเรียกวัตรปฏิบัติแต่วัตรปฏิบัติเป็นอย่างไรนั้นอาตมาไม่มีความกระจ่างแจ้งและเนื่องด้วยท่านนายกเทศมนตรีท่านได้ขอให้ท่านได้มีหนังสือไปนิมนต์ท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งที่ว่าประยุรวงศาวาสท่านเป็นนักเทศองค์สำคัญเป็นนักเทศรุ่นใหม่ไฟแรงจัดพูดจาชัดถ้อยคำนำสมัยท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีรูปนี้ไงพระขวัญใจของคนทุกชนชั้นด้วยสัพทสำเนียงเสียงหวานแหววท่านเป็นพระนักแหล่สมัยก่อนเป็นพระผู้น้อยก็หวานแหววเจริญสุขสวัสดีไม่เขาเรียกหวานแหววเป็นพระนักแหล่เดี๋ยวนี้อายุเยอะแล้วอารมณ์เสียบ่อยก็เป็นหวานแหวเดี๋ยวพัดเดี๋ยวเชิญเดินเข้ากุฏินะหมาหางตกนะมันกำลังล่าเริงกันเนี่ยพอเจอเจ้านายเดินหางลู่หูตูบเช่นนั้นล้อเล่นไอ้ที่พูดมาเนี่ยนะฮะญาติโยมฟังอาตมาแล้วว่าเอ๊ะไปว่าท่านเจ้าคุณธรรมที่พูดมาเนี่ยเรื่องจริงนะ

เทศแลแล้วหาหือระบือลั่นท่านเทศแลรับนิมนต์ไทยและเทศทุกเขตขันท่านไปต่างประเทศบ่อยนี่เขาเพิ่งกลับมานะท่านปีนึงเดินทางต่างประเทศนะเมืองไทยมาหากินไม่พอไงไม่รู้สักแต่ว่าคันคลองคันนาเข้าไปรับนิมนต์ไทยเทศทุกเขตขันเหลือแต่นรกส

0: าทซึ่งเป็นต้นแบบท่านอยู่วัดประโยงสาวาทนะเป็นพระที่ได้รับยกย่องเป็นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ธรรมวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์รัฐวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยดุสิตท่านได้รับปริญญาเป็นด็อกเตอร์2สาขาแล้วก็จะมาอีกเพราะนั้นวันนี้ได้รับอรัธนาแล้วท่านเจ้าคุณมีอะไรจะปรารภและก็ขอโอกาสให้ผมร่วมสนทนาด้วยนะพระคุณเจ้าข้าน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสุจินโนสุขมาวะหาติอิวาระบัดนี้อาตมภาพได้สดับธรรมมีกถาในวาระเบื้องต้นจากพระเดชพระคุณผู้สังฆชินบุตรพุทธชินโนรส
2: ใกล
1: ้ๆมีราชตินนามปรากฏตามสัญญาบัตรพัดยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณเจ้าคณะเขตดุสิตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครญาติโยมทั้งหลายรู้จักท่านดีในฐานะเป็นพระดาราโทรทัศน์เป็นพระรูปเดียวที่ออกทีวีมากที่สุดวันไหนไม่ได้ออกท้องอืดต่อไปออกทีวีมากแล้วน่ากลัวจะออกพัดลมออกตู้เย็นท่านในปรารภถึงความเป็นไปเป็นมาของงานซึ่งเทศบาลตำบลบางเลนร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนและสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอันมีท่านอภิวัตรเขาภูไทยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนเป็นประธานได้จัดงานนี้ขึ้นแล้วก็มีศรัทธาประสาทะอาราธนาตมภาพทั้งสองมาชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นไปในธรรมนองปุจฉาและวิสัชนาหรือสั่งสนทนาธรรมซึ่งกันและกันสองธรรมาสก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านนายกและคณะกรรมการท่านผู้เกี่ยวข้องและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยมีคำที่โบราณท่านกล่าวไว้น่าคิดว่าชีวิตของคนเราทุกคนแบ่งเป็นสามระยะหรือสามช่วงคือช่วงแรกเรียกว่าปฐมวัยช่วงที่สองเรียกว่ามัชฌิมวัยและช่วงที่สามเรียกว่าปัจฉิมวัยทั้งสายนี้ท่านบอกว่าชีวิตจะมีคุณมีค่าต้องรู้จักทำดีให้เหมาะแก่วัยแล้วท่านก็เฉลยว่าการทำดีให้เหมาะแก่วัยนั้นคือวัยแรกให้แสวงหาวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลซึ่งท่านทั้งหลาย

ได้ผ่านช่วงต้นของชีวิตมาแล้วช่วงกลางของชีวิตก็ผ่านแล้วเข้าสู่ปัจฉิมวัยช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นการแสดงให้เราท่านทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าจริงๆแล้วชีวิตกับยวดยานพาหนะก็คล้ายกันยวดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศที่เราได้พึ่งพาอาศัยจะมีสถานีที่สำคัญอยู่3สถานีคือสถานีต้นทางสถานีรายทางและสถานีปลายทางที่เป็นเรื่องของยวดยานพาหนะแต่ชีวิตของคนเรามีสถานีชีวิตอยู่4สถานีคือสถานีเกิดสถานีแก่สถานีเจ็บและสถานีตายเกิดแก่เจ็บตายนี่คือสถานีชีวิตเกิดเป็นสถานีต้นทางแก่และเจ็บเป็นสถานีรายทางส่วนตายเป็นสถานีสุดท้ายและปลายทางซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นหลักยืนยันเอาไว้ว่าสัพเพมัจจุปรายนาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความตายเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางของชีวิตสัพเพ สัพเพสัตตามริสันติ มรณันตังหิชีวิตังสรรพสิ่งสิ้นสุดที่วิบัติสรรพสัตว์สิ้นสุดที่ความตายแต่ตอนนี้เราท่านทั้งหลายยังไม่ถึงสถานีนั้นทำอย่างไรชีวิตมองข้างหน้าจะมีหวังมองข้างหลังจะมีสุขก็ด้วยอาศัยที่เราท่านทั้งหลายเป็นผู้ดำเนินชีวิตเป็นไปตามวัดทั้งสามดังที่พระเดชพระคุณได้ปรารภในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีนี่ก็สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็เห็นจะเป็นวัดที่3คือวัดตรปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมก็จะทำให้ชีวิตของเรามีคุณมีค่าดังที่ท่านกล่าวว่าแก่ยังมีคุณค่าชรายังมีคุณภาพกายจะมีศีลสุขล้ำใจจะมีธรรมสุขเลิศถ้ามีทั้งศีลมีทั้งธรรมจะมีแต่ความล้ำเลิศต้องตามพุทธภาษิตที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นว่าธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วจะนำความสุขมาให้เทศบาลตำบลบางเลนและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนและสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางเลนอันมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนท่านอภิวัตรเขาภูไทยเป็นประธานจึงได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องต้องทั้ง3วัด

0: ดังที่ได้ปรารภมาจึงขอชื่นชมอนุโมทนายินดีต่อบารมีธรรมและบารมีกรรมของทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยต่อแต่นี้ไปจะได้สั่งสนทนาปัญหาธรรมะซึ่งกันและกันตามที่ทุกท่านปรารถนาพระเดชพระคุณครับ
1: ครับ
0: เห็นกระเซาเย้าแย่ญาติโยมสนุกสนาน
1: ไม่ใช่แย
0: ่ว่านึกว่าพระมาฟังเทศเยอะ
1: ครับ
0: แต่ผมไม่คิดเหมือนพระเดชพระคุณ
1: คิดว่ายังไง
0: ผมคิดว่าวันนี้ทำไมแอร์โฮสเตสมาฟังเทศมาก
1: ทำไมอ่ะ
0: แล้วแอร์ที่นี่เป็นแอร์สายการบินที่น่ารัก
1: สายการบินอะไร
0: ไทยสมาย
1: ทำไมอ่ะ
0: อ้าวสีที่โยมใส่เนี่ยนะมันสีของแอร์โฮสเตสสายการบินไทยสมาย
1: ก็ถูกเลยครับก็ถูกเนี่ย
0: เอาก็ไม่ได้ว่าผิด
1: มีทั้งแอร์ผู้หญิงแล้วก็แอร์ผู้ชายแอร์ผู้ชายเขาเรียกอะไรนะผู้บริการบนเครื่องบินสจวตใช่ไหม
0: สจวต
1: ก็ถูกแล้วเนี่ยท่านที่คุณก็พูดไม่ผิดเดี๋ยวก็ภูมิใจสิครับ
0: โยมผู้หญิง
1: ก็เป็นแอร์ผู้บริการเดี๋ยวผู้ชายก็เป็นสจวตใช่ไหม
0: แต่ว่าแอร์รุ่นนี้
1: เป็นยังไงครับ
0: ไม่ใช่แอร์ใหม
1: ่แอร์อะไรแอร์เก่า
0: แอร์ปัจฉิมวัย
1: ครับผู้ชายเขามีชื่อเรียก
0: ว่า
1: แอร์ไก่ผู้หญิงเขามีชื่อเรียก
0: ว่า
1: แอร์กี
0: ่โยมปากแบบนี้แหละที่ถูกฟ้องเรียก10ล้านน่ะปากแบบนี้แหละ
1: ไม่ใช่เดิมนะผมไม่ได้ปากแบบนี
0: ้อ้าวปากแบบไหน
1: แต่ผมมาเทศที่บางเลนเนี่ย2ครั้งหรือ3ครั้งใช่ไหมท่านนายกใช่ไหมผมก็เปลี่ยนไปครับ
0: โอ้ทำไมอ่ะ
1: ก็เปลี่ยนไป
0: เปลี่ยนปากได้ด้วย
1: โยมที่นี่เขาเปลี่ยนปากแต่ผมเป็นคนพูดดีนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๋า
0: อ้อ
1: แต่เดี๋ยวนี้มาเทศที่เนี่ยปากไม่ค่อยดีเพราะอะไรรู้ไหม
0: เพราะอะไร
1: โยมถวายปลาร้าไปทีละ20 30กิโล
0: กลายเป็นพระปากปลาร้า
1: ครับเนี่ยเขาเอามารอเลยนะฮะแล้วท่านคุณคิดดูสิแล้วนี
0: ่ป่าแล้วที่แล้วมานะ
1: ครับ
0: ส่งปลาร้าไปถวาย
1: ครับ
0: ส่งผักไปถวาย
1: ครับผักไสบงไสบัวนะฮะ
0: ไปเยอะว่าแต่ว่าอันนั้นมันเป็นอดีต
1: ครับ
0: แต่ว่าปัจจุบันนะมีหรือเปล่าม
1: ีไหมโยมมีไหมในใครเตรียมปลามาบ้างนั่นแหละนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไป
0: ผมก็อยากจะเปลี่ยนมั่ง
1: เหรออยากเหมือนกันเหรออ
0: ยากจะเปลี่ยนมั่ง
1: ผมก็เอาไปอย่างนั้นแหละครับท่านเจ้าคุณ
0: ทำไมอ่ะ
1: เราไปขึ้นรถผมมันได้กินปลาแล้วไม่ได้ปวดหัว
0: โ
1: อ้จี๊ดเลยครับ
0: โอ้ได้กลิ่นปลาไม่ได
1: ้ปวดหัวจี๊ด
0: โอ้แล้วทำยังไงอ่ะ
1: กินสิครับ
0: ได้กลิ่นปวดหัว
1: ครับ
0: ผลสุดท้ายกิน
1: กินชอบ
0: หายปวด
1: หายปวด
0: อ๋อ
1: ยิ่งมีหัวหอมแดงเนี่ยท่านคุณเอ้ยมะเขือไข่เต่าโอ้โห
0: นี่ถามจริง
1: ๆครับ
0: วันนี้จะมาเทศกับเรื่องปลาร้าใช่ไหม
1: ก็ไม่ใช่ก็ท่านถามคราวนี้ผมก็ความจริงผมมาเทศองค์เดียวก็สบายอยู่แล้ว
0: อ๋อ
1: โยมก็ขยันขยอนิมนต์ท่านจะคุณประโยชน์มาเดินบอกไม่เอาผมละทัดทานหลายที
0: โอ
1: ้ผมบอกไม่เอาไม่ชอบเทศสององค์
0: เพราะเห็นแก่ตัว
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่มีเหตุผลอะไร
1: สององค์มาสลักกินแบ่งนี่ครับ
0: เท่าองค์เดียว
1: สลักกินรวบ
0: โอ้ยพระอบายมุข
1: ไม่ใช่เอ้าแทนที่มาองค์เดียวใช่ไหมก็สลัดกินรวบใช่ไหมนี่มาสององค์ก็ต้องแบ่งใช่ไหมนั่นแหละ
0: มันเข้าตำราโบราณ
1: ว่า
0: ถ้าพระเดชพระคุณเทศองค์เดียว
1: ครับ
0: ท่านนายกท่านก็เป็นห่วง
1: ว่า
0: อยากจะให้อยู่นานๆอยากจะให้มีโอกาสได้เป็นพระสวเหมือนกับญาติโยมบ้าง
1: สวยังไง
0: อยากให้อยู่นานๆอยู่จนกระทั่งชราภาพก่อนที่จะมรณภาพ
1: กลัวเหนื่อยว่างั้นเถอะ
0: ไม่ใช่ท่านนายกไม่ได้ห่วงเรื่องจะเหนื่อยท่านห่วงเพราะนึกถึงคำโบราณอีก
1: ว่า
0: องค์เดียวแล้วหัวหาย
1: สององค
0: ์เป็นเพื่อนม้วยถ้าสามองค์แล้วช่วยกันกลับไปได
1: ้โอ้แต่ว่ารวมกันเราตายเป็นรวมกันเราอยู่แยกหมู่เรา
0: ตาย
1: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วครับ
0: เปลี่ยนเป็นว่าร
1: วมกันเราตายเป็นหมู
0: ่รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตาย
1: ไม่ใช่รวมกันเราตายเป็นหมู
0: ่ไม่แยกกันได้เราจะได้ตายกันเป็นหมู่หมู่
1: ไม่ใช่เขาบอกรวมกันเราตายเป็นหมู
0: ่
1: แยกกันอยู่ตายทีละองค์ละอง
0: ค์อ๋อแล้วจะเอาแบบไหน
1: เอาแบบแยกกันอยู่ดีกว่า
0: ต่างคนต่างตาย
1: เออแล้วเดี๋ยววันนี้มันสบายนายกเขาเตรียมมาแล้ววันนี้เขาแจก3ขอนะ
0: แจก3ขอ
1: เนี่ยที่เขาจะลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาแจก3ขออ
0: ้าวขอที่1
1: เห็นเนี่ยมัน3ขอ
0: 1
1: ที่ไม่เห็น1ขอนะ
0: ครับ
1: ที่เห็น3ขอ1ไข่
0: อ๋อ1ไข
1: ่2ขัน
0: 2ขัน3
1: สีอะไร สีอะไร
0: รับรองไม่มีใครมายึด
1: เ
0: พราะสีมันอ่อน
1: 3
0: ข้าว
1: แจก3ที่เห็นเนี่ย3ขอ
0: แจกไข่แจกขันแจกข้าว
1: นี่ที่เห็น3ขอ
0: ผมก็เห็นมีที่เดียวนี่แหละ
1: ทำไมอ่ะ
0: ที่อื่นไม่มีแจก3ขออย่างงี้หรอกขนาดขอแล้วยังไม่แจก
1: เหรออันนี้ขอที่เห็นนะ3ขอที่เห็น
0: ครับ
1: 1ไข่2ขัน3ข้าวมีขอหนึ่งที่มองไม่เห็น
0: 1
1: อีกขอเดียวที่มองไม่เห็น
0: น
1: ั่
0: นเด็กขออะไร
1: ขอเลือกให้ผมเป็นนายกสมัยหน้านะครับท่านเจ้าคุณครับพูดอะไรมันสบายๆใช่ไหมที่เขากล่าวเปิดงานคนมันยิ้มกันบ้าง
0: ครับ
1: ยิ้มคนเรามันต้องยิ้มกันบ้างท่านเจ้าคุณ
0: ยิ้มไว้ใจสดชื่น
1: วันวันนึงเนี่ยยิ้มสัก 3-4 เรื่อง
0: ยิ้ม 3-4 เรื่อง
1: ครับ
0: อ้าวยิ้มเรื่องอะไรมั่ง
1: ยิ้มให้โลก
0: 1ยิ้มให้โลก2
1: ยิ้มให้ลูก
0: ยิ้มให้ลูก3
1: ยิ้มให้ตัว
0: ยิ้มให้ตัวยิ้มให้โลกยิ้มให้ลูกยิ้มให้ตัว
1: ยิ้มให้เมีย
0: อ้าว4แล้ว
1: ยิ้มให้ผัว
0: อ้าว5แล้ว
1: ยิ้มแล้วมันชื่นหัวใจ
0: โอ้ถ้าจะจริงเคยได้ยินโบราณท่านพูดไว้อีกแหละ
1: โบราณอีกแล้ว
0: อ้าวลูกคนโบราณคนไม่โบราณเนี่ยมีลูกไม่ได้โบราณนี่แสดงว่าต้องเกิดมานานแล้ว
1: อ๋อเกิดมานานแล้ว
0: ยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคารูปร่างงามโสภาเป็นเสน่ห์แก่ปวงชน
1: ครับ
0: ท่านจึงบอกว่ายิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสจะให้ดีได้ให้ยิ้มทุกวันแต่อย่าเผลอยิ้มทั้งวันนะถ้ายิ้มทั้งวันเนี่ยไม่สบายแง่ๆแล้วแต่ยิ้มทุกวันยิ้มอย่างที่ท่านเจ้าคุณว่าน่ะยิ้มให้โลก
1: คือตื่นมาท่านคุณพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยพอรู้สึกตัวปุ๊บยิ้มสักก่อนยังไม่ตายเว้ย
0: รำพึงด้วย
1: รำพึงจะยังไม่ตายแสดงว่านะบุญรักษาคุณพระคุ้มครอง
0: ครับ
1: นี่ยิ้มไปบางคนตื่นมาไม่ยิ้มท่านเจ้าคุณ
0: ทำไมอ่ะ
1: โอ้ย
0: อะไร
1: มีแต่เสียงอย่างเงี้ย
0: อ๋อ
1: เสียงอัปมงคลตื่นมาต้องยิ้มให้โลกสักเราจะได้ดูโลกอีกนานแสดงว่าบุญยังรักษาพระยังคุ้มครองอยู
0: ่หัวใจมีความสุข
1: มีความสุขพอยิ้มให้โลกแล้วพอเจอลูกก็ยิ้มให้ลูกตื่นแล้วลูกนะหิวหรือยังอะไรเงี้ยถามดี

0: ไม่ใช่ตื่นมาเปิดมันต้องเปิดปากด้วยรอยยิ้มไม่ใช่เปิดปากด้วยการด่าลูก
1: อ๋อ
0: ถ้าบางคนเปิดปากบ้านเนี่ยด่าลูกแช่งลูก
2: อ๋อต้องเริ่มต้นชีวิตด้วยสุภาษิต
0: ครับ
2: ไม่ใช่เริ่มต้นชีวิตด้วยทุพภาษิต
0: ครับคนโบราณเนี่ยเขาเริ่มต้นชีวิตด้วยสุภาษิตจริงๆท่านคุณ
2: ตื่นขึ้นมาก็
0: ตื่นขึ้นมา
2: หวานขันเพราะ
0: บ้วนปากแล้วสวดมนต์คือบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเขาเอามนต์ล้างปากนะผมบอกตื่นมาแต่ละวันเอารอยยิ้มล้างใบหน้าเอามัทรสวาจาล้างปากเอาหยาดเหงื่อแห่งความลำบากล้างความจนเอากิเลสของคนหลายๆคนมาชำระกิเลสเราตื่นเอารอยยิ้มล้างใบหน้าเอามัทรสวาจาล้างปากสวดมนต์ซะและอย่าไปสาบแช่งลูกหลานนะท่านทุกคน
2: โอเสียงสาบแช่งของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นเสียงอัปมงคล
0: เป็นประกาศิษย์ของพระพรหมบ้านที่เขาจะรวยๆกันเนี่ยท่านผู้ชมจำว่าเขาตื่นมาเขาให้เขาขอพรให้ลูกหลานให้ลูกเมียให้ลูกผัวแล้วพอลูกนะหลานลูกเมียลูกผัวจะไปไหนมาไหนเขาจะประสาทพรให
1: ้โ
0: อ้เดินทางด้วยสุขภาพนะไปเรียนหนังสือขอให้มีปัญญาดีร่ำรวยนะลูกนะ
2: โอ้ถ้าไปทำมาหากิน
0: ก็ขอให้ประสบความเจริญรุ่งประสบความสำเร็จได้เงินได้ทอง
2: ที่เขาบอกว่ามาให้มีชัยไปให้มีโชค
0: ครับ
2: โชคดีมีชัยทั้งขาไปขากลับ
0: โชคดีมีทรัพย
2: ์ทั้งขากลับขาไป
0: นี
2: ่โชคดีมีชัยไม่มีภัยไม่มีโรคโชคดีมีโชคไม่มีโรคไม่มีภัย
0: ครับเขาให้พรกันญาติโยมที่เจริญเจริญเนี่ยลูกพ่อแม่เขาไม่เคยแช่งเขานะป
2: ู
0: ่ย่าตายายไม่เคยแช่งไอ้คนจนเนี่ยตื่นมาเนี่ยนะเริ่มแล้วอยากให้ลูกฉลาดแต่ด่าลูกไอ้โง่
2: โ
0: อ้โง่
2: เดี๋ยวไอ้เวลาด่าไอ้โง่เนี่ยหันหน้าไปทางอื่นได้ไหมทำไมจะจ้องเพ่งมาทางผมเหลือเกินเนี่ย
0: เทศกับท่าน
2: ทำไม
0: บางคนบอกด่าลูกไอ้โง่แต่อยากใช้ลูกฉลาดแล้วเด็กมันจะฉลาดคนโดนด่าว่าโง่มันจะฉลาดไหมท่านที่คุณ
2: มันโดนคำสาปจะตั้งแต่แรก
0: ไปไหนมันก็โง่หมดไอ้แหนทำไมขี้เกียจไอ้เนี่ยไอ้ขี้เกียจมันจะขยันไหมนะ
2: บางทีไม่ใช่ไอ้โง่ไอ้ขี้เกียจอย่างเดียวนะ
0: อะไรอ่ะ
2: ไอ้ควายไอ้ควาย
0: ไม่ใช่เท่านั้นนะไอ้
2: ทำไมเสียงมันหายไปไหนแล้วน่ะ
0: ลองสิ
2: ลองไอ้ควายเข้าดี
0: ลองไอ้ควายใหม่สิลองสิเอา
2: โอ้
0: แม่จะตีกิน
2: นี่มันเลยไปแล้วนะ
0: แม่จะตีกินตะกี้บอกไป
2: เลยไปแล้วเลยไปแล้ว
0: เล่นถ้าเต็มที่อีควาย
2: เลยไปแล้วเลยตรุษจีนแล้ว
0: เลยทำไมอ
2: ่
0: ะ
2: อ้าวตรุษจีนนี่ยกย่องเรียกอาเฮีย
0: อาเฮีย
2: เลยแล้วนี่สงกรานต์แล้ว
0: เพราะนั้นตื่นมาแล้วท่านคุณนะยิ้มให้ลูก
2: ครับ
0: ยิ้มให้ตัวเรานี่มีอายุขนาดนี้ฐานะขนาดนี้ยิ้มมันไว้เถอะครับว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราเลี้ยงตัวเองมาเนี่ยยิ้มให้ตัววันนี้จะทำอะไรบ้างนะสามกรรม
2: หนึ่ง
0: กรรมกิจ
2: สอง
0: กรรมบท
2: สาม
0: กรรมฐาน
2: อ๋อ
0: กรรมกิจมีหน้าที่การงานอะไรพอทำได้ทำ
2: โอ้ไม่ละเลยต่อหน้าที่
0: ครับกรรมบทเดินทางของการบุญกุศลนับตั้งแต่รักษาศีลทำบุญทุนทานไปกรรมฐานก็สวดมนต์ไหว้พระไปอย่างนี้ก็มีความสุข
2: โอ้ชีวิตจะงดงามต้องปฏิบัติสามกรรมให้ได้
0: ครับมีกรรมกิจไม่ทำหรือละไปมันก็เป็นอะไรครับอากูลใช่ไหม
2: เขาเรียกว่ามีหน้าที่ไม่รู้หน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที
0: ่ครับ
2: ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะเสียศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ถ้ามีหน้าที่รู้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะมีศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรม
0: หน้าที่งานมันมีสองงานท่านทุกคน
2: อ๋อมีสองงานอีก
0: ครับ
2: เอางานอะไรบ้าง
0: งานอาชีพกับงานอาสาง
2: านอาชีพกับงานอาสา
0: ครับทำให้มันดีงานอาชีพหมายความว่าเรามีอาชีพอะไรเราก็ทำของเราไปอย่าไปบ่น
2: อ๋อ
0: สองงานอาสาผมเห็นคนบางคน

0: ี่ยท่านตะกี้เนี่ยเพิกเอาอปปรใช่ไหมท่านนายกมันมาเนี่ยมันไม่ได้ตังนะมันไม่ได้ตังแต่ทำไมมันมาตั้งแต่เช้ามันกวาดนู่นกวาดนี่แล้วหน้าตามันยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้เงินนะ
1: เขามีจิต
0: เขามีจิตอาสาคือจิตสาธารณะ
1: ครับ
0: ไฟไหม้ที่ไหนไอ้พวกนี้ก็ทิ้งลูกทิ้งแม่ทิ้งเมียไปกลางค่ำกลางคืนเอางูขึ้นบ้านมันไปไหม
1: ไป
0: มันไปหมดท่านเจ้าคุณโจรขโมยบ้านเสาโทรทัศน์ล้มเพื่อคนมีใจอาสาเดี๋ยวงานศพวัดนู้นแหละไปยืนโบกอยู่นั่นแหละท่านเจ้าคุณใครเคยให้เครื่องดื่มบำรุงกำลังมันสักขวดไหมไม่มีนะ
1: มี
0: ฮะ
1: มี
0: ใครอ่ะ
1: ที่บางเลนนี่แหละ
0: เหรอ
1: ที่เทศบาลตำบลบางเลนนี่แหละ
0: เขามาโบกรถเนี่ยไอ้หนูเฮ้ยเพื่อแกเอาไปสัก400ไว้ให้หลายคนไปซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังมามันจะชื่นใจ
1: นี่เขาเรียกว่าให้กำลังใจ
0: ครับ
1: กำลังใจเป็นสิ่งที่ไร้ตัวตนแต่มีอิทธิพลต่อผู้ให้และผู้รับ
0: ครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะกรรมเกิดมาเนี่ยกรรมกิจกับกรรมบทก็ทำบุญทำกุศลไปกรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระไป
1: โอ้จิตใจจะได้สงบไม่ฟุ้งซ่าน
0: ครับนี่เขาเลยยิ้มให้ตัวยิ้มให้เมียยิ้มให้เมียคือถ้าเมียเจอหน้าเมียเนี่ยต้องยิ้มให้เมีย
1: ครับ
0: ถ้าเมียตื่นก่อนยมผู้ชายตื่นทีหลังก็เดินมาหาเมียอ้าวเป็นไงบ้างตื่นก่อนแล้ววันนี้เหนื่อยสินะมีอะไรกินบ้างล่ะแล้วก็ดึงเอามือล็อกคอมาจูบสักฟอดหนึ่ง
1: โอ้แนะนำดี
0: อ้าว
1: เดี๋ยวที่ว่านี่เมียตัวหรือเมียชาวบ้าน
0: ก็แนะนำคนไทยฝรั่งเขาจูบเมียตอนเช้า
1: โอ
0: ้ไอคนไทยมันตบเมียตอนเช้า
1: แน
0: ่อ้าวจริงๆท่านเจ้าคุณตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยทักเมียดีๆเป็นไงเหนื่อยไหมไม่ต้องพูดแล้วไม่เหนื่อยแล้วอย่ามายุ่ง โอ้โหทนเหนื่อยหน่อยนะเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง จุบหน้าผากสักฟอดหนึ่งจุบเช้าๆดีครับ
1: ทำไม
0: หน้ามันเค็มดี
1: แหมรู้สึกจะเชี่ยวชาญไปหมดนะเนี่ย
0: จริงๆ
1: พูดยังก็เคยเนี่ย
0: ไม่ใช่เคยเห็น
1: เคยเห็น
0: ไอ้คนผู้ชายไทยนี่แปลกเนี่ยผู้ชายไทยที่นั่งนั่นแปลกท่านคนเมียตัวเองไม่ค่อยยิ้มให้หรอก
1: ชอบยิ้มให้เมียชาวบ้านเนี่ย
0: เมียชาวบ้านเดินผ่านมาไปไหนแต่งตัวสวยนะแกนะพอหันมาเมียหันมาดูเมียตัวเองแล้วแกมายืนทำไมเนี่ยไปไอ้พศนี่น่าเกลียดนะผู้ชายไทยอ่ะผู้หญิงก็บางการตื่นเช้ามาก็ยิ้มให้ผัวใช่ไหมพอยิ้มแล้วมันชื่นหัวใจ
1: นี่เขาเรียกว่ายิ้มให้คนรัก
0: ครับเพราะฉะนั้นเกิดมาเนี่ยที่ท่านประธานในพิธีเขาบอกพูดถึงยิ้มรับคุยกันมีความสุขสำคัญที่สำคัญที่สุดคือว่า ที่ผมทิ้งประเด็นเอาไว้ว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุแล้วนะเขากำหนดอายุเท่าไหร่แล้วผู้สูงอายุเนี่ย
1: 60ขึ้นไป
0: 60ขึ้นไป
1: ครับ
0: นะท่านเจ้าคุณอายุเท่าไหร
1: ่ใกล้แล้ว
0: ฮะ
1: แต่ท่านเจ้าคุณนะจะมีเงินเดือนแล้ว
0: อะไร
1: จะมีเงินเดือนแล้ว
0: ทำไมอ่ะ
1: อ้าวอายุเข้า60
0: ว่าเลยเฉยไป
1: ไม่ยอมรับซะอีกแล้ว
0: ผมไม่แก่ขนาดนั้นหรอก
1: ทำไมอ่ะ
0: ผมแก่ผมเมื่อวานวันเดียว
1: อ๋อแกก็เมื่อวานวันเดียวว
0: ันเดียว
1: แค่นั้น
0: เท่านั้นเองใครเขาถามอายุนะท่านอายุยายอายุเท่าไหร่นะอย่าไปตอบเขานะแกผมเมื่อวานวันหนึ่งว่ะ
1: ท่านเจ้าคุณ
0: ครับ
1: สมัยก่อนเคยถามว่าอายุเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ท่านเจ้าคุณบอกว่าตอนนี้ใกล้หลักสี่ต่อมาเคยถามอีกบอกว่าเลยหลักสี่ต่อมาถามอีกตอนนี้เลยดอนเมืองแล้วเมื่อไม่กี่วันมีโยมถามเห็นบอกว่าอาตมาเนี่ยถึงอยุธยาแล้ว
0: เหร
1: อนี่แสดงว่าเข้าเลข6
0: เลข6
1: จะมีเงินเดือนแล้ว
0: แต่6กระดกเป็น9ได้
1: ล่างหรือบนเนี่ย
0: คิดเอาเองคิดเอาเอง
1: อ๋อ
0: เพราะเลข6กระดกเป็น9ได
1: ้อ๋อ มันกลับกันได
0: ้กลับกันท่านเจ้าคุณครับ
1: ครับ
0: ที่ได้กล่าวไว้ว่า1วัดวาอาราม
1: ครับ
0: 2
1: วัฒนธรรม
0: 3วัตรปฏิบัติ
1: ครับ
0: ที่ผมจะเรียนถามท่านคุณก็คือว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมีวัตรปฏิบัติอย่างไรนะถึงจะมีความสุข
2: ท่านผู้ชมคะความสุขนั้นคือพอใจกับวิถีชีวิตของตัวเองและวางฝันของตัวเองไว้ตามกำลังที่ตนทำได้นะคะส่วนการได้รับวัตถุและความสำเร็จในหน้าที่การงานทำให้พึงพอใจและยกฐานะยกระดับได้เป็นการเสริมความสุขเพียงภายนอกและมันไม่ได้อยู่มั่นคงถาวรตลอดไปค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวภาฤกษ์สนานและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็นกลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับ
เพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ออกแบบชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่การออกแบบบนกระดาษนะคะแต่ว่าเป็นการเอาตัวเองออกไปสู่โลกกว้างไปเรียนรู้ไปทดลองทำอย่างแท้จริงการเข้าใจตัวเองสำคัญการคิดฟุ้งเพื่อทลายข้อจำกัดก็สำคัญแต่สุดท้ายการคิดด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองออกไปเรียนรู้จะไม่เป็นประโยชน์ในการออกแบบชีวิตเลยขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งจึงไม่ใช่การคิดนะคะแต่ว่าเป็นขั้นตอนของการลงมือทำหรือว่าแฮนด์นั่นเองนะคะเป็นขั้นตอนของการลงมือเรียนรู้ทดลองทำแล้วก็หาโอกาสในการที่จะประเมินตัวเองเพื่อที่เราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะในบทนี้นะคะพี่เมย์อยากจะมาชวนน้องๆออกแบบการทดลองให้กับตัวเองเพื่อที่จะเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นแล้วก็หาวิธีการที่จะประเมินตัวเองเพื่อที่จะทำให้เราสามารถออกแบบชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะพี่หมอปิงได้มาแลกเปลี่ยนให้เราฟังถึงความสำคัญของการออกแบบการทดลองต่างๆในชีวิตนะคะในบทนี้พี่

จะมาชวนน้องๆเข้าใจวิธีการออกแบบการทดลองให้กับชีวิตได้มากขึ้นผ่านกระบวนการดีไซน์ thinking นั่นเองนะคะกระบวนการดีไซน์ thinking ถ้าเราพูดถึงการทดลองเราจะใช้คำว่าการสร้างโปรโตไทป์หรือว่าการสร้างต้นแบบของชีวิตการสร้างต้นแบบคือยังไงนะคะคือการที่เราพยายามออกแบบการทดลองเล็กๆเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราคิดอยากจะลองทำเนี่ยตอบโจทย์เราจริงหรือเปล่ามีมุมมองไหนบ้างที่เชื่อมโยงกับความชอบหรือมีอะไรที่ทำให้เราสามารถค้นพบแล้วก็เจอตัวเองได้มากขึ้นไหมว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือเราไม่ชอบอะไรหลักการสำคัญในการสร้างต้นแบบชีวิตหรือว่าโปรโตไทป์ในมุมของกระบวนการดีไซน์ thinking เนี่ยคือการทดลองทำคำว่าทดลองทำหมายถึงยังไม่ต้องสมบูรณ์แบบ 100% ไม่เหมือนกับการลองทำแบบเต็มตัวแต่การทดลองทำเล็กๆเนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เราตั้งใจทดลองแล้วก็วางแผนไว้ตัวอย่างของการทดลองทำนะคะที่พี่เมย์นึกออกง่ายๆเลยก็คือการฝึกงานนั่นเองการฝึกงานหรือการทำอินเทอร์ชิพเนี่ยเป็นโอกาสเล็กๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้วิชาชีพที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องสมัครเต็มเวลาเป็นพนักงาน full time แต่ว่าการทำ internship เล็กๆน้อยๆการฝึกงานทำให้เราสามารถเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะงานแบบนี้หรือเปล่านะที่เราอาจจะอยากทำในอนาคตรูปแบบงานชีวิตประจำวันแบบนี้หรือเปล่านะที่เราอยากจะมีประสบการณ์ตื่นมาทำงานทุกวันนะคะการทำ internship เป็นการทดลองเล็กๆเพราะว่าถึงไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถ้าชอบก็เป็นข้อดีทำให้เรารู้ว่าเราอาจจะอยากที่จะทำงานนี้ต่อสามารถต่อยอดอาชีพนี้ในอนาคตเป็นงานประจำก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราเรียนรู้ว่าอาชีพนั้นไม่ใช่ก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอะไรเกี่ยวกับอาชีพนี้ที่ไม่ตอบโจทย์มีตรงไหนหรือเปล่าในอาชีพนี้ที่เรายังไม่ชัดเจนการลองแบบนี้จะได้ทั้งฟีดแบ็กให้กับตัวเองว่าชอบหรือไม่ในขณะเดียวกันก็อาจจะทำให้เราได้คำถามมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วมีตรงไหนบ้างที่เราจะต้องไปค้นคว้าหาคำตอบเพิ่มค่ะเสน่ห์ของการโปรโตไทป์หรือว่าสร้างต้นแบบในกระบวนการดีไซน์ thinking คือทำให้เราได้เรียนรู้โดยที่เราไม่ได้เจ็บตัวเยอะนะคะหลักการง่ายๆที่พี่เมย์คิดว่าอาจจะเป็นแนวทางให้น้องๆในการออกแบบการทดลองหรือว่าสร้างโปรโตไทป์เนี่ยมีด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะคะเราอาจจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น 3R นะคะ R นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปทำความรู้จักแต่ละ R กันนะคะR ที่1 นะคะคือ rough นะคะ R-O-U-G-H rough ความหมายก็คือคร่าวๆนั่นเองนะคะคร่าวๆหมายถึงการที่เราเข้าไปเรียนรู้จากประสบการณ์ที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% เช่นอาจจะไม่ใช่งาน full time แต่ว่าเป็นการเรียนรู้ที่เกิดการร่วมประสบการณ์ที่ชัดเจนมากพอที่อาจจะทำให้เราพอเห็นภาพเนื้องานนั้นมากขึ้นเนาะการฝึกงานระยะสั้นนะการเข้าชมรมที่ทำให้เราเข้าใจเนื้องานบางอย่างหรือว่าประสบการณ์บางอย่างมากขึ้นอาจจะพอทำให้เราเห็นภาพแล้วก็ได้ร่วมประสบการณ์โดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องเข้าไปอย่างสมบูรณ์แบบการออกแบบประสบการณ์คร่าวๆตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเริ่มเห็นมากขึ้นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนื้องานมันเป็นยังไงมีตรงไหนบ้างหรือเปล่าที่เราอาจจะไม่เห็นถ้าเราแค่คิดเป็นไอเดียเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้ไปทดลองทำนะคะอันที่2นะคะคือ write เนาะ R-I-G-H-T write หมายความว่ายังไงหมายความว่าในการทดลองเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นด้วยการมีคำถามในใจก่อนว่าเราอยากจะเรียนรู้อะไรเช่นถ้าพี่เมย์อยากจะเป็นหมอคำถามที่พี่เมย์มีอาจจะเป็นว่าเอ้ยจริงๆเราเจอคนเสียชีวิตเจอเลือดนี่เรากรี๊ดสลบหรือเปล่าเนาะถ้ามันเป็นคำถามแบบนี้เนี่ยเราคาดเดาก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราร่วมประสบการณ์ด้วยการเอาตัวเองไปอยู่ในหน้างานที่ทำให้เราได้เห็นสถานการณ์แบบนั้นประสบการณ์แบบนั้นแล้วมันเกิดฟีดแบ็กกับตัวเองว่าเราได้คำตอบกับคำถามที่เรามีหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเห็นเรารู้สึกเกิดแรงบันดาลใจในการได้ช่วยชีวิตคนอื่นเปรียบเทียบกับเจอแล้วกลัวเจอแล้วมันเป็นความหดหู่มันก็อาจจะเป็นฟีดแบ็กที่ทำให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าคำถามที่เรามีเราได้คำตอบนั้นจากประสบการณ์นั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการออกแบบการทดลองต้องออกแบบเพื่อให้เราได้ประสบการณ์ที่ทำให้เราได้คำตอบที่เราตั้งไว้ว่ามีอะไรที่เราอยากรู้เกี่ยวกับประสบการณ์นั้นและการทดลองนั้นให้คำตอบกับคำถามนั้นหรือเปล่านะคะอันสุดท้ายนะคะคือ rapid เนาะ rapid R-A-P-I-D rapid หมายถึงเร็วนั่นเองนะคะการทดลองไม่ได้ใช้เวลา5ปีปี10ปีนะคะอาจจะใช้เวลา1เดือน2เดือน4-5เดือนช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ทำให้เรา

เราได้เรียนรู้แล้วก็รีบปรับทันเนาะถ้าเรารู้เร็วว่าเส้นทางนี้แนวทางนี้ใช่หรือไม่ใช่สำหรับเรามันก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเอ้ยเรารีบเปลี่ยนทิศดีไหมหรือว่าแบบเฮ้ยใช่เลยทางนี้เป็นทางที่เราอยากจะต่อยอดต่อก็จะทำให้เรามีโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนทิศทางของการทดลองได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น 3R เนาะ rough คร่าวๆนะคะรีบทำรีบเรียนรู้ในแบบที่ยังไม่ต้องสมบูรณ์มาก right คือออกแบบให้ได้คำตอบกับโจทย์ที่เราตั้งไว้และสุดท้าย rapid คือรีบปรับทิศทางให้เร็วที่สุดถ้าการทดลองที่1ได้คำตอบแล้วลองสร้างการทดลองที่2เพื่อที่จะทำให้เรายิ่งเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะบางครั้งตัวอย่างของการทดลองนะคะอาจจะมาในรูปแบบของงานอดิเรกก็ได้นะคะพี่เมย์มีเพื่อนที่ทำงานประจำเป็นสถาปนิกเนาะแต่ว่ามีความชอบในการแบบวาดรูปลายเส้นมากๆเลยนะคะเขาก็ไม่แน่ใจว่างานนี้จะเป็นงานที่เขาอยากจะทำหรือเปล่าและจริงคิดไม่ออกเลยซ้ำอะว่าจริงๆการชอบวาดรูปลายเส้นเนี่ยมันจะนำไปสู่อาชีพหรือว่าการสร้างเส้นทางหารายได้ในชีวิตยังไงนะคะเขาก็เริ่มต้นจากการวาดสนุกๆนี่แหละเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็จะไปวาดรูปลายเส้นตามที่ต่างๆเนาะแล้วก็โพสต์ลงFacebook แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆเหมือนกับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวว่าเฮ้ยจริงๆเราชอบกันวาดแบบนี้เรื่อยๆหรือเปล่านะคะพอเรียนรู้ว่าตัวเองชอบก็เริ่มวาดอะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเนาะแบบไปวัดก็ไปวาดลายเส้นไปตึกต่างๆก็ไปวาดลายเส้นวัดต่างๆนะคะเริ่มได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีความสุขเนาะการที่ได้วาดแบบนี้เรื่อยๆเนาะสักพักนึงก็เริ่มพยายามหาทางว่าเอ๊ะแล้วจริงๆความชอบตรงเนี้ยมันแปลงเป็นอาชีพได้หรือเปล่าเริ่มปริ้นรูปที่วาดขายบนคาร์ดต่างๆในช่วงปีใหม่เนาะเป็นการ์ดอวยพรนะคะแล้วก็เริ่มขายเล็กๆน้อยๆเนาะสักพักนึงก็เริ่มเห็นโอกาสในการต่อยอดว่าเอ้ยจริงๆรูปที่เราวาดเนี่ยมันไปเป็นรูปบนแพคเกจจิ้งของแบรนด์ต่างๆได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบกล่องเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆหรือว่าเป็นแม้กระทั่งเป็นแบบลายเส้นบนเครื่องนอนผ้าห่มนะคะกลายเป็นการขายลายเส้นของตัวเองให้กับธุรกิจที่ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะแต่ว่ามันเริ่มต้นจากจุดที่เล็กมากเลยค่ะน้องๆเริ่มต้นจากการที่เราชอบวาดรูปแล้วก็ลองดูก่อนว่าเฮ้ยเราอยากจะชอบวาดอย่างนี้ไปเรื่อยหรือเปล่านะคะพอชัดเจนก็ค่อยๆเริ่มหาโอกาสว่าจริงรูปวาดของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนได้บ้างเอ๊ะแล้วมันจะเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจได้ไหมการเรียนรู้แบบนี้ไม่ได้ใช้เวลานานนะอาจจะใช้เวลาสัก 2-3 ปีแต่ว่าระหว่างทางมันมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลามันเร็วนะคะมัน rapid แล้วก็มันมีมุมที่ทำให้เราได้คำตอบด้วยว่าการทำแบบนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำไปเรื่อยๆไหมหรืออยากทำแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบแบบนี้เริ่มต้นเล็กๆก่อนได้ไม่ต้องออกแบบให้ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็อยากให้เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆว่าเราจะใช้แนวคิดนี้ในการออกแบบการทดลองให้กับชีวิตยังไงกันค่ะตัวอย่างของความตั้งใจที่เรามักจะมีอย่างแรงกล้าแล้วมักจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะเช่นเราจะคุมหวานไม่ทาน้ำตาที่บางทีเราตั้งใจทำอะไรไว้ตอนต้นปีเนี่ยเรามักจะตกม้าตายระหว่างทางเนาะอาจจะเริ่มไปได้สัก1อาทิตย์หรืออ่ะให้เต็มที่1เดือนเนาะสักพักนึงเราก็เริ่มรู้สึกว่าอ่ะที่เราตั้งใจไว้เริ่มไม่ได้เป็นแบบที่คิดแล้วแผนเราก็ล้มไปแล้วเราก็จะมาคิดแผนใหม่ตอนปีถัดไปหรือว่าเวลาที่เรามีโอกาสได้รีเฟคตัวเองแผนชีวิตนะคะเหตุผลที่ว่าเราจะลองทำอะไรบ้างค่ะเช่นอยากจะลดน้ำหนักแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าจะลดอย่างไรเนาะมีแต่ what แต่ว่าไม่มี how เนาะอยากที่จะอ่านหนังสือมีความรู้เยอะๆนะคะอยากจะอ่านหนังสือมากขึ้นแต่เราไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าเราจะเริ่มต้นทำสิ่งนั้นอย่างไรเราจะอ่านหนังสือแบบไหนเราจะอ่านบ่อยแค่ไหนนะคะเมื่อมีแต่ what ว่าจะทำอะไรแต่ไม่มี how มันเหมือนเราไม่มี action plan เนาะมันทำให้เรามีแต่เป้าแต่ว่าไม่ได้ออกแบบสเต็ประหว่างทางว่าเราจะไปถึงเป้านั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องๆออกแบบการทดลองสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเราต้องลงไส้ด้วยเนาะลงรายละเอียดด้วยว่าในการทดลองนั้นเพื่อให้มันเกิดอย่างที่เราคิดมันจะต้องมีแอคชั่นไอเทมหรือว่าสิ่งที่จะต้องทำที่เป็นอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งคือต้องออกแบบไส้ขั้นตอนกระบวนการที่จะไปถึงเป้าที่เราออกแบบด้วยอันที่สองนะคะนอกจากแผนที่ไม่มีaction plan หรือว่ารายละเอียดว่าจะไปอย่างไรแล้วเนี่ยแผนที่ทำให้เราตกม้าตายคือแผนที่ใหญ่เกินไปใหญ่เกินตัวแล้วมันเกิดขึ้นไม่ได้จริง

ตัวอย่างเช่นปีใหม่ปุ๊บเปิดมาบอกเลยว่าเดือนนี้จะลดน้ำหนักให้ได้3โลนะคะมันอาจจะดูเป็นเป้าที่เราอยากได้เนาะแต่ว่าบางครั้งการที่จะลดน้ำหนักทันทีในเวลาสั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นยากแล้วพอเราไปได้ไม่ถึงเป้าที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ท้อก็รู้สึกว่ามันไกลเกินตัวนะคะเราอยากจะเรียนรู้อ่านหนังสือมากขึ้นบางคนก็บอกเลยว่าโอ้ยเดี๋ยวจะอ่านหนังสือให้ได้อาทิตย์ละเล่มเลยนะคะอาทิตย์ละเล่มมันอาจจะยากเกินไปมันอาจจะเยอะเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่เคยเริ่มต้นอ่านเป็นนิสัยมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกแบบการทดลองได้สิ่งสำคัญคือการสร้างก้าวเล็กๆในการทดลองบางทีเราเรียกสิ่งนี้ว่า baby step คือก้าวเล็กๆของทารกนะคะยังไม่ต้องก้าวใหญ่มากเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มแต่ว่าเราจะออกแบบก้าวเล็กๆได้ยังไงเช่นถ้าเราจะไม่อ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มเพราะเรารู้สึกว่ามันอาจจะโอ้มันก้าวใหญ่ไปนิดนึงเนาะก้าวเล็กๆอาจจะเอาวันละ3หน้าก่อนไหมถ้า3หน้ายังไม่ได้วันละ1หน้าก่อนไหมอย่างน้อย1หน้าอาจจะทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าเราติ๊กถูกได้ละว่าเราทำตามได้อย่างที่เราตั้งใจแล้วค่อยเพิ่มสเต็ปของเราให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะการทดลองแบบนี้สำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความคืบหน้าในการพัฒนาตัวเองนะคะยกตัวอย่างการทดลองที่อาจจะเชื่อมโยงกับการออกแบบชีวิตเนาะบางทีเราบอกว่าอุ้ยเราอยากที่จะเรียนรู้อาชีพใดอาชีพหนึ่งมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นบอกว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์เนาะแบบตั้งใจเลยอยากทำยูทูบเบอร์นะคะโอ้เดี๋ยวเราจะวางแผนแล้วว่าเราจะทำคลิปของตัวเองเนาะเราจะลองเอาตัวอย่างคลิปไปโชว์ให้เพื่อนดูเปิดชานอลของตัวเองเป็นแผนที่ดู make sense แล้วก็อาจจะเป็นแผนที่ทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะแต่การที่เราจะอยู่ๆสร้างคลิปขึ้นมาอันนึงก็คงจะต้องใช้ทรัพยากรมากมายมันอาจจะเป็นแรงต้านแล้วก็อุปสรรคที่ทำให้การทดลองนั้นไม่เกิดได้ซ้ำนะคะก้าวเล็กอาจจะเป็นแค่การเข้าไปคุยกับเพื่อนที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เรียนรู้จากเขาก่อนว่าแบบเฮ้ยทำแล้วเป็นไงทำแล้วชอบเปล่าถ้าเราอยากเริ่มเราต้องทำไงดีใช้กล้องมือถือก่อนได้ไหมลองเทสง่ายๆถ่ายขำๆในสตูดิโอหลังบ้านฉากที่บ้านเองก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้แล้วก็ทำให้การทดลองนั้นเป็นก้าวที่ใหญ่ขึ้นนะคะอีกตัวอย่างนึงที่อาจจะทำให้เห็นภาพนะคะเคยได้ยินน้องๆหลายคนบอกว่าโอ้ยอยากจะมีธุรกิจของตัวเองอยากจะมีร้านเป็นของตัวเองอยากจะเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองนะคะบางทีเราเห็นคนเปิดร้านกาแฟเยอะมันก็จะแบบโอ้ยดูเท่จังเลยมีร้านสวยๆเป็นของตัวเองเนาะคำถามที่เราอาจจะมีก็คือเอ้ยจริงๆแล้วถ้าเราจะต้องเป็นเจ้าของร้านจริงๆมีร้านเป็นของตัวเองเราจะชอบประสบการณ์นั้นหรือเปล่านะคะไม่ต้องออกแบบการทดลองด้วยการไปเปิดร้านจริงๆใช้ทุนในการเปิดเนาะแต่มันอาจจะเริ่มต้นด้วยหลักการ write rough แล้วก็ rapid ด้วยการหาวิธีการง่ายๆที่อาจจะทำให้เราได้ร่วมประสบการณ์มากขึ้นเช่นถ้ามีญาติเปิดร้านกาแฟอยู่อาจจะขอไปติดตามฝึกงานกับเขาอาจจะเห็นงานทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเอ้ยจริงๆงานร้านกาแฟเนี่ยไม่ใช่มีแค่การแต่งร้านสวยๆอย่างเดียวต้อนรับลูกค้าเนาะแต่ว่าอาจจะมีงานหลังบ้านที่ปวดหัวเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการหาพนักงานการคุมพนักงานการจัดทรัพยากรการสั่งของสิ่งเหล่านี้เราชอบหรือเปล่าเนาะเราได้คำตอบกับคำถามใหม่ๆเหล่านี้ไหมแล้วสุดท้ายการเรียนรู้ระยะสั้นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราได้คำตอบอะค่ะว่าจริงๆเราอยากเปิดร้านแบบนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็อาจจะเริ่มลงทุนลงแรงออกแบบการทดลองที่มันใหญ่ขึ้นอาจจะเริ่มเปิดร้านเล็กๆหน้าบ้านแต่ถ้าไม่ใช่มันก็จะทำให้เราเปลี่ยนทิศทางแล้วก็เปลี่ยนเข็มทิศของตัวเองได้ทันค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออันที่1ลงรายละเอียดของแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนอันที่2คือแอคชั่นแพลนหรือสิ่งที่จะทำเหล่านั้นต้องไม่เป็นก้าวที่ใหญ่เกินไปเริ่มจากก้าวเล็กๆก่อนเราไปก้าวที่ใหญ่ขึ้นได้แต่ว่าก้าวแรกถ้ามันเป็นก้าวเล็กๆมันจะทำให้เรามีโมเมนตัมมีกำลังใจเกิดการเรียนรู้ที่จะดีไซน์ก้าวที่ใหญ่ต่อไปได้ค่ะเพื่อให้น้องๆสามารถออกแบบการทดลองได้ง่ายขึ้นนะคะพี่เมย์ได้ทำเวิร์กชีตอันนึงขึ้นมาเนาะตั้งชื่อว่าเป็น Live Prototype Worksheet นะคะคือเวิร์กชีตสำหรับการสร้างต้นแบบชีวิตนั่นเองนะคะเราจะมีคำถามอยู่ค่ะว่าเอ้ยจริงๆเราอยากจะรู้อะไรเนาะเช่นเราอยากเป็นโปรแกรมเมอร์มากเลยอยากจะรู้มากเลยว่าจริงๆอ่ะเราชอบงานนี้หรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่เราตั้งกับตัวเองเราอาจจะเริ่มคิดต่อได้ว่าเพื่อให้ได้คำตอบสำหรับคำถามนี้เนี่ยจริงๆเราทำอะไรได้บ้างทั้งเรื่องที่1อาจจะเป็นการไปเข้าชมรมโปรแกรมมิ่งโคดดิ้งที่โรงเรียนไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรแต่มันดูเท่มากเลยอยากจะรู้จักมากขึ้นอาจจะเริ่มจากการเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมของคนที่ทำเรื่องนี้เราจะได้เริ่มเห็นวิธีการทำงานเข้าใจอุตสาหกรรมนั้นมากขึ้นอาจจะได้เจอคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นภาพมากขึ้นว่าเอ๊ะเราอยากจะเป็นเหมือนคนคนนี้หรือเปล่าอยากจะอยู่ในสังคมแบบนี้หรือเปล่านะคะหรือทางเลือกที่2อาจจะบอกว่าเอ้ยอยากจะรู้จังเลยว่าการทำงานแบบนี้นั่งทำโคดดิ้งเป็นประจำเขียนโปรแกรมเนี่ยมันสนุกหรือเปล่านะแต่ว่าอาจจะยังเป็นนักเรียนอยู่อ่ะ

ู้ว่าจะมีใครมาจ้างเราไปทำแบบนี้ได้หรือเปล่าเราอาจจะอาสาทดลองเขียนโปรแกรมให้กับงานเพื่อสังคมเล็กๆน้อยๆเนาะงานที่เขาอาจจะรับจ้างทำฟรีด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าทำให้เราได้ประสบการณ์ได้สร้างโปรเจกต์ของตัวเองได้ลองทำโปรเจกต์จริงๆแล้วก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าแบบเอ๊ะเราชอบงานแบบนี้หรือเปล่าเป็นต้นนะคะทางเลือกที่3นะคะอาจจะไม่ถึงขั้นลงมือลงแรงทำโปรแกรมมิ่งเองเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นการเข้าไปเรียนรู้งานนะคะกับคนที่ทำงานนี้อยู่เป็นประจำเนาะอาจจะเข้าไปฝึกงานไปขอสังเกตการทำงานขอเป็นลูกมือนะคะการทดลองแบบนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงที่ทำให้เราได้คำตอบเหมือนกันว่าเราอยากจะทำอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเปล่าค่ะ

การที่น้องๆจะคิดทางเลือกเหล่านี้ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยตั้งคำถามแล้วก็ช่วยคิดนะคะกับคำถามที่มีว่าน้องๆอยากจะค้นหาตัวเองอยากจะรู้จักตัวเองยังไงอยากจะได้คำตอบกับคำถามที่ตัวเองมีในเรื่องอาชีพต่างๆอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ช่วยออกแบบทางเลือกได้เนาะเราอาจจะออกแบบในมุมที่ไม่ได้เหมือนเราเอาคำตอบไปยัดให้กับเขานะคะแต่ว่าอาจจะช่วยตั้งคำถามว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้าอยากจะได้คำตอบเนี้ยเราไปทำอะไรได้บ้างนะคะอาจจะบอกว่าเอ้ยเข้าชมรมได้เอ้ยแล้วทำอะไรได้อีกมีอะไรอีกไหมที่อาจจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นการที่ถามเขาว่าเขาทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้อีกนะคะมีอะไรบ้างที่อาจจะเป็นทางเลือกเราเองอาจจะเห็นโลกนี้มาเยอะกว่าเขาตัวอย่างมีทรัพยากรต่างๆคนรอบตัวที่ช่วยเขาได้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้น้องๆรู้สึกไม่ตันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วทางเลือกเป็นของเราเนาะเราออกแบบได้ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยบริบทรอบตัวหรือว่ากำแพงที่ตัวเองมีอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทสำคัญมากๆในการร่วมออกแบบการทดลองตรงนี้นะคะ

เราได้เรียนรู้ครบจบไปทั้ง3กระบวนการนะคะทั้ง Heart, Head แล้วก็ Hand นะคะการทำความเข้าใจตัวเองการคิดฟุ้งเพื่อทลายข้อจำกัดแล้วก็การออกแบบการทดลองลงมือทำเพื่อที่จะได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะการทดลองเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนเนาะบางทีเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเราชอบสิ่งที่เราวางแผนมาและบ่อยครั้งเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นทางที่เราอาจจะไม่ได้ชอบนักแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางนะคะน้องๆหลายคนอาจจะกังวลว่าการเปลี่ยนทิศทางแผนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันเป็นการเสียเวลาหรือเปล่านะเราเสียโอกาสเสียทรัพยากรใช้เวลาไปเยอะแยะใช้แรงไปเยอะแยะกับการออกแบบการทดลองนั้นหรือไม่นะคะแต่จริงแล้วการทดลองที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังหรือว่าแผนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเนี่ยมันทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อยอดทักษะได้ระหว่างทางไม่ได้เป็นการเสียเวลาเลยแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ต่อยอดพัฒนาตัวเองระหว่างทางด้วยซ้ำในครั้งหน้านะคะเราจะพบกับพี่ที่เป็นดีไซน์ทิงเกอร์อีกท่านนึงนะคะผู้ออกแบบชีวิตสร้างการทดลองต่างๆมากมายแล้วเขาก็ใช้โอกาสในการทดลองนั้นพัฒนาต่อยอดทักษะของตัวเองค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าการต่อยอดสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเก็บสะสมได้ระหว่างการที่เราออกแบบชีวิตยังไงค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิด

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆตรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกแล้วก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้

0: จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โรงเรียนปัญญาประทีปเกิดขึ้น10ปีที่แล้วนี่คือว่าอายุ10ขวบพอดีความเป็นมาของโรงเรียนปัญญาประทีปก็คงต้องเริ่มกล่าวถึงโรงเรียนทอสีก่อนเมื่อนานมากแล้วครูอ้อนซึ่งเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนทอสีเกิดความรู้สึกผิดหวังขับข้องใจในระบบการศึกษาครูอ้อนมีความตั้งใจสูงมีอุดมการมีวิญญาณของครูโดยแท้แต่รู้สึกว่าสิ่งที่ครูอ้อนและโรงเรียนสามารถให้ไว้กับนักเรียนยังไม่เป็นที่พอใจหลังจากที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของอาตมาก็เริ่มมีการพูดคุยกันเรื่องการปฏิรูปการปรับเปลี่ยนโรงเรียนทอสีโดยที่อาตมาเองเป็นผู้ที่มีความสนใจในการศึกษามานานมากแล้วในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบวิถีพุทธอาตมาก็ได้รับอิทธิพลจากหนังสือในการก็ดีและการสนทนาก็ดีกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ตั้งแต่สมัยนั้นก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะพยายามนำอุดมการณ์นำความคิดนำความเชื่อมั่นในวิถีพุทธมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนทอสีส่วนอาตมาเองนั้นตั้งแต่มาเมืองไทยก็เป็นห่วงระบบการศึกษาคุณภาพคนระบบการศึกษาคุณภาพของครูคุณภาพของการฝึกครูเพราะอาตมาก็ได้พบปะกับคุณครูจากโรงเรียนต่างๆและสถาบันการศึกษาต่างๆของอุบลและทางภาคอีสานเป็นประจำ แล้วสิ่งที่อาตมาถือว่าน่าเสียดายที่สุดก็คือระบบการศึกษาของไทยรู้จะรับปัญญาจากพระพุทธศาสนาได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาน้อยมาก
ซึ่งความเชื่อ

ของอาตมาก็คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แหวกแนวและการที่มองศาสนาทั้งหลายว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเป็นความคิดผิดแล้วคงเกิดจากว่าอารยธรรมตะวันตกมันครอบคลุมทั่วโลกแนวความคิดของชาวตะวันตกยังรับความนับถือว่าเป็นสากลทีเดียวและในเมื่อชาวไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับการศึกษาการปฏิบัติตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็เลยเชื่อตามทฤษฎีตามแนวความคิดของตะวันตกโดยไม่รู้ตัวหมายความว่าชาวพุทธก็มองศาสนาของตัวเองผ่านสายตาของคนที่ไม่ใช่พุทธโดยไม่รู้ตัวที่ในโลกตะวันตกมีปัญหามากในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาศาสนาโดยเฉพาะในอเมริกาคงเห็นได้ชัดว่าในอเมริกามีศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติคริสต์ในศาสนาคริสต์ในอเมริกาก็แปลงออกเป็นคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์สองกระแสใหญ่แต่โปรเตสแตนต์เองก็แปลงออกไปหลายสิบนิกายแต่ในเมื่อศาสนาคริสต์นั้นเน้นความเชื่อในคัมภีร์เป็นหลักก็มีความหลากหลายในมีความแล้วในบางกรณีมีความขัดแย้งในเรื่องความเชื่อค่อนข้างจะรุนแรงเรื่องการสอนศาสนาในโรงเรียนจึงถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายต่อความสามัคคีแล้วก็จะทำให้เกิดความแตกแยกกันมากเพราะถ้าสอนหลักความเชื่อของนิกายหนึ่งคนที่นับถือนิกายอื่นก็ไม่ยอมรับแล้วก็จะกลายเป็นว่ารัฐมีส่วนในการสนับสนุนนิกายใดนิกายหนึ่งดังในอเมริกาก็จึงมีหลักชัดเจนว่าอย่าให้เรื่องศาสนาเข้ามาในโรงเรียนเพราะมันเป็นการเอาหลักความเชื่อที่แตกต่างกันเข้ามาจะมีผลกระทบต่อสถาบันมีผลกระทบต่อความสมานสามัคคีมากตอนนี้เป็นหลักที่เราเห็นว่ามีเหตุมีผลสำหรับวัฒนธรรมของหรือว่าของประเทศอเมริกาเมื่อมีประวัติศาสตร์อย่างนั้นเมื่อมีศาสนาประจำชาติอย่างนั้นสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนั้นดูเหตุปัจจัยต่างๆเราเห็นว่าเอการที่จะแยกเรื่องการศึกษาออกจากศาสนาก็น่าจะเป็นการตัดสินที่มีเหตุผลในอเมริกาผู้ที่ต้องการอบรมในทางศาสนาโดยเฉพาะมันก็จึงต้องสร้างโรงเรียนต่างหากหรือว่าในหลายกรณีพ่อแม่ผู้ปกครองจะไม่ให้ลูกเข้าโรงเรียนเลยจะสอนเองเป็น

Ops, กูปัญหาก็คือในประเทศเช่นเมืองไทยซึ่งผู้นำก็ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาก็จะเข้าใจว่านี่คือหลักสากลในอเมริกาศาสนากับการศึกษาต้องแยกกันนะเขาจะถือว่านี่ก็คือประเทศที่เจริญต้องเป็นอย่างนั้นเขาแยกอย่างเด็ดขาดถ้าเราต้องการในประเทศไทยเจริญแล้วก็ต้องทำตามเขาแต่ที่จริงการที่ต้องแยกศาสนาออกจากการศึกษาก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเอกลักษณ์ของศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาประจำชาติของตะวันตกถ้าเรามีปัญญาเราก็จะต้องเปรียบเทียบว่าเอเราศาสนาวัฒนธรรมของไทยกับของอเมริกามีอะไรตรงกันมีอะไรต่างกันตรงไหนก่อนที่เราจะคิดว่าเขาทำยังไงเราต้องทำตามใช่ไหมในความเห็นของอาตมาพุทธศาสนาเป็นศาสนาคนละประเภทคนละตระกูลกับศาสนาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นต้นมันต่างกันมากโดยเฉพาะในประเด็นที่พุทธศาสนาเราไม่ได้เน้นความเชื่อในคัมภีร์เราก็ถือว่าความเชื่อเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ต้องใช้ในการพัฒนาตนมีข้อดีข้อเสียซึ่งผู้มีปัญญาต้องคอยหารู้เท่าทันแต่ในศาสนาส่วนใหญ่ศรัทธายิ่งมากยิ่งดีแต่ถ้าในศาสนาพูดว่าเราบอกว่าศาสนาศรัทธายิ่งมากยิ่งดีไหมเราก็ต้องบอกว่าไม่แล้วแต่จะมีปัญญากำกับหรือไม่ดังนั้นถ้าจะสรุปหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในภาคปฏิบัติก็คือระบบการศึกษานั่นเองและเป็นระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์มากเพราะมีคำสอนเกี่ยวกับชีวิตในทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ต่ำสุดถึงสูงสุดอาตมาจึงได้เข้าใจอย่างนี้แล้วเรียกว่าโอ้มันเสียดายเนาะเมืองไทยก็ได้มีทรัพยากรวัฒนธรรมที่ล้ำค่าน่าจะเป็นฐานของระบบการศึกษาที่ดีที่สุดที่อ้างอิงที่ดีที่สุดแต่กลับไปทิ้งเลยหรือว่ามองแบบเป็นศาสนาที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อเพราะคำสอนในจะติดที่รูปแบบเช่นอาจจะมีการทำวัดสวดมนต์หรือว่ามีการสั่งสอนแต่ว่าในลักษณะอย่างน้อยในสมัยนั้นว่าสิ่งที่ชาวพุทธต้องเชื่อเราเป็นพุทธต้องเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้ดังเมื่อเราเพิ่งเริ่มคิดจะทำโรงเรียนที่สมัยนั้นเรียกว่าวิถีพุทธนั้นคนส่วนมากยังไม่เข้าใจชาวพุทธเองไม่เข้าใจเพราะยังมีความคิดแบบเพี้ยวเพลินแบบบางคนก็ไม่เคยคิดเลยคือต้องเข้าใจว่าในชีวิตของเราในเรื่องที่เรามีเวลาคิดพิจารณามันก็มีจำกัดใช่ไหมก็มีเวลาน้อยดังคนบางทีคนจะมีความรู้ละเอียดอ่อนในวิชาการของตัวเองหรือว่าในอาชีพการของตัวเองแต่ในเรื่องอื่นนี่จะเป็นเหมือนเป็นหัวข้อไปเหมือนเป็นความคิดสำเร็จรูป

ที่รับมาจากสิ่งแวดล้อมรับมาจากคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นนั้นคนส่วนใหญ่เลยมองศาสนาจะคิดแบบนี้ฮะความคิดสำเร็จรูปโดยที่ไม่ได้กลั่นกรองไม่ได้คิดพิจารณาฉะนั้นในอุปสรรคในการสร้างโรงเรียนในเบื้องต้นก็เหมือนอุปสรรคใหญ่ในการปฏิบัติธรรมนั่นเองคืออวิชชาคือคนไม่รู้คนไม่เข้าใจแต่อวิชชานี่มันมีสองแบบอวิชชาที่ว่ารู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็จะต้องหาความรู้ความเข้าใจอันนั้นก็ยังดีแต่ในเรื่องการศึกษาปรากฏว่าคนที่ไม่รู้และคนที่ไม่เคยคิดก็ยังเชื่อว่าตัวเองรู้เชื่อว่าตัวเองคิดดีแล้วอันนี้จึงเป็นปัญหาอย่างไรก็ตามในเวลาเราค่อนข้างจำกัดเราก็จะไม่ไอ้เรื่องโรงเรียนทอสีก็คงตรงผ่านนอกจากบอกว่าเราก็ได้ทำในระดับหนึ่งแต่นี้เอกลักษณ์หรือว่าลักษณ์ใหญ่ของทอสีที่เรานำไปใช้ในปัญญาประทีปที่ควรจะกล่าวถึงก็หนึ่งก็คือไอ้หลักว่าทุกคนเป็นนักศึกษาโดยถือหลักว่ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์ที่จบการศึกษาท่านเราถือว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนอกเหนือจากพระอรหันต์เป็นผู้ที่ต้องศึกษาแล้วความคิดนี้ก็โยงไปถึงหลักศรัทธาในทางพุทธศาสนาว่ามนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนที่สูงสุดซึ่งเราไม่เชื่อว่าชีวิตเราก็จะเป็นไปตามการดลบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางแผนการของเราไม่เชื่อในโชคชะตาไม่เชื่อในดวงไม่เชื่อในสิ่งงมงายทั้งหลายแต่เราเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าข้าพเจ้าละบาปได้ข้าพเจ้าบำเพ็ญกุศลได้ข้าพเจ้าชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้และมนุษย์จะเข้าถึงความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ด้วยการพัฒนามนุษยธรรมมนุษยธรรมจะเกิดขึ้นจากการกระทำสามอย่างนี้คือการละบาปบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดแต่เมื่อเราเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองไม่ใช่เชื่อแล้วจบใช่ไหมเราก็ต้องลองดูว่าจริงหรือเปล่าทำได้หรือเปล่าแล้วถ้าเราเอาคำสอนพุทธเจ้ามาใช้เรารู้สึกว่าทำให้สิ่งเศร้าหมองสิ่งไม่ดีในชีวิตเราน้อยลงทำให้สิ่งดีงามเพิ่มมากขึ้นเราก็มีศรัทธาว่าพุทธเจ้าสอนจริงเราต้องทำต่อนั่นเป็นศรัทธาในสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ด้านพุทธศาสนาสอนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกทุกคนก็ฝึกได้ทุกคนมีศักยภาพสูงในการฝึกตนเราเข้าถึงความเป็นมนุษย์โดยแท้ด้วยการฝึกตน นั้นเราก็ถือมองตัวเองมองทุกคนว่าเป็นผู้อยู่ระหว่างการฝึกดังนั้นในผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึกตนหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าผู้ศึกษาแล้วก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มฝ่ายคุณครูผู้บริหารฝ่ายหนึ่งหรือว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มนักเรียนและกลุ่มผู้ปกครองดังนั้นเราถือว่ามันโรงเรียนที่ดีเป็นชุมชนที่มี3กลุ่มที่ต้อง

มีความเข้าใจซึ่งกันและกันความหวังดีต่อกันและกันการเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ต่อกันและกันอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งของของพุทธศาสนาหรือว่าการศึกษาชีพุทธของเราซึ่งถ้าเทียบกับทั่วไปทุกวันนี้เขามองยังไงก็มองว่าผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้บริโภคและโรงเรียนเป็นผู้ให้บริการและความจะมองการศึกษาเชิงทางเชิงธุรกิจมากในบางโรงเรียนก็ยังส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันระหว่างครูด้วยกันเพื่อจะได้โบนัสเพื่อจะได้นั่นไปได้นี่เพราะว่ามีความเชื่ออันนี้ก็เป็นความเชื่อที่เทียบกับความเชื่อทางศาสนาก็ได้หรือความเชื่องมงายว่าการแข่งขันอยู่ที่ไหนความเจริญอยู่ที่นั่นแต่พุทธศาสนาสอนว่าอย่างไรก็สอนว่าในบางกรณีการแข่งขันเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความขยันแต่ในบางกรณีการแข่งขันนำไปสู่ความเสียหายแล้วต้องมีปัญญาหรือว่าจะเอาระบบการแข่งขันไว้ตรงไหนอย่างไรแต่โดยหลักทั่วไปเราถือว่าการแข่งขันที่ไม่มีโทษไม่มีเสียก็น่าจะเป็นการแข่งขันกับตัวเองอย่างวันนี้เราก็แข่งขันกับตัวเราของเมื่อวานนี้หรือว่าเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วถ้าเราแข่งขันกับตัวเองพยายามพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องการที่จะเจริญนี่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วจะเจริญโดยไม่ต้องมองคนอื่นว่าเป็นคู่แข่งหรือเป็นเหยื่อเป็นต้นสัญลักษณ์หนึ่งก็คือเราต้องการจะสร้างชุมชนกัลยาณมิตรอันนี้เราก็จะสร้างโมเดลสำหรับสังคมทั่วไปนี่คือสังคมพุทธสังคมพุทธคือสังคมกัลยาณมิตรการที่เราพยายามสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นพร้อมๆกันสร้างความเป็นอยู่ที่เอื้อต่อความสุขความเจริญของคนทุกคนไม่ใช่คนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งชุมชนที่ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบชุมชนที่ทุกคนว่ากันและกันดังนั้นการสร้างชุมชนกัลยาณมิตรระหว่างครูผู้ปกครองเด็กนักเรียนถือว่าเป็นหลักหนึ่งของวิถีพุทธหรือว่าการศึกษาเพื่อทางพุทธปัญญาทีนี้ที่อาตมาเสนอให้เราเปลี่ยนชื่อแล้วจะใช้วิถีพุทธเป็นพุทธปัญญาก็เพราะความคิดผิดและความยึดผิดในคำว่าวิถีพุทธนักแน่นมากจนกระทั่งยอมแพ้ในการจะเปลี่ยนสัญญากับคำนี้เลยใช้คำใหม่สัญญาเก่าก็คือคนที่ไม่เคยเข้าวัดหรือว่าที่เคยเข้าวัดคริสต์หรือว่าอยู่เมืองนอกนานๆนะบางทีจะมองว่าพุทธจะทำให้อาจจะทำให้เด็กดีหรือเด็กสงบแต่ว่ามันจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาการหรือจะทำให้ผู้ที่จบแล้วจะเอาตัวรอดในสิ่งที่เขาเรียกว่าโลกที่เป็นจริงไม่ได้ความคิดนี้สองข้อนี้พูดตรงๆนี่คือเป็นความคิดแบบสำเร็จรูปความคิดที่รับมาโดยไม่มีข้อมูลสนับสนุนไม่มีการศึกษาเราเรียนไม่ได้อ่านหนังสือของ ผู้รู้ไม่ได้ศึกษาเองคิดเอาเองแต่ว่าเชื่อมากว่าจะจำเป็นอย่างนั้น เรื่องนี้ทำให้นึกถึงพระเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเราก็คุยเรื่องการตายแล้วเกิด
ท่านบอกว่าบางทีจะมีคนมาชาวต่างชาติเขาไม่เชื่อหรอกเรื่องตายแล้วเกิดนี้ศาสนาพูดอย่างอื่นนี่ไม่มีเหตุมีผลมากแต่เรื่องตายแล้วเกิดนี่รับไม่ได้ แล้วพระท่านไม่เถียงท่านถามว่าแล้วสำหรับอาตมานะได้อ่านบทความได้อ่านการวิจัยในเรื่องนี้มากแล้วก็เห็นว่าหลักฐานสนับสนุนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมีมากคุณอ่านหรือยังเกือบทุกครั้งเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่เคยอ่านเขาไม่เคยศึกษาเขาคิดเอาเองพระท่านจะบอกว่าเอาคุณกลับไปอ่านกลับไปศึกษาแล้วกลับมาคุยใหม่สิเพราะฉะนั้นในเรื่องของโรงเรียนจะถามว่าแล้ววิธีพูดหรือว่าพุทธปัญญาจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาการตรงไหนด้วยเหตุผลอะไรลองเล่าให้ฟังเขาก็พูดไม่ได้เพราะว่าเขาพูดแบบเป็นความคิดสำเร็จรูปทีนี้เราก็บอกว่าโดยที่เราอ่านหนังสือมากไม่ใช่หนังสือทางพุทธอย่างเดียวหนังสือของตะวันตกผมผู้เป็นชั้นนำในเรื่องการศึกษาก็ยอมรับว่าความอดทนความขยันการสามารถปลูกฝังกำลังใจอยู่ในตัวเองหรือว่าที่เราเรียกว่าปลูกฝังฉันทะในใจในใจสู้การมีสติคุณธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนทำให้การเรียนหนังสือของเราดีขึ้นแล้วสติและความอดทนและความขยันแล้วการรู้จักให้กำลังใจตัวเองจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาการไหนวิชาไหนนี่จะเสียเพราะคุณธรรมมีไหมแล้ววิชาการที่จะเสียเพราะกิเลสมีไหมการเรียนหนังสือที่ไม่ก้าวหน้าเพราะนักเรียนกำลังหดหู่ใจหรือกำลังวิตกกังวลกำลังเครียดกำลังฟุ้งซ่านมีไหมที่วิชาการหรือว่าการศึกการเรียนของเรารับผลกระทบจากสิ่งเศร้าหมองในจิตใจก็แน่นอนเลยดังในการศึกษาที่พุทธเราก็ถือว่านอกจากการสอนวิชาการเราก็ต้องสอนวิธีที่จะป้องกันอารมณ์ป้องกันสิ่งเศร้าหมองในจิตใจที่จะทำให้การเรียนวิชาการเดินช้าหรือว่าขัดข้องหรือว่าไม่ก้าวหน้าและสอนสนับสนุนคุณธรรมต่างๆที่จะเอื้อต่อความก้าวหน้าในวิชาการเราจะว่าวิชาการวิชาชีวิตไปด้วยกันเพราะวิชาการคือเป็นการใช้สมองในการใช้สมองเราจะแยกออกจากส่วนอื่นของชีวิตเราไม่ได้ใช่ไหมความรู้สึกนึกคิดของเรากับการเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่สองคนสองสมองสองหัวใจมันคนเดียวกันเพราะนั้นในทางพุทธปัญญาเราจึงต้องเน้นการพัฒนาคนทั้งคนทั้งนอกทั้งใน เราจึงเอาหลักไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาพูดอีกในหนึ่งพูดในของภาวนาสี่เนื้อหาก็อันเดียวกันแต่การเหตุผลในการเน้นในภาวนาสี่พอเราสามารถใช้กับระบบการศึกษาได้ง่ายกว่าแล้วสามารถอธิบายในสำนวนที่ไม่อิงศาสนาหรือว่าสับปาลีจนเกินไป

ศีลสมาธิปัญญามันจะมีปัญหาตรงไหนพบถึงศีลคนจะนึกถึงการรักษาศีลห้าทันทีนะพอรู้ถึงสมาธิคนจะนึกถึงการนั่งหลับตาทันทีก็เลยจะทำให้คนเข้าใจว่าเอโรงเรียนวิธีพุทธเน้นที่การเคร่งในศีลแล้วการนั่งหลับตานอกจากนั้นก็คงเหมือนกับระบบทั่วไปพอเราอธิบายให้เป็นภาวนาสี่เข้าใจว่าศีลนี้แยกออกเป็นสองประการกายภาวนาศีลภาวนาคือการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเราแต่ละคนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เรื่องร่างกายตัวเองปฏิบัติต่อร่างกายยังไงจึงจะฉลาดที่สุดดีที่สุดดีที่สุดต่อชีวิตพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างทรัพย์สมบัติเงินทองเทคโนโลยีต่างๆแล้วการพัฒนาความสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคือถ้าใช้คำว่าศีลก็คงไม่มีใครนึกถึงว่ามันหมายถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเลยใช่ไหมก็จะมองแคบเกินไปทีนี้กายภาวนาการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ระหว่างพวกเรากับสังคมไอ้คือการใช้ศีลคือการงดเว้นจากการกระทำบางอย่างเพื่อเกิดความบรรยากาศที่ปลอดภัยอบอุ่นและเอื้อต่อธรรมเอื้อต่องานอันนี้เป็นเรื่องที่จะเน้นในทางปัญญาว่าทำไมเราทำอย่างนี้เพื่อประโยชน์อย่างไรแล้วถือว่าเป็นการฝึกตนด้วย เพื่อเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่ไม่ได้อยู่จบอยู่แค่นั้นเราก็ยังเน้นในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและการพัฒนาอุดมการณ์และความสามารถในการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมอันนี้เราถือว่าอยู่ในศีลภาวนาบ้างเป็นเรื่องของศีลการใช้ศีลใช้สิกขาบทด้วยเรื่องการพัฒนาการสื่อสารด้วยเรื่องการพัฒนาประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยส่วนที่สามก็คือการพัฒนาจิตใจโดยเฉพาะในการฝึกตนในเรื่องการจะป้องกันและการปล่อยวางสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ทั้งหลายซึ่งเราให้ชื่อว่ากิเลสใช่ไหมทำยังไงแล้วจึงจะป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในจิตใจเราและถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วเราวิตกกังวลแล้วเราหดหู่ใจเราโกรธเราแค้นเราอิจฉาพยาบาทแล้วจะทำยังไงเราจะปล่อยวางยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ถ้าเราได้หลักนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตวิชาการในบางทีไม่นานต้องทิ้งในการฝึกจิตที่ใช้ได้ตลอดชีวิตแน่นอนเสร็จแล้วทำยังไงเราจึงจะปลูกฝังคุณธรรมต่างๆที่ทำให้ตัวเองมีความสุขด้วยแล้วก็ทำให้จิตใจมีสมรรถภาพมีคุณภาพมีประสิทธิภาพต่างๆโดยเฉพาะเรื่องความอดทนเรื่องความใจสู้ในเรื่องความเรื่องสติ เรื่องฉันทะความพอใจในความรักในสิ่งที่เป็นหน้าที่การงานข้อที่4ก็การพัฒนาปัญญาตั้งแต่เรื่องการคิดอย่างมีเหตุมีผลการคิดสั่งสารการคิดวิเคราะห์คิดพิจารณาต่างๆจนกระทั่งเราคิดในทางที่มีผลดีต่อคุณภาพชีวิตและก็การรู้เห็นตามความเป็นจริงดังในระบบการศึกษาของเหล่านี้ก็มีโครงสร้างคือภาวนาสี่ซึ่งเป็นไวยพจน์ของไตรสิกขานั่นเองแต่เนื่องจากว่าคนมีความเข้าใจผิดและความเข้าใจคับแคบในคำว่าไตรสิกขามากเราจึงเลือกใช้คำว่าภาวนาสี่แล้วก็สามารถขยายความแล้วก็เห็นว่าอย่างเช่นวิชาการต่างๆมันก็เ
แล้วก็สามารถเห็นว่าโอ้ในอย่างพวกเคมีพวกวิทยาศาสตร์ต่างๆเขาเข้าในกายภาวนาในสังคมศาสตร์แล้วเข้าไปในศีลภาวนาแล้วก็สามารถประยุกต์เข้าไปซึ่งจะทำกับอย่างนี้กับศีลสมาธิปัญญาก็คงฟังยากฟังแปลกๆดังนั้นก็มีหลักการสร้างชุมชนกัลยาณมิตรการพัฒนาคนทั้งคนทั้งด้านนอกด้านในทั้งทางกายทั้งจิตใจทั้งปัญญาเราก็ถือว่าคำสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือที่เราสามารถไปใช้ทุกคนก็เป็นนักศึกษาตลอดชีวิตเราต้องการไม่ใช่ว่าจบจากที่นี่หรือว่าจบการศึกษาแต่ว่าเป็นมีความพร้อมที่จะศึกษาในรูปแบบอื่นต่อไปตลอดชีวิตดังใน10ปีของปัญญาประทีปเราก็เริ่มต้นนะเด็กนักเรียนไม่กี่คนครูก็ไม่กี่คนรุ่นบึกเบิกก็ผ่านอุปสรรคมากมาย เวลาผ่านมาก็มีการพัฒนาทั้งในรูปธรรมเช่นอาคารต่างๆและในวิชาการทั้งของนักเรียนและของคุณครูและความเข้าใจในความหมายของพุทธปัญญามากขึ้นโดยลำดับตอนนี้ก็มีนักเรียนที่จบแล้วเข้ามหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในการเรียนทั้งวิชาการทั้งทำเป็นที่สบายใจหรือว่าปลอบใจของผู้ปกครองที่ยังมีความสงสัยในระบบของเราที่สำคัญ10ปีผ่านไปแล้วเราก็ทบทวนสิ่งที่ดีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจซึ่งมีมากมากเราก็ควรจะอนุโมทนาทุกๆคนที่มีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่ผู้ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณโทศีผู้ที่บริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียนถ้าไม่มีคุณโทศีก็ปัญญาประทีปก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอนคุณโทศีก็ได้ให้การสนับสนุนให้ความเมตตาตลอดมาทีนี้เราสิบปีผ่านไปแล้วไม่ใช่ว่าเราเราเก่งแล้วเราดีแล้วโรงเรียนเราดีมันมีอีกหลายอย่างที่มันอย่างอยากจะทำให้ดีกว่านี้อันนี้ก็คือฉันทะที่เราต้องการให้ทุกคนมีก็คือในขณะเดียวกันที่เรารู้สึกพอใจแล้วก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่ดีที่ทำมาแต่ไม่ประมาทไม่ขี้เกียจขี้คร้านแต่ถือว่าต่อจากนี้ไปจะต้องให้ทำให้ดีกว่านี้ยิ่งขึ้นไปฐานะที่อาตมาเป็นประธานที่ปรึกษาหรือว่าเป็นอาจารย์ประจำวัดก็ขออนุโมทนาในทุกๆคนตั้งแต่คุณยายทอศีคุณครูวิทิตครูเก่าๆก็ครูใหม่ๆนักเรียนทั้งหลายทุกๆคนทั้งในอดีตในปัจจุบันในอนาคตขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: พิ่มโอกาสทางรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: มาพันนี้คิออกต่างเพศ
2: มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันคียอกแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนขึ้น 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้ผลตอบแทนสูงโอ้ยผลตอบแทนใหญ่โตโมโหฬารพันนี
1: ้คียอกกับเพ
2: ่คียอกที่ต้องแคบตัดสินใจยึดนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพลาดแล้วก็จะตกขบวนบีบให้เราขาดสติให้แคบตัดสินใจของจริงก็ไม่แคบกับบันนี้หรอก
1: คียอกกับเพ
2: ่คียอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนแน่ในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนแมนๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใด
1: คียอกกับเพ
2: ่คียอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวะน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเช่นใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันปันนี
1: ้คียอกกับเพ่
2: คียอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอปัญนี
1: คียอกกับเพ่
2: จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีปัญนีต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องใส่ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check Firstใครยังไม่มีแคปไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม็ดตั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
3: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมาก

เราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสัทธัมมังสสังขังอิเมหิสักการเรหิยถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตัง

ิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปนะภควันตังเอวังกัลยาโนกิติสัทโทอภุคคโตก็กิติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธัมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตวรตาทิคุณาพิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกมะลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันทามหังตมรนังสิรสาชิเนนทัง

ข้าพเจ้าไหว้พระชินสีห์ผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพปานีนังสรณังเขมะมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปฐมานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาสีวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขสคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหังจริตสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสูงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาตุอัจจะยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะไสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคะปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกะปัตตนาตถ

อธาริธารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตะมหรังวรธรรมะเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพะปานีนังสระนางเขมะมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมสาหัสมิทาสีวะธรรมโมเมสามิกิสโรพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันตีหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมมังเมวันทะมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสูงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกัมมังปกตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตเรสังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะเขาจัดไว้ต้อนรับท
ักขินัย

0: เป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาธิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นยอดทัพพิโทอริยบุคคละสังฆะเศรษโฐเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมะปะวราสยกายะจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะขนังสุสุดทางข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพะปานีนังสรนังเขมะมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคัสสาหัสมิทาสีวะสังโคเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโฆทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสาหังนียาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันตีหังจริสามิสังคัสโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังคังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่สองซึ่งเป็นการอธิบายขยายความหมายของบทสวดในช่วงของธรรมวัดเย็นการธรรมวัดเย็นในช่วงของการสรรเสริญพระธรรมบางคนได้ยินคำว่าโลกุตตรธรรมก็คงจะมีความสงสัยว่าที่บอกว่าโลกุตตรธรรมนั้นคืออะไรก่อนอื่นขออธิบายความ

สำคัญของคำว่าพระธรรมก่อนพระธรรมท่านบอกว่าเป็นธรรมที่ทรงผู้ทรงธรรมไว้ผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมยึดถือพระธรรมเป็นสรณะยึดถือพระธรรมเป็นเจ้านายสูงสุดยอมตนเป็นทาสของพระธรรมธรรมะเหล่านั้นแหละก็จะทรงไว้ไม่ให้คนที่ประพฤติปฏิบัตินั้นตกไปสู่โลกที่ชั่วไม่ให้ตกต่ำเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นประจำปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดชีวิตก็จะพบแต่ความสุขความสงบการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเราปฏิบัติอยู่ในระดับปกติก็คือการให้ทานการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเจริญภาวนาจนสามารถที่จะประหารกิเลสได้เราก็จะเข้าสู่โลกุตตรธรรมคำว่าโลกุตตรธรรมนั้นหมายเอามรรคผลและนิพพานมรรคก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นสามารถประหารกิเลสได้แล้วและเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อคนต่อชีวิตที่ดำรงอยู่ในสังสารวัฏที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ส่วนผลคำว่าผลก็คือผลของการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคำว่าผลจะเกิดขึ้นหลังจากมรรคเกิดขึ้นทันทีที่พูดถึงมรรคและผลนี้เป็นเรื่องของวิถีจิตเป็นการบำเพ็ญทางจิตโดยเฉพาะไม่ใช่มรรคผลที่เราพูดกันในภาษาทั่วๆไปว่าเป็นมรรคเป็นผลแต่คำว่ามรรคผลในทางพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมท่านมุ่งหมายเอาถึงวิถีจิตหรือเรียกง่ายๆว่ามรรคจิตผลและจิตเมื่อมรรคจิตผลและจิตเกิดขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพชีวิตของบุคคลนั้นจากกัลยาณปุถุชนหรือคนที่ดีข้ามไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเราจะได้อธิบายในช่วงหน้าแต่ในช่วงนี้ขออธิบายคำว่าโลกุตตรธรรมให้ทราบก่อนโลกุตตรธรรมนั้นเราคงจะเคยได้ยินว่ามี9ประการมี9ประการก็คือเป็นมรรค4ประการเป็นผล4ประการและนิพพานอีก1รวมเป็น9มรรคกับผลนั้นเป็นของคู่กันอย่างเช่นมีโสดาปัตติมรรคก็มีโสดาปัตติผลมีสกทาคามิก็มีสกทาคามิผลมีอนาคามิมรรคก็มีอนาคามิผลมีอรหัตมรรคก็มีอรหัตผลเรียกว่ามรรค4ผล4รวมกับนิพพานก็เป็น9นะเพราะฉะนั้นทั้ง9ประการนี้เรียกว่าโลกุตตรธรรมโลกุตตรแปลว่าพ้นจากโลกพ้นจากโลกคืออะไรพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากโลกทั้ง3เมื่อจิตเข้าสู่พระนิพพานแล้วก็จะไม่ได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหรือเกิดอีกอย่างมากก็แค่7ชาติหรือ7ครั้งเท่านั้นก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพบกับโลกุตตรธรรมได้เราต้องบำเพ็ญกุศลในขั้นที่เรียกว่าภาวนากุศลหรือการบำเพ็ญเพียรทางใจการบำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุก็มีอยู่3ประการคือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเราจะพบโลกุตตรธรรมทั้ง9ประการนี้ได้ก็ด้วยบุญที่เกิดขึ้นจากการกระทำภาวนาการบำเพ็ญเพียรทางใจเท่านั้นธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อาชีพของเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ได้เป็นภาระของสังคม
1: ดาภูมิรินผู้ก่อตั้งร้านเสริมสวยเกตกล้าวจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

ที่อาจารย์ทำอาชีพนี้ใช่ไหมคะเพราะเป็นคนรักความสวยความงามชอบในการที่เป็นช่างทำผมมาตั้งแต่เด็กๆเลยเรียกว่าโตขึ้นมาเป็นสาวก็อยู่กับวงการเสริมสวยมาตลอดเริ่มเปิดร้านครั้งแรกก็ที่ต่างจังหวัดนะคะจังหวัดพิษณุโลกก็อยู่หลายปีนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพคือที่ลาดพร้าวชื่อร้านคุณแอลก็อยู่มาได้ประมาณ7ปี7ปีอาจารย์ก็ได้มาเปิดโรงเรียนที่สยามสแควร์ซอย9เหนื่อยสุดๆเพราะว่าเราก็ต้องการทำงานตรงนี้ให้สำเร็จใช้เวลา3ปีเต็มๆถึงเป็นรูปร่างของเกรด9ขึ้นมาได้คือสมัยก่อนนั้นนะคะก็จะตั้งชื่อกันที่เรียกว่าเหมือนกับว่ามีความรู้สึกเอกลักษณ์ที่ให้ดูสูงอ่ะก็คือเป็นเกรด9ก็จะดูสูงดีความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นด้วยค่ะตอนยังไม่ประสบความสำเร็จสมัยนั้นเนี่ยคนจะนิยมตัดผมที่ร้านผู้ชายกันมีอยู่สมัยนึงที่นิยมตัดปัตตะเลี่ยนผู้หญิงก็ตัดปัตตะเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นิยมจะทำร้านผู้ชายกันเรียนโรงเรียนผู้ชายกันที่ตัดผมสั้นได้สวยอาจารย์ก็เลยไปเรียนที่อังกฤษเรียนเดือนนึงแล้วก็กลับมาทำงานอย่างเงี้ยแต่แฟชั่นอังกฤษช่วงที่อาจารย์ไปในปีนั้นมันแรงมากเลยแรงจนที่เรียกว่าเห็นแล้วขนลุกขอเขาถ่ายรูปผมเขาที่เขาเดินตามท้องถนนน่ะพวกพังเยอะมากเลยสมัยนั้นนะ20กว่าปีก่อนแต่เราก็มีความรู้สึกว่าอังกฤษนี่สุดยอดของแฟชั่นเรื่องของทรงผมสมัยนั้นแล้วก็ต่อมานี่อาจารย์ก็ทำยังไงที่เราจะสร้างชื่อเสียงให้คนน่ะรู้จักคำว่าเกรด9แล้วก็ให้ทำความเข้าใจว่าเกรด9เนี่ยไม่ใช่เก่งแต่9ผมหรือได้ผมต้องซอยผมเก่งด้วยอาจารย์ก็สร้างศรัทธาให้กับลูกค้าที่ซาลอนหรือจะสร้างศรัทธาให้กับคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะมันก็ยากพอสมควรอาจารย์ก็ไปนิวยอร์กไปเรียนที่จิงเกิลเนี่ยเป็นโรงเรียนที่สุดเลยของในความคิดของอาจารย์นะที่สุดของโลกไปเรียนที่ Empire State อาจารย์ไปทุกปีเลยไปถึง12ปีติดต่อกันก็นำเทคนิคที่ได้มาเนี่ยมาใช้จนกระทั่งคนเนี่ยยอมรับเพราะว่า12ปีที่เราไปเนี่ยเราก็นำโปรดักต์เข้ามาด้วยเราเป็นเข้ากับเป็นผู้นำแฟชั่นของเมืองไทยเลยค่ะตอนนั้นจนหน้าบัตรนี้ก็เหมือนกับเป็นตำนานคนก็จะพูดถึงอาจารย์ว่า

0: ป็นเจ้าแม่อุปกรณ์เขาบอกว่าถ้าขาดเกียรติก้าวไปเนี่ยในวงการเสริมสวยเนี่ยนะคะจะเงียบเหงาคือทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะเขาจะออกมาปีละทรงแล้วทรงไหนที่เป็นที่นิยมก็จะตัดกันทรงนั้นอย่างเดียวทั่วโลกจะตัดทรงนั้นกันอย่างเดียวเพราะนั้นถ้าใครตัดผมทรงนี้ได้สวยอ่ะวันนึงน่าจะมีแขกเยอะมากเลยคือผมจะดังเป็นทรงๆไงคุณทำฟาล่าสวยฟาล่าฟอร์เซตสวยเขาก็จะมาดัดฟาล่ากันหรือคุณจะทำไดอาน่าสวยเขาก็จะมาซอยตรงไดอาน่ากันแต่ก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่ะการทำงานของเราจะพูดถึงตั้งแต่การเซตหรือการกล้าวผมก็ตามเราจะไม่เหมือนที่อื่นแม้แต่การดายผมตรงก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราค่ะแล้วก็ลูกศิษย์เราก็จะทำตรงนี้กันแล้วหลายๆคนที่ไปทำที่อื่นมาพอมาเจอลูกศิษย์เราก็จะชอบอะทำไม่เหมือนกันกับที่อื่นชอบถ้าพูดถึงดาราในวงสังคมนะคะก็จะมีคุณตุ๊กดวงตาตุ้งคมณีคุณดวงใจหทัยการก็จะมีคุณลีฟออยก็จะมีจอยนีรณีอาจารย์คิดว่ามีชื่อเสียงในวงสังคมนี่คือด้านในการเราทำงานจริงจังจริงจังกันมากกว่าแล้วก็มีความจริงใจให้กับผู้คนที่เข้ามาเพราะนั้นดาราที่มาทำกับเราอยู่หรือจะเป็นไฮโซทั้งหลายก็ตามอ่ะก็จะได้รับความจริงใจแล้วก็จริงจังกันแล้วก็แน่นแฟน
1: เริ่มรู้จักเกรดเก้าเหรอคะแม่เขาดังขนาดนี้แล้วแม่อีทเป็นคนอยู่ในวงการสวยๆงามๆต้องรู้จักเกรดเก้าแน่นอนค่ะรู้จักมานาน30กว่าปีแล้วค่ะเริ่มต้นก็รู้จักจากกระแสคนในวงการบันเทิงก็รู้จักจากจอทีวีด้วยค่ะตัดผมค่ะตัดผมเปลี่ยนทรงแล้วก็เปลี่ยนสีผมค่ะแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มให้ผมแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆเลยค่ะความโดดเด่นของเกรดเก้าที่ทำให้แตกต่างกับสถาบันอื่นๆนะคะแม่อีทคิดว่า1ก็คือเข้าใจถึงผู้บริโภคเข้าใจถึงคนอันนี้เป็นแม่อีทคิดว่ามันเป็นเคล็ดลับอย่างนึงที่สามารถเปิดเผยได้อะมันเป็นเสน่ห์ค่ะของสถานเสริมสวยเขาจริงใจนะคะโดยเฉพาะแบบว่าอาจารย์แม่เริ่มจากเฮดเลยอาจารย์แม่เนี่ยเห็นแล้วถูกชะตาการที่เดินเข้าไปในเกรดเก้าเนี่ยแม่อีทไม่ผิดหวังเลย1ทำให้แม่อีทสาวขึ้นจริงๆค่ะทำให้แม่อีทสาวขึ้นตั้งแต่ทรงผมสีผมเพิ่มน้ำหนักของเส้นผม2แม่อีทคิดว่าแม่อีทได้บุญอีกอย่างนึงก็คือวันที่แม่อีทเข้าไปเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมแล้วแม่อีทได้บุญก็คือมีผู้หญิงวัยเดียวกับแม่อีทเนี่ยมาขอบคุณนะคะบอกว่าเขาก็อยากสาวขึ้นอย่างแม่อีทเหมือนกันแล้วก็ผลตอบรับกลับมาแม่อีทภูมิใจ
2: ก็จริงๆไปมานานมากแล้วค่ะแบบเกินมี5ปีค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาทำก็จะแบบว่าทำสีผมบ้างเคยสปาเพิ่มบ้างแต่ว่าก็จะมีเล็มๆบ้างแต่ว่ายังไม่เคยแบบตัดเปลี่ยนทรงอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเป็นคนไว้ผมยาวตลอดแต่อย่างไปอาจารย์เขาก็จะรู้ว่าเหมือนแบบคือจะชอบตรงที่ว่าอาจารย์เขาจะรู้ว่าหน้าเราจะเป็นสไตล์ไหนแล้วก็เขาก็จะรู้ว่าสีผมเราจะทำสีอะไรได้บ้างเงี้ยบางทีแบบอยากทำที่มันแรงมากเขาก็จะไม่ให้ทำเขาก็จะบอกว่าเหมือนแบบเป็นคนที่หน้าแบบออกแบบเหมือนดูแบบเป็นไทยๆอะไรเงี้ยบางทีไปทำสีแบบน้ำตาลหรือดูฝรั่งมากมันก็จะไม่เข้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนที่แบบจริงๆทำน้อยจริงๆก็จะแค่ดูแลรักษาแล้วก็ผมก็จะเป็นสีเข้มตอนแรกถ้าเข้าไปจริงคือรู้สึกว่าเหมือนไปทำที่บ้านมันไม่ได้เหมือนแบบไปซาลอนเหมือนแบบสมัยเนี้ยเนอะที่มันดูเหมือนแบบแฟชั่นมากที่นี่ก็จะแบบเน้นเอกลักษณ์คือเน้นคุณภาพเน้นของเขามากกว่าเด่นก็คือคงเป็นอาจารย์แม่แล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าคือเหมือนแบบอยู่ด้วยกันแล้วคนก็จะแบบเหมือนเป็นครอบครัวค่ะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝันค่ะ
3: จากความสนใจสู่การเรียนรู้มุ่งพัฒนาฝีมืออย่างไม่เคยหยุดหย่อนทุกคมกรรไกรและเฉดสีที่แต่งแต้มเพื่อสร้างสีสันและความโดดเด่นบนเส้นผมจนชื่อของเกรดเกล้าสามารถการันตีความงดงามด้านทรงผมให้ทุกคนที่ก้าวออกมาจากร้านอย่างมั่นใจตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
0: โรงเรียนเนี่ยนะคะถ้าความแตกต่างกับอดีตก็คือปัจจุบันเนี่ยคนที่มีความรู้เนี่ยมาเรียนมากขึ้นแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็สอนยากนิดนึงการเกาะติดนะของคนที่เรียนในมหาลัยหรือการทำงานอยู่บนโต๊ะก็ตาม กว่าจะดึงกลับมาเนี่ยได้ก็ค่อนข้างลำบากแต่ก็ดึงได้ต้องพยายามดึงได้ตอนนี้นะคะเราก็มีซาลอน2สาขาและโรงเรียนเพียงสาขาเดียวค่ะในวัฏจักรของช่างทำผมเนี่ยนะคะจะไม่มีใครเรียนครั้งเดียวแล้วหยุดไปเลยทุกคนจะต้องมาเพิ่มเติมไม่มาเพิ่มเติมก็ต้องมาดูสาธิตเพราะโรงเรียนเนี่ยจะจัดสาธิตแทบทุกเดือนช่วงที่เราทำโรงเรียนเนี่ยเราต้องใช้บุคลากรที่เรียกว่าต้องไว้ใจได้และเราจะต้องฝึกกันหนักที่เราจะต้องมาเป็นอาจารย์สอนทุกคนก็จะช่วยกันดูแลก็จะผัดวันกันที่จะมาสอนมาดูแต่ซาลอนก็ทั้งสองซาลอนต่างคนต่างแยกกันทำว่าใครจะบริหารตรงไหนแต่ช่างนี้จะเป็นฝ่ายที่อาจารย์ผลิตออกไปให้ก็อาจารย์มีทั้งหมดลูกสาว2คนใช่ไหมคะคนโตก็อาจจะหน่อยคนเล็กก็อาจจะน้องหนูแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยจะต้องดูแลซาลอนกันเป็นเรื่องใหญ่เพราะซาลอนเนี่ยมันถือว่าเป็นงานที่หนัก
4: ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่เราเกิดเลยอะค่ะรู้สึกมีก็มีความภูมิใจที่ประสบความสำเร็จในวันนี้อะค่ะเราทำกันมาตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เห็นแม่มาตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมแล้วก็ทำอาชีพนี้คือเราภูมิใจในการที่เราไม่เคยต้องเปลี่ยนอาชีพเลยไงมันยึดมั่นอยู่ตรงนี้มันทำมาตลอดเราเป็นคนชอบแบบว่าชอบศิลปะอยู่แล้วไงฮะแล้วก็มองว่าทำผมมันเป็นงานศิลปะแล้วก็อาชีพนี้มันเหมือนมีจินตนาการเราเป็นคนมีจินตนาการไงแม่ก็จะกล้าทำกล้าแบบว่ากล้าเปิดร้านกล้าลงทุนกล้าทำอะไรแบบนี้แล้วกล้าแบบสวนกระแสอะไรเงี้ยบางทีช่วงแบบนี้อะไรมันดูเหมือนไม่ดีแม่ก็จะทำแต่ก็ประสบความสำเร็จทุกครั้ง
1: คือสิ่งที่ภูมิใจเนี่ยภูมิใจมากในตัวคุณแม่ที่เป็นตำนานช่างผมเนี่ยคือคุณแม่เป็นคนที่ต้องเรียนรู้จริงๆไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเคมีหรืออะไรก็ตามแต่เป็นคนที่จริงจังในทุกๆเรื่องจริงๆไม่ชอบที่จะมาเป็นช่างทำผมนะคะด้วยความเป็นจริงแต่คุณแม่เนี่ยมีกุศโลบายในการเลี้ยงเราอะอยู่ๆเราก็ไม่รู้ตัวแล้วเรามาเป็นช่างทำผมได้อย่างไรแต่เวลาหลังจากที่เราได้ฝึกฝนแล้วปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราหลงรักในอาชีพนี้ทันทีเลยคือคุณแม่จะไม่ได้สอนด้วยคำพูดแต่จะปฏิบัติให้เราเห็นเลยว่าจะต้องมีความจริงใจกับลูกค้าซื่อสัตย์กับลูกค้าอันนี้คือหลักที่เราเอาหลักที่คุณแม่ทำมาใช้จึงมีความรู้สึกว่าเรายืนได้อยู่ทุกวันนี้ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจ
0: ความสุขก็คือการทำงานความสุขคือเห็นโรงเรียนเนี่ยทำงานกันแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาไปได้เรื่อยๆหรือบริษัทเนี่ยทำงานแล้วไม่มีปัญหานะคะของในบริษัทก็มีใจมีอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีคู่แข่งเยอะก็สามารถไปได้รอดก็โอเคก็คือความสุขปกตินะคะที่เราอยู่สยามสแควร์เนี่ยเราจะจัดงานที่โรงแรมโนวาเทลเพราะอยู่ใกล้โรงเรียนก็จะมีคนมา 300-400 คนแล้วก็ไปจัดที่เอราวัณบ้างอย่างเงี้ยนะคะจัดมาเรื่อยๆเพราะนั้นเราจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับความชื่นชมจากช่างผมแล้วก็เวลาคุยถึงเนี่ยทุกคนจะต้องบอกเลยว่าใครจัดงานก็ไม่เหมือนเกรด9คือเราลงทุนจริงๆไงลงทุนทั้งดาราทั้งฝรั่งที่มาโชว์จัดครั้งที่2เป็นงานใหญ่ยกระดับขึ้นมา International Hair Show แล้วก็พอมาถึงปี54เราก็มาจัด International Hair Guru Show ที่ Impactเราต้องการจะยกระดับช่างผมเนี่ยให้มีความรักกับอาชีพช่างผมให้รู้ว่าระดับโลกเขาทำยังไงกันเพราะฉะนั้นที่อาจารย์นำมาแต่ละท่านที่มาโชว์เนี่ยจะฝีมือขั้นเทพทั้งนั้นเลยก็ถือว่าเป็นเกียรติของเรานะคะเป็นเกียรติยศของเราที่ว่าเราได้จัดงานครั้งนี้เรามีความรู้สึกเราภูมิใจเพราะประเทศเพื่อนบ้านเราก็มาร่วมกันประมาณ10ประเทศที่มาแสดงความยินดีและมาดูงานแฮร์โชว์ของเรา

0: ยัง Forever จุดไฟเติมฝันค่ะ
1: จากประสบการณ์ที่ยาวนานบนถนนแฟชั่นเส้นผมทุกย่างก้าวของการเดินทางสู่ความสำเร็จจากร้านเสริมสวยธรรมดาจนกลายเป็นตำนานช่างผมไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและครองใจคนในวงการแฟชั่นมากที่สุดวันนี้อาจารย์กัลยาภูมิรินจะมาบอกทุกเรื่องราวเล่าเทคนิคให้กับน้องๆช่างผมอิสระผู้ที่ก็รักในการสร้างสรรค์ความงามแก่เส้นผมเช่นเดียวกับเธอ
2: สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9นะคะวันนี้นะว่าเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะที่ทุกคนได้เข้ามาที่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9แล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาแลกเป็นประสบการณ์ตรงกับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสริมสวยเกรด9ค่ะมีน้องๆหลายๆคนนะคะณที่นี้เนี่ยต้องการที่จะใช้เทคนิคทางด้านเสริมสวยหรือว่าเกล้าผมเนี่ยไปประกอบในชีวิตประจำวันหรือว่าในหน้าที่การงานของเราวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็รับเทคนิคพิเศษจากอาจารย์กัลยาซึ่งอาจารย์ท่านเนี่ยก็จะมาแนะนำเคล็ดลับและเทคนิคพิเศษให้เรานะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์เลยนะคะ
0: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องอาชีพเสริมสวยนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงว่าอาชีพเสริมสวยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรจะเรียนค่ะหรือใครมีอะไรที่ต้องการจะถามอาจารย์ก็ถามได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้ถึงปัญหาหรือสิ่งที่เราอยากรู้นะคะนั้นการเรียนการสอนนี้มีอย่างเดียวที่ว่าเราจะต้องมุ่งมั่นอดทนอดกั้นขยันหมั่นเพียรนะคะแล้วก็จะเรียนกันได้ดีในอาชีพนี้ค่ะทุกคนที่นั่งตรงนี้เนี่ยนะคะจะทำเป็นหมดทุกคนในการที่จะเริ่มทำอะไรก็ช่างให้เราตั้งทำเนี่ยก็จะทำได้สมัยก่อนนั้นนะการดัดผมที่เราพันดัดเรียนกันอย่างเงี้ยมันจะไม่มีการเรียนดัดแบบนี้จะมีการดัดเคมีแล้วก็ดัดเตาเผาแล้วก็จะมีดัดไฟฟ้าแล้วก็จะมีดัดกระทะเป็นครีมครีมร้อนๆวางบนกระทะแต่กระทะนี่ก็จะมีก้านเท่านิ้วโป้งเนี่ยโค้งวางอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวคีบคีบตรงนี้แล้วกระทะจะอยู่บนเตาร้อนๆเนี่ยเราก็จะครีมคีบเนี่ยมาใส่ที่ผมใส่ที่ผมที่เราดัดเพราะฉะนั้นนั่นคือการดัดผมในสมัยโบราณแต่ก่อนช่างทำผมจะน้อยแล้วก็ได้สตางค์เยอะคือเราวันหนึ่งเราได้ทำ100 กว่าบาท200นี่โอ้โหมันเยอะมากเลยนะใครถ้ามีคำถามนะคะสงสัยจะถามเรื่องอะไรก็ตามถามได้เลยค่ะ
3: ก็อยากจะถามอาจารย์นะคะว่าทรงผมที่คนสมัยก่อนเนี่ยนิยมทำกันเป็นทรงอะไรคะแล้วก็ทำยากไหมคะ
0: สมัยก่อนนะคะในสมัยโบราณในปี2501-502อะไรมาตั้งแต่2500เนี่ยผมยากไหมก็อย่างที่บอกคือการดัดอย่างที่บอกเนี่ยคือยากแต่ทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะจะไม่มีอะไรมากคือเป็นทรงผมสั้นก็ดัดสั้นก็ใส่ตัวคีบตัวหนีบตัวนี้ก็ไม่มีการเซฟนะคะแล้วพอมาถึงในปีประมาณ2507-505ก็จะมีมาใหม่และเริ่มที่เราจะดัดด้วยน้ำยาดัดน่ะเรียกว่าดัดเย็นน่ะก็จะมีการม้วนหอยละม้วนหอยแล้วหวีเป็นลอนนั่นก็เพิ่มขึ้นมาค่ะ
2: ถ้ามีคนเอาแบบผมมาให้อาจารย์แม่ตัดนะคะแล้วก็อาจารย์แม่ดูแล้วว่าไม่เหมาะสมถ้าตัดออกมาแล้วจะไม่สวยอาจารย์แม่จะตัดตามใจเขามั้ยคะหรือว่าจะขอเปลี่ยนทรงผมให้เขาอะคะ
0: อาจารย์จะไม่ตามใจลูกค้านะคะถ้าตัดแล้วไม่เหมาะแต่การแนะนำลูกค้านั้นต้องมีเทคนิคเราจะบอกว่าโอ้หนูตัดตรงนี้ไม่ได้หน้าหนูไม่เหมาะไม่ได้เราจะต้องถามลูกค้าก่อนว่าทรงผมที่เขาเอามานะเขาชอบตรงไหนบางคนเอาทรงผมมาทั้งทรงอะแต่ไม่ใช่ชอบทั้งทรงชอบแค่หน้าม้าบางคนเอามาทั้งหมดทั้งทรงชอบแค่ตรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์จะถามว่าชอบตรงไหนเราก็จะต้องทำความเข้าใจแล้วนะคะแล้วสิ่งที่ช่างผมจะต้องเรียนรู้เลยอ่ะต้องมีเรียกว่าความรู้สึกพิเศษในตัวของเราเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะชอบผมลักษณะไหนเนี่ยเราจะเห็นกิริยาของลูกค้าในการเขาจับผมเขาเราจะรู้แล้วเขาชอบลักษณะไหนเราเก็บไปแล้วนะ1นะ2หน้าตาเขาไม่ได้ในตามแบบผมแทนที่เราจะบอกอุ้ยตัดไม่ได้หรอกทรงนี้เราจะบอกว่า ทรงเนี้ยคุณตัดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่สมมติว่าจมูกเขาแบนเราก็จะต้องบอกว่าตรงนี้จะไม่เหมาะกับคุณตรงที่ว่าหน้าม้าเนี่ยสั้นไปแล้วก็รูปจมูกคนเนี่ยไม่โด่งเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นอาจารย์จะตัดให้แล้วไม่ต้องเสริมดั้งอาจารย์จะเสริมให้เลยโดยการตัดแล้วให้จมูกคุณโด่งลูกค้าชอบไหมคะ
4: ชอบ
0: แล้วตัดแล้วโด่งไม่โด่งอยู่ที่เราเฟสไงจะช่วยได้นะคะตรงนั้นค่ะ
5: เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยมีอะไรบ้างที่อาจารย์แม่รู้สึกว่าทำยากมากที่สุดครับ
0: ถ้าถามตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเทคนิคในการตัดเนี่ยมันไม่มีเทคนิคอะไรที่ยากแต่เส้นผมบางชนิดเนี่ยจะตัดเนี่ยค่อนข้างยากหรือผมเส้นใหญ่แข็งกระด้างนะคะหรือผมหยิกฟุ้งฟูมาบางอย่างเนี่ยตัดแล้วผมจะปลายชี้เพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เราก็ต้องหาวิธีแก้ไข
6: อยากให้อาจารย์ช่วยสาธิตทรงผมที่ใช้เวลาไม่นานให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเชิญนางแบบเลยนะคะสวัสดีค่ะจะนั่งจ้าสำหรับจะทำผมไปงานนะคะเป็นพิธีกรอย่างรีบด่วนเลยใช่ไหมคะเราก็จะทำทรงผมที่ดูเก๋แล้วก็ดูสวยรวบผมเป็นหนึ่งช่อไปก่อนนะคะแล้วอาจารย์จะแบ่ง2ช่อเพราะว่านางแบบต้องการจะรีบ

0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วนะคะผมทรงนี้นะคะถึงเป็นมิดดี้เป็นมวยต่ำแล้วก็มีรอนจับรอนในตัวค่ะก็จะเห็นว่าผมเนี่ยสองช่อเนี่ยสวยๆเนี่ยนะคะก็จะดูเด่นเพราะว่าความเป็นรอนของผมค่ะ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้ความรู้กันไปเต็มอิ่มเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แม่แห่งเรียนสวยเกรด9มากเลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ที่อาจารย์ได้พูดมาก็คือการก้าวผมก้าวผมก็คือพลิกแพงแบบไหนทำแบบไหนออกงานเร็วงานแบบเวลาเรามีน้อยเราต้องก้าวแบบไหนให้แบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์กัลยาก็จะเป็นอาจารย์ที่กันเองนะคะก็คุยกับนักเรียนทักทายสอนเวลานักเรียนทำอะไรเก็บผมตรงไหนที่ว่าไม่เรียบร้อยหรือว่าตรงไหนที่ว่ายังไม่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็จะบอกก็คือจะกันเองคุยกับนักเรียนตลอดค่ะ
1: ก็ได้ยินชื่อเสียงของเรียนเกรด9มาก็นานแล้วนะคะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสเทคนิคแล้วก็วิธีการทำผมต่างๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะอาจารย์ก็พูดจาสนุกสนานเป็นกันเองกับพวกที่มาอบรมอย่างนี้นะคะแล้วก็สอนเข้าใจง่ายสาธิตอะไรต่างๆก็อธิบายได้ละเอียดเข้าใจดีค่ะอาจารย์ก็เก่งสมคำล่ำลือเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะ
2: จริงๆก็เคยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะครับตั้งหลายปีแล้วแต่พอ
3: เป็น10ปี
2: ก็ในเรื่องของคุณภาพเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การ

0: ลูกหาเยอะนะครับในแต่ละวันเนี่ยที่ไปเนี่ยคนก็มาเรียนด้วยฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่ากระจายกระจายฝีมือเขาเร
1: ีย
0: กว
1: ่
0: า
1: ไปทั่ว
0: เต็มไปหมดเลย
1: คือร้านแม่เนี่ยจะตามใจลูกค้าส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องตามใจ
0: ช่าง
1: ส่วนหนึ่ง
0: เพราะว่าช่างที่นี่เป็นเหมือนอาร์ติสก็คือจะมีความเป็นติสอยู
1: ่
0: นะครับก็บางทีเดินมาถึงหน้าอย่างนี้ว้ายไม่เอาทรงนี้ไม่ดีทำนู่นทำนี่แล้วแต่ช่าง
1: ครับพอตัดออกมาแล้วนี่ก็ดูดีเรียบร้อย
0: ลูกค้าถึงเยอะ
1: ทำผมได้ง่าย
0: ครับผม
1: แบบว่าสามารถตัดไปเซตเองได
0: ้
1: ครับผม
2: กว่า50ปีบนถนนแฟชั่นเส้นผมเกรดกล้าวได้ผลิตผลงานและสร้างช่างผมมืออาชีพออกมานับไม่ถ้วนด้วยประสบการณ์และเทคนิคส่วนตัวทำให้ที่นี่เป็นผู้นำของวงการไม่เสื่อมคลายและจะยังคงอยู่คู่กับแฟชั่นผมไทยไปอีกนานแสนนานสมกับฉายาตำนานช่างผมไทยเกรดกล้าว
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางเช่นเดียวกันโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปรวมถึงบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่บริเวณทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569ฉบับที่13โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้

0: สำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทย

0: พึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
1: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
2: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
3: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: ี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลย
2: เอางั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
4: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินไหมเงิน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาณินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอาจเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายที่จะช่วยคุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีขึ้นและเมนูอาหารที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัศนีทองอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะที่เราจะมาพูดคุยถึงมะเร็งตับแต่ก่อนอื่นต้องถามเลยว่าตับเนี่ยค่ะมันอยู่ส่วนไหนแล้วก็ทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
1: ครับก็ตับนะครับอยู่เป็นอวัยวะชิ้นเดียวของร่างกายเรานะครับอยู่ที่ช่องท้องด้านขวาบนนะครับถือว่าเป็นอวัยวะที่มีน้ำหนักมากที่สุดน
0: ะ
1: ครับแล้วก็หน้าที่ของตับเนี่ยหลักๆ2เรื่องนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสร้างโปรตีนในร่างกายนะครับเป็นหลักเลยนะครับโปรตีนปริมาณเยอะมากในร่างกายเราที่ทำให้ร่างกายเราทำงานได้ปกตินะครับตับเป็นตัวสร้างนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการกำจัดของเสียในร่างกายนะครับอาหารการกินที่เราทานเข้าไปนะครับมีของเสียเข้าไปก็ตับเนี่ยแหละครับเป็นตัวที่จะกรองแล้วก็กำจัดออกมานะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เพราะฉะนั้นก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากอันนึงครับ
0: แล้วถ้าเกิดมะเร็งตับเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันคืออะไรอะคะ
1: จริงๆแล้วตับเนี่ยมีเนื้องอกได้หลายชนิดนะครับมีก้อนเนื้อได้หลายชนิดหลายๆชนิดเนี่ยเป็นก้อนเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแค่ตัวมะเร็งของตับเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ชนิด2ชนิดใหญ่ๆ3ชนิดใหญ่ๆนะครับชนิดแรกที่เจอกันบ่อยๆก็คือเรื่องของการกระจายมาจากเป็นมะเร็งจากที่อื่นนะครับเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็กระจายไปที่ตับนะครับที่เราคงเคยได้ยินกันว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามนะครับอันที่สองที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของมะเร็งตับนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ตับเองนะครับจากเซลล์ตับปกติเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลายเป็นเนื้อร้ายขึ้นมาแล้วก็โตขึ้นโตวันโตคืนขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนที่สามเนี่ยก็อาจจะพบน้อยลงมานิดนึงก็คือเรื่องของมะเร็งของท่อน้ำดีนะครับจริงๆในเนื้อตับเราเนี่ยนอกจากเซลล์ตับที่เป็นตัวสร้างโปรตีนแล้วก็กรองของเสียแล้วเนี่ยยังมีท่อน้ำดีน
0: ะ
1: ฮะแล้วก็ตับมันก็ผลิตน้ำดีออกมาทีนี้ตัวท่อน้ำดีเนี่ยสามารถจะกลายเป็นมะเร็งได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คงจะเป็นเรื่องของมะเร็งตับนะครับเป็นหลัก
0: แล้วในช่วงอายุที่ส่วนมากคุณหมอจะพบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งตับจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะอายุค่อนข้างมากนิดนึง40-50ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็โดยทั่วไปก็จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
0: เหตุผลที่ผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงเพราะอะไรคะ
1: จริงๆแล้วคงจะขึ้นเกี่ยวกับพูดถึงเรื่องความเสี่ยงของการเกิดโรคซะมากกว่านะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของโรคตับแข็งนะครับโรคตับแข็งก็คือเป็นโรคตับเรื้อรังนะครับมีการอักเสบของตับเรื้อรังจนเนื้อตับมันเสียไปเยอะแล้วก็มีพังผืดเข้าไปแทรกนะครับเราเรียกว่าตับแข็งทีนี้ตับแข็งเนี่ยหลักๆก็คงจะทราบกันอยู่ก็เป็นเรื่องของการดื่มสุรานะครับดื่มสุราปริมาณมากแล้วก็ติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับหลายปีในส่วนที่เจอมากอีกเช่นกันก็คือในเรื่องของไวรัสตับอักเสบชนิด B แล้วก็ C นะครับซึ่งจริงๆก็พบในคนไทยค่อนข้างเยอะนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้ตัวแต่เหมือนเป็นพาหะอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราไม่ทราบว่าเราเป็นอยู่เนี่ยนะครับมันเกิดการอักเสบของตับอยู่ระยะเวลานึงเนี่ยก็ทำให้เกิดพังผืดแล้วก็เกิดตับแข็งได้เช่นกัน

0: ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้กินเหล้านะครับไม่ได้ดื่มสุราแต่ว่ามีภาวะนี้อยู่ก็ถ้าไม่รู้มาก่อนไม่ได้ทำการรักษามันก็ค่อยๆเป็นได้
1: ค่ะ
0: ครับในส่วนสุดท้ายก็อาจจะพบน้อยลงมานิดนึงก็คือเรื่องของการตับอักเสบเกิดจากการที่มีไขมันสะสมในตับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ซึ่งในส่วนของไขมันนี่เกิดจากการทานอาหารหรือเปล่าคะ
0: ส่วนนึงครับแล้วก็โรคประจำตัวเรื่องของเบาหวานเรื่องไขมันโลหิตสูงนะคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: ค่ะส่วนมะเร็งตับเนี่ยก็จะเห็นบางทีก็จะเห็นอยู่บนซองบุหรี่ด้วยใช่ไหมคะที่ต้องระวังค
0: ่
1: ะ
0: ก็จริงๆแล้วบุหรี่ก็เป็นสารก่อมะเร็งไม่ใช่แค่เฉพาะมะเร็งปอด
1: ค่ะ
0: มะเร็งจริงๆแล้วก็หลายๆส่วนของร่างกายนะครับเป็นสารก่อมะเร็งหมด
1: แล้วในลักษณะของอาการที่ผู้ป่วยจะเป็นนะคะจะมีลักษณะอาการยังไงบ้างคะ
0: อาการอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับในช่วงแรกๆเพราะว่าตัวตับเนี่ยค่อนข้างใหญ่เวลาที่เกิดก้อนสมมติว่าก้อนมันเล็กๆอยู่เนี่ยอาจจะไม่มีอาการนะครับบางคนก็เริ่มมีอาการจุกแน่นท้องนะครับโดยเฉพาะด้านขวาบนซึ่งเวลาที่มีอาการเนี่ยมักจะเป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับสมมติว่าถ้าเรารอให้มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาก็คือเรื่องของการผ่าตัดรักษาก็ยากขึ้นนะครับเพราะว่าก้อนมันใหญ่แล้วแต่ว่าเรามีวิธีป้องกันก่อนที่จะเลยเถิดไปถึงขั้นนั้นนะครับเช่นว่าเรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นตับแข็งไม่ว่าจะจากดื่มสุราไม่ว่าจะจากมีไวรัสตับอักเสบ B C นะครับทีนี้พอมาดูว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงอยู่นะครับถ้าคนไข้รายไหนที่เราทราบว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับเราก็จะ เข้าโปรแกรมนะครับในการที่เขาเรียกว่าตรวจติดตามคัดกรองนะครับเรื่องของมะเร็งตับนะครับด้วยการทำอันตราซาวด์นะครับ
1: อ
0: ันตราซาวด์ช่องท้องนะครับอันตราซาวด์ก็ทำค่อนข้างง่ายเนาะไม่แพ้นะครับแล้วก็ไม่เจ็บตัวนะครับก็ได้ประโยชน์ในการดูเรื่องของภาวะตับแข็งนะครับแล้วก็เป็นการคัดกรองดูว่าตับแข็งเนี้ยนะครับในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ยเริ่มมีก้อนขึ้นมาหรือยังนะครับโดยที่เราแนะนำว่าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับก็ทำอันตราซาวด์ถ้าหากว่าอันตราซาวด์ไม่เจอก้อนนะครับก็อาจจะนัดมาทำทุก6เดือนถึง12เดือนนะครับแต่ว่าถ้าอันตราซาวด์แล้วเจอก้อนนะครับเจอความผิดปกติเนี่ยเรามักจะแนะนำให้ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็คือ CT สแกนหรือว่า MRI ต่อไปนะครับ
1: จริงๆแล้วตับอะค่ะถ้าเราพูดถึงขนาดของที่คุณหมอบอกว่าใหญ่ที่สุดในร่างกายจะใหญ่ประมาณเท่าไหร่อะคะ
0: เต็มมือเลยครับ
1: เต็มมือของ
0: ก็คือจากในช่องอกนะครับติดกระบังลมเนี่ยจนมาถึงปลายล่างส่วนนี้เกือบถึงสะดือนะคร
1: ับ แสดงว่าก็เป็นส่วนที่ใหญ่มาก
0: ทีนี้ถ้าเกิดก้อนที่ขนาดไม่โตมากนะครับอยู่ตรงกลางตับเนี่ยกว่าจะมีอาการเนี่ยก้อนจะต้องโตมากเลยนะครับ67อย่างเช่นในรูปนี้นะครับผมยกตัวอย่างรูปมาให้นะครับอันนี้เป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ที่ตับด้านขวานะครับอยู่ชิดผนังช่องท้องด้านขวานะครับเช่นกันอันนี้เป็นอีกรายนึงนะครับก็ค่อนข้างใหญ่เช่นกัน
1: ซึ่งอันนี้หมายถึงเป็นภาพที่เป็นมะเร็งตับภายในแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะ
0: เป็นมะเร็งตับใช่ครับ
1: ตัวส่วนไหนที่คือเป็นเนื้องอกของเขาอะคะภายในรูป
0: เช่นรูปนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นส่วนที่เป็นสีดำตรงนี้น
1: ะ
0: ครับส่วนเนื้อตับก็จะเห็นสีค่อนข้างขาวแล้วก็ออกเนียนๆนิดนึงคร
1: ับ
0: แต่เนื้อก้อนมะเร็งก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
1: อ๋อแสดงว่าอย่างในภาพนี่ก็คือเป็นก้อนใหญ่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วลักษณะของผู้ที่จะเป็นมะเร็งตับเนี่ยค่ะเขาจะมีอาการแรกเริ่มบ่งบอกยังไงบ้างไหมคะว่าเขาจะเข้าสู่การป่วยในจุดที่เป็นมะเร็งตับหรือว่าป่วยในบริเวณนี้ค่ะ
0: ก็อาการก็คงจะเป็นเรื่องของจุกแน่นท้องเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวก้อนเนี่ยถ้ามันโตขึ้นมากๆมันก็จะไปกดเบียดตัวแคปซูลที่หุ้มตับนะครับซึ่งแคปซูลที่หุ้มตับเนี่ยก็จะมีเส้นประสาทที่ส่งทอดไปว่ามีเริ่มมีอาการปวดท้องนะครับถ้าเป็นเยอะๆก้อนใหญ่ๆนะครับก็อาจจะมีการกดเบียดอวัยวะเช่นกดเบียดกระเพาะกระถานได้น้อยลงนะครับหรือว่าตัวก้อนเองเนี่ยก็จะผลิตสารบางอย่างที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเบื่ออาหารนะครับทานข้าวได้น้อยลงก็น้ำหนักก็จะค่อยๆลดลงนะครับอย่างต่อเนื่อง
1: สำหรับโรคนี้คนไทยเป็นกันเยอะไหมคะ
0: เป็นกันค่อนข้างเยอะครับก็อย่างที่เรียนไปก็คือ1ก็คือปัจจัยเสี่ยงเรื่องดื่มสุรา
1: ค่ะ
0: อันที่2ก็คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B กับ C ซึ่งพบในคนไทยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควร
1: ค่ะแล้วความร้ายแรงหรือว่าความรุนแรงของมันมีมากขนาดไหนคะ
0: มะเร็งตับนี่ก็ถ้าหากว่าก้อนใหญ่ๆนะครับมีโอกาสที่จะกระจายไปนะครับเช่นกระจายไปที่อวัยวะอื่นในช่องท้องหรือว่ามีการกระจายไปที่ปอดนะครับก็ถึงระยะตอนนั้นนี่ก็ทำการรักษาค่อนข้างยากพอสมควรหรือว่ายังไม่มีการ

0: อาจารย์ก็แล้วแต่ว่าถ้าหากว่าก้อนค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีการกดเบียดเส้นเลือดหรือว่ากดเบียดเอาไว้ว่าข้างก็ทำให้การผ่าตัดก็จะยุ่งยากขึ้นครับ
1: ค่ะหลังจากที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าจุกเสียดหรือแน่นหรือปวดในส่วนนี้แล้วก็สงสัยว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งตับแล้วมาพบคุณหมอค่ะคุณหมอจะมีการวินิจฉัยเบื้องต้นยังไงบ้างอะคะ
0: ก็ก่อนอื่นเราก็ซักประวัตินะครับว่ามีความเสี่ยงเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ทำการตรวจเลือดนะครับดูว่าการทำงานของตับเป็นยังไงนะครับมีภาวะตับแข็งหรือยังนะครับแล้วก็ส่งอัลตราซาวด์นะครับถ้าหากว่าเจอก้อนจากอัลตราซาวด์แล้วก็ผลเลือดมีความผิดปกติก็จะส่งทำ CT สแกนแล้วก็ MRI ต่อไป
1: คือผลเลือดนี่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่าจะมีความผิดปกติหรือเปล่า
0: เป็นความผิดปกติของตับครับเพื่อจะดูว่าพอถ้าผลการทำงานของตับผิดปกติเนี่ยก็บ่งชี้ว่ามีภาวะอาจจะมีภาวะตับแข็งอยู่นะครับซึ่งตับแข็งก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับต่อไปครับเราก็ส่งตรวจไปเป็นลำดับต่อไป
1: ค่ะแล้วถ้าเป็นแล้วอะค่ะจะสามารถหายขาดได้ไหมคะหรือว่าจะแค่ทุเลาลง
0: ครับคงต้องพูดถึงการรักษานะครับก็ผมจะขออนุญาตการรักษาก็จะมีหลักทั่วไปอยู่2แบบนะครับก็คือการรักษาแบบผ่าตัดแล้วก็การรักษาแบบที่ไม่ได้ผ่าตัดนะครับซึ่งจริงๆเราต้องเรียนว่าการรักษาแบบผ่าตัดเนี่ยปัจจุบันก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดนะครับคือถ้าผ่าตัดได้ก็ควรจะทำผ่าตัดน
1: ะ
0: ครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ประเด็นที่ว่าผ่าตัดได้หรือไม่ได้เนี่ยเราจะดูยังไงบ้างนะครับปัจจัยที่พิจารณาว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งตับนะครับจะรับการผ่าตัดได้หรือไม่ควรจะมีอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของสภาพสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยนะครับถ้าหากว่าอายุมากนะครับโรคประจำตัวเยอะนะครับมีโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันอยู่มากมายเนี่ยนะครับการผ่าตัดตับเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าตัวผู้ป่วยเองมีโรคประจำตัวเยอะอยู่แล้วนะครับก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอันนี้ก็คงจะต้องพิจารณาค่อนข้างมากนะครับในส่วนที่สองคือเรื่องของลักษณะก้อนนะครับอย่างที่เรียนไปก็คือว่าถ้าก้อนใหญ่นะครับหรือว่าก้อนเนี่ยไปกดเบียดตัวเส้นเลือดหลักๆนะครับที่มาเลี้ยงตับนะครับหรือว่าไปกดเบียดอวัยวะสำคัญข้างเคียงนะครับอาจจะทำให้ทำการผ่าตัดไม่ได้ด้วยปัจจัยของตัวก้อนเองนะครับในส่วนที่3ก็คือว่าที่ต้องพิจารณาคือว่าเรื่องของการทำงานของตับของคนไข้นะครับอย่างที่เราคุยกันว่าตัวก้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่บนตับที่เป็นตับแข็งไปแล้วนะครับคือมีพังผืดคือการทำงานของตับตัวตับเองเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วทีนี้เวลาที่เราจะเข้าไปผ่าตัดเนี่ยเราไม่ได้เอาแต่ตัวก้อนออกนะครับเราจะต้องเอาเนื้อตับบางส่วนที่อยู่รอบตัวก้อนออกไปด้วยนะครับมากน้อยนี่แล้วแต่ว่าลักษณะก้อนอยู่ตรงไหนตำแหน่งก้อนอยู่ตรงไหนนะครับฉะนั้นประเด็นที่เราต้องกังวลก็คือว่าหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเนื้อตับนะครับจากเดิมที่การทำงานของตับก็อาจจะไม่ค่อยดีมากอยู่แล้วใช่ไหมครับจากการที่เป็นตับแข็งเนาะแล้วเราจะต้องไปตัดเนื้อตับบางส่วนออกนะครับตับที่เหลืออยู่นะครับจะเพียงพอปริมาณเพียงพอและการทำงานเนี่ยจะเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตของคนไข้หรือเปล่านะครับนั้นไม่ใช่ว่าเราโอเคคนไข้ผ่าตัดได้นะครับก้อนไม่ใหญ่มากเข้าไปตัดตับแต่ปรากฏว่าหลังผ่าตัดเนี่ยกลายเป็นว่าปริมาณตับนะครับหรือว่าการทำงานของตับเนี่ยเหลือไม่เพียงพอนะครับคนไข้ก็จะมีภาวะตับวายซึ่งก็เป็นภาวะที่อันตรายมากนะครับอันตรายถึงชีวิต
1: ภาวะตับวายนี่หมายถึงจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ
0: ก็เหมือนเป็นคนไข้ที่เหมือนเป็นตับแข็งระยะสุดท้ายนะครับก็คือตัวเหลืองตาเหลืองนะครับค่าเหลืองสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็คนไข้จะการรู้สึกตัวจะน้อยลงจากที่ตามที่ค่าเหลืองมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีภาวะท้องมารคือน้ำในช่องท้องเยอะนะครับแล้วก็โปรตีนในเลือดต่ำแล้วก็ตามมาด้วยไตวายหัวใจอวัยวะอื่นๆก็จะล้มเหลวตามไปนะครับซึ่งเป็นภาวะที่ค่อนข้างรุนแรงทีเดียว
1: แล้วสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยค่ะสามารถส่งต่อผ่านกรรมพันธุ์แบบรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้ได้หรือเปล่าคะเกี่ยวไหม
0: น้อยครับน้อยจริงๆแล้วปัจจัยหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของตับแข็งเป็นค่อนข้างปัจจัยส่วนตัว
1: ครับ
0: ค่อนข้างจะส่วนตัวของคือถ้าเผื่อเราไม่ได้มีเรื่องของดื่มสุราหรือว่าเรื่องของไวรัสตับอักเสบก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหาน่ากังวลมากนักนะครับทีนี้ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของถ้าจะพูดถึงการถ่ายทอดภายในครอบครัวนะครับคงจะพูดถึงประเด็นที่ว่าเวลาตับอักเสบ B กับ C เนี่ยถ่ายทอดทางเลือดนะครับทางจากแม่สู่ลูกได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นคงจะมองในลักษณะนั้นมากกว่าว่าสมมติว่ามีคนในครอบครัวเป็นนะครับเราคงจะต้องไปตรวจ คนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆด้วยนะครับว่ามีการติดเชื้อเป็นพาหะอยู่ด้วยหรือเปล่าในแง่นั้นมากกว่า
1: ค่ะแล้วสำหรับมะเร็งในมะเร็งตับตัวนี้ค่ะจะมีการแบ่งระยะเป็นกี่ระยะบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่ก็เราคงจะดูเป็นลักษณะที่ว่าผ่าตัดได้หรือไม่ได้นะครับแล้วก็มีการกระจายหรือยังนะครับคงจะไม่ได้แบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งหลายๆชนิดนะครับก็เป็นลักษณะที่ว่าถ้าเราผ่าตัดได้ก็เป็นการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าหากเป็นการเป็นระยะที่กระจายไปแล้วก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการให้ยาแล้วก็การรักษาด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การผ่าตัดนะครับขออนุญาตให้ดูเรื่องของการรักษานิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่ามีเรื่องของการผ่าตัดใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าก้อนอยู่ตรงนี้เราก็ตัดนะครับก็คงจะพิจารณาตามประเด็น3ประเด็นที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับที่ตัดมาก็จะหน้าตาประมาณนี
1: ้สีขาวๆนี่คือเป็นส่วน
0: ใช่ครับเป็นส่วนก้อน
1: ว้าว
0: ครับแล้วก็เราก็จะต้องตัดเนื้อตับรอบๆออกไปด้วยใช่ครับ
1: แต่การที่ตัดเนื้อตับส่วนบริเวณรอบๆนั้นนั่นแปลว่าตับเนี่ยของเราเนี่ยก็จะเล็กลงแล้วจะมีผลกับการทำงานของมันด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับก็ถ้าหากว่าเนื้อตับที่เหลือน้อยลงนะครับแล้วการทำงานของเนื้อตับเองไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะตามมาด้วยภาวะตับวายได
1: ้ค่ะซึ่งโรคนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ลุกลามแล้วก็ทำการผ่าตัดตับตัดส่วนนี้ออกไปแล้วเนี่ยจะสามารถหายได้ขาดเลยไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไม่สามารถกลับมาเป็นอีกได
0: ้การกลับมาเป็นอีกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเนื่องจากว่าปัจจัยเสี่ยงคือการเป็นตับแข็งใช่ไหมครับฉะนั้นเนื้อตับส่วนที่ยังเหลืออยู่ในร่างกายเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นตับแข็งอยู
1: ่
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันก็ยังคงมีอยู่เนาะในส่วนตับที่เราเหลืออยู่เนี่ยฮะถ้ามันมีภาวะตับแข็งขึ้นมามันอาจจะเกิดก้อนขึ้นใหม่ได้นะครับก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการตรวจติดตามเป็นระยะเช่นกันนะครับเรียกว่าคงต้องตรวจติดตามกันตลอดชีวิตนะครับเพื่อจะดูว่ามีก้อนขึ้นมาใหม่ไหมแล้วก็จัดการซะตั้งแต่ก้อนที่มันยังเล็กๆอยู
1: ่ค่ะก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะว่าควรจะมีวิธีรักษาหรือป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดเป็นมะเร็งตับได้ยังไงบ้างคะ
0: ครับก็อยากจะฝากนะครับว่าอยากจะให้ทุกคนนะครับถ้าหากว่าในส่วนของเรื่องการป้องกันของมะเร็งตับเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปว่าเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับเป็นความเสี่ยงหลายๆอย่างเป็นความเสี่ยงที่ป้องกันได้นะครับเช่นเรื่องของการดื่มสุราการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเราสามารถจะลดความเสี่ยงได้นะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเป็นภาวะตับแข็งอยู่แล้วเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้ทำอัลตราซาวด์นะครับอย่างน้อยปีละครั้งนะครับเพื่อจะดูว่ามีก้อนขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเจอตั้งแต่ก้อนเล็กๆเนี่ยการรักษาเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ได้ผลดีกว่ารอให้ก้อนใหญ่มาก
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าใครไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองอาจจะมีภาวะที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งหรือเปล่าก็สามารถไปที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ปรึกษาแพทย์แล้วก็ตรวจทำอัลตราซาวด์นะคะในลำดับต่างๆได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพและชีวิตคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับมะเร็งตับนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัศนีทองอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกันค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะเป็นท่านอนหงายยกแขนค่ะอุปกรณ์ง่ายๆนะคะก็คือเสื่อแบบนี้หรือว่าจะทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากการนอนหงายค่ะนอนหงายตัวตรงแบบนี้นะคะชันเข่าขึ้น2ข้างแขนวางข้างลำตัวนะคะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความมั่นคงของกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังนะคะลดอาการปวดหลังส่วนล่างได้ค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากการเขม่วหน้าท้องค้างไว้นะคะเกร็งหน้าท้องค้างไว้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะน ในจังหวะที่เราหายใจออกนะคะเราจะยกแขนขึ้นไปข้างบนช้าๆเริ่มจากข้างซ้ายก่อนนะคะหายใจเข้าหายใจออกยกแขนขึ้นค่ะหายใจเข้าวางแขนลงค่ะนี่นับเป็น1ครั้งนะคะหายใจออกยกแขนขึ้นหายใจเข้าเอาแขนลงค่ะ2สามหายใจออกยกแขนขึ้นนะคะสี่

0: ต่อไปเราจะสลับเป็นแขนอีกข้างหนึ่งนะคะหายใจออกยกแขนขึ้นนะคะหายใจเข้าแขนลงเกร็งหน้าท้องค้างไว้นะคะ1สองสามสี่ห้าสำหรับท่านี้นะคะจะทำข้างละ10ครั้งนะคะวันหนึ่ง 3-5 รอบค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือข้าวกล้องผัดสมุนไพรค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

เรามาดูวิธีการทำเลยนะคะก็จะเริ่มจากเราจะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันที่เราใช้เนี่ยควรจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะเราไม่ควรใช้น้ำมันปาล์มเพราะว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยเหมาะสำหรับในการทอดอาหารหรือถ้าเพื่อสุขภาพเราอาจจะใช้เป็นน้ำมันลำข้าวก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจียวกระเทียมอันนี้ในการเตรียมกุ้งนะคะกุ้งที่เราซื้อมาเนี่ยเราต้องล้างทั้งเปลือกก่อนนะคะล้างทำความสะอาดทั้งเปลือกแล้วก็ซับให้แห้งจากนั้นเราก็มาแกะเปลือกแล้วก็เหลือส่วนหางเอาไว้นะคะแล้วก็ผ่าด้านหลังเอาส่วนที่เป็นเส้นดำๆที่เป็นขี้ของเขาเนี่ยออกซะให้หมดนะคะพอน้ำมันเริ่มหอมแล้วนะคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะเราจะเจียวกระเทียมให้มีกลิ่นหอมก่อนนะคะเพราะว่ากระเทียมเนี่ยถ้าเราไม่ทำให้หอมก่อนมันจะมีรสปลาหรือมีความเผ็ดนะคะพอกระเทียมเริ่มหอมเริ่มร้อนแล้วนะคะหอมขึ้นเราก็ใส่แครอทลงไปแครอทเราก็หั่นสี่เหลี่ยมเต๋าไว้นะคะเพราะว่าจะได้มีสีสันสวยงามแครอทเนี่ยเขาจะมีแคโรทีนอยด์นะคะเป็นสารที่เมื่อถูกน้ำมันถูกความร้อนเนี่ยมันจะดึงออกมาใช้ประโยชน์ได้มากเลยนะคะแล้วก็นิยมผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่กุ้งลงไปผัดนะคะแต่เราผัดกุ้งนะคะเราไม่ต้อง

ผัดให้น้ำพริกเผาเข้ากันกับกุ้งนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราลดไฟลงนิดนึงนะคะเราก็ใช้ข้าวกล้องนะคะเราอาจจะใช้เป็นข้าวกล้องหรือข้าวหอมนิลข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะใช้เป็นข้าวกล้องเพราะว่าค่อนข้างจะ

นะคะข้าวที่เราจะนำมาทำเป็นข้าวผัดเนี่ยเราควรจะหุงเอาไว้ล่วงหน้านะพอหุงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาผึ่งให้เย็นแล้วก็เอาอาจจะพักเข้าตู้เย็นเอาไว้จะทำให้ข้าวเนี่ยเวลาที่

ว่าเราไม่ต้องใช้รสชาติอื่นเลยเพราะว่ามีความหอมแล้วก็รสชาติอื่นๆจากน้ำพริกเผาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ซอยนะคะตะไคร้ซอยเนี่ยถ้าเราหั่นหรือซอยทิ้งไว้มันจะดำให้เราบีบน้ำมะนาวลงไปนิดนึงนะมันจะช่วยทำให้ตะไคร้เรา

0: ใส่ใบมะกรูดซอยนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นสมุนไพรวิธีการซอยใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะนำใบมาเรียงอย่างนี้แล้วก็ม้วนนะม้วนให้แน่นซอยให้ละเอียดลงเล็กเราจะมีใบมะกรูดซอยแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งนะคะซอยนะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความเป็นสมุนไพรแล้วก็สามารถที่จะทำให้มีกลิ่นของข้าวผัดหอมขึ้นแล้วเราก็โรยลงไปนิดนึงนะคะเวลาเราใส่ผักที่เป็นใบเขียวๆเนี่ยเราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีผักจะตายนึ่งโรยใบมะกรูดไปหน่อยนึงเพื่อให้หอมขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญใส่ใบกะเพราไปด้วยนะคะจะทำให้ข้าวผัดเรามีความหอมมีกลิ่นคล้ายๆผัดกะเพราแล้วก็ผสมกับกลิ่นของพริกเผาด้วยนะคะนะคะแล้วก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องผัดสมุนไพรนะคะก็ข้าวกล้องเนี่ยเขาจะมีวิตามินมีโปรตีนนะคะประมาณ 7-12% และที่สำคัญเขาจะมีกากใยมากกว่าข้าวเจ้าธรรมดาเนี่ยถึง5เท่าเพราะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายสามารถที่จะทานแล้วก็ช่วยเรื่องของการขับถ่ายได้นะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คแพ็คเกอร์จองที่พักจองยังไงเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วไม่เคยทำมาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเป็นเป็นที่อิตาลีหรือว่าจะเป็นโรตีซี่ที่อียิปต์เรียกแบบเกินราคามากๆอะไรเงี้ยนะฮะ

คือคนในรุ่นป้าแป๋วจะทำงานราชการตลอดชีวิตเลยเนาะเพราะว่าประเทศอยู่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็จะมีตำแหน่งว่างก็หลายๆคนก็รับราชการกันทั้งนั้นเริ่มจากป้าแป๋วที่เป็นนักเรียนทุนมาเรียนพยาบาลแล้วก็กลับไปใช้ทุนที่จังหวัดเลยสาธารณสุขจังหวัดเลยนะคะตอนนั้นก็ทำงานอยู่ถึง15ปีถึงได้ย้ายเข้ามาดูแลลูกในกรุงเทพคือความรู้สึกในปีสุดท้ายที่เราจะเกษียณเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าอีก10ปี5ปีนับถอยหลังอ่ะนะทุกวันออกจากบ้านไปทำงานแล้วก็เย็นกลับมันเป็นวิถีชีวิตที่เป็นมาเกือบ40ปีอยู่ๆวันดีคืนดีก็จะแบบหยุดกึกแล้วก็ให้อยู่บ้านเฉยๆอย่างงี้นะคิดว่ามันคงทำตัวลำบากอ่ะหลังจากเกษียณแล้วนี่ก็หาเรื่องออกจากบ้านเหมือนกันไปเข้าห้องสมุดบ้างไปหาอะไรทำในศูนย์เยาวชนนะฮะออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะสนใจเรื่องการท่องเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยป้าแป๋วคิดว่าทุกคนก็อยากจะไปเที่ยวอะนะที่ทำงานอยู่ก็เหมือนกับว่าโอ้อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเอามีวันพักร้อนก็จะไปเที่ยวต่างประเทศบ้าง10วันเท่าที่เวลาเรามีอะไรเงี้ยนะป้าแป๋วก็เหมือนคนอื่นแหละค่ะไม่ได้คิดว่าจะตั้งเป้าว่าจะเป็นนักเดินทางแบบแบ็คแพ็คอย่างที่เป็นอยู่อะนะคะ

0: ีค่ะขบวนตองหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: รถออก 7:00 นรังสิตขึ้นรถประตู B จ้ะ
1: ประตู B ค่ะ
0: ค่ะ
1: พอดีเลยอ่ะตังค์พอดี
0: จ้ะ
1: เงินพอดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: 100บาทพอดีนะ
0: คนละ20บาท
2: หลังเกษียณแล้วเราจะมีเวลาว่างมากจะให้อยู่บ้านทุกวันทุกวันอย่างที่บอกนะมันก็เฉานะก็เลยคิดว่าเราอยากจะไปเดินทางในประเทศไปดูนั่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยนะมีหลายแห่งที่เรายังไม่ได้เห็นนะอย่างเชียงรายอย่างวัดร่องคุณบ้านดำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราก็รู้จักแต่ชื่อยังไม่เคยไปเนี่ยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะวางแผนที่จะเดินทางแต่เป็นการเก็บเงินเพื่อจะเป็นหลักประกันให้ตัวเองช่วงที่ทำงานอยู่เรามีเหตุฉุกเฉินอะไรที่เราจำเป็นต้องใช้สตังค์นะเราก็จะพอมีเงินบ้างพอเมื่อวันนึงเกษียณแล้วเนี่ยเงินนี้ไม่ได้ใช้ป้าแป๋วก็เอามาใช้ในการเดินทางเท่านั้นเองค่ะการเตรียมตัวในการเดินทางนะคะคือปกติในเรื่องของร่างกายนี้ป้าเป๋าก็จะเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่กระสาก็จะรู้สึกว่าเราก็ยังแข็งแรงไปไหนมาไหนเองได้อะไรเงี้ยนะคะอันที่หนึ่งเวลามีเต็มที่แล้วนะอันที่สองเรื่องสุขภาพเนี่ยเราก็จะทำให้เรามั่นใจในการเดินทางนะถ้าเรามีสุขภาพดีก็สามารถไปไหนต่อไหนอะไรได้แล้วเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่มาเก็บตอนเกษียณนะเก็บตั้งแต่ยังทำงานอยู่นะคะมีน้อยก็เก็บตามน้อยนี่แหละค่ะมันก็เดี๋ยวมันก็เยอะเองเมื่อถึงเวลาเกษียณนะอย่างอื่นก็เรื่องเตรียมข้อมูลเท่านั้นเองค่ะในการเดินทางไป
3: ในสิ่งที่ป้าแป๋วได้ทำ

0: ให้กับตัวเองหลังจากเกษียณมาเนี่ยฮะถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงวัยคนอื่นๆด้วย
1: อย่างชีวิตถ้ายังไม่เกษียณเราก็ต้องมีงาน
0: ครับ
1: พอดีมีงานเนี่ยกรอบเวลามันจำกัดเราในการที่เราจะวางแผนไปเที่ยวที่ไหนแต่ถ้าอยากเกษียณแล้วอยากจะไปนานแค่ไหนก็ได้นอกจากนี้เองในแง่ของด้านความมั่นคงฐานะการเงินหลังเกษียณแล้วเราก็มีความมั่นคงระดับหน
0: ึ่
1: งในประเทศที่ไกลหน่อยหรือว่าต้องใช้เงินมากหน่อยเขาก็สามารถที่จะไปได
0: ้
1: นอกจากนี้เองภาระทางบ้านอย่างเช่นลูกก็โตแล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไร
0: ไม่ต้องห่วงแล้ว
1: เพราะฉะนั้นชีวิตหลังเกษียณโดยการท่องเที่ยวแบ็คแพ็คสบายๆเลยค่ะ
0: คราวนี้การเตรียมตัวแหละครับถ้าเกิดว่าผู้สูงวัยท่านอื่นเห็นเคสของป้าแป๋วแล้วโอ้ยอยากจะไปเดินทางโลดแล่นแบบนี้บ้างต้องเตรียมตัวไงกับผู้สูงวัยครับ
1: การเตรียมตัวสําคัญมากนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะในที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์สมบันหรือว่าผาดโผนหน่อยเนี่ยเราจะต้องเตรียมร่างกายให้ฟิตเพียงพอนะคะออกกําลังกายนะคะพักผ่อนเพียงพอหรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายที่เพิ่มเรื่องของการทรงตัวอย่างเช่นการเดินปีนเขาอันเนี้ยโอกาสที่จะล้มหรือว่าล้มแล้วโอกาสที่กระดูกหักเนี่ยตามมาได้อันนี้ก็ต้องทําให้ร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อของเราคนไข้บางรายที่มีโรคพิเศษอย่างเช่นเขาต้องจําเป็นต้องล้างไตท
0: ุ
1: ก 2-3 วันอันเนี้ยเขาอาจจะท่องเที่ยวนานแบบ5วัน10วัน
0: น่าจะไปใกล้ๆ
1: ไม่ได้ค่ะก็อาจจะต้องไปใกล้ๆวางแผนดี
0: ๆ
1: นอกจากนี้เองมันก็จะต้องมียายาที่รักษานะคะยาบางตัวต้องแช่เย็นก็ต้องเป็นการเตรียมตัวคือเราต้องวางแผนล่วงหน้านะคะ
0: คือหมอเสรีศักดิ์กำลังจะบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่ได้แรงบันดาลใจกับเคสป้าแป๋วแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเดินทางรอบโลกนั้นก็ได
1: ้
0: อาจจะอยู่ในประเทศหรือการไปบ้านลูกหลาน
1: อันนี้เป็นการเดินทาง
0: ก็ถือว่าเป็นการเดินทางเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งนะ
1: ค่ะเราจะเริ่มจากสั้นๆไปง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยขยับขึ้นให้เหมาะกับสุขภาพของเรา
2: ทราบนี่คือประกาศผลสุดท้ายของที่ประตูขาออกปีชันชนาวัยเล็กหนึ่งโดย

มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นอิสระมากกว่านะเราไม่ต้องทํางานไงตอนนั้นเกษียณใหม่ๆนี่ก็โหไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบอะไรอย่างงี้เลยนะมันก็แบบคิดว่าช่วงหลังเกษียณเป็นช่วงที่เป็นใบทองของเราเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราไม่ต้องมีพันธะเกี่ยวกับเรื่องงานนะไม่ต้องรับผิดชอบงานแล้วแล้วก็เรื่องครอบครัวนี่ก็ลูกๆก็โตกันหมดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องห่วงต้องพะวงอ่ะนะช่วงที่ใบรุ่นเนี่ยในช่วงชีวิตป้าแป๋วเนี่ยโอกาสที่จะแบบใช้ชีวิตในวันในช่วงเวลานั้นมันมีน้อยอ่ะเพราะช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีนะงานการก็ยังต้องทําอะไรเงี้ยเนี่ยนะความรับผิดชอบมันเหมือนกันเยอะโอกาสไม่ค่อยมีเทียบไปยุคนี้เทียบไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เวลาที่เราจะใช้ชีวิตได้ตามที่เราอยากจะทํา

รดทราบที่นี่สถานีทุกท่านแกะคอยก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอ

ทำไมถึงต้องเป็นแบ็คแพ็คกันเหรอก็เพราะว่ามันเป็นความอิสระเนาะมันเป็นการเดินทางตามใจตัวเองอะเราอยากจะไปที่ตรงไหนบ้างเราไปที่ไหนบ้างก็สามารถวางแผนการเดินทางได้เลยเราจะอยู่นานแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับเราอะค่ะสมัยทำงานก็ไปทุกกระทัวนะเพราะว่าเรามีเวลาหยุดแค่10วันช่วงพักร้อนเวลาทำงานนะนะก็มันก็จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่ามันก็ไปเป็นกลุ่มใหญ่อะมันก็ต้องเป็นกลางๆเนาะก็จะเป็นแม้แล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ที่ทางเอเจนซี่เขากำหนดขึ้นมาค่ะอายุมีอุปสรรคต่อการเที่ยวแบ็คแพคไหมก็อาจจะมีนะแปลว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะทั้งเรื่องอายุด้วยทั้งเรื่องสุขภาพด้วยก็มีผลต่อการเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์อะไรเงี้ยนะคะเรื่องของครอบครัวลูกเต้าก็โตหมดแล้วอ่ะมันมีอะไรที่ต้องดึงรั้งเราไว้เป็นช่วงเวลาที่ฟรีไทม์ของเรานะสำหรับคนวัยนี้นะสามารถทำได้อย่างใจที่เราอยากจะทำได้

0: ประมาณสัก20จังหวัดอะนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศอะนะคะก็จะมีเมืองเก่าเพราะแปลว่าชอบเที่ยวเมืองเก่าอาจจะชอบเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่มีอายุ 3,000 ปีอะเนื่องจากว่าเมืองนี้ยังไม่มีเจ้าของอะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการเลือกสถานที่เที่ยวในวัยป้าแป๋วเนาะด้วยความที่เราเดินทางคนเดียวด้วยนะเป็นคนชอบเที่ยวสถานที่ที่เป็นเชิงประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเราไม่พ้นที่จะเข้าไปมิวเซียมไปเมืองเก่าๆอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ควรจะเว้นไม่ควรไปในวัยนี้ก็การไปเดินเขาอะไรที่คนเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยอันตรายแล้วก็การออกไปนอกที่พักในเวลากลางคืนเนี่ยป้าเป๋าจะไม่เคยไปเลยก็จะเที่ยวในเมืองดูตลาดดูวิถีชีวิตผู้คนอะไรประมาณนี้ค่ะดูในพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ค่ะ
1: มีผู้สูงวัยหลายท่านรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วสุขภาพโอเ
2: ค
1: ไม่มีโรคอะไรที่รุนแรงมากมีความพร้อมในด้านต่างๆในการที่จะทำเหมือนกับป้าแป๋วบ้างเนี่ยคุณหมอคิดว่าทำได้เลยไหมฮะ
2: ทำได้เลยนะคะจริงๆตรงนี้ก็เป็นพอเราทำเสร็จเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างในอายุที่มากขึ้นมันอาจจะมีอะไรรายละเอียดอะไรที่เราอาจจะเปลี่ยนแปลงได
1: ้
2: นะคะอันนี้มันก็สามารถทำต่อไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งวัยเกษียณมันอาจจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบ
1: บ
2: แล้วมันก็พร้อมแล้วก็เหมาะสมสำหรับเขาในวัย60ตรงนั้น
1: คราวนี้มาถึงเรื่องของการดูแลเช็คสุขภาพกันบ้างคุณหมอผมว่าสำคัญมากเลยล่ะสมมติว่าเอาล่ะเคสอย่างป้าแป๋วมีผู้สูงวัยอยากจะเดินทางไปแบบนี้บ้างการเช็คสุขภาพสำคัญมากใช่ไหมครับ
2: สำคัญมากค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุโดยทั่วไปที่โรคประจำตัวไม่เยอะนะคะในแง่ของ

0: การเตรียมพร้อมของร่างกายอย่างเช่นการตรวจประจำปีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเอ็กซเรย์ปอดหรือการตรวจเลือดเบาหวานไขมันต่างๆอันนี้มีความจำเป็นว่ามีความพร้อมระดับเบื้องต้นหรือเปล่าในแง่ของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะแล้วก็ออกกำลังกายแบบที่ต้องใช้เวทเทรนนิ่งอันนี้ก็ช่วยในการทรงตัวป้องกันการล้มได้ง่าย
1: การล้มอันนี้ก็คือก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ด้วยในการแนะนำว่าผู้สูงวัยนั้นเหมาะที่จะเดินทางแบบไหนและไปไหนนะครับคุณหมอ

ูกชายคนเล็กเนี่ยเอาเรื่องป้าแป๋วเนี่ยที่เดินทางไปไหนต่อไหนเนี่ยนะก็ไปเขียนลงในพันทิปบอกว่าแม่ผมเกษียณไปเป็นแบ็คแพคเกอร์อะไรอย่างงี้เนี่ยนะก็เหมือนมีคนมาสนใจก็อยากจะคุยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแนะนำว่าป้าแป๋วต้องควรจะเปิดเพจนะป้าแป๋วจะได้มีเพื่อนเยอะขึ้นนะลูกชายก็ถามว่าแม่จะเปิดไหมป้าแป๋วก็เปิดก็ได้ก็การเขียนไลน์กับเขียนเพจมันก็ไม่ต่างกันนะฮะเพียงแต่ว่าเพจมันจะกว้างกว่าอะไรอย่างนี้นี่นะคะก็เลยเริ่มมีเพจตั้งแต่นั้นมาเป็นเพจสาธารณะให้คนทั่วไปได้อ่านเลยค่ะ

0: มันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์เริ่มตั้งแต่การขอวีซ่าขอยังไงจองตั๋วเครื่องบินจองยังไงจองที่พักจองยังไงเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วไม่เคยทำมาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะเรื่องโซเชียลนี่รังเกียจไม่ได้เลยต้องเรียนรู้และทำความรู้จักกับมันนะคะเพราะจะช่วยเราได้เยอะเป็นตัวอย่างที่ทำให้หลายๆคนออกมาจากเซฟโซนเนาะโดยเฉพาะคนในวัยป้าแป๋วเนี่ยดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆก็อยากจะไปนะแต่ว่าอาจจะไม่กล้าแต่ป้าแป๋วก็อยากจะบอกว่าเออมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ยุ่งยากนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ปลอดภัยสำหรับพวกเราเนาะป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำเหมือนกันว่าได้ไปเปิดหูเปิดตาบ้างอะไรเนาะจังหวัดอื่นก็มีอะไรดีๆให้เราได้รู้จัก
1: คราวนี้มาที่ข้อดีผมเชื่อว่าสิ่งที่ป้าแป๋วทำเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอนโดยเฉพาะข้อดีกับตัวของป้าแป๋วเองที่ทำให้ตัวเองนั้นออกไปเปิดโลกรับโลกกว้างเจอผู้คนคือบอกว่าข้อดีเหล่านี้เป็นข้อดีที่สามารถสร้างแน่นอนสร้างคุณค่าสร้างเป้าหมายชีวิตให้กับผู้สูงวัยได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
2: ได้มากเลยค่ะอย่างแรงบันดาลใจเนี่ยมีผลกับเรายังไงก
1: ็
2: คือเป็นแรงบันดาลใจของคนอื่นเราก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะต่อแรงบันดาลใจตัวนี้ให้มากขึ้นไปอีกอยากจะทำตรงนี้ให้มากขึ้นไปอีกกลายเป็นเพิ่มคุณค่าตัวเองแล้วก็เราก็จะมีแฟนคลับของเราผู้ติดตามของเราก็กลายเป็นมีสังคมมีเพื่อนฝูงเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจไปเรื่อยๆค่ะ
1: ผมเชื่อว่าหนึ่งเลยตัวป้าแป๋วเองต้องภูมิใจด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้ป้าแป๋วได้กลายเป็นไอดอลกลายเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเป็นไอดอลแล้วก็สิ่งที่หมอเสียสาบอกคือเมื่อมีผู้สูงวัยท่านอื่นเนี่ยได้มาทำกิจกรรมแบบนี้บ้างก็อาจจะได้กลายเป็นไอดอล
2: ของบุคคลอื่นต่อไป
1: ของบุคคลอื่นต่อไปด้วยมันเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจแบบนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะส่งต่อไปถึงลูกหลานด้วยอาจจะมีการวางแผนชีวิตว่าอยากจะเป็นป้าแป๋วในอนาคตหลังเกษียณก็เป็นการส่งต่อกิจกรรมดีๆถ้าในแง่ของการกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรต่างๆที
1: ่
2: ไม่ใช่แค่แบ็คแพ็คอย่างเดียวนะคะ

ลูกที่ห่วงคุณพ่อคุณแม่เนาะเวลาออกนอกบ้านไม่ยอมให้ออกไปไหนเนาะบางทีคนในวัยนี้ก็อยากจะออกไปแต่ว่าก็ประเมินสุขภาพหน่อยนึงว่าคุณพ่อคุณแม่เรายังไปไหวไหมไปได้ไหมแต่ถ้าเขาไปได้นะก็อยากให้ส่งเสริมให้ได้ออกไปมีสังคมข้างนอกบ้างก็ดีจิตใจจะได้สดชื่นไม่งั้นก็ถ้าอยู่บ้านก็จะคอยดูแต่ว่าลูกกลับมาถึงบ้านเมื่อไหร่กลับมาหรือยังอะไรเงี้ยนะคะก็จะห่วงแต่ลูกนะคะก็อยากจะให้ไปเจอสังคมภายนอกเจอเพื่อนเจอฝูงเจอคนรู้จักบ้างค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเนาะถ้าเราไปยังไปได้ป้าเป๋าก็ยังอยากจะไปนะคะไปใกล้ได้ก็ไปไปไกลได้ก็ไปอะไรประมาณขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเพราะอายุก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยนะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะอยู่บ้านเฉยๆอ่ะป้าเป๋าคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนหนึ่งก็อยู่บ้านเราก็ทำอะไรของเราไปแต่ว่าถ้ามีเวลาเราก็ออกไปสัมผัสโลกภายนอกบ้างนอกจากจะไปเห็นอะไรที่มันสวยงามรื่นรมอะไรแล้วเนี่ยนะมันก็เหมือนเป็นการได้ออกกำลังกายด้วยนะได้เดินได้เหินได้อะไรดูนี่ที่ก็เพลินไปค่ะลืมตัวไปว่าเออนี่เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะ

0: ออกเรียนรู้โลก
1: บางทีก็ไม่ต้องเปิดอะไรมากหรอกค่ะเพียงแต่ว่าออกมานอกบ้านอยู่ในสังคมที่ใกล้ของที่พักเราก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าคนในกรุงเทพก็อาจจะไปในถิ่นที่เราเคยไปนะบางทีก็การไปเห็นสถานที่เก่าเป็นการรำลึกความหลังอะไรที่เราเคยมาโรงเรียนเก่าที่เราเคยเรียนอะไรประมาณนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นอะไรที่มันได้นึกถึงความหลังอะไรเงี้ยนะ

ิโตปรังเบื้องหน้าแต่นี้ไปขอให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งโสตดับตรับฟังพระธรรมเทศนาในส่วนของเนื้อเรื่องกันที่สิบสักกบับอันประดับด้วยพระคาถา43พระคาถาสืบต่อไปก็มีนกาลบัดนี้สุขติเยสุในเมื่อทรงสุริยราชนาเรนสัมพินทพงพิสุทธิกระสัตทรงโสมนัสในปิยปุตตรทานต่างพระองค์ทรงสโมสรกระเสมสารสนทนาด้วยสโมทนิยกถาทางทานบริจาคยิ่งเพิ่มพูนพระปรีดาประโมทมากในกมลหฤทัยสักโกเทวราชาส่วนสมเด็จสหัสนัยอัครเทวราชก็ทรงพระอนุสรณ์คำหนึ่งถึงบรมบาทบรรพชิตเพศยดอนดาบทว่าอินโยวานนี้พระองค์ทรงสละพระปิยรสทั้งโคแก่ชูชกพฤทธาจารย์มหัศจรรย์ก็บันดาลดินฟ้าสากรกัมปนาตโกจินาปุริโสแม้นว่ามีชายหินชาติผู้ใดผู้หนึ่งจะเสพสอดแสวงมาถึงพระอาสมสำนักเข้าทูลขอพระเลิศลักษณ์กัลยาณีมัตสีผู้ทรงศีรวัตรวรวิเศษเท้าเธอก็ทรงบำเพ็ญทานบารมีมหาปริยาบริจาคเอกขังกัตตวาจะกระทำให้เสวยประทุกข์ลำบากอยู่เอองบำราบรายผู้รองบาทบงที่จะปฏิบัติก็จะหม่นมองในครองพรหมจริยวัตรวังประโยชน์พระบารมีโพธิญาณญาณโนนาหังควรอาตมาจักจักจรจากสถานสุทัศน์บุเรศนิมิตเพศเป็นพระชีชราจะเข้าไปทูลขอพระเกศแก้วกัญญาเยาวลักษณ์วิลาสแล้วจะทูลถวายโนชนาตให้ขึ้นคงจะขอปฏิญาณว่าอย่าให้พระองค์ทรงประสาทสละแก่ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะมาผ่านพระนาเถือนทางจะสำขอพระน้องนางเสือไปในภายหน้าแล้วจะถวายอัญชลีลากลับโตสุราลัยพิมานนั่นแหละภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลวิสุทธิสังวรสตรัติยาวิวัสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยที่วากรกระจ่างจำรัดสักโกส่วนสมเด็จวชิรหัตถเวศก็แปลงเป็นทวิชาเชตเดินดองทั้งเครื่องบูชาพรตตามพรามพิธีโกนสังเยี่ยมเสียมสุรสวัสดิภาพค่อยยอบย่อเข้ามาครานกราบอัญชลีกรอัญชลีสมเด็จพระบรมดาบตาปัตตานีทั้งสองพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่หน้ามกพระอาสมนิเวศวัดมงกฏศิกรเรศแล้วกราบทูลถามอยู่บนละเหตุเนาผนวดไพรประพฤติพรหมพรตพิสัยว่าโพตาปสะคาแต่บรมบาทราชนกรสิทธิ์ตั้งแต่พระองค์มาทรงบรรพชาในห้องหิมวันอย่างไรโรคาคันธมานเสวยสวัสดิ์สุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้า
ปุญเยนายาเปตาทรงเสวยมูลพลหารเลี้ยงพระชนชีพไม่ลำบากทั้งเหลือบยุงบุ้งทากไม่ขบกัดฟงที่ข้าชาติได้กระทำภัยพิบัติเบียดเบียนวันเนพาลมิฆากินเนในพนสันติอันเกียนไปด้วยพาลจตุบาทยังมีมาบิทาถึงพระอาวาสอยู่บ้างหรือว่าหามิได้เท้าเธอจึงตรัสตอบว่าขอบใจทักอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งอันนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิได้เดือดร้อนสัตโนมาเสวสตังตั้งแต่เราพระเนจรพระเนาบวชได้ถึง7 เดือนเลี้ยงชนชีพอยู่ในแถวเถือนธุรัตพนัสพนมระทมไปด้วยความโศกด้วยเสวยอัญญมัญญวิโยคจากพระพารางเกนวาปนาเหตุนาอันหนึ่งท่านจะประสงค์สิ่งใดหรือท่านอาจารย์จึงดันดัดตัดพนัสแดนดงมาถึงเราอย่าเกรงใจจงแองแจ้งอัดโดยสารคดีในกาลบัดนี้เถิดทศกุลลำดับนั้นเท่าโกศีสังกเทวราชเมื่อจะทูลขอพระเยาวมามาตมาสีสีสุนทรเทพกัญญาจึงชักทำเนียบเปรียบพระราชศรัทธาในทานบารเมศว่าวาริวาโหมปัญจมหานาทิโยพระพุทธเจ้าข้าอันว่ากระทตายสินทุบเรศในปัญจมหานาทิทานยอมไหลหลังสังสันธนาการไม่รุขาตายสรรพสัตว์ทั้งหลายได้กินอาบก็เย็นสรีระลาดอินทรีกระเสมตานสำราญบรดีดูนไม่ได้เดือดร้อนบรรเทาทุกข์ทั่วทิศาดอนสันสัตก็เสมอเหมือนพระกมลสมนัสในมหาทานด้วยพระการุณวิบุญญาณหลังไปทั่วทุกตัวประชาชาติในไตรโลกสันนิวาสไม่เว้นตนข้าทัชีนิขัดสนรายผู้ที่จะปฏิบัติจะมาขอพระเกศแก่อกระสัตไว้ไปร่วมพิรมจะได้เป็นคู่ครองสองสมในครั้งนี้จงประสาทมาสิให้เป็นทานแก่ข้าพฤทธาจารย์นี้เถิดมหาสัตโตสมเด็จพระพุทธังโกนอมหาสัตได้ทรงสดับอัตสรคณีซึ่งทัชีมาทูลขอพระเยาวมานมาตก็ทรงประสมมนัสเบิกบานปรีดาไม่ได้ทรงพระจินตนาการดังนี้ว่าเมื่อวันวานได้ประสาทสองกุมารกุมารีแล้ววันนี้จะอำนวยนางแก้วกระไรได้ไม่ย่อท้อพระหฤทัยมีพระสติดำริมั่นต่อพระโพธิญาณจึงมีพระราชองค์การว่าดูกระทะเชียงท่านมาขอพระมาเทียสีเสวมานอันเป็นเพื่อนพระเนจรจากพระนครเมื่อยามร้ายจิตของเราก็พองใสในสมมนัสทานมิได้หวั่นไหวด้วยมัจฉริยะโมมานมนทินหินนโทษจะยกให้สำเร็จประโยชน์แก่พฤทธาจารย์แลกเอาพระสัพพัญญุตญาณในการละภายภาคหน้าพลางยกพระเต้าอุทกวารีกุมพระกรมิ่งมาเหสีสุขุมกษัตริย์มัทราชวงศ์จึงหลังอุทกให้ตกลงเหนือมือทัชีก็เปล่งพระปณิธานว่าที่บรรทูลประกาศว่าพรามเอ๋ยอันองค์เอกอัครราชกัญญาเราก็แสนเสน่หาดังดวงอาทัยนายเนตรปิยทารังแต่เรารักพุทธรัตนสวรเยตสุดยิ่งกว่าองค์อเนกนุตักแสนเท่าอีทั้งทานังอันว่าทานของเรานี้ให้สำเร็จประสอยสารเพชรญาณในอนาคตการ
านนนเถิดภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลอินทรีย์ปางเมื่อพระปิณพิภพพิธีกูลพุทธังกูลที่เบสทรงตลาพระคาเรศราชพงงามในยามนั้นก็บังเกิดมหัศจรรย์จลาจลสกลทั่วจักรวาลพื้นพระสุธาก็ไว้วันทั้งคุณเขาตตบริบันทิเนรุราชต่างก็น้อมยอดอย่างจะอภิวาทประกาศกองทรงสาธุการสะเทือนท้องพระหิมพานเพียงจะเพิกพังพินธนาการถล่มทำลายมหาทะกอนก็ติฟองสินทุตราชาชาชานฟูงถวยเทพอุโคธนาการประนมกรน้อมเกตอนุโมทนาพระปรเมศเสียงสำเนียงเสียงสนอสนานเนรนาฏเบื้องต่ำตั้งแต่อัตนากาศเท่าถึงภวคพรหมสถานสะเทือกเพลือกลันระดมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปางเมื่อเท้าเธอยกยอดบารมีพระบริจาคทานแก่อินทพฤทธาจารย์นั่นแหละสมเด็จพระยอดกัลยาณีรัตนราชบุตรีเมื่อพระบรมราชสามีทรงประสาทพระราชทานแก่พระอาจารย์วันนั้นนางเท่าเธอก็ไม่ได้วันพรั่นพระทัยรันทดถึงประพัดเท่าสลดอัศชนครอครองพระนายเนตรก็ห้ามไม่ได้พิมพ์พระพักพองพิสุทธิ์บริสุทธิ์ศิวิราชดุจดวงปงกฎพระกามาศอันเบ่งบานด้วยทรงพระจินตนาการว่าเท่าเธอทรงพระราชศรัทธาบริจาคซึ่งนางแก้วอันหายากอย่างอาตมาด้วยพระทัยได้กรุณาจำแนงนายเหตุเครื่องคลายระแวงเรื่องร้ายไม่ได้มีทรงประสาทพระประสงค์สรรเพชโพธิสมบัติจะแลกเอาพระพุทธรัตนวรยานอันเป็นเอกอริยธนสารพิสุทธิ์พิเศษจะขนสัตว์ในข้ามสงสารสะก่อนน้องเท่าเธอทรงพระอนิสรดังนี้ก็เบิกบานพระกมลเปรมปรีดาปราโมทไม่มีมุกวิการโทษยินยอมพร้อมถวายด้วยพระราชศรัทธาฝ่ายเท่าเธอทอดพระเนตรพิมลพักพระน้องรักจักวิกลเป็นประการใดจะมัวหมองหรือผ่องใสจักร่วมบำรุงประธานบารมีหรือจะหมองบนเมื่อพรางพิษพระพักพระนางน้องก็มองเห็นผ่องผดเพียงสติธรบริสุทธิ์สว่างเมฆก็ทราบว่านางนี้เป็นเอกอัครนารีผู้สร้างพระบารมีแต่การก่อนพระเกษมสารสมนัสในพระทัยฝ่ายพระนางมัตสีก็ทราบพระอัธยาศัยพระพัฒนาจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระจอมจุฬาโลกจะนำนิกรสัตว์ให้พ้นจากจุระโอคกันดารดังเรือจะอนุสารเครือบแคลงแหนงในข้าพระบาทผู้ได้ฉลองบรมบาทพระร่มเกล้าตั้งแต่ดารุณยุปพยาวยามเสวยสวัสดิ์ไม่ได้มีพระกายที่จะระคายคุณมนหมองของขาดพระราชอัตยาศัยก็ย่อมทราบอยู่ใต้พระบาทที่ชั่วดีเมื่อพระเป็นเจ้าจะบริจาคข้าผู้เป็นทาสีให้แก่ผู้ใดจะนำไปเป็นทาสช่วงชายหรือจำนงจำนายมีกมลหมายมุ่งประโยชน์ประสงค์ทรัพย์หรือปรารถนาเนื้อเลือดเชือดฉับไม่สิ้นชีวสันก็ตามแต่เจตนาผู้นั้นจะปองประโยชน์ข้ามัตตีนี้ไม่ได้
พิโรธเครื่องข้องจะเอาชีวิตและกายนี้ถวายละอองธุลีพระบาทบงกชพระราชมีด้วยกตัญญูกตเวทีทางธรรมทุจริตขอพระองค์อย่าได้อาภกปินิจแน่งนายในพระหฤทัยจงมีพระกมลผ่องใสสมมานัตเปรมปรีดาด้วยปริยาทานบารมีคือข้าพระบาทอันยินยอมพร้อมด้วยพระราชศรัทธาในกุศลเจตนานั่นแหละภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลพิเศษสมเด็จเท้าสหัสเนตรจอมทิเนรุราชเมื่อทรงทราบพระกมลประสาทสองกระสตราก็ทรงสโมสรศรัทธาพิรมร่วมหรีในพระทานบารมีจึงเปล่งพระสุนทรวาทีอนุโมทนาว่าพระพุทธเจ้าข้าบรรดามัจฉโมมานอันเป็นปัจจานิกทานมนทินอันจะมีให้ทิพยโภคมนุษย์สมบัติทั้งสิ้นพ่ายแพ้พินาศด้วยพระองค์ทรงประสาทปริยามหาทานบังเกิดมหัศจรรย์บันดาลจลาจรทั่วสกลพิภพโลกาฟูงเทพอนุโมทนาทุกรังอิกโรหิโสปรมกราวบำเพ็ญบุตรทานอันยอดยากบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะบริจาคได้ดังนี้พรหมญาณังจักได้ชื่อว่าเป็นพรหมญาณอันประเสริฐที่สุนทรสวัสดิ์เหตุล่วงวิถีทางอบายพิบัติพยันตรายวิปัสสนาตูจะเป็นปัจจัยสำเร็จพระกมลที่มุ่งหมายพระมัตประมาพิเศษสัมโพธิพุทธภูมิบารมีญาณโดยปณิธานนี้แล้วแลงเมื่อสมเด็จเท้าวัชรินทร์ปิ่นสุทัศน์เทพธานีตรีเนตรตรัสอนุโมทานบารเมตรและวิจารณ์จินตนาว่าควรอัตมภาพจะคืนถวายพระเกศแก้วกัญญาเยาวะวิมานมาศจะได้บำรุงบำเรอบรมบาทดูดการก่อนก็มีมัทธุระบรรหารตรัสว่าเทวะข้าแต่พระมิงโมลีมกฏสมุทเทพวงข้าทาชีนี่เป็นเผ่าพงหินนาภิกขาจารย์ทั้งชรารูปวิการเกือบจะวายชีวาตไม่ควรครองพระน้องนาดนางกระสัตขอคืนถวายไว้ปฏิบัติบวรบาททำบองควรแต่คู่ครองสองสุริยวงศ์บวรวิสุทธิชาติทั้งพระหฤทัยไสยประสาทสองเสมอเหมือนพระราชศรัทธาสมทั้งสองครองพรบมจริยาศิลปิเศษยะถาปโจสังโควะโดดดังสังสเวทกับกระแสกาติรวารีข้าวผ่องพันพิสุทธิเสมอสมานผ่านประดุจนางนั้นปุญญานิกายิราธาทั้งสองพระองค์จงแสวงกุศลสรรพสุจริตบำเพ็ญพุทธกรกิจกอบก่อบรกิจดาธิการอย่ารู้อิ่มพระบวรสันดานพิงพุญโยภาพกว่าจะบรรลุโลกุตตราบเลิศในธาตรีเมื่อเท้าเทพกรุสีจากถวายวรอัตดาพรแด่สมเด็จพระบรมนอชินวรรวิวงจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์นี้มิใช่พรามชราธิชาชาติเทวินโทเป็นเท้าสกเทวราชสุรธิบดีมาสู่พระองค์
ยะประสงค์ประสาทที่สัทธวรสวัสดิ์อัตถวเรศพระดมเกตจะปรารถนาพระพรอันใดก็ตามแต่พระหฤทัยบรรทุนแถลงแล้วพระทุจำบดีก็สำแดงศักดาเดชแปรพระกายินเป็นตรีเนตรระเหตุทยานในห้องท้องหิมพานในขณะนั้นเปล่งทิพรังสีพันโอภาสโดดดวงดารุณพานุมาตอุทัยทิวากรยังยอดยุคนทรนั่นแลตโตโพธิสัตโตลำดับนั้นพระบรมโพธิพงศ์โพธิสัตว์ขัตติยาธิเบศเมื่อ

ขออัถวเรศแด่ท้าววัชรินทร์ปินอมรสุราสุรเทพปัสสัทจึงตรัสว่า สักกะนุกรทาวอดิสรสุรมเหสักมขวานผู้เคารพในทานปุเรณชาติสัพพภูตาเมตราเป็นองค์อัครอัครธิราชโมอมรแมนเรานี้มีประสงค์จะให้พระบิดุรงระงับเครื่องแค้นที่โซสาจงยกพยุหาแสนยากรออกมารับเราคืนพระนครเสวยสวรเยศปัทเมตังวรังพระพรนี้เป็นประทมวเรศแก่เราประการหนึ่งปางเมื่อคืนเข้าครองปีพรบนิพรีสำเร็จบรมกษัตราพิเศษสีสวัสดิ์มหิสวรรค์ฟูงนักโทษที่รับราชทันพันธนาการ ให้ได้ปล่อยเปลืองทุกทรมานจากจำจองทุตเยตังวรังพระพรนี้เป็นคำรบสองจงประสิทธิ์ประสาทอันเองอันเอกนิกรประชาราษฎร์ทั้งหนุ่มแก่และปานกลางจะเลี้ยงชีพก็ด้วยขัดขวางด้วยความจนจะพากันสัญจรเกลื่อนกล่นมาสู่สำนักเราก็จงได้ทำนุปลูกเลี้ยงเหล่าทรชนคนอนาถาให้บริบูรณ์ด้วยพิพิธโภคากรยานสัพพวถาลังการอันอุดมตาเตเยตังวรังพระพรนี้ให้สมเป็นคำรบสามอันหนึ่งก็อย่าให้ลุกอำนาจมาตุคามกอบด้วยกายทุจริตในประธารกรรมอธรรมกิจกามคารุโทษจงปรีดาสาธารสันโดษวิสุทธิสันดานอย่ามุ่งหมายฝ่ายมิจฉาจารจำนองจิตจะตุเทตังวรังวเรพระพรนี้เป็นสีประสิทธิ์ให้แก่ข้าอันหนึ่งซึ่งอัครอุรสาอันเกิดจากอกจงมีชนลมายุยืนยงด้วยยศศักดิ์ให้ปราบปรามโมปรปักประชยเยตด้วยทศธรรมทั่วทะเลทำรงพอมันจะเมตังวรังพระพรนี้เป็นคำรบหาประการอันแห่งปางเมื่อถึงบุรีรมสถาพรการอรุณภาตให้แสนสัตรัตนมาติพยาพิรุณธราจงตกเต็มสกลมหานครพิสารชัตถเมตังวรังพระพรนี้ให้สำเร็จสมปณิธานเป็นคำรบหกอันแห่งเบื้องว่าบริจาคทานแก่ยาจกทั่วธรณีพระราชยารู้สินสัพโพคาอย่าพึงท้อถอยศรัทธาอาดูลเดือดร้อนจงสมมนัสสะทอนอำนวยทานสัตตเมตังวรังพระพรนี้เป็นคำรบเจ็ดประการโดยกำหนดอันแห่งเมื่อเราดับขันที่วงคตจงอุบัติบันดาลในสวรรค์ดุสิตเทวสถานทิพวาสแล้วจุติสู่ปชิมชาติในมนุษย์โลกาจงบรรลุพระปรมาภิเษกสมโพธิอัตถเมตังวรังพระพรนี้ให้สำเร็จประโยชน์แปดประการท้าวมขวานจงประสิทธิ์สมมโนรสจำนองโดยดำริประสงค์แล้วแลงภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงสิ้นสังวรสิขาเทวินโทสมเด็จเท้าเทพสุเรนทราธิบดีเทวราชทรงสดับวัจนาตของนราธิเบศจึงตรัสว่าจึงได้ทรงประสาทอัถวเรศประสิทธิ์ประสาทตามประสงค์อจิรังวตเมตโต
อีกไม่นานนักพระบรมอัครปิตุรงก็จะกรีธาตวยหารพหลแสนตุยากรออกมารับเสด็จคืนพระนครเชตุดรดำรงราชสัตว์เสวยปิภพสิปรีบุรีรัตน์ราชมหิศลอย่าทรงพระจินดาอาดูลไม่เป็นไรคงจะเสร็จสมอารมณ์หฤทัยทุกสิ่งสารอัปมาโตอิจงมีพระกมลมัญญาประมาทในพรหมจริยวาสเสวยสุขวิเวกเนคขมปรมัตถบารมีโดยพุทธกรพิธีนั่นแหละภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลสมาธิญาณเทวราชาสมเด็จเท้ามกวาลวัชรินเทเวศผู้เฉลิมมกุฏเกศแสนสุรกนาทั้งสองสวรรค์ชั้นกามาภจรเทพธานีสุชัมปติเป็นพระราชสามีองค์อัปสรสุรางสุชาดาสมาสมรมิ่งวิมลมานวรังทัตวาถวายพระพรแปดประการแก่พระมหากษัตริย์แล้วก็เสด็จนิวัตทิวงคณิเวศเวชยันในดาวดึงสวรรค์นั่นแลอาตมาภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในกันที่10สักกบับอันประดับด้วยพระคาถา43พระคาถาก็ยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้และในที่สุดนี้ขออำนวยอวยพรในคณะพุทธบริษัททุกท่านโดยเฉพาะคณะท่านเจ้าภาพคือท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ร่วมกันฟังเทศมาชาติในครั้งนี้จงเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยพรทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละพร้อมทั้งปฏิภาณคุณธรรมสารสมบัติมุ่งมาตรปรารถนาประการใดที่อยู่ในวิสัยสามารถก็ขอให้จงพรันสำเร็จสมมโนประสงค์จงทุกประการรับประทานแสดงพระสัทธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันดรชาดกกันที่10สักกบับอันประดับด้วยพระคาถา43ประการพอเป็นสวนานุตรญาณิสงจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลอง

0: ลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
1: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่ง
0: เนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดเหลืออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่อหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลก ถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม
2: ้คนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
3: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะ
2: เดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบ

แทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจและใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงิน

ผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 108,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือสนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้ง2 ส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมา2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่2

0: รุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเศรษฐกิจของกรุงฮานอยมีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานอิทธิพลตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งอาหารเวียดนามที่มีชื่อเสียงในปี2568จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกรุงฮานอยมากกว่า 33.7 ล้านคนกรุงฮานอยยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกที่สำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นจุดเชื่อมต่อของระเบียงเศรษฐกิจ3เส้นทางที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ประกอบการไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนในกรุงฮานอยตั้งแต่ปี2531ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวรวมถึงภาคการธนาคารในปี2569กรุงฮานอยประกาศแผนการพัฒนาเมืองระยะ100ปีซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงฮานอยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับทั่วโลกพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการค้าองค์ความรู้และนวัตกรรมของภูมิภาคโดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรืองควบคู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศโดยเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยนายโตเลิมได้ทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับไมตรีจิตและจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยจะทรงพบกับบุคคลสำคัญและจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ฝ่าพระบาทในขณะที่เรายังคงดำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาวเราที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสานและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารอลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้า

็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสเกตวัดทุ่งเศรษฐีวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนายาวจังหวัดบุรีรัมย์วัดทรัพย์ดินดำจังหวัดสระบุรีวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุและวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีนางวนิดาน้อมเกตและคณะบริษัทไทโซฟาร์มาซูติโคประเทศไทยจำกัดนางนราวรรณศรีสุวรรณกุลพร้อมคณะและบริษัทอาวีคอนเน็กจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดพระแท่นดงรังวัดคล้อพนันวัดใหม่เจริญผลวัดเขา30หาบวัดแสนตอวัดเขาสูงแจ่มฟ้าวัดหนองไม้แก่นและวัดนาพระยาสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17 นาฬิกานางวรุณีจิตตะยะโสธรพร้อมคณะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์บริษัทโทมัสบูติกจำกัดและโฮเทลโทมัสแบงคอกและสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีโชติการามวัดอ่างแก้ววัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดทุ่งซ่านวัดทุ่งเก่าวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีวัดอัมพวันจังหวัดยโสธรและวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาคณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิกรรุ่น18นางนุชรีเลิศดำริการพร้อมคณะบริษัทเจริญทรัพย์โปรดักต์จำกัดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชมจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชบางเสร็จฉะเชิงเทราจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติไม่ให้สูญหายไปทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ถยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: โห้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
7: ที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
8: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
7: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหา

0: างการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
1: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
2: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกะระริยมัทธกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอุชูจะสุหุชูจะสุวโจอาทิติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรณียมิตรสูตรเพื่อท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติและสั่งสอนอบรมหรือส่งต่อไปยังผู้ที่เรารักปรารถนาดีในทุกๆคนเรียกว่าเป็นการส่งของขวัญเป็นธรรมะไปเมื่อเขาได้รับแล้วเขาดูแล้วเขาอาจจะส่งต่อก็ได้การที่เราส่งไปให้คนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือวัยกลางคนก็แสดงว่าเราให้ของขวัญที่พิเศษสำหรับเขาเขาจะดูไม่ดูในวันนั้นก็แล้วแต่เขาหน้าที่ของเราคือเป็นผู้ให้ส่วนผู้รับจะรับแล้วไปปฏิบัติอย่างไรส่งให้มันกระชั้นกระชั้นเดี๋ยวก็ส่งอีกส่งอีกเจออะไรดีก็ส่งอีกนี่คือกิจที่เราควรทำเรียกว่าเป็นธรรมทานเหมือนกับญาติโยมที่สนับสนุนอาตมาก็ถือว่าเป็นการทำธรรมทานทั่วโลกและยั่งยืนและถึงง่ายถ้าพิมพ์หนังสือสัก 3,000 เล่มเนี่ยขาย2ปีไม่หมดนะแต่ถ้าออกทีวีอย่างนี้สามารถส่งได้เลยแล้วถ้ามีเว็บไซต์มี Facebook มีอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถมี LINE แล้วส่งได้เราก็ส่งไปเป็นธรรมทานของขวัญแล้วเขาสามารถจะเก็บได้ในโทรศัพท์มือถือในคอมพิวเตอร์และสืบค้นได้นี่คือเรื่องธรรมทานอาจจะเกิดจากการที่ท่านทั้งหลายได้ฟังได้ชมกรณียมิตรสูตรเพื่อลดความเครียดของท่านทั้งหลายจะต้องมามองคัมภีร์อาตมาก็จะขอเทศนาเป็นเชิงธรรมบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้มีความรู้ความเข้าใจและตอนที่แล้วอาตมาได้กล่าวถึงสุวโจความเป็นผู้ว่านอนสนง่ายคือเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสั่งสอนสงวนในการตักเตือน3ประการนี้และเมื่อในกรณีนั้นก็ทำโยนิสมนสิการคือคิดล่วงหน้าเอาไว้ว่าในกรณีเช่นนี้แม้เรายังไม่ได้ใช้วันนี้หากเกิดในวันหน้าเราจะใช้ในกรณีนั้นๆการทำโยนิสมนสิการก็เหมือนระวังแหละระวังสตางค์ไว้ตรงนี้ระวังเครื่องดับเพลิงไว้ตรงนี้ระวังกุญแจไว้ตรงนี้ระวังแล้วเราก็จำล่วงหน้าไว้เลยถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไปหยิบตรงนั้นถูกนี่คือโยนิสมนสิการในธรรมะในวิชาการที่เราจะต้องไปหาความรู้เอาไว้มีท่านหนึ่งท่านเขียนไว้ว่าไม่ใช่อาตมาเขียนนะขึ้นชื่อว่าวิชาต้องศึกษาทุกอย่างไปศึกษาให้เข้าใจเป็นคุณเครื่องเรืองปัญญาแต่ว่าไม่ต้องใช้ทุกอย่างไปที่ศึกษาคือไม่ต้องใช้ก็หมายความว่าตอนที่ศึกษายังไม่ต้องใช้ชีวิตและเวลาเป็นปัญหาให้จำนนคือถ้าเราไม่วิชาเนี่ยชีวิตที่ผ่านไปเวลาที่ผ่านไปเนี่ยถ้าเราไม่วิชาต้องยอมจำนนจะใช้วิชาใดต้องเข้าใจในเหตุผลทำอะไรถูกใจคนนั่นคือผลของวิชาเป็นการสอนให้เราแล้วผู้สอนอาตมาก็ไม่เคยเห็นหน้าแต่คำบางคำต้องมานั่งตีความโอ้เราควรศึกษาเป็นผู้อะไรใครในการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสั่งสอนสังวรในการประพฤติปฏิบัติ
และทำโยนิสมนสิการไว้ตามหลักการของพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงคนว่านอนสอนง่ายเพราะเชื่อในวุฒิภาวะของผู้ที่มีวุฒิภาวะสองเชื่อในความปรารถนาดีบุคคลใดที่กล่าวเตือนเราบุคคลใดที่กล่าวสอนเราเราจงเชื่อในความปรารถนาดีของเขาว่าความปรารถนาดีนั้นมีความสำคัญองค์สมเด็จพระสงฆ์สันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องของพระราธะเถระพระราธะเถระนี้เป็นอะไรเป็นพระอรหันต์ท่านเกิดในสกุลพราหมณ์ในนครราชคฤห์ชื่อเดิมชื่อราธะสกุลท่านเป็นสกุลที่มั่งคั่งสกุลหนึ่งเมื่อราธะพราหมณ์แก่ชราแล้วเมียก็ไม่เลี้ยงลูกก็ไม่เลี้ยงเพราะอะไรอาจจะเกิดความโลภอะไรต่ออะไรก็ได้อาจจะเกิดปัญหาในครอบครัวหรือในตัวของท่านเองเมื่อท่านเป็นคนยากจนเข็ญใจก็ไปอาศัยภิกษุในพระเวรุวันเลี้ยงชีวิตพระราธะเห็นชีวิตของพระสงฆ์เป็นผู้ว่านอนสนง่ายเชื่อฟังต่อกันและกันสกุลที่แตกต่างกันวรรณะที่แตกต่างกันใครบวชก่อนองค์ที่บวชทีหลังก็เฝ้าพร่ำสอนการที่พระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นเขาเพราะว่าเป็นการลดชนชั้นลงไปลดชนชั้นนี่ไม่ดีท่านมันชนชั้นมันยิงกำแหงยโสโอหังคมเข็นคนอื่นแล้วถ้าคนอื่นมีความน้อยใจมีความกดดันไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงหรือฐานะหรือวงตระกูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสร้างแบบอย่างมันจะเกิดจึงเกิดพุทธศาสนาขึ้นในพุทธศาสนานั้นต้องมีคำว่าสุวาโจเป็นผู้ว่าง่ายไม่ใช่ฟังเฉพาะคำสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นกษัตริย์อย่างเดียวแม้แต่คนนั้นนะฮะเป็นสกุลเดิมเป็นคนจันทานสกุลเดิมเป็นคนจันทานแต่บวชก่อนผู้ที่บวชทีหลังก็พึงทำความเคารพรับฟังโอวาทคำสอนจะต้องนั่งแถวหลังจะต้องเดินข้างท้ายจะไปเดินหน้าไม่ได้เป็นอาบัติเป็นการฝึกหัดขัดเกลาความอาหารมั่งมังการคือความเป็นตัวกูของกูความถือนึกถือตัวพระราธะเมื่อไม่ได้บวชสมประสงค์ก็เสียใจร่างกายสู้ผอมลงภิกษุทั้งหลายก็สังเกตเห็นวันหนึ่งพระบรมศาสดาได้ทอดพระเนตรจึงตรัสถามทราบความมาอยากบวชจึงรับสั่งภิกษุทั้งหลายว่าใครระลึกถึงอุปการคุณของพราหมณ์ผู้นี้ได้บ้างพระสารีบุตรพระสารีบุตรอัครสาวกฝ่ายขวาพระเจ้าจึงกราบทูลว่าหม่อมฉันระลึกได้ว่าวันหนึ่งหม่อมฉันได้ไปเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์พราหมณ์ได้ถวายอาหารแก่หม่อมฉันทัพพีหนึ่งพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าดีละสารีบุตรสัตบุรุษเป็นคนกตัญญูกตเวทีสัตบุรุษต้องมีความกตัญญูกตเวทีเมื่อเธอระลึกอุปาคารคุณของพราหมณ์ได้เช่นนี้ตถาคตจึงมอบพราหมณ์นี้ให้เธอไปบวชเถิดแล้วก็มอบความไปอุปัชฌาย์แทนพระองค์ให้จึงเป็นการบวชแบบยติจตุถกรรมวาจาคือประชุมสงฆ์แบบที่เราสวดทุกวันเนี่ยเขาเรียกขานนาคสวดนาคทำอัตริยกธรรมแต่คำว่านึกถึงข้าวทัพพีหนึ่งญาติโยมทั้งหลายบางคนอาจจะรู้โอ้ยข้าวทัพพีหนึ่งมันไม่สำคัญสำคัญท่านน้ำอึกเดียวนะฮะถ้าไม่ได้กินแล้วตายสำคัญถ้ากินแล้วรอดจนถึงจุดหมายปลายทางได้ถือว่าน้ำอึกนั้นสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราน้ำทั้งบ่อไม่สำคัญเท่าน้ำอึกเดียวที่เรากระหายที่สุดที่เราใกล้จะขาดใจตายเพราะขาดน้ำข้าวทัพพีหนึ่ง
ม้เป็นข้าวเปล่าแต่ท่านรู้ว่าข้าวเปล่าเนี่ยมันมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตรงน้ำตาลพระอดมา18ชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเช้าแล้วไม่ใช่18เท่านั้นนะพอจะบิณฑบาตโคจรได้ซึ่งไม่เกิน8โมงท่านผู้ชมต้องจำไว้นะเจอพระองค์ไหนบิณฑบาตเกิน8โมงเช้าอย่าไปใส่บาตรอันนี้พระปลอมนี่ไม่ถูกวินัยแล้วพอพระพุทธเจ้าเข้าใจและโยมเข้าใจไว้ว่าพระองค์ไหนให้พรในขณะบิณฑบาตเสียงดังๆไม่ถูกตามพระวินัยเป็นการอวดตัวเป็นการเรียกร้องศรัทธาโบราณเขาไม่ให้ก็ให้ในใจหมุบหมิบไปท่านพรมาหมุบหมิบกันได้สายบาทเสร็จพอเขายกมือไหว้เสร็จเขาวางขันข้าวยกมือไหว้เสร็จปะจากไปเลยเขารู้และเขาวัดพระด้วยการที่เขาทำบุญและเขาเจริญขึ้นไงท่านสิ่งที่ขัดข้องสิ่งที่ต้องประสงค์เขาผ่านความขัดข้องต้องประสงค์ได้เขาจะรู้พระองค์นี้ เป็นพระดีมีศีลธรรมสวดมนต์ไหว้พระให้เขาและบางทีวิญญาณของบรรพชนวิญญาณสัพพเวสีต้องการบุญกุศลโดยสื่อสัญญาณมาทางสุนัขบ้างโดยส่วนตัวบ้างถ้าหายไปจบสิ้นไปเขาเรียกพระองค์นี้สำคัญดังนั้นพระองค์ใดที่บิณฑบาตเกิน8โมงท่านอย่าไปใส่และพระไม่รู้จักหน้าปกตินะฮะไม่ได้ผ่านมาประจำเขาเรียกโคจรหน้าบ้านเขาไม่ให้ใส่นะท่านนะข้ามเขตเขาไม่ให้ใส่เพราะถือว่าวัดยังไม่ตรวจสอบเรื่องศีลชาวบ้านยังไม่ตรวจสอบเรื่องศีลมายังไงพอดีพายดีนะไม่มีรอยตามน้ำท่านไม่มีรอยตามน้ำถ้านั่งมอเตอร์นั่งรถมานะท่านบิณฑบาตเป็น30กิโลเงี้ยแสดงว่าไปดูซิว่าคนบ้านไหนเขาไม่ใส่แล้วจริงหรือเปล่าจะไปใส่ช่วยช่วยข้าวชามน้ำขันของเราเนี่ยเงินทางนั้นท่านผู้ชมแล้วไปต่อชีวิตคนชั่วเนี่ยต่อทำไมอ่ะไปต่อชีวิตพระที่ลงไปต่อทำไมแล้วดูปริมาณอาหารว่ามันเกินหรือยังท่านถามท่านอาหารเยอะขนาดนี้ท่านจะรับไปไหน30กิโลเนี่ยงั้นขอตามไปดูกุฏิท่านหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะขับรถตามไปถ้าท่านสงเคราะห์พระเนนพระชราภาพบิณฑบาตไม่ไหวพระจะป่วยสามเณรที่คนยังไม่เข้าใจในสักการศรัทธาเดี๋ยวฉันสงเคราะห์ศิษย์วัดผู้ทำงานในวัดจะใส่บาตรท่านหัดตามไปดูบ้างไม่ใช่ว่าโอ้โหใส่บาตรมันจะได้บุญนะท่านนะศาสตร์เสียเทศเสียก็เยอะและกิจกรรมการใส่บาตรเนี่ยท่านอาตมาก็บอกสักหน่อยก็จะมีคนทักท้วงอาตมาเยอะใส่บาตรเนี่ยท่านงานสนามหลวงก็ใส่บาตรกันคนมากันเป็นพันๆคนท่านพระลากออกมาเนี่ยนะ 2-300 กิโลขนมาเทที่วัดนมบ้างของแห้งบ้างอะไรบ้างถามว่าพระท่านอยากใช้ไหมยาที่พระไม่ต้องการก็ใส่มาที่หมอไม่ได้สั่งยาบางอย่างมันไม่ถูกกับโรคท่านก็ใส่มาทำไมไม่ใส่อาตมาบอกเลยท่านผู้ชมจำไว้นะใครจะค้านอาตมาค้านไปทำไมล่ะท่านโบราณก็บอกว่าเมื่อไม่รู้จะถวายอะไรให้ถวายปัจจัย4พระทำไมวิธีเก็บไม่โดนปล้นหรอท่านสมัยก่อนสมัยนี้มันต่างกันปัจจัย4คืออะไรเงินเนี่ยท่านธนบัตรเนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยเมื่อพระท่านประสงค์จะอาหารท่านขาดอาหารที่นะที่เราใส่ไปไม่ใช่อาหารที่พระฉันได้นะแล้วเป็นอาหารที่หมอห้ามและไม่มีอาหารที่หมอเขาสั่งให้ฉันท่านถวายไปทำไมพระเนรบางรูปเรียนหนังสือนักธรรมบาลีไม่มีสตางค์เรียนท่านไม่มีค่าน้ำค่าไฟบางรูปกุฏิรั่วบางรูปสีร่อนบางรูปต้องการเงินไปเรียนหนังสือแต่โยมใส่กับข้าวมาเป็นหอบปีใหม่เอ้ยสงกรานต์เอ้ยอาตมาเห็นจัดใส่บาตรกันยาวใช่ไหมโรงเรียนเบญจมราชาลัยกับโรงเรียนพระตะแล้วก็สำนักพัฒนาพาณิชย์ธรรมบกถูกอันนี้ดีกว่าจัดทายธรรมให้ท่าจำนวนพระเป็นกองกลางและให้คนอธิษฐานเลยชุดเดียวนอกจากนั้นแล้วถ้าพระเก้ารูปใส่องค์ละ10บาท
็แค่90บาท90บาทถ้าจะไปซื้อของแห้งใส่อาหารแห้งทำไมท่านเกิน90บาทนะใส่9รูปเท่าไหร่ถ้า20บาทท่านเท่าไหร่ถ้า100บาทมันก็900เพราะท่านรับมาแล้วแล้วเขียนชื่อหน้าซองท่านก็จะสามารถไปใช้ได้

0: ของท่านหรือท่านเป็นประชาธรรมบุญสมบูรณ์สมัยคนที่คุณประพัดอะไรนะรถไฟใต้ดินหรือรถอะไรอ่ะที่คุณประพัดมีหนวดหนวดนะท่านประพัดอะไรนะ
1: จงสง
0: วนเขาเนี่ยอาตมาเป็นบรรยายปีใหม่ตรงคุณประพัดทำแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวอาตมาออกหนังสืออธิบายเองเซ็นเองของคุณเชิญชวนอยู่ข้างหน้าเพราะพลิกอาตมาอยู่ข้างหลังทำความเข้าใจท่านพระเนนไปแล้วนะก็ได้ปัจจัยมาดำรงชีวิตไปเสียค่าเราเรียนเพราะมีอุปกรณ์ต้องเยอะแยะที่พระจะเรียนหนังสือก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นกิจกรรมบางคนบอกแหมท่านจะคุณวสุทัศน์จะคุณพิพิธให้โยมสบายเพื่อวินัยไม่ผิดหรอกนะไอ้องค์ที่พูดนะหรือคนที่พูดมันก็ไม่เคยทำอย่างหนึ่งแล้วอย่างอื่นมันก็ต้องเรียกอะไรกันท่านไม่เอาตังเอาของฮะก็ผิดแล้วถ้าเขาไม่ได้ภาวนาอันนี้เขาใส่บาตรมาคุณอยากกินน้ำเนี่ยเขาให้ข้าวคุณไปกินคุณจะกินไหมเพราะคุณจำเป็นเรื่องน้ำเพราะนั้นมันต้องให้สิ่งที่จำเป็นเพราะเวลาอาตมาสงเคราะห์บอกเอาตังไปถ้าขออะไรเครื่องปองของแห้งเอาให้ไปแต่ถ้าให้อะไรไม่ได้เลยนะอาหารเด็กเนี่ยเราส่งอาหารจากภาคกลางไปเนี่ยเขาจะทำกินเป็นไหมท่านกินไม่เป็นบอกเอาปัจจัยไปดีกว่าเราประเมินอาหารจะเลี้ยงอะไรเมื่อได้สิ่งนั้นแล้วนะเขาได้กินอิ่มอิ่มอกใจอิ่มไส้อิ่มท้องมันก็ดีใจแต่พระเนี่ยท่านหันมาพูดเรื่องพระก่อนระวังเรื่องบิณฑบาตนะท่านนะว่ามันเป็นยังไงและการถวายอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอาตมาทำกับข้าวถวายพระเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องทุกอย่างนะท่านพอมันเข้าไปในกระเพาะแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสแก้ตัวถ้าจะกินร้านอาหารเนี่ยท่านต้องระวังนะเข้าไปในกระเพาะไม่มีโอกาสแก้ตัวต้องตรวจสอบแต่ว่าที่กล่าวว่าอาหารมื้อหนึ่งบางคนไม่สำคัญท่านก็แปลว่าอะไรท่านแปลว่า8ชั่วโมงในการอดถึง6โมงเช้าตั้งแต่ที่6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นอีก2ชั่วโมงเป็น10ท่านมื้อเดียวเนี่ยถ้าพระสารีบุตรไม่ได้อาหารวันนั้นเนี่ยไม่มีทางอยู่ได้แล้วท่านแสดงว่าวันนั้นเนี่ยพระสารีบุตรหิวเต็มที่แล้วอาจจะอดมาสัก2วันก็ได้จึงสามารถจดจำอุปการะคุณของพราหมณ์คนนี้ได้ต้องตีความอย่างนี้พระสารีบุตรจึงรับเป็นอุปัชฌาย์แล้วก็ดูแลนะดูแลพระราธะตลอดมาพระราธะเมื่อบวชแล้วได้รับฟังคำสอนของพุทธเจ้าแต่ละวันละวันได้ไปฟังพร้อมพระสุได้ฟังว่าพระสารีบุตรแล้วก็เชื่อตามแล้วปฏิบัตินะฮะทั้งส่วนตัวทั้งกรรมฐานตั้งแต่อาจารกิริยาของพระแล้วก็ฝึกทุกอย่างให้เหมือนเขาพระแก่องค์นี้เลยกลายเป็นที่รักองค์มีเมตตาหมดวันที่แล้วยังเป็นคนจรจัดเศรษฐีจรจัดแต่วันนี้กลายเป็นมีพระทั้งหลายมีเมตตาสงเคราะห์ด้วยเครื่องอะไรเลือดด้วยสมณบริขารสงเคราะห์ด้วยอวะอนุสาสสอนพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนต่อไปว่าราธะสิ่งใดเป็นมารท่านจงละความกำหนัดพอใจในสิ่งนั้นเสียอะไรเล่าชื่อว่ามารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมีความสิ้นไปเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาชื่อว่ามารท่านจงละความกำหนัดพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียถอดเลยท่านถอดกายสังขารถอดจิตสังขารในตัวปุงพระราธารับโอวาทแล้วก็เที่ยวจาริกตามพระสารีบุตรไปไม่นานก็เป็นพระอรหันต์ถอดความแค้นจากลูกจากเมียเสียลูกก็ไม่ใช่เมียก็ไม่ใช่เมียเราแล้วลูกไม่ใช่ลูกเราสมบัติที่เอาไปก็ไม่ใช่สมบัติเราเมื่อสอนจิตอย่างนี้ท่านเมื่อรับความเป็นตัวในจิตสังขารได้ในบริขารมันก็ถูกตัดขาดไปมันมีเพื่อใช้ไม่ใช่มีเพื่อติดมีต้องไปต้องมีแต่ไม่ใช่เพื่อติดแต่เพื่ออะไรเพื่ออำนวยต่อสังขารจีวรต้องมีแต่ให้มีมันพอแก่ฤดูกาลพระต่างประเทศถึงคราวหนาว จีวร

พอท่านก็ตั้งเวลามีบริขารเสริมแทนที่จะเป็นอาสาเฉวียงบ่าธรรมดาซึ่งท่านจะรักษาไว้ก็ต้องมีเสื้อกันหนาวเป็นสีเหลืองสีของสมณะบริโภคที่จะใช้สอยก็ไม่ควรไปว่าท่านอยู่ในเมืองไทยใช้รองเท้าแตะอยู่ต่างประเทศมันหนาวต้องห่อเท้าท่านไม่งั้นเท้าเย็นตายโหเท้าเย็นแล่นถึงหัวสมองท่านเย็นถึงกระดูกสันหลังเนี่ยไขสันหลังไม่ทำงานเนี่ยท่านง่อยนะไขสันหลังไม่ต้องทำงานแต่งั้นสมมติไขสันหลังมันเป็นไขมันเนี่ยท่านแล้วไขมันในตัวเรามันจับตัวเนี่ยมันยืดเส้นยืดสายเนี่ยมันทำให้ร่างกายอบอุ่นไว้เสมอก็อย่าไปว่าท่านโอ้โหพระไปต่างประเทศใส่รองเท้าคัชชูข้อมันจำเป็นต้องไปไม่มีใครเข้าไปเที่ยวหรอกท่านอาตมาว่าไม่พระองค์ใดอยากไปเที่ยวหรอกถ้ากลับไปดูงานบ้างไปชมรสถาโยบ้างแต่ในภาวะภูมิอากาศแต่มาดูว่าสังขารของเราถ้าเรายึดติดเนี่ยบริขารมันก็จะถูกยึดโยมาหมดมันเป็นของเราของเราของเราถ้าจิตมันไม่ปรุงให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นอัตตาไม่มีปัญหาท่านธรรมสังเวชเกิดขึ้นได้น้ำตาไหลได้แต่ไม่ใช่โฟมฝายเกลือกลิ้งเพราะมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเราคนเดียวเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงสำเร็จพระอรหันต์ขันได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วบรรลุแล้วพระสารีบุตรก็พาไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระอรหันต์เป็นพระที่ว่าหนอสนง่ายเป็นที่รักใคร่ของบรรดาพระสงฆ์สมณีและพุทธศาสนิกชนนี่กราบทูลพระเจ้าอย่างนี้ว่าเมื่อแนะนำสั่งสอนว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนั้นไม่ควรทำท่านจงทำสิ่งนี้ท่านจงจะทำสิ่งนั้นท่านไม่โกรธเลยไม่ใช่หม่อมฉันแนะนำอย่างเดียวแม้แต่คนอื่นแนะนำซึ่งเป็นเนนเป็นพระบวชใหม่เป็นพระหนุ่มขวาท่านก็ไม่โกรธท่านก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่านจะไปที่รักใคร่และคุณสมบัติอันนี้เองทำให้ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ลำพังคำสอนของพุทธเจ้าอย่างเดียวนะฮะไม่มีการเติมเสริมขึ้นมาด้วยการฟังคนอื่นที่พูดถึงคำสอนเดียวกันพุทธเจ้าเนี่ยบางทีมันลืมไงท่านบางทีมันลืมมันต้องฟังคนอื่นสอนด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาเป็นตัวอย่างว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอย่างราธะเถิดอย่างราธะเถิดควรคบแต่บัณฑิตที่ตนเห็นว่าคนแสดงโทษกล่าวชมให้ไปดูดคนชี้บอกขุมทรัพย์เพราะคบบัณฑิตเช่นนั้นมีคุณประเสริฐไม่มีโทษเลยแปลว่าอะไรให้เห็นว่าคนที่ตำหนิเราด้วยความเมตตาการตำหนิไม่ใช่ด่าทอนะไม่ใช่ประจานนะเป็นการแนะนำด้วยความเมตตาให้ถือว่านั่นคือขุมทรัพย์คนชวนเรานะฮะแล้วเราตามใจไปอยู่ในอบายมุขนั่นคือชี้เราไปสู่ขุมนรกระหว่างลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยท่านปู่ย่าตายายกับหลานเนี่ยบางทีลูกตั้งมันไม่ฟังชี้ไปขุมทรัพย์ให้มันไม่ฟังนะท่านให้ไปเรียนหนังสือให้ไปฟังเทศให้ไปทำบุญสุนทานให้เป็นพิธีกรรมไม่ฟังแต่พอเพื่อนชี้ไปอบายมุขท่านชี้ชวนชักชวนมันไปพาไปลงขุมนรกต้องเท่าไหร่แล้วเราจะต้องใช้อายุยืนยาวเท่าไหร่ให้เขาคำนวณอายุเขาว่าเมื่อเขาประพฤติผิดไปแล้วพิกลพิการติดคุกสุดตารางมีคดีความติดตัวนะชื่อขึ้นแดงโลกเคยติดตารางมาในกรณีเช่นนั้นชนิดชีวิตอีก60ปีจาก20ปีที่ทำผิดเนี่ยจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรเหมือนการสักยันต์เหมือนกันท่านการสักแท็ตทูสมัยนี้ว่าเอาเป็นแฟชั่นคิดซะว่าเราสักตอนอายุ18 19คอลายหน้าลายตัวลายต่อไปเมื่อแก่ลงใครมันจะเมตตาเราเนี่ยน่าจะสักแล้วนะฮะเพื่อสักก็สักเป็นรูปยันต์ไปเลยนะแท็ตทูเนี่ยได้พระเสกเอาสักหมึกแล้วนะให้พระไปเสพไปดูยันน้ำมาสักกันแล้วก็คนดูด้วยว่าเรื่องการภูมิแพ้จะได้เน่าเฟ้อทั้งตัวจะมาว่ากันนะท่านการที่เขาแนะนำด้วยความปรารถนาดีต้องมองถึงอนาคตไกลๆแต่ผู้สูงอายุมันจะต้องอาศัยคนอื่น

0: ขาเมื่อเราจะต้องอยู่ในฐานะเป็นผู้อาศัยบ้านเคยเป็นของเราแต่แก่แล้วมันไม่ใช่ของเราเพราะเขาเป็นผู้บริหารต้องกลับยอมตามคนไข้ต้องรับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องของนักพยาบาลของแพทย์ไม่ใช่ตัวเองปัญญาอัตใจตัวเองแต่ว่าคนจนคนรวยก็แล้วแต่ท่านถ้าดื้อนะฮะไม่ได้
1: คุณผู้ชมคะพระราธะเถระและพระราหุลถือเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายส่งผลให้ทั้งสองพระองค์นั้นเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะนักที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนาเอาไว้เราจึงควรน้อมนำมาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้

เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานกลต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับ

เรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับแล้วเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้น

0: รับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

วัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆ อยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่

เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเลือกที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: ในปัจจุบันนี้คณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะฝ่ายมหานิกายมีวัดไทยในต่างประเทศเกือบ400วัดซึ่งจะต้องส่งพระธรรมทูตไปประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามวัดเหล่านั้นแล้วก็วัดที่สร้างใหม่การที่พระธรรมทูตจะไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ทุกปีทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยร่วมกับมหาเถรสมาคมและทางคณะสงฆ์ในต่างประเทศเนี่ยรับสมัครพระใจสิงห์ที่มีความรักในการเผยแผ่พระศาสนาในต่างแดนเนี่ยมาเข้าหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศทุกปีปีนี้เป็นปีที่23จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อได้พระที่มีอุดมการณ์มีความรู้มีความสามารถเหมาะสมที่จะไปประจำการอยู่ในต่างประเทศแต่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระในต่างประเทศตามคติที่ว่าการเตรียมพร้อมที่ดีเนี่ยเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยแห่งนี้จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นเวลาเกือบ2เดือนโดยในหลักสูตรนั้นจะแบ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฝึกอบรมพระกรรมฐานเพื่อให้ไปสอนกรรมฐานในต่างประเทศเรื่องของการพัฒนาวัดการบูรณะปฏิสังขรณ์และเรื่องของอุดมการณ์ของการเป็นพระธรรมทูตโดยเฉพาะไปดูของจริงนะคือไปที่ประเทศอินเดียกันด้วยการไปดูงานพระธรรมทูตสายอินเดียอยู่กันอย่างไรสอนกันอย่างไรฝึกสร้างอุดมการณ์แล้วก็เรียนภาควิชาการก็หมายความว่าภาษาอังกฤษก็ดีเรื่องของวัฒนธรรมในต่างประเทศก็ตามจะต้องเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเราก็มีการสอบความรู้ผู้ที่ผ่านการสอบเนี่ยจึงได้เป็นพระธรรมทูตในปีนี้โดยที่เสนอมหาเถรสมาคมให้มีมติส่งไปประจำในต่างประเทศยอดในการรับสมัครปีนี้ก็89รูปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการโดยเชิญชวนและนิมนต์ท่านที่จะอุปถัมภ์ก็ตามท่านที่จะเป็นพระธรรมทูตก็ตามมาสมัครเข้าสู่โครงการนี้และจะได้รับการฝึกอบรมและสิ่งเหล่านี้เราจะทำอย่างต่อเนื่องหมายความว่าเมื่อไปอยู่ในต่างประเทศแล้วเราก็จะดูแลมีการทำวิจัยว่าไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมียุทธศาสตร์ในการเผยแผ่เชิงรุกอย่างไรมีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละปีอย่างไรและได้รับความสนับสนุนจากคณะสงฆ์จากพระพุทธศาสนาในประเทศนั้นๆอย่างไรรัฐบาลในประเทศนั้นอย่างไรปัญหาอุปสรรคมีอย่างไรจะได้ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงเพราะฉะนั้นการทำงานพระธรรมทูตจึงเป็นงานต่อเนื่องมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจึงตั้งวิทยาลัยธรรมทูตขึ้นมาเพื่อให้ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตที่พร้อมจะไปเป็นพระธรรมทูตได้ทำวิจัยล่วงหน้าวางแผนให้กับคณะสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศให้การบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเช่นการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศและทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยให้กับคนไทยในต่างประเทศรวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมในดินแดนที่จะไปเผยแผ่พระศาสนารวมความว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจะเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานพระธรรมทูตในต่างประเทศเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผู้จะไปเป็นพระธรรมทูตพัฒนาผู้ที่เป็นธรรมทูตอยู่แล้วและก็เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมประสานการเผยแผ่พุทธศาสนาของไทยในต่างประเทศร่วมมือกับชาวพุทธทั่วโลกซึ่งเป็นงานที่ท้าทายต้องการบุคลากรคือพระสงฆ์ที่มีความตั้งใจมีอุดมการณ์มีความเสียสละและต้องการความประถมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้สมกับที่ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก
1: พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปุพพังขมังจิตตังจิตนั่นเป็นสภาพถึงก่อนหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรู้อาการที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะและในขณะเดียวกันจิตนั้นก็กำหนดรู้อาการเกิดดับต่อเนื่องกันไม่ขาดสายจิตที่เกิดก่อนดับไปจิตดวงหลังก็ตามมาเกิดอีกนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดนะจะรู้ว่าจิตนั้นนะเกิดทีละครั้งทีละครั้งไม่ใช่เป็นดวงเดียวติดพืชกันไปแต่มีจิตเกิดก่อนแล้วก็มีจิตดวงหลังเกิดตามมาติดต่อกันไปถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้จะเห็นว่าจิตแต่ละดวงนั้นมันขาดกันไม่ต่อเนื่องกันเหมือนกับเรานำรูปประคำที่ถูกร้อยมาเป็นพวงความจริงรูปประคำนั้นนะเป็นแต่ละรูปแต่เมื่อร้อยกันเป็นพวงมองดูมันก็เหมือนกับเป็นดวงเดียวกันติดต่อกันไปเช่นเดียวกันจิตก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถ้าหากว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตไม่รู้จักหน้าที่ของจิตไม่รู้จักอาการปรากฏของจิตแล้วก็จะไม่สามารถรู้ถึงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ว่าสภาวธรรมนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วสภาวธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นกับจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวะธรรมฝ่ายดีแม้สภาวะธรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายชั่วบางครั้งทำให้เราหลงไหลไปกับสภาวะธรรมนั้นยกตัวอย่างเช่นสภาวธรรมฝ่ายชั่วคนที่ไม่ได้เคยฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่รู้ว่าลักษณะรสอาการปรากฏของละสภาวธรรมฝ่ายชั่วเป็นอย่างไรบางครั้งก็ไปหมกมุ่นมัวเมากับมันทำให้ทำชั่วโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันสภาวะธรรมฝ่ายดีๆที่เราเรียกว่ากุศลจิตจิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกุศลเจตสิกสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตในฝ่ายดีๆอย่างเช่นที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี้นะเมื่อกำหนดไปจิตก็จะค่อยๆสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ทำให้ติดหลงไหล

0: ให้ปลื้มกับความสงบเย็นเป็นสุขนั้นทำให้ลืมการกำหนดจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนั้นถ้าว่ากันตามหลักพระพุทธดำรัสนั้นก็หมายถึงเวทนาการแสวงอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบทพุทธกนิกายที่ว่าปุพพังคมาอโนปุพพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานแต่ธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงจิตด้วยหรือวิญญาณเราได้ยกจิตหรือวิญญาณเป็นประธานไว้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ก็จะรู้จากเจตสิกทั้งสามประการที่เกิดร่วมกับจิตพระธรรมสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเรามีสติคอยเฝ้าระวังกำหนดรู้จิตในทุกขณะที่จิตเกิดเราจะพ้นจากพันธนาการของกิเลสกิเลสนั้นถือว่าเป็นเครื่องจองจำจิตทำให้บุคคลนั้นต้องหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ระวังมันก็จะมาผูกมัดจิตของเราเช่นกิเลสที่เรียกกันว่ากามคุณหรือกามกิเลสก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตถ้าว่าเราไม่ระวังก็คือการไม่กำหนดรู้เท่าทันมันก็จะมาผูกมัดนะมาผูกมัดพันธนาการจิตของเราให้ติดให้หลงให้หมกมุ่นให้มัวเมาท่านปัจจุบันนี้ชาวโรคก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสเป็นประจำอยู่แล้วซ้ำหนักยิ่งขึ้นไปกามกิเลสเหล่านั้นก็ถูกปรุงแต่งเสริมสร้างให้มีความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งทำให้คนเรานั้นยิ่งทำให้ปุถุชนคนเรานั้นยิ่งหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสนี้นั่นจึงถูกมันผูกมัดเอายากที่จะคลายออกจากได้กิเลสนั้นเป็นชื่อของมารมารหมายถึงผู้ฆ่าเราเรียกกันว่ามัจจุราชแปลว่าเทพหรือราชาแห่งความตายเพราะว่า กิเลสทั้งหลายทำให้เราเกิดพบใหม่ และเมื่อมีความเกิดในภพใหม่เราก็ต้องมีความตายเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายคือพวกเราท่านทั้งหลายนี้จึงถูกกิเลสนำไปสู่ความตายนำไปสู่ความตายคือความเกิดใหม่แล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดใหม่อยู่อย่างนี้จะปลดปล่อยตนเองให้หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการคือกิเลสนั้นต้องการจะหลุดพ้นจากความตายต้องการที่จะเป็นอิสระจากกิเลสพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สำรวมระวังรักษาจิตให้ดีคำว่าสำรวมระวังรักษาจิตในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีสติคอยควบคุมจิตรักษาจิตไม่ให้ตกอยู่ในบ่วงมารคือกิเลสเยจิตตังสัญญาเมสันติโมคขันติมารพันธนาพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าบุคคลเหล่าใดจักสำรวมจิตบุคคลเหล่านั้นจะพ้นจากพันธนาการของมารคือบ่วงแห่งมารเพราะฉะนั้นการที่พวกเราท่านทั้งหลายมาสอนมาฝึกมาอบรมเรื่องการฝึกจิตโดยใช้สติคอยควบคุมจิตทุกขณะเกิดทุกขณะดับแปลว่ารู้เท่าทันจิตเมื่อรู้เท่าทันจิตก็คอยรักษาระวังไม่ให้มารคือกิเลสทั้งหลายหลุดรอดพ้นมาครอบงำจิตนั่นที่หมายความว่าระวังกิเลสไม่ให้มันเกิดขึ้นทางตาถ้าไม่สำรวมระวังกิเลสทางตากิเลสที่เกิดขึ้นทางตามันก็จะเข้าไปครอบงำจิตเช่นเดียวกันกิเลสที่เกิดจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสถ้าหากว่าไม่สำรวมระวังมันก็จะเข้าไปครอบงำจิตแล้วก็ชักนำพาจิตให้ไปสู่อำนาจของตนเองแต่ในขณะเดียวกันทุกครั้งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นมีสติกำหนดรู้เท่าทันรูปก็ดับไปเสียงก็ดับไปไม่สามารถที่จะเข้ามาครอบงำจิตเพราะว่าได้ตัดเครื่องพันธนาการของมารนั้นด้วยสตินะได้ตัดเครื่องพันธนาการคือเครื่องผูกของมารนั้นด้วยสติและในชั้นต้นนี้ท่านทั้งหลายจึงต้องใช้ความเพียรเวริยะอดสาหะในการกำหนดสำรวมระวังจิตด้วยสติเพราะจิตของเราท่านทั้งหลายถูกมารคือกิเลสนั้นมันครอบงำผูกวัดพันธนาการมาเป็นระยะยาวนานการที่จะตัด ให้ขาดหรือแก้หรือคลายให้มันออกไปจากจิตใจนั้นเป็นเรื่องยากเหมือนกับเสื้อผ้าที่ถูกหมักหมมด้วยสิ่งสกปรกโสโครกมายาวนานเป็นเรื่องยากที่จะซักจะฟอกให้สะอาดได้ในทันทีทันใดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องทำได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าขยันหมั่นฟอกซักแล้วซักอีกก็สามารถทำให้สะอาดได้เช่นเดียวกันจิตใจของเราท่านทั้งหลายเมื่อถูกหมักหมมสมอยู่ด้วยกิเลสมาเป็นระยะยาวนานเมื่อมาฝึกปฏิบัติมีปัตตนากรรมฐานนั้นก็เป็นเรื่องยากที่จะขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐานแต่เพราะผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ทอดทิ้งมันขยันภาคเพียรกำหนดซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่มีความท้อแท้เบื่อหน่ายก็สามารถจะค่อยๆ คลายเครื่องพันธนาการคือกิเลสนั้นออกไปจากจิตทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งมันหมดไปจากจิตถ้าปฏิบัติได้เช่นนี้ถือว่าการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายประสบผลสำเร็จและเมื่อผลแห่งการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นตนเองก็รู้ว่าตนเองได้รับผลของการปฏิบัติธรรมในขณะเดียวกันขณะปฏิบัติไปปฏิบัติไปผลของการปฏิบัติธรรมไม่เกิดขึ้นตนเองก็รู้ว่ามันไม่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตปัจจคยานเป็นความรู้เฉพาะตนเองเพราะนั้นจึงขอให้ทุกท่านที่ได้มาปฏิบัติธรรมเป็นประจำต้องใช้ความเพียรความพยายามมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้สภาวธรรมที่ขึ้นกับจิตทุกขณะถ้าทำได้เช่นนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ระวังรักษาจิตของตนเองอย่างดีจะทำให้จิตของตนเองเป็นอิสระพ้นจากเครื่องพันธนาการของกิเลสนะซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานชี้แนวทางให้พวกเราท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อได้พบกับความสงบเย็นและเป็นสุขอย่างแท้จริงนะขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจดังได้กล่าวมาวันนี้หลวงพ่อขอให้โอวาทธรรมเป็นเชิงนำทางไปสู่การปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมแก่พวกท่านทั้งหลายขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีแก่ทุกๆคนเธอ
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงาน การเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเมานะพานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างงั้น

0: านี่นะค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะ
0: อ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวๆโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราก็ได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
2: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: แล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: พยัคฆ์ร้ายศูนย์หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไว

0: อย่าทิ้งขยะในที่สาธารณะ
1: บนรถไฟฟ้าก็ห้ามกีดกัน
0: ผม008
1: ผมพยากรณ์2497

0: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยักร้ายไวทองนะครับตอนนี้พบกับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับคุณอาอาเล็กสุรพลภูลพิริยะสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับอย่ามัวแต่เสียเวลาอยู่เลยว่าเรื่องของเรามาเลยดีกว่า
2: ปีนหน้าผาจำลองขึ้นไปให้ได้ความสูงระดับ5เมตรและหยิบธงสามเหลี่ยมลงมาให้สำเร็จจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์ต้องดูไกลขนาดนี้แล้วจะไหวเลยครับเนี่ย
1: ดูถูกภารกิจที่มันท้าทายอย่างนี้เนี่ยเราจะมัวรอช้าอยู่ทำไมแล้วไปทำกันเลยดีกว่าม
0: ั่นใจว่าไหวก็ไปกัน
3: มิสเตอร์อาร์ของเราสืบค้นข้อมูลมาได้ว่าพยัคฆ์ร้าย2497นั้นไม่มีโรคประจำตัวและคอยดูแลร่างกายด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอภารกิจท้าทายความสูงนี้จึงพิสูจน์ความสามารถว่าวัยอย่างเขายังแข็งแรงพอที่จะปีนหน้าผาได้หรือไม
0: ่โอ้โหตอนนี้เรามาถึงแล้วครับหน้าผาจำลองนี่ใหญ่ตัวมโหฬารเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ผู้เชี่ยวชาญนะครับ
4: สวัสดีครับ
0: ผมช่วยอธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในการปีนว่ามีอะไรบ้างครับ
4: โอเคเดี๋ยวเราจะมาปีนสูงกันแล้วปีนสูงเราต้องใช้อุปกรณ์ที่เราต้องใช้แต่งตัวนะครับก็คือสายรัดเอวเขาเรียกว่าฮาร์เน็ต
0: ฮาร์เน็ตอันนี้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรงที่สุดนะครับตรงนี้เขาเรียกบีเลนลูปนะครับ
0: ครับพี
4: ่ตรงนี้เวทลูปตรงนี้เล็กลูปเวลาใส่ก็ใส่เหมือนกางเกงนะครับ
1: สวมขึ้นไปเลย
4: ใช
1: ่โอเค
4: อุปกรณ์อีกชิ้นนึงก็คือรองเท้านะครับเขาถูกสร้างมาเป็นพิเศษสำหรับการปีนหน้าผาโดยเฉพาะนะครับ
0: ผมเลยเจ็บใช่ไหมฮะเนี่ย
4: ใช่ครับ
0: รู้สึกเจ็บ
4: เวลาใส่ปุ๊บสร้างเสร็จปลายเท้าเราจะงอจะได้จิกก้อนหินเล็กๆได้ดีเหยียบได้ดีนะครับอุปกรณ์อีกชิ้นนึงที่เราจะปีนได้ก็คือต้องใช้เชือกนะครับ
1: เชือกใช่ไหม
4: เรียกว่าอะไรครับอันนี้เป็นเชือกไดนามิกนะครับไดนามิกจะยืด7% นะครับเวลาเราตกปุ๊บมันจะแรงกระชากนะครับมันจะทำให้ช่วยรับตับแรงด้านหลังเนาะไม่ให้บาดเจ็บได้นะครับ
1: โอเค
4: อุปกรณ์อีกชิ้นนึงนะครับเป็นช็อคแบ็กเป็นผงแมกนีเซียมนะครับ
0: อ๋อที่เราเห็น
4: เวลาเรา
0: ที่
4: การมือลื่นนะครับเป็นงั้นเวลาเราปีนไปแล้วมือมันเหงื่อออกนะครับอันนี้เราจะช่วยได
1: ้มันจะเป็นผงใช่ไหมฮะเป็นผงแล้วมาถูมือออก
3: ข้อแนะนำในการปีนหน้าผาอันดับแรกควรรองท้องแค่เบาๆอย่ากินอาหารมาจนอิ่มแน่นท้องเพราะจะทำให้จุกและปีนไม่ขึ้น 2. ควรเตรียมใจให้หนักแน่นเพราะกีฬาปีนผาต้องใช้ความสุข

0: และมีความท้าทายมาก 3. สวมใส่เสื้อยืดหรือเสื้อกล้ามที่ระบายอากาศได้ดีสวมกางเกงขายาวคลุมเข่าเพื่อลดความเสี่ยงการบาดเจ็บจากการกระแทก 4. สวมรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อกีฬาปีนผาโดยเฉพาะเพื่อการยึดเกาะที่ดีและลดการลื่น 5. ต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้เพื่อความปลอดภัยในการเล่นกีฬาปีนผาทุกครั้งและสุดท้ายกีฬาปีนผานี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุ7ขวบผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง
1: ได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ลาแล้วครับ
3: เดี๋ยวแค่นี้ฟังผมก็มึนแล้ว
4: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: นี่ไอ้การปีนหน้าผาอย่างนี้เนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทครับเพราะผมดูแล้วผมอยากปีนแล้วล่ะ
1: โอ้ใจเย็นๆครับใจเย็น
2: มากเลยครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูว่ามีกี่ประเภทในการปีนหน้าผานะครับ
3: กีฬาปีนหน้าผาจำลองแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. Bouldering คือการปีนในระยะสั้น 3-4 เมตรโดยไม่ใช้อุปกรณ์เซฟตี้ใดๆเลยซึ่งต้องปีนในเส้นทางที่มีความยากและท้าทาย 2. Spot Climbing คือการปีนในระยะทาง 8-15 เมตรแบบมีอุปกรณ์เซฟตี้โดยมีผู้ดูแลจับเชือกให้ผู้ปีนและจะต้องปีนตามสีที่กำหนดซึ่งในแบบที่2นี้จะแบ่งย่อยออกเป็น2ประเภทคือแบบท็อปลูปคือการปีนโดยที่เชือกจะคล้องอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าผาไว้คอยดึงผู้ปีนเหมาะสำหรับมือใหม่แบบลีดคลามมิ่งคือการปีนที่ผู้ปีนต้องค่อยๆดึงเชือกขึ้นไปคล้องกับอุปกรณ์บนหน้าผามีความยากและอาศัยทักษะมากกว่า
1: ได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
0: ลาแล้วครับ
2: เดี๋ยวอย่าเพิ่งถอนตัวครับยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติการเลยครับเนี่ย
0: แค่นี้ฟังผมก็มึนแล้ว
2: เดี๋ยวเราแค่ให้ปีนท็อปโรปครับความสูงแค่5เมตร
0: อ๋อแค่5เมตรนะ
2: 5เมตรครับผม
0: โอเคนะ
1: โอเค
0: โอเคอย่างนั้น
1: เดี๋ยวเราไปวอร์มร่างกายก่อนนะครับแล้วก็มาใส่อุปกรณ์กันพร้อมที่จะปีน
0: ได้เลย
1: ครับ
0: ไปนะครับ
2: ครับผม
1: คือเทคนิคการปีนง่ายๆนะครับสำหรับการปีนหน้าผาจำลองหรือการปีนหน้าผาจริงก็คือใช้ขานะครับให้โฟกัสไปที่ขาเวลาปีนปุ๊บให้แขนตึงใช้วิธีการก้าวขายืนขึ้นไปนะครับพยายามอย่าใช้แขนดึงถ้าเมื่อไหร่เราใช้แขนดึงเยอะๆนะครับร่างกายเราทนกับการใช้แขนไม่ไหวนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคประจำตัวหรือว่ามีโรคอยู่แล้วอันนี้พยายามหลีกเลี่ยงนะครับอาจจะมีการตื่นเต้นนะครับพอตื่นเต้นปุ๊บหัวใจทำงานหนักขึ้นนะครับใจเต้นเร็วขึ้นนะครับอาจเกิดการช็อกได้นะครับ
3: แล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2497ของเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจการปีนหน้าผาจำลองแล้วเราไปดูกันนะครับว่าเขาจะทำได้หรือไม่หลังจากที่ได้สัญญาณเริ่มต้นครับพยัคฆ์ร้าย2497ของเราก็เริ่มทันทีแหมช่วงแรกนี่ว่ากำลังยังดีอยู่นะฮะขึ้นไปได้เรื่อยๆมีลังเลเล็กน้อยครับว่าจะไปทางไหนดีแต่พอมั่นใจก็เริ่มขึ้นไปต่อครับความสูงทั้งหมด5เมตรด้วยกันตอนนี้ขึ้นไปเกือบครึ่งทางแล้วแรงยังไม่ตกครับยังขึ้นไปได้เรื่อย
0: ๆใกล้ความจริงแล้วครับ
2: ครับผมเอาน
3: ิดเดียวใกล้ถึงแล้วครับน่าจะเป็น1เมตรสุดท้ายและแล้วก็ถึงแล้วครับสามารถหยิบธงได้เรียบร้อยแล้วครับถือว่าภารกิจในครั้งนี้สำเร็จครับผม
2: โอ้โหเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับภารกิจที่รับมอบหมายมา
0: ครับ
2: ก่อนอื่นเลยต้องถามว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าเราต้องมาปีนนะครับภารกิจนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง
0: ต้องยอมรับว่าตื่นเต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่เคยทำภารกิจอย่างนี้มาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วที่สำคัญก็คือว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนกลัวความสูง
2: กลัวความสูงด้วย แต่ก็เห็นขึ้นไปถามจริงๆนะมือจับครั้งแรกรู้สึกว่าเราจะต้องดันตัวขึ้นไปแล้วยังไงต่อฮะ
0: คือในการเริ่มมันสำคัญที่ก้าวแรกหลังจากที่เราก้าวเท้าไปแล้วมือเนี่ยด้วยสายตาเราต้องประเมินว่ามือเราจะไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนพอมันมั่นคงแล้วเนี่ยก็คือใช้ร่างกายส่วนล่างเนี่ย
2: ใช้เท้าผัก
0: ส่งน้ำหนักตัวขึ้นไปแล้วก็จะต้องมองด้วยว่า
2: ไปไหนต่อ
0: ไปต้องไปไหนต
2: ่อ
0: มันเป็นการวางแผนนะมาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ปิ้งไปได้เลยมันเป็นการวางแผนการเดินทางวางแผนชีวิตนะฮะทำให้เรารอบครอบขึ้นทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
2: มองลงมาข้างล่างบ้างไหม
0: ผมแนะนำว่าอย่ามองมางล่างอันนี้สำคัญคือหลังจากที่ขึ้นไปแล้วแล้วเราเฟิร์มแล้วเนี่ยนะสายตาควรจะอยู่กับจุดที่เราจะไปต่อไป
2: คราวนี้พอประสบความสำเร็จแล้วถามว่าครั้งหน้าเนี่ยอยากจะกลับมาปีนให้มันสูงขึ้นไปอีกไหม
0: คิดอยู่นะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วนะฮะแล้วก็สนุกกับมันแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่าภารกิจตรงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะว่าเป็นเรื่องยากแต่เชื่อนะครับถ้าผมทำได้ผมเชื่อว่าทุกท่านก็ทำได้เหมือนกัน

0: ผู้สูงวัยท่านนี้นะครับมีความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาบวกกับถ้าเรามีทักษะเพิ่มกว่านี้ก็จะปีนได้ดีกว่านี้อีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับภารกิจผู้สูงวัยวันนี้ก็ลุล่วงไปด้วยดีนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: สำเร็จไปแล้วภารกิจที่ปฏิบัติการมานะครับแต่ว่าในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์หมอในช่วงห้องวิจัยไวทอง
2: กีฬาปีหน้าผาจำลองเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะ3ด้านนั่นคือร่างกายจิตใจและสติปัญญาเพราะกีฬาประเภทนี้ผู้เล่นต้องมีใจที่พร้อมมุ่งมั่นไม่กลัวความสูงไม่หันลงมามองเบื้องล่างและต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้เสมอก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บได้ดีรวมทั้งต้องใช้ทักษะด้านความคิดไหวพริบปฏิภาณในการเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะต้องอาศัยกำลังแขนและขาในการปีนการรู้จักสร้างสมดุลของร่างกายเพื่อการทรงตัวและเมื่อเล่นเป็นประจำจะช่วยสร้างเสริมกล้ามเนื้อหลายส่วนให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วยแต่ทั้งนี้ผู้เล่นควรผ่านการฝึกฝนและอยู่ในความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญนะครับ
3: แล้วท่าที่เป็นอันตรายจริงๆก็คือเป็นท่าที่มีการงอของข้อนิ้วตอนขณะที่กำลังจิกปลายนิ้วอยู่นั่นแหละค่ะสมมุติเราพลาดปุ๊บสะดุดก้อนหินนิดนึงตรงขาม ันเกิดการสะบัดของนิ้วที่เกาะค่ะแล้วเอ็นตรงบริเวณนั้นเนี่ยเยื่อหุ้มเอ็นอาจจะฉีกขาดดังเพลาะเลยทันที
1: ช่วงห้องวิจัยไวทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไวทองนะครับและก็พบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: คร
3: ับ ทั้งสองท่านหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจกันมานะคะมิสเตอร์อาร์มีอะไรจะบอกทั้งสองท่านค่ะ
4: ยักษ์ร้าย2497ภารกิจไต่หน้าผาจำลองถือว่าเป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับคนวัยอย่างคุณแต่คุณก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคุณทำได้ผมขอยกย่องที่คุณปฏิบัติภารกิจนี้ได้อย่างเต็มความสามารถแล้วพบกันใหม่เมื่อผมมีภารกิจท้าทายมาให้คุณอีก
1: ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณมากครับท่านนี้ครับผมครับ
3: ค่ะ
5: นี่คือเป้าหมายที่เราไปพิชิตมาแล้ว
3: โอ้โหเป็นความภาคภูมิใจเลยนะคะของพยัคฆ์ไลท์2497เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนไปปีนหน้าผาจำลอง
5: โอ้ตื่นเต้นครับ
3: เอาตอนเริ่มต้นมองแงนไปมองก่อนว่า
5: ตั้งแต่แงนไปมองครับก
3: ็
5: รู้สึกว่าเอเราจะทำได้ไหมใจก็คิดว่าเอานะเราน่าจะทำได้โดยเฉพาะยิ่งเราก็มีเพื่อนที่ปีนขึ้นไปกับเราด้วยใช่ไหมครับ
3: คู่ยากค่ะ
5: คู่ของเราปีนไปด้วยกัน
3: ค่ะ
5: ช่วงที่จะขึ้นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแต่พอเราได้ขึ้นไปแล้วนะในระยะนี้เนี่ยเราจะเริ่มปรับตัวละแล้วก็จะเริ่มมั่นใจขึ้นในทุกๆสเต็ปที่เราก้าวขึ้นไปรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากเกินไปเพียงแต่ว่าเราต้องมีความมั่นใจการวางแผนวางแผนมองว่าจะต้องไปสเต็ปไหนต่อไปอะไรต่างๆนะครับกว่าจะขึ้นไปถึงจนสุดเนี่ยแต่ว่าพอเราเดินป้ายได้เสร็จเน
3: ี่
5: ยก็ภูมิใจมากแต่พอเหลือไปมองอุ้ยสูงมากเหมือนกันสำหรับเรา
3: ตอนปีนเสร็จกลับมานี่มีอาการเจ็บปวดอะไรตรงบริเวณไหนบ้างไหมคะ
5: ไม่มีนะไม่มีครับ

0: อาจจะเป็นเพราะว่าระบบความปลอดภัยเขาด้วยมั้งฮะแต่ผมสงสัยนิดนึงหมอครูผู้ฝึกจะถามเราว่าเอ๊ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพในเรื่องของความดันสูงไหมในเรื่องของหัวใจไหมเนี่ยไอ้โรคพวกนี้มันมีผลต่อการปีนหน้าผามากเลยครับ
1: โอ้โหอันนี้สำคัญมากเลยจริงๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอเล่าให้ฟังก่อนว่าแต่ละโรคเนี่ยมันคืออะไรและมีอาการยังไงนะคะให้คุณพยักษ์ร้ายดูว่าตัวเองเนี่ยเคยมีอาการหรือมีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้หรือเปล่าอันที่1ก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยพูดง่ายเป็นภัยเงียบไม่ค่อยมีอาการคนไข้หลายคนอาจจะมีบ้างเช่นปวดศีรษะนะคะปวดตึงท้ายทอยบางคนมาด้วยเรื่องเลือดกำเดาไหลอะไรเงี้ยค่ะแต่นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้วัดความดันเราจะไม่รู้ว่าเรามีความดันโลหิตสูงความดันเลือดของเราเนี่ยมันจะมี2ค่านะคะตัวบนกับตัวล่างตัวบนเนี่ยเป็นความดันเลือดในขณะที่หัวใจกำลังบีบตัวนะคะส่วนตัวล่างเป็นความดันเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัวค่ะคนปกติควรจะมีความดันไม่เกิน120/80นะคะตัวบน120ตัวล่าง80นะคะเราจะถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่อความดันสูงที่140/90เป็นต้นไปนะคะคือเมื่อไหร่ถึง140/90ต้องเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วแต่สิ่งที่เรากังวลเกี่ยวกับโรคนี้อย่างที่บอกว่าเป็นภัยเงียบไม่มีอาการทำไมต้องรักษาก็เพราะว่าการที่เรามีความดันสูงเรื้อรังเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดเนี่ยค่อยๆแข็งตัวและตีบแล้วก็ทำให้เกิดแตกเกิดขึ้นได้เช่นเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์วันใดวันหนึ่งขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะค่ะโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยจะเริ่มการแน่นหน้าอกนะคะแต่ไม่ใช่แน่นด้านซ้ายนะมันจะเป็นการแน่นตรงกลางหน้าอกนั่นเหมือนมีอะไรบีบรัดหรือว่ามีบางคนบอกเหมือนมีช้างมาทับอยู่ตรงกลาง
2: มันหนักกว่ากดไหลย้อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมันแน่นอึดอัดหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะมีการร้าวขึ้นมาที่กรามทั้งสองข้างหรือว่าร้าวมาที่แขนหรือไหล่ข้างซ้ายด้วย
2: ด้านซ้าย
1: ด้านซ้ายนะคะเราจะรู้สึกแน่นแล้วก็ตึงร้าวไปหมดแบบนี้ค่ะแต่สัมพันธ์กับการออกแรงนะคะเช่นเวลาที่เราออกแรงหนักๆออกกำลังกายแล้วมีอาการขึ้นมาเดินขึ้นบันไดสูงๆเดินข้ามสะพานลอยแล้วมีอาการพวกนี้ค่ะให้สงสัยว่าจะเริ่มมีปัญหาที่เส้นเลือดหัวใจอุดตันหรือเปล่าน ะคะซึ่งสองภาวะนี้เป็นภาวะที่อันตรายถ้าเกิดว่าเราไปปีนหน้าผาจำลองแล้วมีสองภาวะนี้อยู่เพราะมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
2: เฉียบพลันเลยนะ
1: ใช่ค่ะเพราะการปีนหน้าผาจำลองนี่นะคะมันเหมือนเป็นการออกแรงอย่างหนักเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างหนักนะคะโดยที่พอมีการเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างหนักแบบนี้เนี่ยมันทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นมากแล้วก็ความดันสูงขึ้นมากในขณะที่เราออกกำลังกายประเภทนี
2: ้
1: มันก็จะเร่งให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นในคนที่มีความดันสูงคุมไม่ได้เราก็กลัวเดี๋ยวเส้นเลือดสมองเกิดแตกขึ้นไปฉับพลันอย่างไร
0: คุณหมอแล้วถ้าเกิดกรณีมันไม่มีอาการนี้อยู
1: ่
0: แต่ขณะที่เราปีนหรือเราออกกำลังกายมากๆเนี่ยแล้วเจออาการอย่างนี้เนี่ยมันจะมีวิธีป้องกันหรือแก้ไขยังไงได้มั้ยฮะ
1: ขณะที่คือเดิมเราไม่มีอาการเลย
2: เดิมแล้วอยู่ๆมาเลย
1: ขณะที่เรากำลังปีนอยู่เลี้ยวลงไปมองหัวใจหยุดเต้นอะไรใช่
0: แล้วระเบิดออกมาเลยแน่นมากแน่นหน้าอกแล้วก็อาจจะมีอาการหน้ามืดวิงเวียนอย่างเงี้ยเราควรจะดูแลหรือแก้ไขสถานการณ์ของเรายังไง
1: อันนี้คือสำคัญมากต้องรีบบอกผู้คุมเลยนะคะว่าเราทำไม่ไหวแล้วต
0: ้
1: อง
0: ห
1: ย
0: ุ
1: ดแจ้งครูฝึกเลยหยุดกิจกรรมนี้ขณะนี้เลยไม่ต้องไปถึงเป้าหมายแล้วอย่าฝืนหยุดทันทีเราแจ้งให้ครูฝึกว่าทำยังไงให้ตัวเราลงมาแล้วถ้าการไม่ดีขึ้นรีบนำส่งโรงพยาบาลใช่ค่ะพบแพทย์เลยว่ามันมีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นเร็วความดันสูงหรือว่าหัวใจขาดเลือดที่เป็นภาวะแทรกซ้อนของการออกกำลังกายอย่างหนักนี้อยู่หรือเปล่าค่ะโดยสรุปนะคะคุณพยักษ์ไลท์2497นี่นะคะสามารถปฏิบัติภารกิจการปีนหน้าผาจำลองได้อย่างสำเร็จครบถ้วนแปลว่าคุณอเล็กเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานด้านสุขภาพที่ค่อนข้างแข็งแรงฟิตปังแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณอเล็กอย่าหักโหมนะคะหมายความว่าไม่ใช่ว่าปีนรอบนี้เสร็จต่อไปเอาเลย10เมตร20เมตรอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ลืมต
1: ัวอย่าหักโหมเพราะหมอก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพ
2: ครับครับและทางรายการก็มีประกาศนียบัตรมอบให้พยักษ์ร้าย2497ของเราครับผ
1: ม
2: นี่เลยครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับผม
1: ยินดีด้วยค่ะ
2: และครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณแขก

0: ชิญของเรานะครับคุณอาอเล็กสุรพลคุณกฤษยะนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนมากๆนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: และพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการพยัคฆ์ร้าย
2: ไวทอง
0: สวัสด
3: ี
0: คร
3: ับ สวัสดีครับ
0: ช่วงหน้านะครับเราจะไปพบกับคุณหมอในช่วงห้องวิจัยไวทอง
2: อย่าลีพูดนะฮะอย่าไม่มีเทคนะ
4: มันต่ำไปป่ะครับต้องไปแปะข้างบนเลย
2: ต่ำไปใช่ไหมครับอีกสักเทคนึง
0: และครั้งนี้นะครับพวกเรา3คนนะครับโอ้ไม่ใช่ครับขอขอบคุณนะครับไม่ใช่ครับเอาใหม่ครับ
3: คนเป็ดกันเลย

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้น

0: าและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond the Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: หอมกลุ่นนะคะเป็นเพราะว่ามนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ค่ะ
1: นั่นก็เป็นเพราะว่าสมองของคนเรานั่นเองนะครับที่สามารถคิดค้นสิ่งต่างๆทั้งมวลเหล่านี้ครับ
0: คุณยอดทราบไหมคะสมองของคนเราเนี่ยบางครั้งก็มีอาการเกเรไม่ยอมทำงานหรือว่าขี้เกียจคิดค้นสิ่งใหม่ๆบ้าง
1: ครับพวกอาการเบลอๆอย่างนี้ผมก็เป็นอยู่เป็นประจำนะครับถ้าสมมติว่าช่วงไหนเนี่ยพักผ่อนไม่พอก็จะคิดได้ช้าลงตัดสินใจได้ช้าลงนะ
0: เหมือนที่เราเรียกว่าแบตหมดใช่ไหมคะคุณยอด
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคุณยอดเคยคิดไหมคะว่าสมองของคนเราก็มีวันหมดอายุได้เหมือนกัน

0: มีค่ะมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งนานวันสมองก็ต้องถูกใช้มากขึ้นมันก็ต้องมีความเสื่อมเป็นของธรรมดา
1: คิดว่ามีวันหมดอายุอะค่ะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมความเครียดมันทำให้เหมือนทำลายสมองบางส่วนของคนเราไปการพักผ่อนที่ไม่เพียงพออะไรแบบนี้ค่ะ
2: พี่คิดว่ามีนะมันก็ต้องเป็นไปตามอายุอะเนาะตามอายุขัยของเราพูดถึงเมื่อแก่ตัวลงอะไรเงี้ยก็คงจะเสื่อมไปตามสภาพมันคงไปตามร่างกายของเราคิดว่า
3: ครับมีแน่นอนครับเพราะว่าคนเราเนี่ยใช้ความคิดแล้วก็ใช้การวิเคราะห์หลายๆอย่างในการใช้ชีวิตทุกๆวันนะครับผมก็สมองเราเนี่ยถ้าเกิดยิ่งใช้มากมันก็จะเกิดการลวนการอะไรพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับการเสื่อมถอยนะครับผม
0: ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะคือด้วยความที่ทำงานหนักด้วยแล้วไม่ได้มีเวลามากด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลอะไรมากก็เริ่มจะเสื่อมนิดนึงแล้ว
1: ต้องพยายามไม่เครียดแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะพยายามปล่อยวางในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็พยายามกินอาหารเพื่อสุขภาพอะค่ะกินอาหารที่ไม่มีไขมันหรือทำตัวทำจิตใจให้ล่าเริงทำร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้สุขภาพจิตใจแจ่มใสเหมือนให้สมองมันเนี่ยปลอดโปร่งโล่งนะคะ
3: พยายามหานู่นหานี่ทำคิดนู่นคิดนี่ตลอดในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับไม่อยู่เฉยๆไม่อยู่นิ่งจนเกินไปอะครับนะครับ
4: ก็เป็นความคิดที่หลากหลายมากนะครับตอนนี้ก็เลยชักเริ่มกลัวแล้วนะครับว่าสมองของคนเราเนี่ยมันหมดอายุได้จริงหรือเปล่า
5: ค่ะถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเรามาฟังคำเฉลยว่าสมองของคนเรามีวันหมดอายุได้หรือเปล่าค่ะ
4: อย่างหมอตาเนี่ยเป็นหมอทางด้านรังสีวิทยานะครับต้องเคยเอ็กซเรย์สมองอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นความเสื่อมของสมองทางการเอ็กซเรย์เห็นได้หรือเปล่า
5: เราสามารถบอกได้นะคะจากการเอ็กซเรย์ค่ะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยจะได้รับการส่งต่อมาจากคุณหมอทางอายุรกรรมด้วยประวัติที่เริ่มสงสัยว่าจะมีเรื่องของสมองเสื่อมแล้วก็คือมาให้เอ็กซเรย์เป็นตัวช่วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเอ็กซเรย์ที่ทำให้เราเห็นชัดขึ้นได้หรือเปล่าค่ะอาจจะมีในเรื่องของสมองที่เหี่ยวหรือว่าอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่สามารถบอกได้นะคะแต่เดี๋ยวยังไงเรามาฟังผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอ็กซเรย์สมองในคนไข้สมองเสื่อมอธิบายให้ฟังได้เลยค่ะ
6: ในการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมเนี่ยอันดับแรกก็คือการเลือกเครื่องมือตรวจที่มีความเหมาะสมนะคะณปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องมือตรวจสมองอยู่2ชนิดคือเครื่องมือตรวจที่ใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือที่เราเรียกว่า CT สแกนและเครื่องตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง MRI ให้ความแม่นยำสูงกว่า CT สแกนมากในการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์และโรคภาวะสมองเสื่อมซึ่งเกิดจากการขาดเลือดอันดับที่2ก็คือเทคนิคการตรวจ MRI เนี่ยจะต้องประกอบด้วยการตรวจสมองพื้นฐานนะคะและการตรวจละเอียดในตำแหน่งที่หาโรคอัลไซเมอร์นะคะภาพ2รูปแถวบนเนี่ยนะคะเป็นการตรวจสมองพื้นฐานนะคะส่วนภาพนี้เป็นการตรวจเพื่อหากลุ่มโรคอัลไซเมอร์นะคะความผิดปกติของอัลไซเมอร์ก็คือมีการฝ่อของสมองเฉพาะที่ตำแหน่งที่มีการฝ่อเราเรียกว่าฮิปโปแคมปัสนะคะทางรูปตรงนี้นะคะจากนั้นถ้ามันมีการฝ่อเฉพาะที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งความรุนแรงของโรคเป็น3ระยะระยะเริ่มต้นระยะกลางนะและระยะสุดท้ายอันนี้ก็คือส่วนของฮิปโปแคมปัส

0: ที่ปกตินะในคนไข้ปกติที่ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ดิซีสก็จะมีความหนาทั้งสองข้างประมาณนี้แล้วก็มีร่องของน้ำไขสันหลังอยู่ตรงบริเวณตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ซึ่งเห็นไม่ชัดเจนนะคะอันนี้เรามาดูตัวอย่างของผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้นเราจะเห็นว่ามีการฝ่อของสมองบริเวณฮิปโปแคมปัสคือความหนาของฮิปโปแคมปัสเนี่ยก็จะหนาลงเมื่อเทียบกับปกติแล้วก็ร่องน้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะกลางนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวฮิปโปแคมปัสเนี่ยมีการฝ่อลงมากขึ้นนะคะร่องน้ำที่อยู่รอบๆฮิปโปแคมปัสเนี่ยก็จะมีความกว้างมากขึ้นนะคะเปลือกสมองทางด้านล่างจะบางขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะสุดท้ายนะคะที่มีความรุนแรงสูงสุดเราจะเห็นว่าสมองโดยรวมของผู้ป่วยเนี่ยจะมีความเหี่ยวโดยทั้งหมดนะคะเราจะเห็นร่องน้ำเนี่ยมีความกว้างขึ้นและโพรงน้ำไขสันหลังที่อยู่ในโพรงสมองก็มีปริมาณมากทั้งซ้ายทั้งขวานะคะทีนี้เรามาดูตำแหน่งของฮิปโปแคมปัสนะคะเราจะเห็นว่ามีความเหี่ยวอย่างมากเราจะเห็นขนาดของฮิปโปแคมปัสมีขนาดเล็กนิดเดียวแล้วก็ร่องน้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยมีความกว้างมากขึ้นเนื้อสมองโดยรวมเนี่ยก็มีขนาดเล็กลงแล้วก็ตำแหน่งของน้ำไขสันหลังที่อยู่รอบๆสมองเนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะรวมทั้งในโพรงสมองด้วยนะระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายระยะที่มีความรุนแรงสูงสุดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยนะฮะก็จะมีกลุ่ม2กลุ่มคือโรคอัลไซเมอร์กับโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากภาวะขาดเลือดโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่ต้องมีการรักษาเฉพาะนะคะก็คือแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของระยะจากระยะเริ่มไปเป็นระยะกลางหรือว่าระยะสุดท้ายได้ส่วนโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากภาวะขาดเลือดเนี่ยความเป็นปกติจะอยู่ที่ตรงบริเวณเส้นใยประสาทที่อยู่ภายในสมองส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะของการคงที่นะคะภาวะของสมองเสื่อมจากการที่ขาดเลือดพวกนี้ก็มักจะพบในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเช่นโรคเบาหวานความดันสูงนะคะคนที่สูบบุหรี่หรือว่าพวกที่มีไขมันในเลือดสูงนะคะหรือว่าเป็นโรคหัวใจพวกนี้นี่ความผิดปกติก็มีตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะเห็นว่าความผิดปกติเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณสิ่งที่เรียกว่าไวท์แมตเตอร์ก็คือเป็นเส้นใยประสาทพอหลอดเลือดยังมีการตีบก็จะทำให้สมองส่วนบริเวณนี้ขาดเลือดก็จะมีผลต่อความจำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผู้ป่วยนะเราก็จะเห็นเป็นแถบสีขาวที่ตรงบริเวณไวท์แมตเตอร์นะคะคือในบ้านเราเนี่ยนะคะภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งสองอย่างคือโรคอัลไซเมอร์แล้วก็ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากการขาดเลือดบางครั้งการตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโดยแบบทดสอบทางจิตเวชเนี่ยอาจจะให้ผลไม่แน่นอนนะคะ MRI ก็มีส่วนช่วยในการแยกโรคกลุ่มนี้ออกจากกันเพราะการรักษาของโรคอัลไซเมอร์แล้วก็การรักษาของสมองเสื่อมจากภาวะขาดเลือดเนี่ยมีความแตกต่างกัน MRI ก็จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะก่อนการตรวจอย่างที่กล่าวมาแล้ว
1: โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะครับที่อยู่ดีๆสมองของคนเราก็เสื่อมลงไปนะครับเห็นแล้วก็เสียดายสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วก็พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆนะฮะ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าสมองของเราเนี่ยได้มีการพัฒนาตั้งแต่เกิดเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
3: ถ้าหากเราพูดกันถึงเรื่องของความสามารถสมองเราคงต้องเริ่มต้นว่าจริงๆแล้วสมองเรามีการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะคะตั้งแต่เด็กที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการพัฒนาสมองแล้วและเราก็บอกว่าก่อนที่เด็กจะคลอดออกมาเนี่ยเรามีเซลล์สมองที่พัฒนามาจำนวนเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะสมองของเราเนี่ยมีเซลล์อยู่ประมาณสักพันล้านเซลล์ซึ่งพัฒนาเสร็จตั้งแต่ก่อนจะคลอดออกมาหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยการพัฒนาก็จะมีการเรียกว่าเชื่อมโยงต่อยอดกันแต่เราไม่ได้พัฒนาในเรื่องของจำนวนของเซลล์แล้วเพราะจำนวนเซลล์นั้นได้มาแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะดูว่าเราให้แต่ละเซลล์ทำงานทำหน้าที่ของเขาโดยที่กลุ่มที่ทำงานของสมองเนี่ยเขาไม่ได้ทำเซลล์เดียวแต่เขาทำเป็นกลุ่มยิ่งเราได้มีการฝึกปรือพัฒนาท ทำให้เซลล์พวกนั้นทำงานรวมตัวกันและรู้ว่าต้องทำอย่างไรก็จะทำให้เขาทำงานในกิจกรรมต่างๆชัดขึ้นอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเด็กในต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเคยดูเด็กในฝรั่งเศสหรือในสวิสอายุนิดเดียวอายุ 2-3 ขวบเนี่ยค่ะเด็กพวกนี้สกีได้แล้วเล่นสกีได้แต่เด็กบ้านเราไม่มีโอกาสขนาดนั้นนะคะเด็กบางคนเขาสามารถที่จะทรงตัวได้ดีขณะที่คนอื่นเนี่ยอาจจะทรงตัวได้ช้ากว่าเป็นเพราะว่าเขาได้มีโอกาสได้ฝึกฝนและเซลล์พวกนี้ก็รู้ว่าถ้าหากว่าเป็นลักษณะอย่างนี้เขาจะต้องฝึกตัวยังไงที่จะต้องโยกตัวยังไงให้เป็นไปได้เพราะนั้นหลายๆรายก็จะมีความสามารถพวกนี้ชัดเจนแล้วก็เห็นว่าพัฒนาขึ้นได้เร็วตั้งแต่ต้นๆนะการพัฒนาที่เราคิดว่ามีผลอย่างยิ่งต่อการทำให้เซลล์สมองทำงานได้ดีนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาแล้วเพราะว่ากลุ่มที่รับการศึกษาสูงก็คือรับการศึกษาเต็มที่จะมีการได้เปรียบกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษากลุ่มที่รับการศึกษาเยอะนี่เขาบอกว่ามันทำให้รู้จักคิดรู้จักวางแผนรู้จักมีตัวเลือกถ้าอย่างนั้นไม่ได้ไงถ้าอย่างนี้ไม่ได้ทำยังไงนั่นก็คือการฝึกปรือให้เซลล์ในสมองเนี่ยทำงานต่อมาก็เป็นช่วงของการใช้การใช้เนี่ยเราพบว่าถ้าคนใช้สมองอยู่เรื่อยจะทำให้ความสามารถของเขาเนี่ยมีการพัฒนางอกงามเราลองดูตัวเราเองตอนสมัยก่อนเราเขียนหนังสือเป็นตอนนี้เราก็สามารถจะคีย์คอมพิวเตอร์เป็นพิมพ์ดีดเป็นเราก็จะมีทักษะอย่างอื่นๆด้วย
1: โอ้แสดงว่าสมองของเราเนี่ยสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่จำกัดวัยแล้วก็การเวลาด้วย
2: ค่ะหลังจากเราได้เรียนรู้พัฒนาการของสมองมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้มาฟังผู้เชี่ยวชาญพูดต่อแล้วแหละว่าสมองของเราเนี่ยมีวันหมดอายุได้จริงหรือไม่ค่ะ
1: ครับ
3: ตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าสมองเนี่ยมีวันหมดอายุไหมอาจารย์ก็ต้องย้อนกลับไปตรงนั้นว่าอยู่ที่ว่าเขาได้มาขนาดไหนถ้าเกิดสมมติอยู่ในท้องเขาเกิดมีความเสียหายขึ้นมาในมีการหยุดชะงักไปในช่วงของการตั้งครรภ์บางตอนเพราะแม่มีความเสียใจมากมีสิ่งที่ช็อกรุนแรงหรือว่าได้อาหารหรือได้น้ำได้เลือดไม่เพียงพอในช่วงวางเวลาซึ่งเป็นช่วงกับการพัฒนาสมองเขาก็จะบกพร่องมาตั้งแต่เกิดเขาอาจจะได้น้อยกว่าที่คนอื่นได้มาแล้วก็ถ้าหากว่าเมื่อโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาได้สารอาหารไม่เพียงพอเขาได้รับการฝึกปรือไม่เพียงพออันนี้มีหลักฐานนะคะเราพบว่าจะมีเด็กบางคนที่ถูกทอดทิ้งพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเขาอย่างเหมาะสมเขา 7, 8, 9 ขวบแล้วเขายังทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะเพราะว่าจริงๆพ่อแม่ก็เลี้ยงไว้ตรงนั้นถึงแล้วก็โยนอะไรให้กินแต่ไม่มีการให้เขาลุกนั่งให้เขาลุกอะไรทั้งหลายแหล่ไม่ได้ให้อาหารตามเวลาปรากฏว่าเด็กก็มีการพัฒนาของสมองได้ช้าไปไอ้จำนวนที่เคยได้มาเต็มสตรีมตามที่เขาอยู่ในท้องไม่ได้รับการพัฒนามันก็เริ่มฝ่อเริ่มเหี่ยวเริ่มหายไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการถ้าหากว่าคนได้มาตรงนี้ไม่เยอะมีการเสียหายตั้งแต่ในท้องหรือมีความบกพร่องในช่วงพัฒนาการพวกนี้ก็จะเสียเปรียบคนอื่นต่อมาถึงในช่วงเวลาต่อไปก็ดูว่ามันมีอะไรที่ทำลายเขาหรือเปล่าที่จะทำลายเซลล์สมองได้เยอะที่จะเห็นชัดเจนก็คือเรื่องของเหล้านะคะเรื่องของยาโดยเฉพาะพวกกลุ่มยาบ้าพวกนี้ทำให้เกิดการเสียหายของเซลล์สมองอย่างถาวรคุณเลิกยาบ้าไปแล้วเซลล์สมองที่ตายไปแล้วนั้นไม่กลับมาคุณเลิกดื่มสุราแล้วแต่ว่าเซลล์ที่มันตายไปตอนช่วงที่เราดื่มสุรานั้นก็ไม่กลับคืนมาค่ะมันเป็นการเสียหายถาวรเรื่องบุหรี่จะทำให้เกิดหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันซึ่งเป็นผลทำให้หลอดเลือดเนี่ยไม่ดีเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเขาก็จะมีการทำงานของเซลล์สมองมันก็จะบกพร่องไปเพราะว่าเขาไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีเท่าที่ควรแทนที่เลือดจะไปเลี้ยงดีๆได้สารอาหารดีๆก็กลับไม่ได้อันนี้เป็นอันที่อาจารย์เห็นชัดเจนอันถัดไปก็จะเป็นเรื่องที่อาจารย์พบว่าทำให้คนเนี่ยมีความไม่สามารถที่จะรับความจำหรือรับการอื่นๆเข้าไปได้ก็คือความเศร้าอาจารย์มีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัวนะคะพวกนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่มันฝังอยู่ในตัวเขาถึงแม้เขาผ่านเวลานั้นมาคนจำนวนหนึ่งผ่านแล้วก็จะผ่านไปคิดย้อนก็จะคิดย้อนสั้นๆว่าตอนนั้นลำบากแล้วก็จะไม่พูดมาก แต่จะมีคน

0: อีกจำนวนหนึ่งที่บอกลำบากแล้วก็ลำพันธ์แล้วก็ยังคิดถึงจนแม้ถึงขนาดนี้ยังมีความแค้นเคืองยังมีความเจ็บแค้นคนที่ได้กระทำกับเราในครั้งอดีตอาจารย์พบว่าคนกลุ่มนี้นั้นจะทำให้ความสามารถสมองเขาที่จะรับรู้อื่นเข้ามาในช่วงปัจจุบันเนี่ยลดลงด้วยเอาใจเอาจิตไปจ่ออยู่กับอดีตซึ่งจริงๆแล้วมันได้ผ่านไปตั้งเนิ่นนานแล้วทำให้ไม่สามารถจะรับรู้บันทึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะคะอันถัดไปที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆเราพบว่าเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดสูงความอ้วนทำให้มีปัญหาหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันซึ่งอาจจะทำให้เกิดเรื่องของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไม่ดีเป็นผลให้เกิดอัมพาตอัมพฤกษ์นั่นก็จะมีส่วนอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถสมองนอกจากนี้การกระทบกระแทบกระเทือนก็เป็นอะไรที่เราเห็นชัดเจนและพบว่านักมวยหลายคนมีความสามารถสมองบกพร่องลงและเมื่อสูงวัยเขาแค่70กว่าเขาก็ไม่ดีแล้วถ้าเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกับเขาซึ่งไม่ได้ต่อยมวยไม่ได้มีการกระทบกระแทกสมองเขาก็ดูแย่ลงไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปอาจารย์ก็จะบอกว่าสมองมีมันหมดอายุอยู่กับว่าเริ่มต้นได้มาเท่าไหร่ฝึกปรือวิทยายุทธไว้ทำให้เกิดพลังสำรองมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ใช้อย่างไรและมีอะไรที่จะทำร้ายมันมากกว่าที่คนอื่นๆทั่วๆไปเขาใช้กันหรือเขาเสียกันไปหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่สำคัญอาจารย์อยากจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะต้องมีการสูญเสียความสามารถสมองไปผู้สูงวัยหลายรายยังสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีรู้จักรู้เรื่องจำได้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนั่นแปลว่าเขาทนุถนอมของเขาไปจนถึงตรงนั้น
1: ค่ะเราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าสมองของคนเราเนี่ยมีวันหมดอายุได้จริง
2: ๆครับแต่ว่าสมองของคนเรานะครับก็สามารถยืดอายุได้แต่คนที่จะยืดอายุสมองของเราก็ไม่ใช่ผู้วิเศษที่ไหนนะครับก็คือตัวของเรานั่นเองครับถ้าไม่อยากเสี่ยงสมองเสื่อมนะครับเราก็ควรจะเลิกใช้ชีวิตการกินอยู่แบบที่จะบั่นทอนสมองดังต่อไปนี้ครับ 1. กินของมันๆของทอดขนมหวานมากกินรสเค็มจัดกินอาหารที่ใส่สีหรือสารปรุงแต่งสารเคมีเป็นประจำไม่ค่อยกินอาหารที่มีประโยชน์หรือครบหมู่ 2. ดื่มเหล้าเบียร์มานานและดื่มมากสูบบุหรี่เป็นประจำใครเตือนก็ไม่ฟัง 3. ไม่ออกกำลังกายเลยนั่งนั่งนอนนอนทั้งวันปล่อยให้อ้วน 4. เป็นคนเคร่งเครียดคิดแต่เรื่องเครียดเศร้าหมองขี้น้อยใจมองโลกในแง่ร้าย 5. ทำอะไรซ้ำซากจำเจจับเจ้าอยู่กับที่ทั้งวัน 6. เก็บตัวเงียบไม่เข้าสังคมไม่คบเพื่อนฝูงหรือพบปะพูดคุยกับคนต่างวัย 7. ร้อยวันพันปีไม่เคยไปตรวจสุขภาพเลยไม่มีโอกาสรู้ว่าความดันสูงเท่าไหร่น้ำตาในเลือดมากไหมหรือมีโรคอะไรซ่อนอยู่บ้าง 8. พักผ่อนน้อยอดนอนไม่มีกิจกรรมคลายเครียด 9. ไม่ระมัดระวังศีรษะถูกกระแทกหรือกระเทือนบ่อยๆและ 10. ใช้ยาโดยไม่รู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้องกินยานอนหลับหรือยากล่อมประสาทเป็นประจำ
0: อีกเรื่องนึงนะที่อาจารย์อยากแชร์ประสบการณ์แล้วก็อาจารย์คิดเอาเองส่วนหนึ่งแล้วก็มีหลักฐานด้วยส่วนหนึ่งก็คือว่าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ของเราเนี่ยเราเพ่งเล็งเรื่องของการใช้ชีวิตกันซะเยอะแล้วก็ลืมเลือนอาหารเช้าเราพบว่าเวลาที่เราอดอาหารตั้งแต่ตอนกลางคืนนอนลงไปแล้วเราไม่ได้ทานอะไรเลยแล้วหลายคนตื่นขึ้นมาบอกกาแฟแก้วเดียวก็อยู่หรือบางทีก็วิ่งไปเรียนวิ่งไปทำงานไม่ยอมรับประทานอาหารเช้าจะมีเซลล์สมองจำนวนหนึ่งเลยที่มันเสียหายไปเนื่องจากเซลล์สมองเป็นเซลล์ที่บอบบางมากโอ้ไม่มีอาหารเก็บไว้อาจารย์ชอบพูดเสมอว่ามันไม่มีตู้เย็นนะเซลล์กล้ามเนื้อเรามีตู้เย็นอยู่นะคะถ้าเราวิ่งไปวิ่งไปเดินไปแล้วหมดแรงเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดต่ำไปเขาจะเอาสิ่งที่เขาเก็บสะสมไว้ในกล้ามเนื้อเนี่ยมาใช้ต่อแต่เซลล์สมองไม่มีมันเป็นตัวที่ยิ่งยะโสมากก็คือหมายความว่ามันทำงานอย่างเดียวแล้วคนอื่นจะต้องส่งอาหารให้เขาถ้าหากเราอดอาหารเช้าบ่อยๆจะมีช่วงเซลล์สมองบางช่วงที่ได้น้ำตาลน้อยไปได้สารอาหารน้อยไปเขาอาจจะสูญเสียความสามารถไปเซลล์ตายไปเลยพวกนี้อาจจะยังไม่เห็นว่าเป็นสมองเสื่อมแต่อาจารย์ว่าคอยดูเถอะ อีกหลายสิบปี

0: ต่อมานะคะเด็กสมัยนี้ตอน 20-30 อีกสัก 30-40 ปีต่อไปเขาอายุ 70-80 อาจารย์ว่าต้องมีเรื่องของสมองเสื่อมมากขึ้นแน่ๆเลยเพราะอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เซลล์สมองเสียหายไป
1: ไม่ทราบว่าใครยังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่บ้างไหมคะยังไม่สายนะคะที่เราจะลดละเลิกและเริ่มต้นในการดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะเพราะไม่มีใครดูแลตัวเราได้ดีเท่าตัวเราเองค่ะ
2: ถ้าเกิดโชคร้ายเกิดภาวะสมองเสื่อมขึ้นมานะครับเราจะมีวิธีการดูแลซ่อมแซมสมองของเราหรือไม่อย่างไรนะครับกลับมาติดตามปลดล็อกสมองเสื่อมได้ในตอนต่อไปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะสมองเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือครอบครัวของเราเองครับ
3: กินข้าวทำไมไม่เรียกแม
4: ่เอาก็แม่บ้านบอกว่าแม่กินแล้วไงครับ
3: จะบ้าเหรอฉันไปกินตอนไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าอ่ะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลย
4: แม่กินไปแล้วนะครับผมเพิ่งตื่นก็ลงมากินเนี่ย
3: นี่ไปเอาข้าวมาฉันจะกินข้าว
4: แม่บ้านเพิ่งเก็บจานของแม่ไปล้างนะครับแม่ลองนึกดูดีๆสิครับแม่กินไปแล้ว
5: แม่ครับเสื้อตัวนี้ที่เราไปดูด้วยกันผมซื้อมาให้สวยนะแม
3: ่โอ๊ยไม่ได้ซื้อไม่ชอบเลยไปเลยไป
4: แม่ชอบนะเนี่ย
3: ชอบที่ไหนไม่ชอบเอาไปไม่ชอบเนี่ยอย่ามายุ่งคาน

รู้หรือไม่ว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เพื่อสร้างขุมทรัพย์เมื่อยามเกษียณของเรานั้นการเลือกเปอร์เซ็นต์เงินสะสมในแต่ละเดือนรวมถึงระยะเวลาการลงทุนมีผลอย่างไรต่อเงินเกษียณของเราในอนาคตอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรางกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าหากเราต้องการเก็บเงินหรือลงทุนระยะยาวโดยมีเป้าหมายเป็นเงินล้านนั้นจะต้องประกอบไปด้วย2เงื่อนไขสำคัญมากๆเลยก็คือ 1. ต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับ 2. เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนให้ได้มากที่สุดเรามาดูเงื่อนไขข้อแรกกันเลยนะครับที่บอกว่าต้องเร็วขนาดไหนกันแน่ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนาย A เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ20ปีด้วยเงินทั้งหมด 5,000 บาทต่อเดือนนะครับผลตอบแทนอยู่ที่ 10% ต่อปีนาย A ลงทุนจนถึงอายุ25ปีจากนั้นก็หยุดลงทุนไปเลยแต่เงินก้อนนี้ครับยังคงเก็บเงินไว้และลงทุนเหมือนเดิมจนถึงอายุ60ปีจึงนำเงินออกมาคราวนี้ครับเรามาดูนาย B กันบ้างนาย B เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ30ปีทำทุกอย่างเหมือนนาย A ทุกประการเลยครับแตกต่างกันเพียงแค่ว่านาย B นั้นลงทุนต่อเนื่องทุกๆเดือนไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60ปีแล้วจึงนำเงินออกมาครับคราวนี้ครับท่านผู้ชมคิดว่าสุดท้ายแล้วใครจะมีเงินเก็บมากกว่ากันครับระหว่างนาย A กับนาย B หลายๆคนคงคิดว่านาย B เนี่ยน่าจะมีเงินมากกว่านาย A ใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าเมื่อเรากดเครื่องคิดเลขคำนวณกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน8แสนบาทในขณะที่นาย B จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน3แสนบาทเท่านั้นเองครับจากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อนาย A เริ่มต้นลงทุนเร็วกว่าก็ทำให้มีเงินสะสมได้มากกว่ายิ่งลงทุนไประหว่างทางด้วยก็ยิ่งทำให้ผลตอบแทนทบต้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีโอกาสที่จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ถึงแม้ว่าหยุดลงทุนไปแล้วก็ตามนะครับแต่ในขณะที่นาย B เริ่มต้นช้ากว่าแน่นอนครับจึงมีเงินโดยรวมที่น้อยกว่าครับนี่แหละครับเงื่อนไขของการเวลายิ่งเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ยิ่งเสียโอกาสมากขึ้นจึงเป็นที่มาของคำว่ายิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับต่อไปนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนถ้าหากเรามีเงินเดือนที่มากขึ้นเราก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มันมากขึ้นตามเงินเดือนของเราไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในปีนี้ครับเรามีรายได้ทั้งหมด100บาทเราลงทุนไป10บาทในปีหน้าครับถ้าเรามีรายได้เพิ่มเป็น200บาทก็อยากให้เพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็น20บาทนั่นจะทำให้เรานั้นมีเงินลงทุนของเรามากขึ้นและที่สำคัญครับผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั้นจะพาเราไปถึงเงินหลักล้านได้อย่างไรก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันก่อนครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับนับว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีเงินเกษียณเกิดจากการรวมเงินกันระหว่างลูกจ้างนะครับที่เราเรียกว่าเงินสะสมและเงินจากนายจ้างที่เราเรียกว่าเงินสมทบรวมเข้าด้วยกันครับเงินสมทบจากนายจ้างก้อนนี้นะ

เสมือนกับเราได้เงินพิเศษเพิ่มจากนายจ้างทุกๆเดือนเลยนะครับซึ่งความพิเศษของมันนะครับก็คือไม่สามารถหาได้จากการลงทุนในรูปแบบอื่นครับถ้าบริษัทของคุณมีอยู่ผมต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานได้ดีมากๆเลยโดยเงินสะสมและเงินสมทบนะครับมีได้ตั้งแต่ 2-5% ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับสมมุตินะครับเราทำงานให้กับบริษัทมาหลายปีนะครับเงินสมทบเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆนายจ้างอาจจะใจดีนะครับให้เงินสมทบสูงขึ้นถึง 10% ทุกเดือนเท่ากับว่าเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างเนี่ย 120% ของเงินเดือนหรือถ้าให้เปรียบเสมือนเงินโบนัสเนี่ยก็ได้เพิ่มอีกประมาณ 1.2 เดือนเลยทีเดียวนะครับเงินก้อนนี้ยังไม่รวมกับเงินโบนัสปลายปีและโอกาสของเงินก้อนนี้ที่จะเติบโตขึ้นจากการลงทุนอีกด้วยครับคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าการเริ่มต้นลงทุนเร็วๆการลงทุนให้เต็มสิทธิ์กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบนี้จะช่วยให้เราไปถึงเงินล้านได้แตกต่างกันอย่างไรบ้างคราวนี้ครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่านาย A อายุ22ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนก้อนนี้ขึ้นปีละ 2% นะครับเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 5% ของเงินเดือนและนายจ้างก็ใจดีสมทบให้อีก 5% ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปีจนถึงอายุ60ปีครับถ้าหากนาย A ทำตามเงื่อนไขได้ตามนั้นนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงิน 2.6 ล้านบาทแต่ถ้าหากนาย A เปลี่ยนใจสักเล็กน้อยเลือกออมให้มากขึ้นโดยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสิทธิ์สูงสุด 15% ต่อเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A จะมีเงินมากถึง 5.2 ล้านบาทเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะพอเห็นความแตกต่างกันของจำนวนเงินแล้วนะครับระหว่างที่เราเลือกสะสม 5% กับเลือกสะสม 15% ตัวเลขต่างกันไม่มากแต่กลายเป็นว่าเงินออมในอนาคตนั้นแตกต่างกันมากมายมหาศาลเลยครับจาก 200,000 บาทกลายไปเป็นเงิน 5.2 ล้านบาทซึ่งห่างกันถึง2เท่าเลยนะครับและถ้าหากนายจ้างของเรานะครับปรับเงินสมทบขึ้นไปตามเกณฑ์ของอายุงานของเรารวมไปถึงเราได้ปรับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่านี้แล้วเราก็เงินเกษียณจำนวนหลัก10ล้านอยู่ไม่ไกลเลยครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ต้องเริ่มให้เร็วและลงทุนให้เต็มสิทธิ์ถึงจะคุ้มกับเราและสร้างเงินก้อนใหญ่ให้กับเราในอนาคตครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่พาซ่าซ่านะครับพบกับผมเป็นประจำนะฮะกอล์ฟเบญจพลนะครับและแน่นอนนะครับนี่คือรายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยฉันยังไม่สูงวัยเลยดูได้ไหมดูได้สิฮะ
0: รุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวและได้ความรู้เรื่องสุขภาพ
2: คือคนแก่แล้วเนี่ยเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดี70แล้วจะรู
1: ้อุ๊ยอีกนานเลย
2: เว้ยถือไม่นานแล้ว
1: และโรคที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นปัญหาของการได้ยินนั่นเองครับ
3: อ๋ออากินมาแล้ว
1: นั่นไงว่าแล้วเชีย
4: อาการตึงเครียดไงต้องแนะนำให้พักผ่อนเยอะๆ

0: วยมากเปลวไฟสวยมากเลย
1: แม่ไม่ห่วงอะไรผมเลยเหรอเนี่ย
2: งูสวัดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส
3: อย่างเนี่ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
4: ในแต่ละสัปดาห์เราจะพาแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ไปเที่ยวตามที่ต่างๆนำทีมซ่าโดยพิธีกรมากเสียงหัวเราะก๊อฟเบญจพลและคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่จะสลับสับเปลี่ยนมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพกันครับ
3: เหมือนเช่นสัปดาห์นี้นะฮะก็มานะฮะเป็นหมอสุดสวย
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ผมจะแบบโบให้ยิ่งใหญ่เลยคุณหมอไม่เอายิ่งใหญ่เหรอ
5: ใจเย็นๆใจเย็น
3: สวยอ่ะเป็นหมอทำไมต้องสวยอ่ะ
5: คนไข้จะได้สบายหูสบายตานะคะ
3: วันนี้นะฮะเราอยู่กันที่สุพรรณบุรีนั่นเองนะครับอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้นะครับวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยนะฮะคนไทยกันง่ายๆติดปากว่านาเฮียชัยถ้าเกิดบอกนาเฮียชัยปุ๊บรู้จักหมดเลยที่นี่โอ้โหมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะฮะมีหลักๆเลยก็คือเขาจะเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว
5: ว้าว
3: นะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตของชาวนาวิถีชีวิตชาวบ้านมีเรื่องของสมัยก่อนที่เราเคยเห็นตอนเด็กก็มีที่นี่เหมือนกัน
5: ใครชอบแอนทงแอนทีคมาที่นี่เลย
3: ต้องมานะครับเอาวันนี้นะฮะเราจะไม่ไปเที่ยวกัน2คนนะครับทุกสัปดาห์จะต้องมีดารารุ่นใหญ่มาซ่ากับเราด้วยดารารุ่นใหญ่ของเราวันนี้นะครับไม่ธรรมดาครับผม
5: ค่ะ
3: แต่ว่าจะเป็นแนวสายหวาน
6: คุณก๊อฟรุ่นใหญ่ที่ว่าเนี่ยปากหวานใช่ไหมคะ
3: ไม่ใช
6: ่เอ๊หรือว่าเป็นตาหวาน
3: ไม่ใช
6: ่งั้นอันนี้แน่นอนเลยหน้าหวาน
3: ไม่ใช
7: ่โอ้ยถามอยู่นั่งแหละเบาหวาน
3: อะเบาหวาน
7: เล่นมุกกันอยู่นั่งน่ะจะมาตาหวานปากหวานอะไรล่ะเล่นซะน้ำตาลขึ้นแล้วน่ะน้ำตาลขึ้นไม่ว่าเหงื่อตวกอีก
3: เหงื่อแตก
8: โรคเบาหวานน่าจะคนที่กินหวานเยอะหรือเปล่าคะ
9: ก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
10: หนูไม่รู้จักโรคเบาหวานค่ะ
9: น่าจะมาจากอาหารการกินครับ
8: เกิดจากกินน้ำตาลมากเกินไปค่ะ
11: น่าจะเป็นพันธุกรรมมั้งคะ
12: ตาลายมั้งคะ
8: บางคนก็บวมบางคนก็ผอมถ้าเราไม่กินเยอะมันก็น่าจะไม่เป็นหรือเปล่า
9: น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้ง
4: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าที่ตอบกันมานั้นจะถูกต้องไหมรายการของเราวันนี้มีคำตอบครับแต่ว่าตอนนี้เสี่ยก๊อฟพามาเที่ยวทั้งทีต้องขอเป็นเจ้ามือจัดชุดใหญ่กันสักหน่อย
13: เฮ้ยวันเดินที่กินมึงไม่เคยเลี้ยงใครอ้
3: าวนี่ไงรายการนี้ผมต้องใจถึงไง
11: ชอบดีมาก
3: คุณหมอชอบเหมือนต้องจำคุณหมอชอบทานเส้นอะไรครับ
11: เอาเส้นหมี่ละกัน
3: เส้นหมี่ผมทายนิสัยก่อนเลยไหม
11: อ๋อโอเค
3: อ่า
13: เฮ้ยทายได้ด้วยเหรอ
3: ผมมีความรู้ทายนิสัยก่อนเลยเพี้ยนนา
13: เส้นเลี้ยด
3: อะไรนะ
13: เส้นเลี้ยดซึ่งตรงกับข้างกับเส้นใหญ่
3: เส้นเล็กเส้นเล็กเป็นคนอารมณ์ขันชอบอยู่กับเพื่อนฝูง
11: โอ้โห
3: เป็นคนไม่ซีเรียสแต่เจ้าชู้พอสมควรถูกบอกว่าถูก
13: ขนลุกเลย
3: นี่นะ
11: โอ้
3: ลดแอร์หน่อย
11: ลดแอร์หนาว
13: ท้องร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ 90%
3: เนี่ยขอบคุณมากครับผม
13: แล้วเรือชอบกินเส้นอะไร
3: เส้นใหญ่รับออเดอร์ครับ
11: เส้นหมี
13: ่เล็กน้ำ
3: เอาละฮะระหว่างรออาหารถามถึงเกี่ยวกับเบาหวานนิดนึงจะได้เป็นประโยชน์พี่แอนนาคือเวลามันเป็นเยอะๆพี่แอนนามันจะเป็นยังไง
13: ก่อนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะกระหายฉี่น้ำกินน้ำบ่อยมากกินบ่อยฉี่บ่อยน
3: ั่
13: นแหละคือการที่คุณเริ่มเป็นเบาหวาน
11: จริงๆเบาหวานเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยมักจะเป็นอายุน้อยพวกนี้ก็คือผอมเป็นมาตั้งแต่เด็กเป็นกรรมพันธุ์พวกนี้ก็คือไม่มีฮอร์โมนอินซูลินที่ใช้ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดเลยเด็กพวกนี้ก็คือมีน้ำตาลท่วมในเลือดแต่ว่าเซลล์ใช้ไม่ได้อวัยวะต่างๆใช้ไม่ได้พวกนี้จะผอมมากชนิดที่2นะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอยู่ในวัยกลางคนอ้วนแต่ว่าอินซูลินเนี่ยไม่ขาดนะแต่เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยดื้อต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ใช้น้ำตาลไม่ได้เหมือนกัน
3: คุณหมอเอางี้ดีกว่า

0: มขออาการแบบว่าหลักๆว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นอาการเหล่านี้3ถึง5ข้อเนี่ยคือคุณเป็นละ
1: ทวนมาก็คือเนี่ยชี
0: บอย
1: หิวน้ำบ่อยกินจุแต่น้ำหนักลดต้องมาด้วยกันไม่ได้กินจุแล้วอ้วนขึ้นเรื่อยๆ
0: 3ละ
1: ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยบางคนมีอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือว่าบางคนก็คือมีตกขาวคันช่องคลอดอะไรแบบนี้เนี่ยผู้
2: หญ
1: ิ
2: ง
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ใช่
0: ตกขาวก็เกี่ยวกับเบาหวานเหรอเนี่ย
1: เกี่ยวเพราะว่ามันจะมีเชื้อราขึ้นถ้าเกิดว่าน้ำตาลในเลือดเราสูงถ้าน้ำตาลเยอะมากๆเนี่ยน้ำหนักจะลดเร็วมากเลยนะคะถ้าน้ำตาล300 400เนี่ยคนไข้จะผอมแบบน้ำหนักลดพรวดพลาดเลยทีเดียวเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนอย่าเพิ่งกินมีเซอร์ไพรส์
2: นั่งไงมีมังกรเองอ่ะ
1: เซอร์ไพรส์
2: เดี๋ยวจะถึงปากอยู่แล้วมั้ย
1: เกียบมันคอหอยโทษทีนี่
0: พวกเครื่องปรุงจากต่างประเทศอะไร
1: ไม่ใช่ค่ะจ่อเลือดดูน้ำตาลในเลือดก่อน
0: อุ้ยเอาเลยงั้นกิน
1: ดีไหมทำไมล่ะคะกลัวน้ำตาลขึ้นเหรอ
0: จะกินกินข้าวมากับหมอต้องเจาะเลือด
1: ใช่
0: พี่อนาคตให้เกียรติผมให้เกียรติ
2: ผมไม่ชอบเข็มเลยอะ
1: ที่เจาะนี้จะไม่มีการเห็นเข็ม
2: แล้วมันจะมีเลือดได้ยังไงอะ
1: เดี๋ยวเข็มมันออกมาร้อยยี่สิบสาม
0: นี่สูงไหมครับ
1: ในคนเบาหวานถือว่าไม่สูงค่ะ
0: โอ้ถ้าปกติแล้วในร่างกายคนเราน้ำตาลต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
1: ่ก็คืออยู่ที่ว่ากินอาหารอยู่นานแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นน้ำตาลตอนอดอาหารเนี่ยก็จะไม่เกิน100อยู่ในช่วง70ถึง99
0: อันนี้คือปลอดภัยสุด
1: นี่คือคนปกติแต่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลจะสูงประมาณนี้
2: เจาะเลยไม่เจ็บแต่ปวด
1: ให้คนไม่เป็นเบาหวานเขาจะไม่ถึง100
2: อยากได้เลขสูงสูงก็ต้องเป็นเบาหวานเหมือนวะ
0: คนเราจะไปเอาชนะด้วยเรื่องอย่างนี้ทำไมงั้นแสดงว่าเดี๋ยวพอเราทานอาหารเสร็จนะครับคุณหมอคือตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: เมื่อประมาณว่ากินเสร็จเราต้องจ่อยอะไรบอกไม่เอาแล้วนะเป็นไงบอกให้กินแล้วค่อยค่อยกลางนี่คุยซะเส้นหลุดเลย
0: โอ้ยพูดมันชัดสิคุย
1: คุณอันนาเป็นคนกินรสจัดนะเนี่ยว่าหยุดไม่เหมาะไม่เหมาะ
2: เกลือหรือน้ำตาล
0: น้ำตาล
1: จะไม่ว่าจะเกลือหรือน้ำตาลก็ไม่เหมาะทั้งสิ้นควรจะกินประมาณเท่านี้ดีกว่า
2: ผลไม้ที่กินได้สักอย่างเลยนะ
1: เฮ้ยไม่จริง
2: นี่ไงชมพู่กับบะหลังแล้วก็เก็บมากไว้ได้ด้วยเก็บได้นิดๆหน่อย
0: ๆแล้วมีผลไม้อื่นไหมคุณหมอ
2: ไม่ได้เลยน้องนั่งเก็บอะไรก็ไม่ได้
1: จริงๆคนไข้เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเขาสามารถจัดการกับน้ำตาลได้อย่างถูกต้องเนี่ยเขาจะรู้ว่าถ้าเขากินอันนี้เขาจะต้องงดอีกอย่างหนึ่ง
0: เป็นชดเชย
1: เป็นการชดเชยเราเรียกว่าสารอาหารแลกเปลี่ยนคือจริงๆผลไม้เนี่ยทานได้แต่เราต้องดูสัดส่วนให้เหมาะส
0: ม
1: โดยทั่วไปเราจะนับปริมาณแป้งเราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้ได้ประมาณในผู้ชายเนี่ยค่ะ15ส่วนต่อวันแต่ในผู้หญิงอาจจะประมาณ12ส่วนต่อวันหนึ่งส่วนเนี่ยสมมติถ้าเป็นเส้นเล็กชามนี้เนี่ยนะอันนี้ก็น่าจะประมาณ2ส่วนแล้วเพราะ1ส่วนประมาณ1ทัพพีเล็กเราก็คิดไปเลยว่ามื้อนึงเนี่ยในผู้ชายเนี่ย5ส่วนห้าส่วนนี้รวมทุกอย่างนะสมมติวันนี้เรากินแอปเปิ้ลไปละสองลูกกล้วยอีกหนึ่งลูกเราก็จะเหลือมื้อนั้นเนี่ยแค่เป็นแป้งแค่สองส่วนซึ่งก็อาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ที่มีเส้นประมาณสองทัพพีเนี่ยได้สองส่วนแต่ห้ามมากินข้าวเพิ่มห้ามสั่งโอเลี้ยงนะห้ามสั่ง เครื่องดื่มที่มีรสหวานนะเพราะมันเกินโควต้าวันนี้มื้อนี้แล้วจะต้องให้ได้แค่ประมาณ5ส่วนต่อมื
0: ้อมันสามารถจะรักษาได้หายไหมคุณหมอการคุมแบบนี้หรือแค่
1: แค่คุมให้น้ำตาลมันคงที่ไม่สูง
0: แค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นมานานยังครับสรุปว่าเบาหวานนี่นิ้วไป
1: เดี๋ยว
3: เมื่อก่อนเป็นเบาหวานนะ
0: อ้าวเมื่อก่อนเป็น
2: แล้ว
3: เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วค
2: ่
3: ะ
2: เฮ้ยเบาหวานมาหางได้
1: หายได
4: ้รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่าม
5: าสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคเบาหวานที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยหรือนาเฮียใช้
6: หรือใช้เฮียดี
5: เดี๋ยวไปเดินยืดเส้นยืดสายดูของฝากติดไม้ติดมือกันสักหน่อย
0: บริเวณนี้เขาจะมีของขายเยอะแยะเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นจานแบบโบราณไง
2: จานแบบเครื่องจานสังกะสีแต่ว่าเครื่องสี
1: คลาสสิกคลาสสิกนี่นึกออกเลยนะว่าตอนเด็กๆนี่เห็นแม่ใช้แบบนี้อยู
0: ่ใช่เลยใช่เลย
1: เนาะ
2: ต้องเป็นสีน้ำเงินด้วยนะ
0: ที่วัดอ่ะเขาก็ยังใช้อยู่ประมาณนี้อันนี้ก็ดีนะภูมิปัญญาไทยเน
1: า
0: ะเนี่ยผมกลัวมากเลยเดี๋ยววันนึงเนี่ยต่างชาติจะเอาไปจดลิขสิทธิ์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนี่อะไรน
1: ี่เฮ้ยของเล่น
2: โอ้จักรจันทร์ร้องอ่ะ
1: อยากรู้รายละเอียดเหมือนกันเนาะว่าคุณแอนนาเนี่ยรักษาเบาหวานทุกวันนี้เนี่ยรักษายังไงอยู่กินยาอะไรอย
2: ู่เป็นมะเร็งในยังอะไร
0: เริ่มยังไง
1: เริ่มตอนนี้กินยาอะไรอยู
2: ่หมอก็ให้กินชาเม็ดเย็นเม็ดคราวนี้เราดูแลตัวเองมากไงเราดูตามหมอสั่งเป๊ะเลยพอถึงหมอบอกเฮ้ยยาเบาหวานครึ่งอีกแล้วยังต้องมือละเม็ดครึ่งแล้วหลังสุกนี่เลยไปเบาหวานครึ่งอีกครึ่ง160 70หมอบอกอย่างนั้นต้องมือละ2เม็ดวันละต้อง4เม็ด
0: เอ๊ะคุณหมอครับอย่างกรณีพี่แอนนาเนี่ยคืออย่างนี้มันสะสมไหม
1: หมายถึงตัวยาม
0: ีผลกับไตมั้ย
1: ที่เราเข้าใจกันผิดก็คือชอบคิดว่ากินยาแล้วไตพังอันนั้นเป็นยาในกลุ่มพวกแก้ปวดกินยาชุดเอ่ยยาเออยาแก้ปวดคลายเส้นเอ่ยพวกนี้แหละที่กินแล้วทำให้ไตเสียพวกนี้ต้องเลิกกิน
0: เป็นมานานยังครับสรุปว่าเบาหวานนี้โอ้โหเอานิ้วไปยื
1: ม
0: ม
1: า
2: ประมาณ 5-6 ปีแล้ว
0: โอ้โห
1: นับจนละเอียดได้5ปีพอดี
0: ระวังหน่อยถ้าหากว่าอายุเริ่มเกิน40แล้วเนี่ยไปตรวจสุขภาพ
1: ควรจะไปบ้าง
0: ต้องตรวจ
2: ออกกายให้สม่ำเสมออย่างน้อยๆวันละครึ่งชั่วโมงก็ยังดี
0: ที่ศูนย์การเรียนรู้เนี่ยนะฮะที่ของนาเฮียใช้เนี่ยเขาเอาข้าวมาขายที่นี่ด้วยนะแล้วก็ข้าวแบบหลากหลายแล้วคุณหมอลองดูนะฮะ
1: ข้าวนั่น
2: ข้าวข้าวกล้องสหรัฐข้าวกล้อง
0: ปิยะ
2: ข้าวปิยะ
0: ข้าวกล้องสรวิทย
2: ์ข้าวสรว
0: ิทย์ไปเล่นตรงนู้นเลย
2: เขาเพิ่งไล่มาเนี่ย
0: ข้าวเหนียวลืมผัว
1: โอ้
0: อย่าให้เมียกินนะ
1: ห้ามซื้อกลับบ้าน
2: อันเนี้ยมันลืมก่อนกินแล้วล่ะ
0: มันมีประโยชน์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีป้องกันการเกิดโรคหัวใจการแข็งตัวของเลือดลดไขมันในเส้นเลือดโรคเบาหวานนี่พวกเครื่องสายเขาก็มีนะครับ
2: ไอ้นี่คล้ายๆหมดสับล้อเลยนะ
0: โซนนี้ก็เป็นโซนที่เขาใช้ขายของโบราณนะครับยังไงก็มาแล้วก็แวะดูผมว่าของน่าสนใจนะครับจะได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูส่วนหนึ่งกันนะจ๊ะ
1: จ้า
0: พร้อมไหมจ๊ะหนู
1: มาพร้อม
0: ไปจ้าไปรับแขก
2: ภาระมากเลยเนี่ย
0: ทำไม
2: เดี๋ยวมันอยู่ตรงนี
5: ้นอกจากจะมีข้าวมีของโบราณให้เราได้ช้อปปิ้งกันแล้วที่นายเฮียใช้แห่งนี้ก็ยังมีกิจกรรมสอนทำขนมด้วยนะครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่เจงนะฮะพี่เจงสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: นี่ฮะนี่คือพี่เจงนะฮะ
2: ชื่อเต็มๆก็ชื่อเจง
0: เจงคิดไม่เอาเสียอย่าไปยุ่งกับเขาเออตอนที่พาพวกออกไปลบเนี่ยนะครับ
6: ไม่ใช่
0: พี่เจงนี่
6: เรื่องขนม
0: พี่เจงเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับขนมไข่ปลาถูกต้องไหมครับขนมไข่ปลานี่ที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงฮะ
2: ที่มาจากตรงนู้น
0: ไม่ใช่ส
2: ิเวลาจะไปเขาจะ
0: จุดเริ่มต้นของขนม
6: ก่อนก็จะมีลูกตาลเยอะ
0: ครับ
6: คุณปัญญาไทยก็ใช้ในลูกตาลมาทำขนม
0: คือเอาง่ายๆเอาไปขายหรือไปกินกันมันก็ไม่หมดสักที
6: ใช่ลักษณะมันก็จะออกมาปั้นให้เหมือนไข่ปลาเพราะสีมันเหลืองค่ะ
0: ขั้นตอนมันยากไหมครับ
6: ไม่ยากเลยค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะเนื้อลูกตาลที่ยีแล้วนะคะใส่เนื้อลูกตาลไปใน
2: คนมีความรู้เขาต้องพูดให้ถูก
0: ไหมอ่ะใส่ลงไปในแป้ง
6: นานวัดได้เลยค่ะ
2: นวดได้เลย
6: ไม่ใช่ค่ะ
0: นวดแป้ง
1: นวดผิดตำแหน่ง
0: นวดแป้งนะครับนวดให้มันเข้ากันเน
6: า
0: ะ
6: กันค่ะ
0: โอเคต่อไปเป็นน้ำตาล
6: น้ำตาล
2: เอาใส่เยอะ
1: เลยใส่เยอะขนาดนี้เลยค่ะ
2: โอ้ยอย่างเงี้ยเบาหวานชอบ
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งใส่หมดพี่เจงในฐานะที่อยากทำให้คนแบบเป็นเบาหวานทาน
6: อ
0: ะหวานน้อยลงหน่อยได้ไหม
6: หวานน้อยได
2: ้ได
0: ้งั้นแค่นี้พอไหม
6: พอค่ะ
0: ปกติ1ถ้วยนี่ปริมาณเท่าไหร่ครับ
6: ขีด
0: ค่ะขีดนี่เราใส่ไปครึ่งเดียวก็คือขีดเดียวนะคุณผู้ชม
2: ถ้าต่อไป
1: เอาเค็มปลาแลมปลาแลม
6: กะทิค่ะ
2: กะทิสด
0: หลังจากที่เรานวดจนเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้
6: ก็จะเป็นอย่างนี้
0: มาปั้นเป็นเส้
6: น
0: โอเคเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาปลายมาจดกันจดจนเสร็จก็บีบเข้าไปก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วไงฮะ
6: ไปต้มค่ะ
0: ไปต้ม
6: เป็นน้ำเชื่อมนะคะแต่ไม่ต้องหวานมากแค่พอมีรสหวานเพราะว่าในตัวนี้เรามีน้ำตาลอยู่แล้ว
0: อ๋อโอเค
2: เพราะว่าในเส้นเลือดเราก็หวานพอแล้ว
0: ครับผม
6: ถ้ามันสุกแล้วมันจะลอยขึ้นมาม
2: ันจะลอย
0: อ๋อลอยให้มันลอยขึ้นมา
6: เมื่อก่อนเป็นเบาหวานนะ
0: อ้าวเมื่อก่อนเป็น
2: แล้วเดี๋ยวนี้
6: ไม่เป็นแล้วค่ะ
2: เฮ้ยเบาหวานมาหางได
0: ้เฮ้ย
6: ได้
1: แล้วมีเคล็ดลับยังไงคะ
3: งดแป้งงดของหวานแล้วก็ออกกำลังกาย
0: วิ่งเหรอ
1: ตัวยาว

0: ทำอยู่นานไหมครับถึงจะเริ่มเห็นผลว่าเออมันเริ่มหายไปจากเราละ
1: 3เดือนแรกก็เห็นผล
0: เฮ้ยโอเคนะ
2: ก็คือหยุดยาได้เลย
1: ยาไม่ทานยาเลยเพราะว่าทานยาแล้วเหมือนมี
2: น้ำตาลต่ำ
0: อุ้ยดีจังเลยเออ3เดือนเองอ่ะ
3: 3เดือน
0: แรงบันดาลใจฮะตอนที่ทำให้เราแบบลดน้ำหนักเนี่ยเพราะอะไร
1: คุณแม่เนี่ยเป็นเบาหวานคุณหมอบอกว่ากรรมพันธุ์นี้มีส่วนที่จะเป็นเบาหวานได้ง่ายแล้วก็เห็นคุณแม่ทรมานกับโรคนี
0: ้
1: คือมันไม่ได้เป็นเบาหวานอย่างเดียวนะ
0: คะ
1: ความดัน
2: มา
0: คือโรค
2: เรียกได้ว่ามากันเป็นชุด
0: แพ็คเป็นแพ็ค
2: เป็นแพ็ค
1: แล้วเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนี
0: ้
3: ถ้าเบาหวานควบคุมไม่ได้นะแล้วไตจะตามมา
2: ใช่อันนี้เรื่องจริง
1: อย่าคิดว่ายาจะช่วยเราได้ตลอด
3: ใช่ใช่
2: แล้วก็อย่ามาหาแต่หมอต้องดูแลตัวเองบ้างไม่ใช่ยกหน้าที่ดูแล
0: สุขภาพเพียงแต่ครับพอฟังเรื่องพี่เจงแล้วเรามีสำนึกอะไรบ้างไหม
3: ถ้ามีสำนึกอ่ะสำนึกตั้งแต่ร้อยโลแรกนี่เราหวังมาขึ้นมาสักสองร้อยอยู่แล้ว
2: อะไรเมื่อกี้ยัง1 2 3 123อยู่เลย
0: อ้าวคุยมาเยอะแล้วมาชิมกันหน่อยดีกว่าขนมรสชาติเป็นยังไงบ้าง
3: นุ่มเหนียวหอมตาล
4: การทานแป้งและน้ำตาลมากจนเกินไปจะทำให้เรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้ซึ่งถ้าเป็นแล้วควรที่จะหลีกเลี่ยงการทานผลไม้ที่มีรสหวานจัดอย่างเช่นทุเรียนมะม่วงสุกลำไยเงาะองุ่นแต่ก็ยังมีผลไม้อย่างฝรั่งแอปเปิลเขียวชมพู่แก้วมังกรที่สามารถทานได้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเลือกทานอะไรเราก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมถึงจะได้ประโยชน์กับร่างกายเราครับ
0: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมชมอยู่เนี่ยนะครับแล้วอยากจะมาเรียนรู้มาได้เลยที่นี่พี่เจงอยู่นะฮะอยู่ใกล้ๆมาวันไหนก็ได
1: ้มาได้ทุกวันค่ะไม่มีวันหยุด
0: ขอบคุณพี่เจงมากเลยนะครับขอบคุณครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับ
2: ขอบคุณพี่เจง
0: ขอบคุณครับ
3: อีกชิ้นได้ใช่ไหมหมอบอกไม่เกิน3
0: ก็คุณหมอบอกไม่ได้
3: ไม่เกิน3
2: อ๋อใช่
0: ครับ
2: อย่าลืมว่าพอครบ1ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเจาะเลือดก
3: ันออกกันตอนนี้ออกกันป่ะชิ้นที่3เนี่ยออกกันได้ไม่ต้องก่อน
0: เอาไปค่อยๆๆฮะโอ้โหเกือบตัว
4: รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กับเรื่องราวของโรคเบาหวานในรายการรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้มาเที่ยวที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยเลยอยากจะขอทดแทนบุญคุณชาวนากันสักหน่อยกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นาเฮียใช้ครับ
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้การวิธีการปลูกต้นกล้าด้วยอ
3: ันนี้ต้องกล้านะฮะ
0: ครับแต่ว่าผมมีผู้เชี่ยวชาญมาด้วย
5: ครับ
0: คนนี้ชื่อว่าพี่แวบนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับชื่อเต็มๆคือชูแวบ
0: คุณหมอครับการลงไปอย่างนี้มันมีผลอะไรเกี่ยวกับขาเขอไหมโรคเบาหวานเนี
2: ่
0: ย
2: แน่นอนค่ะนี่วันนี้เราเตรียมกันมาพร้อมเลย
0: ครับ
2: นะคะป้องกันไม่ให้คุณแอนนาเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน
0: กลัวว่า
2: จะกลัวจะมีแผลที่เท้า
3: ขาดขาดแล้ว
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าเนี่ยต้องสวมเพ
0: ื่
2: อไม่ให้เกิดเหยียบไปโดนกลวน
3: กลวนโดนหอย
2: บาดขึ้นมาเรื่องใหญ
3: ่เรื่องใหญ่
0: เพราะว่าเบาหวานนี่คือแผลจะหายยากด้วยใช่ไหมครับ
2: หายยากแล้วก็ติดเชื้อลุกลามเร็วค
0: ่
2: ะ
0: พร้อมเลยไหมครับ
3: พร้อมเลย
0: พร้อมไปเลย
3: เดี๋ยวอะไร
6: เดี๋ยวต้องไปลงทางโน้นนะคะเพราะว่าเราต้องดำถอยหลังมาค่ะ
0: ดำเดินหน้าก็จะแย่อยู่แล้วถอยหลังอีกเหรอ
6: ถ้าดำเดินหน้าเราก็ต้องเหยียบข้าวสิคะถ้าถอยหลังมาเราก็ไม่เหยียบข้าว
3: เฮ้ยหลักการง่ายๆ
6: ใช่ค
3: ่
6: ะ
3: แล้วเราจะรู้ด้วยเส้นตรงไม่ตรงตรงนี้โอ้โห
0: เดี๋ยว
3: หลังไม่รอ
0: ใจเย็น
3: โอ้โห
0: ไปพวกเรา
2: ไป
0: เอาไปค่อยฮะโอ้โหเกือบมิดตัว
2: ระวังจมน้ำ
0: ตายแล้วโอ้โห
3: เอ้ยเราไปลงต้นทุนแล้วเราถอยหลังก็ได้เดินทาง
2: ก้นมันอยู่ที่ไหน
0: โอ้โห
2: สงสัยไม่สามารถเอาดีด้านงานนี้ได
3: ้เฮ้ยกบตัวแค่นี้เฮ้ยสบายดีพวกเรือเอาละว่าได้แค่นี้แหละ
0: มันลึกไงมันลึก
3: เฮ้ยลึกไปว่ามันดูดด้วย
0: ผมว่าดูทรงแล้วอ่ะมีสิทธิ์จมทุกคนเลยเราเริ่มเลยดีไหม
6: ใช่ค่ะ
0: ทำยังไงนะ
6: หยิบออกมัน
0: หยิบตรงปลาย
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วปักลงไป
6: ปัก
0: ประมาณ1ข้อนิ้วโป้ง
6: ใช่ค่ะ
0: 1 2 3
3: ชัว
0: ร์ปัก

0: ลังค่ะ
1: โอ้ลึกไปแล้วค่ะ
2: นี่เขาบอกแค่หนึ่งข้อนิ้วโป้ง
3: คันนี้จังหวะ
1: ลึกไปแล้วค่ะไม่เติมเติมนะคะ
4: ดูเหมือนจะง่ายแต่พอเอาเข้าจริงไม่ง่ายเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นคุณค่าของชาวนาไทยกันนะครับกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆนี่ขนาดแค่แปลงสาธิตนะเนี่ยพิธีกรของเรายังหมดสภาพขนาดนี
2: ้ผมเมื่อยขาเมื่อหมอเมื่อกี
5: ้
2: ตอนไปปักต้นกล้าเนี่ยมันมีท่าบริหงบริหาร
5: เพราะว่าใช้เท้าในการปักจริงๆผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเขาแนะนำการดูแลเท้าเป็นพิเศษแล้วก็นอกจากจะดูแลฝ่าเท้าให้ดีเนี่ยเราจะต้องบริหารมันร่วมด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้าของคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะฝ่อรีบได้เพราะว่าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเนี่ยมันค่อยๆแย่ลงตามกาลเวลาเขาก็เลยจะมีปัญหาโรคของเท้าจากเส้นประสาทเสื่อม
2: ก็ควรจะบริหารเท้า
5: ก็ควรจะบริหารกล้ามเนื้อพวกนี้
2: เลยคุณหมอมันเกี่ยวกับที่สมัยก่อนเรากลัวว่าถ้าเกิดเป็นเบาหวานจะต้องโดนตัดขาเนี่ยมันเกี่ยวกับอันนี้ไหม
5: เกี่ยวแน่นอนคือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยกับโรคเท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คู่กันที่สำคัญก็คืออาจจะต้องมีการบริหารฝ่าเท้าบ้าง
2: ต้องทำยังไงหมออ
5: ่าค่ะยกเท้าขึ้นมาค่ะ
2: ยกขึ้นมาก
5: ระดกไปเท้าขึ้น
2: กระดกขึ้น
5: กระดกลง
2: กระดกลง
5: ทำซ้ำประมาณสักอย่างน้อยรอบละ10ครั้งเสร็จแล้วนอกจากนี้ก็คือให้มีการหมุนฝ่าเท้าด้วย
2: สรุปแล้วอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยที่ต้องระวังให้มากที่สุดในการเป็นโรคเบาหวานก็คือส่วนของขาลงไปนี่แหละคุณหมอ
5: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะมีปัญหาจากภาวะแทรกซ้อนได้บ่อยไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดตีบซึ่งก็จะตีบจากส่วนปลายเท้าขึ้นมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นเส้นประสาทอักเสบชาก็จะลามจากฝ่าเท้าขึ้นมาแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์ที่ทำให้เท้าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดแผลเลื้อหลังได้ง่ายแล้วพอเกิดแล้วมันมีแต่จะลามขึ้นลามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะถูกตัดเท้าในที่สุดถ้ารักษาไม่หาย
2: หมอครับข้าวที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีประโยชน์เหมือนกันหมดแต่ว่าประโยชน์เขาน่าจะแตกต่างกัน
5: ส่วนใหญ่ที่เราแนะนำก็คือเราแนะนำข้าวแบบชนิดไม่ขัดสีนะคะพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีกากใยหลงเหลืออยู
2: ่
5: แล้วพวกวิตามินอะไรต่างๆที่มันหุ้มเมล็ดข้าวเนี่ยมันก็ยังอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง มันก็จะช่วยพวกโรคเหน็บชาได้โดยเฉพาะพวกวิตามิน B1 ก็ยังอยู่ครบถ้วนกว่าข้าวที่ขัดสีจนขาวสะอาดและที่สำคัญการที่มันมีกากใยในข้าวกล้องพวกนี้เนี่ยมันทำให้หลังจากเรารับประทานเข้าไปเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยสูงช้ากว่าข้าวที่ผ่านการขัดใยฟอกขาวโดยละเอียดแล้วทั้งสองอย่างนี้เอาเป็นว่าดีหมด
2: อันนี้คือชาลืมผัวนะฮะ
5: ทำจากข้าวลืมผัวน
2: ี่
5: มาเป็นชาค่ะชนแก้วค่ะ
6: ขอคารวะน้องรองกับซอใหญ่ขนาดจอก
2: เขาเชิญเด็ดที่เออหอมดีซีลอนชาซีลอนอะไรประมาณอย่างเงี้ย
5: เหมือนชาเม็ดข้าวอะไรสักอย่าง
2: ตัวลืมผัวเนี่ยช่วยในเรื่องเบาหวานเหมือนกันใครที่เป็นโรคเบาหวานก็ควรที่จะทาน
3: อัลไซเมอร์ด้วย
2: ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็พี่
5: น
2: าก
5: ็
2: ผมว่าเดี๋ยวซื้อกลับบ้านก็ดีนะ
3: ดีมาก
2: นะชนให้กับพี่นาขอให้หายจากโรคเบาหวานแล้วได้โรคอื่นไปใหม่แทนนะครับ
3: โรคส่วนตัว
2: อันนั้นอัลไซเมอร์นะวันนี้ถือว่าเราได้ออกมาจากกรุงเทพ
5: ค่ะ
2: ออกมาจากสังคมที่เหมือนแออัด
5: ออกมาจากมลภาวะทางอากาศ
2: รู้สึกไงกันบ้างครับพี่นาเป็นไงครับวันนี
3: ้วันนี้คนที่เป็นสาระที่สุดก็คือคุณหมอ
2: ครับเขาไม่ได้ถามว่าใครมีสาระกว่ากัน
3: อันนี้ที่พูดก่อนจะเข้านะคนที่เป็นสาระคนที่เป็นสาระลองมา
2: พ
3: นาเป็นเบาหวานอย่างเดียวไม่ได้เขาเป็นสาระอะไรแต่ว่าวันนี้ได้อะไ
2: ร
3: ได้ความรู้จักหมอเยอะแล้วก็อยากให้คนทางบ้านอ่ะเอาข้อคิดคำแนะนำจากคุณหมอสิ่งดีๆไปใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตเราไม่ต้องไปจบที่หมอไม่ต้องไปจบที่แพทย์เราสามารถดูแลตัวเองได
2: ้
3: มันขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยที่คุณวางกับตัวคุณเอง
2: แล้ววันนี้สะท้อนไปหาพี่อนาบ้างไหมว่าควรจะหันมาดูแลตัวเอง
3: ครับ
2: และแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าคนเราเมื่อใช้ร่างกายแล้วนะครับต้องรู้จักแบ่งเวลามาพักผ่อนบ้างแบบวันนี้เราก็ออกมาพักผ่อนกันก็สดชื่นก็ไม่เครียดพี่อนาเองก็รู้สึกว่าโรคที่เป็นอยู่มันก็แบบไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมากมาย
3: ชิวๆอย
2: ู่สามารถจะดูแลกันได
5: ้ค่ะเพราะว่าความเครียดก็เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได
2: ้
5: วันนี้คุณอนาก็น้ำตาลลดลง อย่างชัดเจนใช่ไหมคะ
2: นะครับแล้วเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคุณผู้ชมเมื่อดูแล้วเนี่ยนะฮะคำตอบสุดท้ายจากนี้ไปเวลาคุณไม่สบายคงไม่ใช่แค่ว่าไปที่โรงพยาบาลแล้วนะฮะดูรายการของเราก็ช่วยได้เหมือนกันนะฮะโรคที่ท่านเป็นอยู่หรือว่าคนข้างเคียงเป็นอยู่เนี่ยสามารถจะรักษาได้ด้วยวิธีง่ายๆเลยนะฮะดูรายการของเรานั่นเองนะครับแล้วก็นำไปปฏิบัติใช้นะครับวันนี้หมดเวลาพาซ่ากันแล้วนะฮะมาดูว่าคราวหน้านะครับรุ่นใหญ่พาซ่าจะเที่ยวที่ไหนนะครับผมลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับขายอะไรจ๊ะหนู
3: ข้าวลืมผัวค่ะ
2: เออดีแล้วที่ผัวลืมเราอ่ะ
3: ขายไปของเอามาเอาไปเก็บที่เดิม
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
7: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
8: นายคือใครเนี่ย
7: ฉันชื่อ DLTV
8: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
7: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
8: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะท่านผู้ชมครับวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสตินะคะสติคืออะไรสติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะสติเป็นเรื่องไกลตัวไปหรือเปล่านะฮะทุกวันนี้เป็นยุคของการดำเนินชีวิตเป็นยุคของความทันสมัยนะมีนวัตกรรมต่างๆมากมายแต่ในขณะเดียวกันเชื่อไหมคะว่าสติตัวนี้ล่ะค่ะที่พวกเราเองก็มีคำถามในใจนะคะว่าหากพวกเรามีสติชีวิตของเราจะดีขึ้นจริงหรือไม่และในขณะเดียวกันนะฮะสตินะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดความสมดุลในชีวิตเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ด้วยในสิ่งที่เราพูดคุยกันนี้หลากหลายคำถามอาจจะประเดประดังเข้ามาวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมารับรู้กันเพิ่มมากขึ้นว่าสติคืออะไรและวิธีการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะมีความสำคัญมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากทางพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือองค์สรพจนสุนทรค่ะท่านเป็นเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับ
1: อมิตรพุทธ
0: ค่ะ
1: พระเจริญพร
0: ดีใจจังเลยนะได้มีโอกาสสนทนาธรรม
1: ยมออนอุมานะออนอุมาเกษตรพืชผล
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาด้วย
1: ยินดีฮะยินดี
0: วันนี้ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ในเรื่องของประเด็นสตินะคะเราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะแต่หลายคนบอกว่ายุคนี้เนี่ยบางทีมันก็ต้องทำอะไรหลายอย่างนะมันนึกถึงคำว่าสติบางทีก็อดลืมไปบ้างเหมือนกันในบางขณะก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์เนี่ยนะครับว่าเอ๊ะพระอาจารย์คะสติเนี่ยคืออะไรแล้วมีความสำคัญขนาดไหนเจ้าคะ
1: โอ้เนี่ยคำถามนี้ดีนะแล้วก็หลายๆคนถ้าฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วคิดตามนะ
0: ค
1: ิดตามในสิ่งที่โยมกำลังที่จะสนทนากันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าโลกตอนนี้มันยังไงคนใจร้อนทำอะไรก็ไวรวดเร็วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: โดยเฉพาะประเทศในต่างประเทศนะเขาก็ร้อนแล้วก็แข่งขันกันมากเช่นในเมืองจีนญี่ปุ่นเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยชัดๆเลยเนี่ยแถบเอเชียเรานะอย่าไปต้องรวมถึงฝรั่งนะแต่เรื่องตรงนี้ทางฝรั่งทางยุโรปการแข่งขันกันก็สูงปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้เขาทำงานได้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะนักวิชาการทั่วโลกฟันธงเลยคือเรื่องของสติเขาเรียกว่า mindfulness ใช่ไหมฮะคือเพราะเขาให้ความสำคัญของสติมากซึ่งเราก็ยอมรับกันว่าทั่วโลกเนี่ยพระพุทธศาสนาแบบมหายานแบบองค์ธรรมะเป็นถือว่าเป็นทูตทางพระพุทธศาสนานะ
0: เจ้าค่ะ
1: สอนเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยท่านหลวงพ่อทิศนัทฮันนะฮะในญี่ปุ่นพุทธศาสนาแบบเซนก็พูดถึงเรื่องของสติล้วนๆนะครับในเถรวาทในแถบเถรวาทเราก็สอนเรื่องของสติเพราะฉะนั้นเรื่องของสติเป็นเรื่องสำคัญที่หนึ่งของคนที่เอาไปใช้ได้จริงในชีวิต
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นบอด
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในกระบวนการการฝึกสติ
1: จะเหมือนกันไหม
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะยิ่งของพระอาจารย์ก็จะเป็นมหายานนะเจ้าค
1: ่
0: ะมีแนวทางอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: คือเราต้องเข้าใจว่าคำว่าสติเนี่ยนะฮะเป็นของดีในพระพุทธศาสนาเป็นคำที่มีใช้เฉพาะในศาสนาพุทธเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ที่ค้นพบนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดวิธีการออกมาพอถ่ายทอดออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นวิธีการปฏิบัติสากลเป็นความจริงที่หลายคนไม่ได้เอาขึ้นมาใช้หลายคนที่มองข้ามนะฮะตอนนี้โยมถามประเด็นนี้ก็คือว่าเพื่อที่จะเปรียบเทียบใช่ไหมว่าสติกับเถรวาทกับมหายานเนี่ย
0: มีความแตกต่างกันยังไงเจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมเราคนไทยพุทธในเมืองไทยเราก็อาจจะเคยได้ยินว่าฝึกสติฝึกในแบบไหนใน4อิริยาบถตามหลักของเถรวาทใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นยืนเดินนั่งและนอน
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: กำหนดใน4อิริยาบถใหญ่ๆนะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ของมหายานเนี่ยนะฮะเขากำหนดในทุกอิริยาบถ
0: ทุกอิริยาบถ
1: ไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือในขณะที่เรากำลังพูดกันอยู่สติเราก็จิตเราก็จดจ่ออยู่กับที่เรากำลังพูด
0: เจ้าค่ะ
1: เรากำลังฟัง จิตเราก็จดจ่ออยู่ในขณะที่เรากำลังจะฟังญาติโยมที่ชมจิตเขาก็จดจ่ออยู่ว่าเรากำลังจะพูดอะไรการที่จิตจดจ่ออยู่ในขณะนั้นๆนั่นแหละก็คือสติในทัศนะของมหายานเป็นจะทำให้สมาธิยืนยาวมั่นคงได้มากกว่าการที่จะลงมือนั่งอย่างเดียว
0: ให้รู้ตัวตลอดอย่างนั้น
1: ใช่ไหมเจริญพรมันเป็นการเพิ่มพลังก่อนที่จะไปนั่งกรรมฐานนะครับคือเป็นเพิ่มพลังแห่งการตื่นรู้ในตัวให้จิตมันอยู่ทุกขณะมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจาน
0: เมื่อล้างจานจงล้างจาน
1: และ
0: ล้างจานสองรอบเลยนะอาจารย์เน้นย้ำในสิ่งที่เราต้องทำสองรอบเลย
1: ใช่เมื่อในขณะที่เราล้างจานเนี่ยตามธรรมชาติคนในเวลากินข้าวเสร็จขี้เกียจล้างจานนะแต่ถ้าจำเป็นต้องล้างจริงๆเนี่ยถ้าล้างไปด้วยบ่นไปด้วยมันทุกข์นะล้างไปด้วยบ่นไปด้วยโอ้โหถ้าเยอะแยะทำไมมาให้เราล้างอยู่คนเดียวทำไมกินได้ทำไมเวลาล้างไม่ได้กูต้องมาล้างให้อะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมฮะ
0: เจ้าค่ะ
1: บ่นทำไปบ่นไปบ่นมามันทุกข์นะไม่ได้มีความสุขหรอกนะแต่ถ้าเรามีสติเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือว่าจิตไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นใครจะเอาจานมาก็แล้วแต่เขาสิเรามีหน้าที่ล้างจิตแล้วก็จดจ่ออยู่กับจานไงล้างก็ล้างก็ล้างไปไม่ต้องไปสนใจจิตมันอยู่กับจานเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือจิตอยู่ในขณะเดียวกับจาน
0: ค่ะ
1: นะฮะและในขณะเดียวกันเราล้างจานจิตแล้วก็ดูล้างเสร็จล้างเอาสิ่งสกปรกออกล้างน้ำสันไลล้างอะไรต่างๆแล้วก็ไปล้างน้ำสะอาดเสร็จก็จับไปใส่ที่ตากจานให้เรียบร้อยจิตมันจดจ่ออยู่กับกระบวนการตรงนี
0: ้
1: ไม่ได้ฟุ้งซ่านไปไม่ต้องไปคิดว่าใครเอาภาระมาให้เราไม่ต้องไปบ่นกับเขานะฮะจงล้างต่อไปในขณะที่เรากำลังล้างจานเราก็ล้างใจของเราไปด้วย
0: อืมค่ะแต่นั่นหมายความว่าเราจะต้องฝึกใน
1: ทุกอิริยาบถ
0: ฝึกทุกอิริยาบถใช่ไหมฮะพระอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าบางคนอย่างที่พระอาจารย์บอกนะฮะถ้าหากเขาเพิ่งจะเริ่มนะฮะที่ผ่านมาไม่เคยคิดเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งเรามีวิธีเริ่มต้นการฝึกสติอย่างพระอาจารย์ว่าอย่างไรเจ้าคะ
1: คือหนึ่งพอฟังเสร็จแล้วได้คิดตามก่อนว่าจริงไห
0: ม
1: ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยโอกาสพลาดในเรื่องต่างๆมันเยอะนะฮะในขณะที่ขับรถมันต้องเมื่อขับรถจงขับรถและขับรถคือจิตมันต้องจดจ่ออยู่ในขณะที่ขับพวงมาลัยและเบรกมันจะต้องทันกันแต่ถ้าขับไปด้วยใจลอยไปด้วยเผลอๆเนี่ยไปชนท้ายเขาถูกไหมเขาเรียกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกสุดเลยเนี่ยก็คือการมีสติอยู่ในปัจจุบันนี่จริงไหมถ้าเรายอมรับตรงนี้แล้วเราต้องฝึกฝนฝึกฝนเท่านั้นจึงจะก่อเกิดพลังจิตที่มีสติได้สมบูรณ์ถ้าเราไม่เริ่มลงมือปฏิบัติก็จะไม่ถูกหลักของพระพุทธศาสนานะพุทธศาสนามี3กระบวนการ
0: เจ้าค่ะ
1: 1กระบวนการฟังทฤษฎีตอนนี้โยมกำลังฟังอยู่2ลงกระบวนการปฏิบัติคือต้องลงมือปฏิบัติ
0: เจ้าค่ะใ
1: ช่ไหมฮะแล้วจึงจะเกิดผลที่เขาเรียกว่าปฏิเวทกระบวนการ3กระบวนการเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต้องสร้างขึ้นเองทั้งหมด
0: เจ้าค่ะ
1: ด้วยตัวเองนะไม่ใช่การโดนบันดาลของใครทั้งนั้นด้วยตัวเองทั้งหมดสติเราต้องอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดตรงนี้เรื่องจริงจะทำให้การงานไม่พลาดนะเพราะนั้นตอนนี้หลายคนที่พลาดเนี่ยเช่นเอาง่ายๆเลยนะไปเดินห้างไปเดินอะไรเนี่ยทั้งที่รู้ว่าของอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยแต่มันพลาดเพราะจิตมันอยากได้ลืมตัวไปไหนว่าที่บ้านก็มีรองเท้ามันก็รองเท้าก็คือกันนี่แหละมันก็ใส่แค่เหยียบไม่ให้เหยียบสิ่งปฏิกูลแต่มันทำไมต้องมีเป็น10คู่อ่ะเดี๋ยวก็ไปซื้อมาเป็น11คู่12คู่เพราะมันขาดสติมันเผลอผลสุดท้ายเอาเสียทรัพย์เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวหาเงินมาแต่ละเดือนก็ไม่พอใช้ผลในท้ายที่สุดก็ทะเลาะกันในบ้านก็เงินไม่พออันนี้คือเรื่องพื้นฐานเลยว่าก็ขาดสติมันก็เลยยับยั้งกิเลสพื้นฐานไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงมันก็เกิดขึ้นโดยที่เราเองรู้ไม่เท่าทัน
0: อ
1: ันนี้ทำให้คนทุกข์มาเยอะนะ
0: เจ้าค่ะ
1: สังคมยุคนี้อาตมาก็ว่าทุกข์เยอะเรื่องเงินไม่พอใช้ในครอบครัวนำมาซึ่งการทะเลาะวิวาทผลสุดท้ายก็มาตกที่ลูกว่าแหมนี่ก็เพราะมีลูกนะ ถ้าไม่มีลูกก็ไปแล้วอะไรเงี้ยสติตัวเดียวเป็นตัวที่เริ่มต้นถ้าเรามีสติรู้เท่าทันมันจะควบคุมอารมณ์ความอยากต่างๆได้

0: อันนี้เป็นในเชิงทฤษฎี
1: พื้นฐานเลยถ้าลงมือปฏิบัติได้โยมก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะบริหารการใช้จ่ายในบ้านได้คล่องตัวขึ้นการทะเลาะวิวาทในบ้านก็จะน้อยลง
0: เจ้าค่ะ
1: การพูดการจาในบ้านก็ต้องให้เกียรติกันถ้าเราไม่มีสตินะมันจะพานผิดศีลไปด้วยเจอกันตอนแรกก็ทักทายก็คำหยาบใส่กันก่อนแล้ว
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเดี๋ยวนี้การใช้คำหยาบกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งมันเป็นเรื่องผิดศีลนะมันเป็นอัปมงคลพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดการพูดคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อพูดอุตริอะไรต่างๆเป็นพื้นฐานของความเสื่อมในพื้นฐานเนี่ยถ้าเราขาดสติการใช้คำพูดมันก็จะนำมาซึ่งความไม่เป็นมงคลกับเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในอดีตที่บอกว่าต้องมีภาษาพูดดีเห็นไหม
0: เจ้าค่ะ
1: คนที่ฝึกมาดีแล้วอย่างโยมออนอุมาเนี่ยพูดดีมากเลยนะพูดในรายการฟังแล้วโอ้สบายฟังแล้วสบายใจ
0: เจ้าค่ะ
1: นะถือว่าโยมได้ทำบุญนะ
0: ค่ะ
1: การพูดดีถือว่าเราได้ทำบุญเพราะว่าเราได้คือเราทำให้คนเขารู้ว่าเรามีสติยับยั้งการที่จะใช้ภาษาอะไรต่างๆทำให้เกิดคุณกับผู้คนมากอย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: อาตมาคิดว่าสติพื้นฐานก็คือการรู้ตัวเองพื้นฐานอย่าให้ต้องพลาดไปในศีลทั้ง5
0: ค่ะพระอาจารย์ครับว่าในการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายมหายานของเราเนี่ยปัญหาหรืออุปสรรคที่คนมักจะเจอกันเนี่ยเวลาเขาฝึกสติเขาจะเจออะไรบ้างครับอาจารย์คะ
1: พูดชื่อขึ้นชื่อว่าคนนะไม่ว่าประเทศไหนชาติไหนเหมือนกันทั้งหมดเลยปัญหาที่เขาขาดสตินะก็คือเขาเรียกว่าพลั้งเผลอหรือว่าพลั้งพลาดทำไปแล้วค่อยมาคิดทีหลังอุปสรรคที่เจอแรกสุดเลยในพุทธมหายานได้อยู่ในกลุ่มของชาวจีนชาวเวียดนามชาวญี่ปุ่นเกาหลีทิเบตที่เจอปัญหาเลยก็คือการนึกไม่ถึงว่าจะทำจริงๆแล้วลืมเพราะมันทำงานเร็วจนชินไอ้ความเคยชินกับความเร็วเนี่ยมันพลาดถามว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วพัฒนาแล้วได้ขอพลาดไหมพลาดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสติตัวมันจะดึงให้ใจเย็นลงบ้างสิ่งที่เขาพลาดคือความเคยชินกับความเร่งรีบเกินไปขาดสตินะฮะกลายเป็นจิตใจฟุ้งซ่านพลาดพลั้งกลายเป็นความเครียดสะสมนะฮะ
0: นั่นหมายความว่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคเวลาที่เราจะฝึกสติในนิกายมหายานก็คือความที่แบบเร็วมากๆเร็วเกินไป
1: เร็วเกิน
0: อ๋อนี่คือสิ่งที่สำคัญเลยนะคะ
1: ขับรถถ้าเร็วเกินมันก็ควบคุมยากจิตของเราเหมือนกันถ
0: ้
1: าเราเคยชินกับอะไรร้อนๆเร็วๆโอกาสพลาดในเรื่องนั้นก็ไหวก็มากนะฮะ
0: พระอาจารย์คะเคยเห็นในพี่น้องชาวจีนกันหรือแม้แต่พระจีนที่เขาจะมีการเคาะป้องป้องตรงนั้นเกี่ยวข้องกับสติหรือว่าช่วยอะไรในสติได้หรือไม่เจ้าคะ
1: ในขณะที่สวดมนต์เนี่ยถ้าเรามีเอาคือธรรมชาติคนถ้าสวดมนต์ปกติจิตแรกๆมันก็อาจจะอยู่ในภาษาสวดแต่นานๆไป
0: มันแวบครับอาจารย์
1: พอมันชินพอมันชินจิตมันแวบกลายเป็นง่วงบ้างเผลอบ้างแต่การสวดของพระมหายานเขาจึงให้ใช้จังหวะในการกำกับการเคาะไปด้วยสวดไปด้วยกับในขณะที่เราสวดแล้วเคาะจังหวะไปด้วยเนี่ยจิตมันจะสัมพันธ์กันระหว่างภายในจิตกับภายนอกคือภายนอกก็คือกายที่กำลังขยับที่เคาะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกมันจะเป็นจังหวะเหมือนน้ำหยดเสียงน้ำหยดนะฮะเสียงน้ำหยดติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งแล้วมันจะเป็นจังหวะถ้าเอาจิตไปจับจ่อยในตอนนั้นแล้วเราก็กำหนดเราได้ยินเรากำลังกระทำจิตมันอยู่ในขณะนั้นมันจะทำให้สติมันคงขึ้น
0: เหมือนทำให้เรารู้ตัวตลอดเวลาว่าเราต้องเคาะ
1: จะไม่
0: สม่ำเสมอเช่นนี้ใช่ไหมคะอีกประการหนึ่งที่เห็นนะคะครับอาจารย์การนับลูกประคำเป็นยังไงเจ้าคะสัมพันธ์อย่างไรเจ้าคะ
1: นับลูกประคำก็ให้จิตจดจ่ออยู่ในขณะที่นับ โยมลองไปฝึกดูนะนะฮะอย่างที่ของพระเ
0: ขาพระจันทร์ก็มี
1: ลูกประคำนะฮะลูกประคำนี่จะต้องคู่กับพระมหายานเลยนะ
0: นะฮะ
1: จะต้องคู่กับพระอาจารย์สายมหายานท่านเนี่ยนะ
0: เจ้าค่ะลูกประคำนี่ต้อง108เม็ดไหมครับอาจารย์หรือว่ามีกติกายังไง
1: ไม่จำเป็นนะแต่ว่า108เม็ดเขาก็เอามาจากพระพุทธคุณใช่ไหมแล้วก็มันหนึ่งมันไม่ยาวเกินสองมันกำลังพอดีนะฮะลูกประคำเนี่ยมันจะมีลูกหนึ่งที่เริ่มต้นลูกที่เริ่มต้นเหมือนกับองค์พระอุปมาเหมือนกับองค์พระพุทธองค์
0: เจ้าค่ะ
1: ในขณะที่เราเริ่มนับเนี่ยนะฮะพุทโธพุทโธพุทโธหรืออะไรก็ได้ขอให้คำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดคำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดไม่ให้หลุดอย่างนี้นะทำไงก็ได้ขอให้จิตเราอยู่กับในขณะที่เรานับนะฮะจิตในขณะที่เรานับนับไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอถึงเม็ดสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเม็ดสุดท้ายนะฮะปั๊บเขาไม่ให้ข้ามนะเพราะถือว่าเราภาวนาได้ครบรอบแล้วจิตเราถึงรอบหนึ่งแล้วให้กลับด้านนะครับ
0: เพื่ออะไรเจ้าคะ
1: เพื่อไม่ให้ข้ามพระพุทธองค์
0: เพื่อให้รู้ตัวอยู่ตลอด
1: เพื่อให้รู้ตัวถ้างั้น
0: เดี๋ยวเพลิน
1: ไปก็หลับอีก
0: แล้วทันทีถ้าเกิดสมมติเรานับไปปุ๊บแล้วเรามาถึงพระพุทธองค์แล้วเราไม่ได้กลับใจว่าเราหลุดแล้วเราไม่มีสติแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ฉะนั้น
1: คือบาง
0: จะต้องระวังกันตลอด
1: ลูกประคำสมัยใหม่เนี่ยก็จะทำเป็นข้อแขนนะ
0: เล็ก
1: เป็นข้อแขนเล็กๆเขาก็จะไม่มีสัญลักษณ์ให้หยุด
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคร
1: ับอันนั้นทำเพื่อให้จิตเราสงบพอจิตเรารวมแล้วเราก็หยุดได้คือมันไม่ได้มีกฎหรอกแต่ถ้าครูบาอาจารย์ถ้าถือเครื่องนับเธอถึงจุดหนึ่งพอถึงจุดนี้ถ้าถึงจุดนี้ท่านจะขยับเพราะว่าถือว่าจบหนึ่งแล้วเริ่มจบสองเริ่มจบที่สามเริ่มรอบหนึ่งรอบสองรอบสาม
0: แล้วตึงสติเราอยู่ตลอดเวลาด้วยนะ
1: อย่างเช่นวันนี้เรานับได้แค่รอบเดียววันพรุ่งนี้ตั้งจิตขอให้ได้2รอบมะรืน3รอบอย่างเงี้ยคือเป็นการเพิ่มพลังจิตให้มันมากขึ้นเป็นการนับเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมีพลังนะฮะมันก็จะเกิดความชำนาญจะเกิดความชำนาญมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้น
0: อ๋อแล้วอย่างขออนุญาตนะฮะพระอาจารย์คะในพระจีนเขาท่านต้องนับกันสักกี่รอบล่ะครับพระอาจารย
1: ์โอ้เอาง่ายๆว่าก่อนที่จะขึ้นมาเป็นอาจารย์ได
0: ้ค่ะ
1: โดยเฉพาะในการดำเนินการในเรื่องของงานเผยแผ่ท่านบอกว่าถ้าจะเรียนวิชาคุณต้องภาวนาอย่างต่ำ 10,000 จบอะไรเงี้ย
0: 10,000 จบเหรอคะ
1: 10,000 จบ 10,000 จบเช่นภาวนาพระนามของพระพุทธเจ้าให้ได้ 10,000 ครั้งถามว่า 10,000 ครั้งเนี่ยเราภาวนาวันเดียวได้ไหมที่จริงถ้าเราตั้งใจจริงๆน่ะมันก็ได้แต่มันก็ยากนะใช่ไหมอันนี้คือท่านให้ปริศนาธรรมว่าคุณต้องไปบ่มการบ่มภาวนาให้จิตมันถึงระดับหนึ่งแล้วนะฮะคุณจึงจะเรียนรู้พระพุทธศาสนาได้ลึกซึ้งมากขึ้นพื้นฐานเลยก่อนที่จะไปเรียนรู้อารมณ์อะไรต่างๆเรียนพระธรรมชั้นสูงเนี่ยพื้นฐานต้องเริ่มที่การเอาจิตอยู่กับตัวให้ได้ก่อนนี่คือเป็นกุศโลบายบอกให้รู้ว่าก่อนที่จะเรียนรู้วิชาในทางพระพุทธศาสนาไปถึงขั้นฌานสมบัติขั้นข้ามภพข้ามภูมิเนี่ยเอาปัจจุบันก่อนทำปัจจุบันให้ได้ก่อน
0: อยู่กับใจเราในขณะนี้ให้ได้ก่อนนะคร
1: ับให้จิตอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วก็พยายามให้จิตมันชินอยู่กับการที่เราฝึกอยู่ในปัจจุบันให้มีสติอยู่ในทุกอิริยาบถไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือเขาเรียกถ้าในภาษาการกำหนดสติปัฏฐานคือเขาถือว่าเป็นอิริยาบถย่อยใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ือต้องเรียนรู้ทุกอิริยาบถคือจิตต้องอยู่ในทุกขณะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจานเมื่อขับรถจงขับรถและขับรถ
0: เจ้าค่ะ
1: เมื่อเรากำลังฟังจงฟังและฟังให้สติอยู่กับตัวให้ได้ก่อนยังไม่ต้องไปคิดว่าจะบรรลุชั้นไหนเอาความอยากตรงนั้นนะให้มาอยู่กับปัจจุบัน
0: ถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับถึงกันนะฮะในทางเถรวาทก็คือต้องรู้สึกตัวทุกขณะจิตนะเหมือนกับที่
1: เหมือน
0: การเดินจงกรมมีต่างๆ
1: แต่ว่ากุศโลบายการที่จะหลอมรวมคนเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นหลวงพ่อทินนัทธันน่ะ สายธรรมมหายานทางเวียดนามก็จะมีสัญลักษณ์ก็เช่นเสียงกิ้งนะจะมีกิ้งกิ้งก็เรียกเสียงเจียงอ่ะนะ
0: ฮะ
1: เพราะเพื่อที่จะให้สัญญาณพอเคาะดังปิ้งจิตก็จะรวมมาพอจิตรวมมาแล้วอาจารย์ท่านจะพาทำอะไรต่อไปเช่นเดินเดินเดินจงกรมจิตเดินก็ขวาซ้ายขวาซ้ายหรือว่าเดินให้มันได้จังหวะเดินด้วยความสงบนี่ใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เวลานั่งก็นั่งด้วยความสงบ
0: ค่ะ
1: ถ้าสติเราจดจ่ออยู่ทุกอิริยาบถดีแล้วถ้ามานั่งสมาธิจิตมันจะสงบได้เร็วและก็มีพลังได้มั่นคงมากขึ้น
0: ค่ะ
1: มันจะไม่หลับง่าย
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะไม่หลับง่ายแล้วธรรมชาติของเราถ้าเราไม่ฝึกเดินไม่ฝึกกำหนดในอิริยาบถย่อยเนี่ยนะจู่ๆเราไปนั่งเลยเนี่ยหลับ
0: ไม่หลับก็หลุดใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ก็คิดไปเรื่องต่าง
1: ๆมันก็เป็นเรื่องของการแค่พักผ่อนแต่ว่ามันหลับด้วยหลับเพราะจิตมันฟุ้งซ่านเลยมันไม่ได้หลับในจิตในขณะที่เป็นสมาธิอารมณ์มันได้ต่างกันนะในขณะที่หลับด้วยความฟุ้งซ่านเนี่ยตื่นมามันจะงัวงเงียมันจะไม่สดชื่น
0: ค่ะ
1: นะฮะแต่ว่าถ้าหลับในสติหลับในสมาธิสติที่มีพลังก่อเกิดสมาธิที่มีพลังถ้าหลับในขณะที่ทำสมาธินะฮะถือว่ามันกำลังปรับจิต
0: เจ้าค่ะ
1: อาจจะหลับได้แค่ครั้งสองครั้งแต่ต่อไปมันจะมั่นคงขึ้น
0: ค่ะ
1: แล้วพอเราผ่านจากสภาวะตรงนั้นไปแล้วเราก็จะไปพบกับสิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก
0: ก็คือเราก็จะเปิด
1: มีจะมีความปิติมีอะไรสมนัสมันจะเกิดขึ้นมาเป็นกระบวนการของจิตจิตมันจะพัฒนาด้วยตัวเองแล้วมันจะต่อเนื่องสม่ำเสมอเมื่อเราชาร์จโทรศัพท์ไฟมันจะเข้าตลอดไฟมันจะไม่กระตุก
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: เจ้าค่ะ
1: มันจะไปเรื่อยๆแล้วจนเครื่องมันก็จะเต็ม
0: เจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์ใช้งานได้
0: ใช้งานได้ดีเลยนะ
1: คะ
0: ในการฝึกสติของเราเนี่ยค่ะพระอาจารย์จะนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต่างๆได้อย่างไรเจ้าค่ะ
1: มันจะเกิดขึ้นโดยกระบวนการมันจะละอายชั่วและกลัวบาปขึ้นมาโดยพื้นฐาน นะมันจะรู้เลยว่าเออสิ่งนี้ทำไปแล้วไม่ดีนะเออเจอคนนี้ปั๊บจะไปนินทาคนนี้มันสติมันจะเบรกก่อนแล้วอุ๊ยไม่ได้มันจะไปสร้างกรรมเราจะไปพูดพาดถึงบุคคลที่3มันจะหยุดแล้วเอ้ยไม่ได้สิ่งตัวนี้มันจะเบรกขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของพลังจิต
0: เจ้าค่ะ
1: พลังจิตที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยมันจะยับยั้งไม่ให้เราไปพลาดพลั้งในสิ่งที่ผิดแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เราใช่ไหมถ้าเราพลาดไปแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เรามันจะไม่จบไม่สิ้นมันจะนำมาซึ่งการร้องเรียนนำมาซึ่งการไปแจ้งความไปอะไรแต่นะ แต่ถ้าเรา แต่ถ้าเราฝึกได้ถึงในระดับหนึ่งนี่จิตมันจะเบรกอะไรที่เป็นเรื่องผิดศีลมันจะยับยั้งได
0: ้
1: เจริญพรอันนี้คือใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย
0: นั่นเป็นเพราะว่าเวลาเราฝึกสติเราจะอยู่กับ
1: ตั
0: วเองอยู่กับปัจจุบันทำให้เราคิดทบทวนตัวเองได้ดีขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมว่า
1: คิดทบทวนที่ดีสองทำงานจะมีประสิทธิภาพได้มากคือทำงานโอกาสพลาดก็น้อยเพราะจิตมันจดจ่อในขณะที่เราเขียนหนังสือเขียนอะไรมันก็จะจบเป็นเรื่องเป็นราวได้ต้องแก้บ่อยที่เขียนไปแก้ไปเขียนไปแก้ไปถ้าเรามีสติมันจะเขียนได้ต่อเนื่องถูกต้องไหมครับ
0: เจ้าค่ะ
1: นี่เป็นเรื่องจริงเลย
0: เจ้าค่ะ
1: นะฮะ
0: พระอาจารย์คะถ้าหากว่าเรามีความเครียดอะค่ะการที่เราฝึกสติจะช่วยนะลดความเครียดหรือว่าทำให้ความเครียดหายหมดไปได้ไหมเจ้าคะ
1: ถ้ามีนะถ้ามีสติจะไม่มีความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นจากการขาดสติถ้าส่วนมากเพราะว่าสติทำให้จิตมีพลังถ้าจิตมีพลังนะฮะมันก็จะยับยั้งสิ่งต่างๆที่จะทำให้ใจเครียดได้ถ้ามีสติก็จะไม่เครียดเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้มันจะอยู่ตรงกันข้ามกันนะนะเพราะฉะนั้นโยมถ้าอยากจะแก้ความเครียดในปัจจุบันโอเคปลีกสิ่งต่างๆอันนั้นจะมองว่าเป็นการหนีปัญหาถ้าเราปลีกออกมาเลยทีเดียวแต่ถ้าเราเอาสติจดจ่ออยู่กับในขณะที่เราทำแล้วค่อยๆแก้ไป ค่อยๆแก้ไปให้จิตจดจ่ออยู่กับการแก้ถ้ามันแก้แล้วมันตันก็หยุดคิดใหม่มีช่องไหนบ้างที่เรายังเดินได้ในท้ายที่สุดถ้าจิตเรายังมีพลังนะฮะจิตเรายังมีพลังปัญหาทุกอย่างจะแก้ได้เสม
0: อ
1: ถ้าจิตเรามีพลังแก้ไม่ได้มันตันมันก็ต้องหยุดโดยธรรมชาติของเขาแต่ถ้าฝืนเมื่อไหร่มันก็เกิดความเครียดเมื่อนั้นสติแก้ความเครียดได้ไหมถ้ามีสติจริงนะฮะความเครียดก็จะไม่อาจที่จะทำลายเราได
0: ้ฉะนั้นยิ่งต้องฝึกสติ

0: มีสติแล้วเนี่ยจะยิ้มได้นะมีความสุข
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าเราก็ไม่จะเครียดไปทำไมเนี่ยตมามีโยมบางคนเนี่ยมาปรับทุกข์ให้ฟังนะมรดกเป็นพันล้านนะมาเล่าให้ฟังก็ยังต้องทุกข์ก็ยังต้องเครียดเอ้าสรุปว่าคนมีเงินก็ยังเครียดเอ้าแล้วสรุปว่ามีใครบ้างที่ไม่ทุกข์เนี่ยทุกคนละอย่างที่จริงอะทุกคนทุกชีวิต
1: ค
0: นไม่มีก็ทุกอยากจะมีไอ้คนมีแล้วก็ทุกเพราะว่าจัดการยังไงก็ไม่รู้มันไม่พอใจใครสักคนจิตมันไม่พอมันก็ยิ่งเครียดหนักไปใหญ
1: ่ฉะนั้นต้องย้อนกลับมาก็คือการฝึกสติ
0: ฝึกสติน
1: ะคะจะได้รู้เท่าทันจิตใจของตัวเอง
0: ฝึกสติจิตไม่เครียด
1: เจ้าค่ะ
0: มีความสุขยิ้มได้กินอิ่มนอนหลับได้พอแล้ว
1: เจ้าค่ะสาธุท้ายสุดนะคะวันนี้พระอาจารย์อยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนอย่างไรเจ้าคะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ท้ายที่สุดก็อยากจะบอกให้โยมทั้งหลายได้รู้ว่าถ้าครอบครัวเราอยากจะมีความสุขนะคนในบ้านของเราเนี่ยจะต้องร่วมมือกันนะโดยเฉพาะฝึกสติให้จิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันพอจิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันมันจะเกิดความละอายชั่วและกลัวบาปแล้วนะฮะก็จะไม่ทะเลาะกันในบ้านครอบครัวสามีภรรยาก็จะพูดจากันดีให้เกียรติกันนะลูกเต้าเราหลานก็จะได้ซึมซับพฤติกรรมที่ดีของพ่อแม่มันก็จะเป็นความสุขในบ้านความสุขในบ้านเกิดแล้วเนี่ยเท่ากับว่ามีวัคซีนในตัวแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็จะไปสร้างสุขได้ที่นั่นถ้าอยากจะมีความสุขต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวนะอันนี้อยากจะให้โยมได้เอาไปใช้จริงๆมันจึงจะเกิดความสุขเขาพิสูจน์กันมาแล้วนะฮะว่าใช้แล้วเนี่ยก็ความสุขได้จริงมันโยมก็ต้องเอาไปใช้อันนี้เป็นทัศนะของพุทธแบบ มหายานเนี่ยก็ต้องเอาไปใช้แล้วก็ต้องกำหนดอยู่ในอิริยาบถปัจจุบันนั้นให้มากที่สุดจริงๆเจริญพร
1: สาธุวันนี้ได้ฟังพระอาจารย์พูดทำให้เราทราบถึงแนวทางการฝึกสตินะฮะแบบมหายานถ้าจะว่าไปแล้วนะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความต่างบ้างบางประการแต่ว่าเป้าหมายสำคัญเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนในพระพุทธศาสนาของเรานะการฝึกสติตรงนี้นะก็จะทำให้เรานะฮะเรียกว่าคลายจากความทุกข์หรือทำให้ความทุกข์เราหมดไปแล้วก็สร้างความสุขเพิ่มมากขึ้นนะเป็นสมดุลของชีวิตก็ว่าได้ค่ะในวันนี้นะก็นับว่าเป็นบุญของพวกเรานะที่ได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระอาจารย์ของเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะพระอาจารย์ของเรานะคะองค์สรพจนสุนทรนะคะเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
2: พระพุท
1: ธเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามนะคะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

คุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งการเทศน์นั้นจะเป็นตอนสุขปฏิปทานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดชุมนุมศรัทธาจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งในวันนี้จะเป็นการเทศน์ปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสซึ่งจะมีพระคู่เทศน์ก็แก่ท่าน

0: ผมนายอภิวัตรข้อผู้ไทยนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนและในนามคณะผู้จัดทำโครงการรวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ในวันนี้เทศบาลตำบลบางเลนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุผู้สูงอายุทุกคนสนใจที่จะเข้าวัดเพื่อทำบุญฟังพระธรรมเทศนาในระหว่างเข้าพรรษา พอถึงวันพระผู้สูงอายุจะเข้าวัดเพื่อถือศีลสวดมนต์ตั้งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดซึ่งจะพบเป็นประจำตามวัดต่างๆจนเป็นจารีตประเพณีซึ่งตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเลนจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนโดยได้จัดทำโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยการอารัธนาพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหารและพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใช้ธรรมะกล่อมเกลาจิตใจให้ลดละเลิกอบายมุขต่างๆและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านก่อเกียรติศิริยะเสถียรกล่าวเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ขอกราบเรียนเชิญครับ
1: ครับกราบนมัสการพระราชวิจิตรปฏิภาณครับและพระราชธรรมวาทีนะครับท่านนายกเทศมนตรีตลอดจนคณะผู้ดำเนินงานแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้อาวุโสนะครับคำนี้ก็คงจะเหมาะสมนะครับบางท่านยังไม่อาวุโสอีกวันนึงก็จะเป็นผู้อาวุโสเหมือนกันนะครับขอชื่นชมนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราทำให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เรานะครับผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่เป็นผู้อาวุโสนั้นก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายนะครับวันนี้คงจะได้สดับตรับฟังหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้เราเมื่ออายุมากแล้วผมคิดว่าห่วงที่ติดอยู่ในใจเราเป็นร้อยๆพันๆห่วงเนี่ย ใครปลดได้มากคนนั้นก็จะเป็นสุขได้มากนะครับที่พูดอย่างนี้ถามว่าตื่นเช้ามาเราก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงการทำมาหากินห่วงไปสารพัดห่วงสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับจะทำให้ใจเราเนี่ยหนักไม่เบาสบายผมคิดว่าวันนี้ท่านจะได้ไขกุญแจเราอายุมากแล้วอย่าไปคิดเยอะนะครับปลดออกไปให้หมดยิ่งปลดมากเท่าไหร่ใจเราเบาสบายเราก็จะเป็นสุขมากเท่านั้นนะครับผมก็เรียนศาสนาพุทธมาบ้างไม่มากนักก็จำได้แค่นี้แหละครับว่าอะไรที่หนักๆอย่าไปถือเอาวางซะแล้วเราก็จะสบายเองพระพุทธศาสนาใน 2,000 กว่าปีเนี่ยแก่นแท้หลายอย่างเนี่ยเขาสอนอะไรเราไว้เราจะได้นำไปประพฤติปฏิบัตินะครับเพื่อให้เราอยู่บนโลกนี้ด้วยความสุขความสงบความสบายนะครับผมก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายอย่างยิ่งในวันนี้ก็ขอให้ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรนะครับผมขออนุญาตท่านทั้งหลายเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปี2559ณบัดนี้ครับ
2: พรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญจลีอติวรังยาจาทะติชันตาปรชักชาธิกาเตเชตุอนุกรรมปิมังปะชาง
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจารีสุขังเสติติณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพทั้งสองรูปจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาปรารภงานเทศกาลสงกรานต์อันเป็นวันที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติในโอกาสนี้เทศบาลบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยท่านอภิวัตรนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนและประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลบางเลนร่วมกับผู้สูงอายุทั้งหลายได้จัดกิจกรรมมีการฟังเทศฟังธรรมนอกจากนั้นแล้วยังมีการรดน้ำผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็ต้องรดน้ำบ่อยๆเพราะว่ารากแก้วกำลังจะไม่ดูดน้ำข้างล่างหมายความว่าสังขารกำลังเสื่อมไปตามธรรมชาติได้ตกลงมาเหมือนต้นไม้ที่วัดเก่าแห่งนี้หรือว่าชุมนุมศรัทธาหลวงพ่อเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อพระครูกิตติวัฒน์และท่านเจ้าคุณพระปฐมคณาจารย์เจ้าคณะจังหวัดก็หมั่นรดน้ำรดน้ำข้างบนยังไม่พอต้องฉีดน้ำบำรุงใบบำรุงผิวต้นไม้ที่วัดนี้จึงจะงอกงามสดใสได้อายุขึ้นและในการที่ท่านนายกเทศมนตรีได้จัดงานนี้และก็มีความเข้มแข็งคึกคักตลอดมาเป็นเทศบาลเดียวที่ออกโทรทัศน์มากที่สุดเพราะนายกท่านอยากจะ

ดคนบ้านท่านนะและญาติโยมทั้งหลายก็สบายสบายใจมีงานอย่างนี้ดีท่านจะได้แต่งหน้าแต่งตาออกจากบ้านบ้างนี่ถ้าไม่มีงานวันนี้มาท่านหน้าตาจะเป็นยังไงไม่รู้นะฮะนั่งปล่อยผมปล่อยเผ้าใส่เสื้ออะไรเขาเรียกเสื้ออะไรเสื้ออะไรนั่นเนี่ยเสื้อคอกระเช้านั่งแหงนหมาทาแป้งอยู่ที่บ้านท่านนั่งหอบแดดลิ้นห้อยอยู่หน้าบ้านเฮ้ยมึงแวะมาคุยกับกูหน่อยสิฮ่าไม่ใช่กูเหงาอะไรแบบนี้เนี่ยอาตมาไม่ใช่พูดหยาบนะชาวบ้านเขาฝักมือกันอย่างนั้นมันก็ร้อนท่านพอมีงานแต่ละทีมะก็แต่งหน้าแต่งตาใครสวยใครแก่มากก็ต้องแต่งมากเรามาอายุเยอะแล้วสาวๆเขาโชว์เนื้อหนังกลางๆ ก็โชว์เนื้อผ้าพอชราก็โชว์เนื้อเพชรเนื้อพลอยท่านมีเพชรมีพลอยก็มาใส่นะฮะให้คนเขามองที่เพชรพลอยว่าฉันเนี่ยทำมาหากินมานะจนหูมีเพชรมีพลอยใส่ทอคอมีเพชรมีพลอยใส่ส่วนผู้ชายนั้นก็แต่งอะไรมากไม่ได้ก็ต้องเปิดโอกาสให้เมียเขาแต่งท่านก่อเกียรติซึ่งเป็นประธานในพิธีก็ไม่ต้องแต่งตัวมากนะให้คุณนวรัตน์ซึ่งเป็นภรรยาแต่งเยอะๆเดินไปไหนนะเขาไม่รู้จักคุณนวรัตน์เขาจะถามอย่างนี้เฮ้ยยายคนนั้นมันเมียใครวะเนี่ยแต่งตัวสวยอิบอายเชียวพลอยเท่าหัวเป็ดเพชรเท่าหัวพระเชียวโอ้ยเมียท่านก่อเกียรติเขาเป็นสอสอเก่าเหรอผัวเขาคงรวยนะรวยดูปากรวยจนปากแบะรวยเขาให้เมียเขาแต่งตัวเยอะเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายนะถ้าใครอยากจะอวดความรวยนะมีวิธีการอวดอยู่สองเรื่องหนึ่งเข้าวัดหรือสถานที่สาธารณกุศลเช่นโรงพยาบาลให้เจอชื่อเราให้เจอรูปเราไว้สองเข้าวัดเนี่ยตามเสาเนี่ยมีชื่อตระกูลเราไหมสามกำแพงที่เขาเราจะสร้างในนู่นฝั่งกันนู้นน่ะกำลังปรับที่วัดเจ้าอาวาสนะฮะจังหวัดนะครับเอารูปไปติดข้างนอกนะข้างในเนี่ยข้างนอกมันหน้าตาข้างในมันหน้าที่ถูกไหมฮะรูปไปติดเลยใครขยายใหญ่เอาช่องละ 50,000 ใหญ่มากเอาช่องละ 200,000 คนเขาจะได้เห็นแล้วมันเป็นหินอ่อนเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยเกียรติท่านเกียรติไม่ได้มีใครสร้างเราสร้างด้วยตนเองและในงานนี้ก็มีญาติโยมมาเยอะเป็นญาติโยมมามากแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพกันอาตมาจะไม่ขอออกชื่อหรอกท่านเฉพาะจุดเทียนก็32คนจุดที่บ้านนะท่านนายกจุดที่บ้านก็ไม่เกิน 20-50 บาทจุดที่วัดนี่ 5,000 บาทใช่ไหม 5,000 บาทนะเท่านี้นะฮะแต่จุดเถอะท่านทำเมสุจักของอุทปายานาอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิในธรรมจักรจุดเทียนครั้งหนึ่งต้องว่าคาถานี้ให้ได้ขอให้ข้าพเจ้ามีตาห้าดวงจากขุอุทปาธิให้มีปัญญาให้มีตาดวงตาดีไม่เสื่อมฟ้าฟางจากอุทปาธิญาณอุทปาธิให้มีญาณล่วงหน้าปัญญาอุทปาธิมีปัญญาไตรตรองวิชาอุทปาธิให้มีวิชามุทเจ้าอาโลโกอุทปาธิมองทุกอย่างให้มันโล่งโปร่งใสเหมือนพระอินทร์นี่เรียกตาห้าดวงไปเปิดธรรมจักรดูแล้วเวลาจุดเทียนว่าคาถานี้และในวันนี้ญาติโยมก็มากันมากแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารใช่ไหมท่านจะนั่งวัดท่านก็จะไม่อยู่กับเราแล้วท่านจะไปแล้วท่านลาอาตมาจะไปวัดพนัญเชิงใช่ไหมเนี่ยเป็นจะนั่งวัดเงี้ยต้องทำมาหากินเนาะเอ้ยต้องไปฉลองศรัทธายังหนุ่มปีเดียวกันนั่นน่ะแก่อาตมา10วันคนปี500มักจะบวชเยอะเพราะที่บ้านไม่ค่อยมีอะไรจะกินกันนะท่านนะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะญาติโยมทั้งหลายมาแล้วเอามือลงได้นะพอพระตั้งนโมจบแล้วนะตอนตั้งนโมโยมก็ประนมมือนโมจบแล้วก็เอามือลงแต่ถ้าใครใส่เพชรพลอยมาเยอะๆก็ประนมตลอดชีวิตก็ได้ท่านประนมมือไม่พอนะอย่านิ่งนะท่านพลิกไปพลิกมาแบบแบบแบบแบบแบบนะฮะให้คนข้างๆมันตาเสียท่านแล้ววันนี้เป็นงานสำคัญญาติโยมที่นี่และทางบ้านต้องเข้าใจว่าชีวิตคนชาวไทยเนี่ย
มันต้องมี3วัดถ้าถามว่าคนไทยมี3วัดอะไรคือ1วัดวาอาราม2วัฒนธรรม3วัตรปฏิบัติเกิดมาเป็นคนเนี่ยย้ายห่าง3วัดถ้าห่าง3วัดวิบัติในชีวิต1วัดวาอารามมาวัดกันนะมาวัดนี้ไม่ได้ไม่มีงานก็ไปวัดนู่นพระครูผาสุกกิจจาภรณ์วัดผาสุกการามชื่อดีทั้ง2วัดวัดนี้วัดชุมนุมศรัทธาวัดนู่นวัดผาสุกก็ไปวัดไหนก็ได้ให้มันมีวัดวันพระต้องไปวัดใครไม่ไปช่างเขาเราไปวัดเป็นวัดอะไรวัดศรัทธาวัดสามัคคีวัดว่าวัดศักดิ์ศรีวัดว่าวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์วัดศรัทธาเรากับวัดพระมีศรัทธาเป็นที่ตั้งศรัทธาไหมโยมมีศรัทธาแม้บางทีพระดีแต่โยมไม่มีศรัทธาโยมก็เสียเปรียบโยมมีศรัทธาแต่พระไม่ดีเราก็ไม่ต้องเข้าแต่ตมาเชื่อว่าพระสงฆ์ปัจจุบันเนี่ยต้องดีกว่าสมัยก่อนเพราะมีหูตาโยมเยอะคนจ้องจับผิดพระเยอะไม่ได้จ้องดีเลยนั้นมาจับผิดพระเยอะเจอความผิดพระก็อยู่ไม่ได้นั้นองค์ไหนรอดตามาได้เนี่ยพระดีนะท่านนะอย่าไปนึกว่าพระป่าพระเขาดีนะโอ้ตาเป็นสับปะรดท่านแวบแวบแวบแวบแค่เจ้านั้นจังหวัดไม่ใส่อังสะเดินออกนอกกตินี่โดนนะไม่ได้เดี๋ยวนี้สำคัญนั้นวัดศรัทธาวัดสามัคคีว่าโยมบ้านนี้มีสามัคคีกันไหมก็ประกอบโยมที่นี่มีสามัคคีกันนะฮะนั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาอาตมาเข้ามาในวันนิมนต์พระมาเยอะดูสีเสื้อเขายังกับสีจีวรพระวัดศักดิ์ศรีวัดมันก็แข่งกันแข่งกันเนี่ยนะวัดว่าวัดนี้มีของศักดิ์สิทธิ์คือพระศักดิ์สิทธิ์เจ้าวาดศักดิ์สิทธิ์นี่เรียกวัดนะวัดวาอารามเป็นหนึ่งวัดที่โยมต้องเข้าและอย่าทิ้งวัดบ้านตัวเองไม่ใช่นะพระวัดไหนดังกูสารแนไปวัดนู้นแสไปทิ้งบ้านตัวเองเวลาศพจะตายจะไปไหว้วัดไหนท่านไปวัดนู้นสิไปทำบุญวัดนู้นก็ไปสิไปไปโดนสมภารเขาไล่ทายกไล่ผีไม่มีที่ไว้นะท่านนะวัดสามัคคีกันวัดศักดิ์ศรีวัดว่าวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์สองวัฒนธรรมท่านวัฒนธรรมที่ท่านทำอยู่เนี่ยดีแล้ววันนี้มีการรดน้ำบำรุงชีวิตวิญญาณของพวกเราวัฒนธรรมอะไรที่เป็นของไทยนะรักษาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานแล้วก็พาลูกหลานมันมาด้วยวัฒนธรรมโยมต้องรักษาวัฒนธรรมส่วนกลางกับส่วนพื้นบ้านอย่าไปทำลายมันส่วนกลางเขาอย่างไรรู้เรียนรู้ไว้แต่พื้นบ้านรัตนศิลป์รัตนธรรมรัตนพระปริตรคำบวงสรวงโยมต้องเข้าพิธีสุดท้ายวัดตปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรในฐานะที่หนึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุสองเมื่อสูงอายุแล้วจะปฏิบัติอย่างไรเขาเรียกวัตตปฏิบัติแต่วัตตปฏิบัติเป็นอย่างไรนั้นอาตมาไม่มีความกระจ่างแจ้งและเนื่องด้วยท่านนายกเทศมนตรีท่านได้ขอให้ท่านได้มีหนังสือไปนิมนต์ท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งที่ว่าประยุรวงศาวาสท่านเป็นนักเทศองค์สำคัญเป็นนักเทศรุ่นใหม่ไฟแรงจัดพูดจาชัดถ้อยคำนำสมัยท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีรูปนี้ไงพระขวัญใจของคนทุกชนชั้นด้วยสัพทสำเนียงเสียงหวานแหววท่านเป็นพระนักแหล่สมัยก่อนเป็นพระผู้น้อยก็หวานแหววเจริญสุขสวัสดีไม่นี่เขาเรียกหวานแหววเป็นพระนักแหล่เดี๋ยวนี้อายุเยอะแล้วอารมณ์เสพบ่อยก็เป็นหวานแหวเดี๋ยวพัดเดี๋ยวเชิญเอิงเดินเข้ากุฏินะหมาหางตกนะมันกำลังล่าเริงกันเนี่ยพอเจอเจ้านายเดินหางลู่หูตูบฉะนั้นล้อเล่นไอ้ที่พูดมาเนี่ยนะฮะญาติโยมฟังอาตมาแล้วว่าเอ๊ะไปว่าท่านจุฑาธรรมที่พูดมาเนี่ยเรื่องจริงนะเทศแหล่แล้วฮาฮือระบือลั่นท่านเทศแหล่รับนิมนต์ไทยและเทศทุกเขตขันท่านไปต่างประเทศบ่อยนี่ก็เพิ่งกลับมานะท่านปีนึงเดินทางต่างประเทศนะเมืองไทยมาหากินไม่พอไงไม่รู้สักแต่ว่าคันคลองคันนาเข้าไปรับนิมนต์ไทยเทศทุกเขตขันเหลือแต่นรกสวรรค์เท่านั้นที่ท่านยังไม่ได้รับนิมนต์ท่านจะคุณพระธรรมวาทีเป็นนักเทศองค์สำคัญของประเทศเป็นผู้ที่ทำรงเทศมหา

0: ชาติทำนองหลวงทำนองราชซึ่งเป็นต้นแบบท่านอยู่วัดประโยงสาวาสนะเป็นพระที่ได้รับยกย่องเป็นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ธรรมวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์รัฐวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยดุสิตท่านได้รับถวายปริญญาเป็นด็อกเตอร์สองสาขาแล้วก็จะมาอีกเพราะนั้นวันนี้ได้รับอารัธนาแล้วท่านเจ้าคุณมีอะไรจะปรารภและก็ขอโอกาสให้ผมได้สนทนาด้วยนะพระคุณเจ้าข้าน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสุจินโนสุขมาวหาติอิวาระบัดนี้อาตมภาพได้สดับธรรมมีกถาในวาระเบื้องต้นจากพระเดชพระคุณผู้สังฆชินบุตรพุทธชินโรส
2: ใกล
1: ้ๆมีราชตินนามปรากฏตามสัญญาบัตรพัดยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณเจ้าคณะเขตดุสิตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครญาติโยมทั้งหลายรู้จักท่านดีในฐานะเป็นพระดาราโทรทัศน์เป็นพระรูปเดียวที่ออกทีวีมากที่สุดวันไหนไม่ได้ออกท้องอืดต่อไปออกทีวีมากแล้วน่ากลัวจะออกพัดลมออกตู้เย็นท่านได้ปรารภถึงความเป็นไปเป็นมาของงานซึ่งเทศบาลตำบลบางเลนร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนและสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอันมีท่านอภิวัตรเขาภูไทยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนเป็นประธานได้จัดงานนี้ขึ้นแล้วก็มีศรัทธาประสาทะอาราธนาตมภาพทั้งสองมาชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นไปในทํานองปุจฉาและวิสัชนาหรือสั่งสนทนาธรรมซึ่งกันและกันสองธรรมาสก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านนายกและคณะกรรมการท่านผู้เกี่ยวข้องและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยมีคำที่โบราณท่านกล่าวไว้น่าคิดว่าชีวิตของคนเราทุกคนแบ่งเป็นสามระยะหรือสามช่วงคือช่วงแรกเรียกว่าปฐมวัยช่วงที่สองเรียกว่ามัชชิมวัยและช่วงที่สามเรียกว่าปัจฉิมวัยทั้งสามวัยนี้ท่านบอกว่าชีวิตจะมีคุณมีค่าต้องรู้จักทำดีให้เหมาะแก่วัยแล้วท่านก็เฉลยว่าการทำดีให้เหมาะแก่วัยนั้นคือวัยแรกให้เสวงหาวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาล

ท่านทั้งหลายได้ผ่านช่วงต้นของชีวิตมาแล้วช่วงกลางของชีวิตก็ผ่านแล้วเข้าสู่ปัจฉิมวัยช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นการแสดงให้เราท่านทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าจริงๆแล้วชีวิตกับยวดยานพาหนะก็คล้ายกันยวดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศที่เราได้พึ่งพาอาศัยจะมีสถานีที่สำคัญอยู่3สถานีคือสถานีต้นทางสถานีรายทางและสถานีปลายทางที่เป็นเรื่องของยวดยานพาหนะแต่ชีวิตของคนเรามีสถานีชีวิตอยู่4สถานีคือสถานีเกิดสถานีแก่สถานีเจ็บและสถานีตายเกิดแก่เจ็บตายนี่คือสถานีชีวิตเกิดเป็นสถานีต้นทางแก่และเจ็บเป็นสถานีรายทางส่วนตายเป็นสถานีสุดท้ายและปลายทางซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นหลักยืนยันเอาไว้ว่าสัพเพมัจจุปรายนาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความตายเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางของชีวิตสัพเพ สัตตามริสันติ มรณันตังหิชีวิตังสรรพสิ่งสิ้นสุดที่วิบัติสรรพสัตว์สิ้นสุดที่ความตายแต่ตอนนี้เราท่านทั้งหลายยังไม่ถึงสถานีนั้นทำอย่างไรชีวิตมองข้างหน้าจะมีหวังมองข้างหลังจะมีสุขก็ด้วยอาศัยที่เราท่านทั้งหลายเป็นผู้ดำเนินชีวิตเป็นไปตามวัดทั้งสามดังที่พระเดชพระคุณได้ปรารภในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีนี่ก็สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็เห็นจะเป็นวัดที่สามคือวัดตรปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมก็จะทำให้ชีวิตของเรามีคุณมีค่าดังที่ท่านกล่าวว่าแก่ยังมีคุณค่าชรายังมีคุณภาพกายจะมีศีลสุขล้ำใจจะมีธรรมสุขเลิศถ้ามีทั้งศีลมีทั้งธรรมจะมีแต่ความล้ำเลิศต้องตามพุทธภาษิตที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นว่าธัมโมสุจินโนสุขมาวหาติการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วจะนำความสุขมาให้เทศบาลตำบลบางเลและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนและสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางเลนอันมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนท่านอภิวัตรเขาภูไทยเป็นประธานจึงได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องต้อง

0: ั้งสามวัดดังที่ได้ปรารภมาจึงขอชื่นชมอนุโมทนายินดีต่อบารมีธรรมและบารมีกรรมของทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยต่อแต่นี้ไปจะได้สั่งสนทนาปัญหาธรรมะซึ่งกันและกันตามที่ทุกท่านปรารถนาประเดชประคุณครับ
1: ครับ
0: เห็นกระเซาแย่แย่ญาติโยมสนุกสนาน
1: ไม่ใช่แย
0: ่ว่านึกว่าพระมาฟังเทศเยอะ
1: ครับ
0: แต่ผมไม่คิดเหมือนพระเดชพระคุณ
1: คิดว่ายังไง
0: ผมคิดว่าวันนี้ทำไมแอร์โฮสเตสมาฟังเทศมาก
1: ทำไมอ่ะทำไมอ่ะ
0: แล้วแอร์ที่นี่เป็นแอร์สายการบินที่น่ารัก
1: สายการบินอะไร
0: ไทยสมาย
1: ทำไมอ่ะ
0: อ้าวสีที่โยมใส่เนี่ยนะมันสีของแอร์โฮสเตสสายการบินไทยสมาย
1: ก็ถูกเลยครับก็ถูกเนี่ย
0: เอาก็ไม่ได้ว่าผิด
1: มีทั้งแอร์ผู้หญิงแล้วก็แอร์ผู้ชายแอร์ผู้ชายเขาเรียกอะไรนะผู้บริการบนเครื่องบินสจวตใช่ไหม
0: สจวต
1: ก็ถูกแล้วเนี่ยท่านที่คุณก็พูดไม่ผิดเดี๋ยวก็ภูมิใจสิครับ
0: โยมผู้หญิง
1: ก็เป็นแอร์ผู้บริการเดี๋ยวผู้ชายก็เป็นสจวตใช่ไหม
0: แต่ว่าแอร์รุ่นนี
1: ้เป็นยังไงครับ
0: ไม่ใช่แอร์ใหม
1: ่แอร์อะไร แอร์เก่า
0: แอร์ปัจฉิมวัย
1: ครับผู้ชายเขามีชื่อเรียก
0: ว่า
1: แอร์ไก่ ผู้หญิงเขามีชื่อเรียก
0: ว่า
1: แอกี
0: โยมโยมปากแบบนี้แหละที่ถูกฟ้องเรียก10ล้านน่ะปากแบบนี้แหละ
1: ไม่ใช่เดิมนะผมไม่ได้ปากแบบนี้นะ
0: อ้าวปากแบบไหน
1: แต่ผมมาเทศที่บางเลนเนี่ย2ครั้งหรือ3ครั้งใช่ไหมท่านนายกใช่ไหมผมก็เปลี่ยนไปครับ
0: โอ้ทำไมอ่ะ
1: ก็เปลี่ยนไป
0: เปลี่ยนปากได้ด้วย
1: โยมที่นี่เขาเปลี่ยนปากแต่ผมเป็นคนพูดดีนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๋า
0: อ๋อ
1: แต่เดี๋ยวนี้มาเทศที่เนี่ยปากไม่ค่อยดีเพราะอะไรรู้ไหม
0: เพราะอะไร
1: โยมถวายปลาร้าไปทีละ20-30กิโล
0: กลายเป็นพระปากปลาร้า
1: ครับนี่เขาเอามารอเลยนะฮะแล้วท่านคุณคิดดูสิแล้วนี
0: ่เปล่าแล้วที่แล้วมานะ
1: ครับ
0: ส่งปลาร้าไปถวาย
1: ครับ
0: ส่งผักไปถวาย
1: ครับผักไสบงไสบัวนะฮะ
0: ไปเยอะ
1: ไปเยอะ
0: ว่าแต่ว่าอันนั้นมันเป็นอดีต
1: ครับ
0: แต่ว่าปัจจุบันนะมีหรือเปล่าม
1: ีไหมโยมมีไหมไหนใครเตรียมปลาร้ามาบ้างนั่นแหละนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไป
0: ผมก็อยากจะเปลี่ยนมั่ง
1: เหรออยากเหมือนกันเหรออ
0: ยากจะเปลี่ยนมั่ง
1: ผมก็เอาไปอย่างนั้นแหละครับท่านเจ้าคุณ
0: ทำไมอ่ะ
1: เราไปคือผมมันได้กินปลาร้าแล้วไม่ได้ปวดหัว
0: โ
1: อ้จี๊ดเลยครับ
0: โอ้ได้กลิ่นปลาร้าไม่ได
1: ้ปวดหัวจี๊ด
0: โอ้แล้วทำยังไงอ่ะ
1: กินสิครับ
0: ได้กลิ่นปวดหัว
1: ครับ
0: ผลสุดท้ายกิน
1: กินชอบ
0: หายปวด
1: หายปวด
0: โอ้
1: ยิ่งมีหัวหอมแดงเนี่ยท่านคุณเอ้ยมะเขือไข่เต่าโอ้โห
0: นี่ถามจริง
1: ๆครับ
0: วันนี้จะมาเทศกับเรื่องปลาร้าใช่ไหม
1: ก็ไม่ใช่ก็ท่านถามคราวนี้ผมก็ความจริงผมมาเทศองค์เดียวก็สบายอยู่แล้ว
0: อ๋อ
1: โยมก็ขยันขยอนิมนต์ท่านจะคุณประยูรมาด้วยนะบอกไม่เอาผมละทัดทานหลายที
0: โอ
1: ้ผมบอกไม่เอาไม่ชอบเทศสององค
0: ์เพราะเห็นแก่ตัว
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่มีเหตุผลอะไร
1: สององค์มาสลักกินแบ่งนี่ครับ
0: อืมเท่าองค์เดียว
1: สลักกินรวบ
0: โอ้ยพระอบายมุก
1: ไม่ใช่เอ้าแทนที่มาองค์เดียวใช่ไหมก็สลักกินรวบใช่ไหมนี่มาสององค์ก็ต้องแบ่งใช่ไหมนั่นแหละ
0: มันเข้าตำราโบราณ
1: ว่า
0: ถ้าพระเดช

0: พระคุณเทศองค์เดียว
1: ครับ
0: ท่านนายกท่านก็เป็นห่วง
1: เป็นห่วงว่า
0: อยากจะให้อยู่นานๆอยากจะให้มีโอกาสได้เป็นพระสวเหมือนกับญาติโยมบ้าง
1: สว
0: ย
1: ังไง
0: อยากให้อยู่นานๆอยู่จนกระทั่งชราภาพก่อนที่จะมรณภาพ
1: กลัวเหนื่อยเหมือนกันเถอะ
0: ไม่ใช่ท่านนายกไม่ได้ห่วงเรื่องจะเหนื่อยท่านห่วงเพราะนึกถึงคำโบราณอีก
1: ว่า
0: องค์เดียวแล้วหัวหาย
1: สององค
0: ์เป็นเพื่อนม้วยถ้าสามองค์แล้วช่วยกันกลับไปได
1: ้โอ้แต่ว่ารวมกันเราตายเป็นรวมกันเราอยู่แยกหมู่เรา
0: ตาย
1: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วครับ
0: เปลี่ยนเป็นว่าร
1: วมกันเราตายเป็นหมู่
0: รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตาย
1: ไม่ใช่รวมกันเราตายเป็นหมู
0: ่ไม่แยกกันได้เราจะได้ตายกันเป็นหมู่หมู่
1: ไม่ใช่เขาบอกรวมกันเราตายเป็นหมู
0: ่
1: เอ้ยแยกกันอยู่ตายทีละองค์ละอง
0: ค์อ๋อแล้วจะเอาแบบไหน
1: เอาแบบแยกกันอยู่ดีกว่า
0: ต่างคนต่างตาย
1: เออแล้วเดี๋ยววันนี้มันสบายนะนายกเขาเตรียมมาแล้ววันนี้เขาแจก3ขอนะ
0: แจก3ขอ
1: นี่ที่เขาจะลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาแจก3ขออ
0: ้าวขอที่1
1: ที่เห็นเนี่ยมัน3ขอ
0: 1
1: ที่ไม่เห็น1ขอนะ
0: ครับ
1: ที่เห็น3ขอ1ไข่
0: อ๋อ1ไข
1: ่2ขัน
0: 2ขัน3
1: สีอะไร สีอะไร
0: รับรองไม่มีใครมายึด
1: อ๋อ
0: เพราะสีมันอ่อน
1: 3
0: ข้าว
1: แจก3ที่เห็นเนี่ย3ขอ
0: แจกไข่แจกขันแจกข้าว
1: นี่ที่เห็น3ขอ
0: ผมก็เห็นมีที่เดียวนี่แหละ
1: ทำไมอ่ะ
0: ที่อื่นไม่มีแจก3ขออย่างงี้หรอกขนาดขอแล้วยังไม่แจก
1: เหรออันนี้ขอที่เห็นนะ3ขอที่เห็น
0: ครับ
1: 1ไข่2ขัน3ข้าวมีขอหนึ่งที่มองไม่เห็น
0: หนึ่ง
1: อีกขอเดียวที่มองไม่เห็น
0: น
1: ั่
0: น
1: เอง
0: ขออะไร
1: ขอเลือกให้ผมเป็นนายกสมัยหน้านะครับ ท่านเจ้าคุณครับพูดอะไรมันสบายสบายใช่ไหมที่เขากล่าวเปิดงานยิ้มกันบ้าง
0: ครับ
1: ยิ้มคนเรามันต้องยิ้มกันบ้างท่านเจ้าคุณ
0: ยิ้มไว้ใจสดชื่น
1: วันวันหนึ่งเนี่ยยิ้มสักสามสี่เรื่อง
0: ยิ้มสามสี่เรื่อง
1: ครับ
0: อ้าวยิ้มเรื่องอะไรมั่ง
1: ยิ้มให้โลก
0: 1ยิ้มให้โลก2
1: ยิ้มให้ลูก
0: ยิ้มให้ลูก3
1: ยิ้มให้ตัว
0: ยิ้มให้ตัวยิ้มให้โลกยิ้มให้ลูกยิ้มให้ตัว
1: ยิ้มให้เมีย
0: อ้าว4แล้ว
1: ยิ้มให้ผัว
0: อ้าว5แล้ว
1: ยิ้มแล้วมันชื่นหัวใจ
0: ถ้าจะจริงเคยได้ยินโบราณท่านพูดไว้อีกแล้ว
1: โบราณอีกแล้ว
0: อ้าวลูกคนโบราณคนไม่โบราณเนี่ยมีลูกไม่ได้โบราณนี่แสดงว่าต้องเกิดมานานแล้ว
1: โอ้เกิดมานานแล้ว
0: ยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคารูปร่างงามโสภาเป็นเสน่ห์แก่ปวงชน
1: ครับ
0: ท่านจึงบอกว่ายิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสจะให้ดีได้ให้ยิ้มทุกวันแต่อย่าเผลอยิ้มทั้งวันนะถ้ายิ้มทั้งวันเนี่ยไม่สบายแง่ๆแล้วแต่ยิ้มทุกวันยิ้มอย่างที่ท่านเจ้าคุณว่าน่ะยิ้มให้โลก
1: คือตื่นมาท่านคุณพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยพอรู้สึกตัวปุ๊บยิ้มสักยังไม่ตายเว้ย
0: รำพึงด้วย
1: รำพึงจะยังไม่ตายแสดงว่านะบุญรักษาคุณพระคุ้มครอง
0: ครับ
1: นี่ยิ้มไปบางคนตื่นมาไม่ยิ้มท่านเจ้าคุณ
0: ทำไมอ่ะ
1: โอ้ยโอ้ย
0: อะไร
1: มีแต่เสียงอย่างเงี้ย
0: อ๋อ
1: เสียงอัปมงคลตื่นมาต้องยิ้มให้โลกสักคนเราจะได้ดูโลกอีกนานแสดงว่าบุญยังรักษาพระยังคุ้มครองอยู
0: ่หัวใจมีความสุข
1: มีความสุขพอยิ้มให้โลกแล้วพอเจอลูกก็ยิ้มให้ลูกตื่นแล้วลูก นะหิวหรือยังอะไรเงี้ยถามดีๆไม่ใช่ตื่นมาเปิดมันต้องเปิดปากด้วยรอยยิ้มไม่ใช่เปิดปากด้วยการด่าลูก
0: อ๋อ
1: เออบางคนเปิดปากบ้านเนี่ยด่าลูกแช่งลูก
0: อ๋อต้องเริ่มต้นชีวิตด้วยสุภาษิต
1: ครับ
0: ไม่ใช่เริ่มต้นชีวิตด้วยทุพพาสิทธิ
1: ์ครับคนโบราณเนี่ยเขาเริ่มต้นชีวิตด้วยสุภาษิตจริงๆท่านคุณ
0: ตื่นขึ้นมาก็
1: ตื่นขึ้นมา
0: หวานขาดเพราะ
1: บ้วนปากแล้วสวดมนต์คือบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเขาเอามนต์ล้างปากนะผมบอกว่าตื่นมาแต่ละวันเอารอยยิ้มล้างใบหน้าเอามัทรสวาจาล้างปาก
0: ครับ
1: เอาหยาดเหงื่อแห่งความลำบากล้างความจนเอากิเลสของคนหลายๆคนมาชำระกิเลสเราตื่นเอารอยยิ้มล้างใบหน้าเอามัทรสวาจาล้างปากสวดมนต์ซะและอย่าไปสาบแช่งลูกหลานนะท่านคุณ
0: โอ้เสียงสาบแช่งของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นเสียงอัปมงคล
1: เป็นประกาศิษย์ของพระพรห
0: ม
1: บ้านที่เขาจะรวยๆกันเนี่ยท่านผู้ชมจำว่าเขาตื่นมาเขาให้เขาขอพรให้ลูกหลานให้ลูกเมียให้ลูกผัวแล้วพอลูกนะหลานลูกเมียลูกผัวจะไปไหนมาไหนเขาจะประสาทพรให
0: ้
1: เดินทางด้วยสุขภาพนะไปเรียนหนังสือขอให้มีปัญญาดีร่ำรวยนะลูกนะ
0: โอ้ถ้าไปทำมาหากิน
1: ก็ขอให้ประสบความเจริญรุ่งประสบความสำเร็จได้เงินได้ทอง
0: ที่เขาบอกว่ามาให้มีชัยไปให้มีโชค
1: ครับ
0: โชคดีมีชัยทั้งขาไปขากลับ
1: โชคดีมีทรัพย
0: ์ทั้งขากลับขาไป
1: นี
0: ่โชคดีมีชัยไม่มีภัยไม่มีโรคดีมีโชคไม่มีโรคไม่มีภัย
1: ครับเขาให้พรกันญาติโยมที่เจริญเจริญเนี่ยลูกพ่อแม่เขาไม่เคยแช่งเขานะปู่ย่าตายายไม่เคยแช่งไอ้คนจนเนี่ยตื่นมาเนี่ยนะเริ่มแล้วอยากให้ลูกฉลาดแต่ด่าลูกไอ้โง่
0: โ
1: ง
0: ่เดี๋ยวไอ้เวลาด่าไอ้โง่นี่หันหน้าไปทางอื่นได้ไหมทำไมถึงจ้องเพ่งมาทางผมเหลือเกินนี่
1: เทศกับท่าน
0: ทำไม
1: บางคนบอกด่าลูกไอ้โง
0: ่
1: แต่อยากจะให้ลูกฉลาดแล้วเด็กมันจะฉลาดคนโดนด่าว่าโง่มันจะฉลาดไหมท่านคุณ
0: มันโดนคำสาปจะตั้งแต่แรก
1: ไปไหนมันก็โง่หมดไอ้แหน่ทำไมขี้เกียจไอ้เนี่ยไอ้ขี้เกียจน้ำจะขยันไหมนะ
0: บางทีไม่ใช่ไอ้โง่ไอ้ขี้เกียจอย่างเดียวนะ
1: อะไรอ่ะ
0: ไอ้ควายไอ้ควาย
1: ไม่ใช่เท่านั้นนะไอ
0: ้ทำไมเสียงมันหายไปไหนแล้วน่ะ
1: ลองสิ
0: ลองไมค์เข้าดี
1: ลองไอ้ควายใหม่สิลองสิเอา
0: โอ้
1: ไม่จะตีกิน
0: นี่มันเลยไปแล้วนะ
1: ไม่จะตีกินตะกี้บอก
0: ไปเลยไปแล้วเลยไปแล้ว
1: เล่นถ้าเต็มที่อีควาย
0: เลยไปแล้วเลยตรุษจีนแล้ว
1: เหรอทำไมอ
0: ้าวตรุษจีนนี่ยกย่องเรียกอาเฮีย
1: อาเฮีย
0: เลยแล้วนี่สงกรานต์แล้ว
1: เพราะฉะนั้นตื่นมาแล้วท่านคุณนะยิ้มให้ลูก
0: ครับ
1: ยิ้มให้ตัวเรานี่มีอายุขนาดนี้ฐานะขนาดนี้ยิ้มมันไว้เถอะครับว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราเลี้ยงตัวเองมาเนี่ยยิ้มให้ตัววันนี้จะทำอะไรบ้างสามกรรม
0: 1.
1: กรรมกิจ
0: 2.
1: กรรมบท
0: 3.
1: กรรมฐาน
0: อ๋อ
1: กรรมกิจมีหน้าที่การงานอะไรพอทำได้ทำ
0: โอ้ไม่ละเลยต่อหน้าที่
1: ครับกรรมบทเดินทางของการบุญกุศลนับตั้งแต่รักษาศีลทำบุญทุนทานไปกรรมฐานก็สวดมนต์ไหว้พระไปอย่างนี้ก็มีความสุข
0: โอ้ชีวิตจะงดงามต้องปฏิบัติสามกรรมให้ได้ครับ
1: มีกรรมกิจไม่ทำหรือละไปมันก็เป็นอะไรครับอากูลใช่ไหม
0: เขาเรียกว่ามีหน้าที่ไม่รู้หน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที
1: ่ครับ
0: ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะเสียศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ถ้ามีหน้าที่รู้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะมีศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรม
1: หน้าที่เนี่ยงานเนี่ยมันมีสองงานท่านทุกคน
0: อ๋อมีสองงานอีก
1: ครับ
0: เอางานอะไรบ้าง
1: งานอาชีพกับงานอาสาง
0: านอาชีพกับงานอาสา
1: ครับทำให้มันดีงานอาชีพหมายความว่าเรามีอาชีพอะไรเราก็ทำของเราไปอย่าไปบ่น
0: อ๋อ
1: สองงานอาสาผมเห็นคนบางคนเนี่ยท่านตะกี้เนี่ยเพื่ออปปรใช่ไหมท่านนายกมันมาเนี่ยมันไม่ได้ตังนะมันไม่ได้ตังแต่ทำไมมันมาตั้งแต่เช้ามันกวาดนู่นกวาดนี่แล้วหน้าตามันยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้เงินนะ
0: เขามีจิต
1: เขามีจิตอาสาเขาเรียกจิตสาธารณะ
0: ครับ
1: ไฟไหม้ที่ไหนไอ้พวกนี้ก็ทิ้งลูกทิ้งแม่ทิ้งเมียไปกลางค่ำกลางคืนเอางูขึ้นบ้านมันไปไหม
0: ไป
1: มันไปหมดท่านเจ้าคุณโจรขโมยบ้านเสาโทรทัศน์ล้มเพื่อคนมีใจอาสาเดี๋ยวงานศพวัดนู้นแหละไปยืนโบกอยู่นั่นแหละท่านเจ้าคุณใครเคยให้เครื่องดื่มบำรุงกำลังมันสักขวดไหมไม่มีนะ
0: มี
1: ฮะ
0: มี
1: ใครอ่ะ
0: ที่บางเลนนี่แหละ
1: เหร
0: อที่เทศบาลตำบลบางเลนนี่แหละ
1: เขามาโบกรถเนี่ยไอ้หนูเฮ้ยเพื่อแกเอาไปสัก400ไว้ให้หลายคนไปซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังมามันจะชื่นใจ
0: นี่เขาเรียกว่าให้กำลังใจ
1: ครับ
0: กำลังใจเป็นสิ่งที่ไร้ตัวตนแต่มีอิทธิพลต่อผู้ให้และผู้รับ
1: ครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะเกิดมาเนี่ยกรรมกิจกับกรรมบทก็ทำบุญทำกุศลไปกรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระไป
0: โอ้จิตใจจะได้สงบไม่ฟุ้งซ่าน
1: ครับนี่เขาเลยยิ้มให้ตัวยิ้มให้เมียยิ้มให้เมียคือถ้าเมียเจอหน้าเมียเนี่ยต้องยิ้มให้เมีย
0: ครับ
1: ถ้าเมียตื่นก่อนยมผู้ชายตื่นทีหลังก็เดินมาหาเมียอ้าวเป็นไงบ้างตื่นก่อนแล้ววันนี้เหนื่อยสินะมีอะไรกินบ้างล่ะแล้วก็ดึงเอามือล็อกคอมาจูบสักฟอดหนึ่ง
0: โอ้แนะนำดี
1: อ้าว
0: เดี๋ยวที่ว่านี่เมียตัวหรือเมียชาวบ้าน
1: ก็แนะนำคนไทยฝรั่งเขาจูบเมียตอนเช้า
0: โอ
1: ้ไอคนไทยมันตบเมียตอนเช้า
0: แน
1: ่อ้าวจริงๆท่านเจ้าคุณตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยนะทักเมียดีๆเป็นไงเหนื่อยไหมต้องพูดแล้วไม่เหนื่อยแล้วอย่ามายุ่ง โอ้โหทนเหนื่อยนะเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง จูบหน้าผากซักฟอดหนึ่งจูบเช้าๆดีครับ
0: ทำไม
1: หน้ามันเค็มดี
0: แหมรู้สึกจะเชี่ยวชาญไปหมดนะเนี่ย
1: จริงๆ
0: พูดยังก็เคยเนี่ย
1: ไม่ใช่เคยเห็น
0: เคยเห็น
1: ไอ้คนผู้ชายไทยนี่แปลกเนี่ยผู้ชายไทยที่นั่งนั่นแปลกท่านคนเมียตัวเองไม่ค่อยยิ้มให้หรอก
0: ชอบยิ้มให้เมียชาวบ้านเนี่ย
1: เมียชาวบ้านเดินผ่านมาไปไหนแต่งตัวสวยนะแกนะพอหันมาดูเมียตัวเองแล้วแกมายืนทำไมเนี่ยไปไอ้พศนี่น่าเกลียดนะผู้ชายไทยอ่ะผู้หญิงก็บางการตื่นเช้ามาก็ยิ้มให้ผัวใช่ไหมพอยิ้มแล้วมันชื่นหัวใจ
0: นี่เขาเรียกว่ายิ้มให้คนรัก
1: ครับเพราะฉะนั้นเกิดมาเนี่ยที่ท่านประธานในพิธีเขาบอกพูดถึงยิ้มรับคุยกันมีความสุขสำคัญที่สำคัญที่สุดคือว่า ที่ผมทิ้งประเด็นเอาไว้ว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุแล้วเขากำหนดอายุเท่าไหร่แล้วผู้สูงอายุเนี่ย
0: 60ขึ้นไป
1: 60ขึ้นไป
0: ครับ
1: นะท่านเจ้าคุณอายุเท่าไหร
0: ่ใกล้แล้ว
1: ฮะ
0: แต่ท่านเจ้าคุณน่ะจะมีเงินเดือนแล้ว
1: อะไร
0: จะมีเงินเดือนแล้ว
1: ทำไมอ่ะ
0: อ้าวอายุเข้า60
1: ว่าเลยเฉยป่ะ
0: ไม่ยอมรับซะอีกแล้ว
1: ผมไม่แก่ขนาดนั้นหรอก
0: ทำไมอ่ะ
1: ผมแก่เพราะเมื่อวานวันเดียว
0: อ๋อแกก็เมื่อวานวันเดียวว
1: ันเดียว
0: แค่นั้น
1: เท่านั้นเองใครเขาถามอายุนะท่านยายอายุเท่าไหร่อย่าไปตอบเขานะแกก็เมื่อวานวันหนึ่งว่ะ
0: ท่านเจ้าคุณ
1: ครับ
0: สมัยก่อนเคยถามว่าอายุเท่าไหร่
1: ครับ
0: ท่านเจ้าคุณบอกว่าตอนนี้ใกล้หลัก4ต่อมาเคยถามอีกบอกว่าเลยหลัก
1: 4
0: ต่อมาถามอีกตอนนี้เลยดอนเมืองแล้วเมื่อไม่กี่วันมีโยมถามเห็นบอกว่าอาตมาเนี่ยถึงอยุธยาแล้ว
1: เหร
0: อนี่แสดงว่าเข้าเลข6จะมีเงินเดือนแล้ว
1: แต่6กระดกเต่าได้
0: ล่างหรือบนเนี่ย
1: คิดเอาเองคิดเอาเอง
0: อ๋อ
1: พราะเลข6กระดกเป็น9ได้

0: อ้อมมันกลับกันได้
1: กลับกันท่านเจ้าคุณครับ
0: ครับ
1: ที่ได้กล่าวไว้ว่า1วัดวาอาราม
0: ครับ
1: 2
0: วัฒนธรรม
1: 3วัตรปฏิบัติ
0: ครับ
1: ที่ผมจะเรียนถามท่านคุณก็คือว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมีวัตรปฏิบัติอย่างไรนะถึงจะมีความสุข
2: ท่านผู้ชมคะความสุขนั้นคือพอใจกับวิถีชีวิตของตัวเองและวางฝันของตัวเองไว้ตามกำลังที่ตนทำได้นะคะส่วนการได้รับวัตถุและความสำเร็จในหน้าที่การงานทำให้พึงพอใจและยกฐานะยกระดับได้เป็นการเสริมความสุขเพียงภายนอกและมันไม่ได้อยู่มั่นคงถาวรตลอดไปค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสดิษฐ์สวภาฤกษ์สนานและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่มั้ยคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
1: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนนึงเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมได้ฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดิน

การลงทุนทั้งสองแบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลง

0: การใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ออกแบบชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่การออกแบบบนกระดาษนะคะแต่ว่าเป็นการเอาตัวเองออกไปสู่โลกกว้างไปเรียนรู้ไปทดลองทำอย่างแท้จริงการเข้าใจตัวเองสำคัญการคิดฟุ้งเพื่อทลายข้อจำกัดก็สำคัญแต่สุดท้ายการคิดด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองออกไปเรียนรู้จะไม่เป็นประโยชน์ในการออกแบบชีวิตเลยขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการดีไซน์ thinking จึงไม่ใช่การคิดนะคะแต่ว่าเป็นขั้นตอนของการลงมือทำหรือว่า hand นั่นเองนะคะเป็นขั้นตอนของการลงมือเรียนรู้ทดลองทำแล้วก็หาโอกาสในการที่จะประเมินตัวเองเพื่อที่เราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะในบทนี้นะคะพี่เมย์อยากจะมาชวนน้องๆ ออกแบบการทดลองให้กับตัวเองเพื่อที่จะเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นแล้วก็หาวิธีการที่จะประเมินตัวเองเพื่อที่จะทำให้เราสามารถออกแบบชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะพี่หมอปิงได้มาแลกเปลี่ยนให้เราฟังถึงความสำคัญของการออกแบบการทดลองต่างๆในชีวิตนะคะในบทนี้พี่เมย์อยากจะมาชวนน้องๆเข้าใจวิธีการออกแบบการทดลองให้กับชีวิตได้มากขึ้นผ่านกระบวนการดีไซน์ thinking นั่นเองนะคะกระบวนการดีไซน์ thinking ถ้าเราพูดถึงการทดลองเราจะใช้คำว่าการสร้างโปรโตไทป์หรือว่าการสร้างต้นแบบของชีวิตการสร้างต้นแบบคือยังไงนะคะคือการที่เราพยายามออกแบบการทดลองเล็กๆเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราคิดอยากจะลองทำเนี่ยตอบโจทย์เราจริงหรือเปล่ามีมุมมองไหนบ้างที่เชื่อมโยงกับความชอบหรือมีอะไรที่ทำให้เราสามารถค้นพบแล้วก็เจอตัวเองได้มากขึ้นไหมว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือเราไม่ชอบอะไรหลักการสำคัญในการสร้างต้นแบบชีวิตหรือว่าโปรโตไทป์ในมุมของกระบวนการดีไซน์ thinking เนี่ยคือการทดลองทำคำว่าทดลองทำหมายถึงยังไม่ต้องสมบูรณ์แบบ 100% ไม่เหมือนกับการลองทำแบบเต็มตัวแต่การทดลองทำเล็กๆเนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เราตั้งใจทดลองแล้วก็วางแผนไว้ตัวอย่างของการทดลองทำนะคะที่พี่เมย์นึกออกง่ายๆเลยก็คือการฝึกงานนั่นเองการฝึกงานหรือการทำอินเทอร์นชิพเนี่ยเป็นโอกาสเล็กๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้วิชาชีพที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องสมัครเต็มเวลาเป็นพนักงาน full time แต่ว่าการทำอินเทอร์นชิพเล็กๆน้อยๆการฝึกงานทำให้เราสาม

มาเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะงานแบบนี้หรือเปล่านะที่เราอาจจะอยากทำในอนาคตรูปแบบงานชีวิตประจำวันแบบนี้หรือเปล่านะที่เราอยากจะมีประสบการณ์ตื่นมาทำงานทุกวันนะคะการทำอินเทอร์นชิพเป็นการทดลองเล็กๆเพราะว่าถึงไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถ้าชอบก็เป็นข้อดีทำให้เรารู้ว่าเราอาจจะอยากที่จะทำงานนี้ต่อสามารถต่อยอดอาชีพนี้ในอนาคตเป็นงานประจำก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราเรียนรู้ว่าอาชีพนั้นไม่ใช่ก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอะไรเกี่ยวกับอาชีพนี้ที่ไม่ตอบโจทย์มีตรงไหนหรือเปล่าในอาชีพนี้ที่เรายังไม่ชัดเจนการลองแบบนี้จะได้ทั้งฟีดแบ็กให้กับตัวเองว่าชอบหรือไม่ในขณะเดียวกันก็อาจจะทำให้เราได้คำถามมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วมีตรงไหนบ้างที่เราจะต้องไปค้นคว้าหาคำตอบเพิ่มค่ะเสน่ห์ของการโปรโตไทป์หรือว่าสร้างต้นแบบในกระบวนการดีไซน์ thinking คือทำให้เราได้เรียนรู้โดยที่เราไม่ได้เจ็บตัวเยอะนะคะหลักการง่ายๆที่พี่เมย์คิดว่าอาจจะเป็นแนวทางให้น้องๆในการออกแบบการทดลองหรือว่าสร้างโปรโตไทป์เนี่ยมีด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะคะเราอาจจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น 3R นะคะ R นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปทำความรู้จักแต่ละ R กันนะคะที่1 นะคะคือ rough นะคะ R-O-U-G-H rough ความหมายก็คือคร่าวๆนั่นเองนะคะคร่าวๆหมายถึงการที่เราเข้าไปเรียนรู้จากประสบการณ์ที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% เช่นอาจจะไม่ใช่งาน full time แต่ว่าเป็นการเรียนรู้ที่เกิดการร่วมประสบการณ์ที่ชัดเจนมากพอที่อาจจะทำให้เราพอเห็นภาพเนื้องานนั้นมากขึ้นเนาะการฝึกงานระยะสั้นนะการเข้าชมรมที่ทำให้เราเข้าใจเนื้องานบางอย่างหรือว่าประสบการณ์บางอย่างมากขึ้นอาจจะพอทำให้เราเห็นภาพแล้วก็ได้ร่วมประสบการณ์โดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องเข้าไปอย่างสมบูรณ์แบบการออกแบบประสบการณ์คร่าวๆตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเริ่มเห็นมากขึ้นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนื้องานมันเป็นยังไงมีตรงไหนบ้างหรือเปล่าที่เราอาจจะไม่เห็นถ้าเราแค่คิดเป็นไอเดียเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้ไปทดลองทำนะคะอันที่2นะคะคือ write เนาะ R-I-G-H-T write write หมายความว่ายังไงหมายความว่าในการทดลองเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นด้วยการมีคำถามในใจก่อนว่าเราอยากจะเรียนรู้อะไรเช่นถ้าพี่เมย์อยากจะเป็นหมอคำถามที่พี่เมย์มีอาจจะเป็นว่าเอ้ยจริงๆเราเจอคนเสียชีวิตเจอเลือดนี่เรากรี๊ดสลบหรือเปล่าเนาะถ้ามันเป็นคำถามแบบนี้เนี่ยเราคาดเดาก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราร่วมประสบการณ์ด้วยการเอาตัวเองไปอยู่ในหน้างานที่ทำให้เราได้เห็นสถานการณ์แบบนั้นประสบการณ์แบบนั้นแล้วมันเกิดฟีดแบ็กกับตัวเองว่าเราได้คำตอบกับคำถามที่เรามีหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเห็นเรารู้สึกเกิดแรงบันดาลใจในการได้ช่วยชีวิตคนอื่นเปรียบเทียบกับเจอแล้วกลัวเจอแล้วมันเป็นความหดหู่มันก็อาจจะเป็นฟีดแบ็กที่ทำให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าคำถามที่เรามีเราได้คำตอบนั้นจากประสบการณ์นั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการออกแบบการทดลองต้องออกแบบเพื่อให้เราได้ประสบการณ์ที่ทำให้เราได้คำตอบที่เราตั้งไว้ว่ามีอะไรที่เราอยากรู้เกี่ยวกับประสบการณ์นั้นและการทดลองนั้นให้คำตอบกับคำถามนั้นหรือเปล่านะคะอันสุดท้ายนะคะคือ rapid เนาะ rapid R-A-P-I-D rapid หมายถึงเร็วนั่นเองนะคะการทดลองไม่ได้ใช้เวลา5ปี6ปี10ปีนะคะอาจจะใช้เวลา1เดือน2เดือน 4-5 เดือนช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็รีบปรับทันเนาะถ้าเรารู้เร็วว่าเส้นทางนี้แนวทางนี้ใช่หรือไม่ใช่สำหรับเรามันก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเอ้ยเรารีบเปลี่ยนทิศดีไหมหรือว่าแบบเฮ้ยใช่เลยทางนี้เป็นทางที่เราอยากจะต่อยอดต่อก็จะทำให้เรามีโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนทิศทางของการทดลองได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น 3R เนาะ rough คร่าวๆนะคะรีบทำรีบเรียนรู้ในแบบที่ยังไม่ต้องสมบูรณ์มาก write คือออกแบบให้ได้คำตอบกับโจทย์ที่เราตั้งไว้และสุดท้าย rapid คือรีบปรับทิศทางให้เร็วที่สุดถ้าการทดลองที่1ได้คำตอบแล้วลองสร้างการทดลองที่2เพื่อที่จะทำให้เรายิ่งเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะบางครั้งตัวอย่างของการทดลองนะคะอาจจะมาในรูปแบบของงานอดิเรกก็ได้นะคะพี่เมย์มีเพื่อนที่ทำงานประจำเป็นสถาปนิกเนาะแต่ว่ามีความชอบในการแบบวาดรูปลายเส้นมากๆเลยนะคะเขาก็ไม่แน่ใจว่างานนี้จะเป็นงานที่เขาอยากจะทำหรือเปล่าและจริงคิดไม่ออกเลยซ้ำว่าจริงๆการชอบวาดรูปลายเส้นเนี่ยมันจะนำไปสู่อาชีพหรือว่าการสร้างเส้นทางหารายได้ในชีวิตยังไงนะคะเขาก็เริ่มต้นจากการวาดสนุกๆนี่แหละเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็จะไปวาดรูปลายเส้นตามที่ต่างๆเนาะแล้วก็โพสต์ลงFacebook แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆเหมือนกับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวว่าเฮ้ยจริงๆเราชอบกันวาดแบบนี้เรื่อยๆหรือเปล่านะคะพอเรียนรู้ว่าตัวเองชอบก็เริ่มวาดอะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเนาะแบบ
ไปวัดก็ไปวาดลายเส้นไปตึกต่างๆก็ไปวาดลายเส้นวัดต่างๆนะคะเริ่มได้เรียนรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันมีความสุขเนาะการที่ได้วาดแบบนี้เรื่อยๆเนาะสักพักนึงก็เริ่มพยายามหาทางว่าเอ๊ะแล้วจริงๆความชอบตรงเนี้ยมันแปลงเป็นอาชีพได้หรือเปล่าเริ่มปริ้นรูปที่วาดขายบนคาร์ดต่างๆในช่วงปีใหม่เนาะเป็นการ์ดอวยพรนะคะแล้วก็เริ่มเล็กๆน้อยๆเนาะสักพักนึงก็เริ่มเห็นโอกาสในการต่อยอดว่าเอ้ยจริงๆรูปที่เราวาดเนี่ยมันไปเป็นรูปบนแพคเกจจิ้งของแบรนด์ต่างๆได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบกล่องเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆหรือว่าเป็นแม้กระทั่งเป็นแบบลายเส้นบนเครื่องนอนผ้าห่มนะคะกลายเป็นการขายลายเส้นของตัวเองให้กับธุรกิจที่ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะแต่ว่ามันเริ่มต้นจากจุดที่เล็กมากเลยค่ะน้องๆเริ่มต้นจากการที่เราชอบวาดรูปแล้วก็ลองดูก่อนว่าเฮ้ยเราอยากจะชอบวาดอย่างนี้ไปเรื่อยหรือเปล่านะคะพอชัดเจนก็ค่อยๆเริ่มหาโอกาสว่าจริงรูปวาดของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนได้บ้างเอ๊ะแล้วมันจะเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจได้ไหมการเรียนรู้แบบนี้ไม่ได้ใช้เวลานานนะอาจจะใช้เวลาสัก 2-3 ปีแต่ว่าระหว่างทางมันมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลามันเร็วนะคะมัน rapid แล้วก็มันมีมุมที่ทำให้เราได้คำตอบด้วยว่าการทำแบบนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำไปเรื่อยๆไหมหรืออยากทำแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบแบบนี้เริ่มต้นเล็กๆก่อนได้ไม่ต้องออกแบบให้ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็อยากให้เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเพราะว่าก้าวเล็กๆนี่แหละจะทำให้เราสามารถได้เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆขยับไปทีละก้าวค่ะหากน้องๆเริ่มเห็นแนวคิดของโปรโตไทป์ที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าเราจะใช้แนวคิดนี้ในการออกแบบการทดลองให้กับชีวิตยังไงกันค่ะตัวอย่างของความตั้งใจที่เรามักจะมีอย่างแรงกล้าเรามักจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะเช่นเราจะคุมหวานไม่ทานน้ำตาลนะคะเราจะออกกำลังกายมากขึ้นต่อไปนี้จะวิ่งให้ได้วันละ5โลนะคะหรือว่าเราจะอ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มนะคะเหล่านี้มักจะเป็นความตั้งใจที่เรามีแล้วก็มักจะเป็นสิ่งที่เอ๊ะไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดเลยนะคะเราตกมาตายทำไม่ได้อย่างที่เราคิดไว้ค่ะแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปในประสบการณ์ของตัวเองพี่เมย์เป็นคนนึงแหละที่บางทีเราตั้งใจทำอะไรไว้ตอนต้นปีเนี่ยเรามักจะตกมาตายระหว่างทางเนาะอาจจะเริ่มไปได้สัก1อาทิตย์หรืออ่ะให้เต็มที่1เดือนเนาะสักพักนึงเราก็เริ่มรู้สึกว่าอ่ะที่เราตั้งใจไว้เริ่มไม่ได้เป็นแบบที่คิดแล้วแผนเราก็ล้มไปแล้วเราก็จะมาคิดแผนใหม่ตอนปีถัดไปหรือว่าเวลาที่เรามีโอกาสได้รีเฟกตัวเองแล้วก็วางแผนชีวิตนะคะเหตุผลที่แผนการทดลองเหล่านี้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นเพราะ2เหตุผลค่ะเหตุผลที่1นะคะคือแผนไม่ชัดเจนไม่มีรายละเอียดว่าเราจะลองทำอะไรบ้างค่ะเช่นอยากจะลดน้ำหนักแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าจะลดอย่างไรเนาะมีแต่ what แต่ว่าไม่มี how เนาะอยากที่จะอ่านหนังสือมีความรู้เยอะๆนะคะอยากจะอ่านหนังสือมากขึ้นแต่เราไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าเราจะเริ่มต้นทำสิ่งนั้นอย่างไรเราจะอ่านหนังสือแบบไหนเราจะอ่านบ่อยแค่ไหนนะคะเมื่อมีแต่ what ว่าจะทำอะไรแต่ไม่มี how มันเหมือนเราไม่มี action plan เนาะมันทำให้เรามีแต่เป้าแต่ว่าไม่ได้ออกแบบสเต็ประหว่างทางว่าเราจะไปถึงเป้านั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องๆ ออกแบบการทดลองสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเราต้องลงไส้ด้วยเนาะลงรายละเอียดด้วยว่าในการทดลองนั้นเพื่อให้มันเกิดอย่างที่เราคิดมันจะต้องมีแอคชั่นไอเทมหรือว่าสิ่งที่จะต้องทำที่เป็นอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งคือต้องออกแบบไส้ขั้นตอนกระบวนการที่จะไปถึงเป้าที่เราออกแบบด้วยอันที่สองนะคะนอกจากแผนที่ไม่มีaction plan หรือว่ารายละเอียดว่าจะไปอย่างไรแล้วเนี่ยแผนที่ทำให้เราตกม้าตายคือแผนที่ใหญ่เกินไปใหญ่เกินตัวแล้วมันเกิดขึ้นไม่ได้จริงยกตัวอย่างเช่นปีใหม่ปุ๊บเปิดมาบอกเลยว่าเดือนนี้จะลดน้ำหนักให้ได้3โลนะคะมันอาจจะดูเป็นเป้าที่เราอยากได้เนาะแต่ว่าบางครั้งการที่จะลดน้ำหนักทันทีในเวลาสั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นยากแล้วพอเราไปได้ไม่ถึงเป้าที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ท้อก็รู้สึกว่ามันไกลเกินตัวนะคะเราอยากจะเรียนรู้อ่านหนังสือมากขึ้นบางคนก็บอกเลยว่าโอ้ยเดี๋ยวจะอ่านหนังสือให้ได้อาทิตย์ละเล่มเลยนะคะอาทิตย์ละเล่มมันอาจจะยากเกินไปเยอะเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่เคยเริ่มต้นอ่านเป็นนิสัยมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกแบบการทดลองได้สิ่งสำคัญคือการสร้างก้าวเล็กๆในการทดลองบางทีเราเรียกสิ่งนี้ว่า baby step คือก้าวเล็กๆของทารกนะคะยังไม่ต้องก้าวใหญ่มากเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มแต่ว่าเราจะออกแบบก้าวเล็กๆได้ยังไงเช่นถ้าเราจะไม่อ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มเพราะเรารู้สึกว่ามันอาจจะ
โอ้เป็นก้าวใหญ่ไปนิดนึงเนาะก้าวเล็กๆอาจจะเอาวันละ3หน้าก่อนไหมถ้า3หน้ายังไม่ได้วันละ1หน้าก่อนไหมอย่างน้อย1หน้าอาจจะทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าเราติ๊กถูกได้ละว่าเราทำตามได้อย่างที่เราตั้งใจแล้วค่อยเพิ่มสเต็ปของเราให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะการทดลองแบบนี้สำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความคืบหน้าในการพัฒนาตัวเองนะคะยกตัวอย่างการทดลองที่อาจจะเชื่อมโยงกับการออกแบบชีวิตเนาะบางทีเราบอกว่าอุ้ยเราอยากที่จะเรียนรู้อาชีพใดอาชีพหนึ่งมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นบอกว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์เนาะแบบตั้งใจเลยอยากทำยูทูบเบอร์นะคะโอ้เดี๋ยวเราจะวางแผนแล้วว่าเราจะทำคลิปของตัวเองเนาะเราจะลองเอาตัวอย่างคลิปไปโชว์ให้เพื่อนดูเปิดชแนลของตัวเองเป็นแผนที่ดู make sense แล้วก็อาจจะเป็นแผนที่ทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะแต่การที่เราจะอยู่ๆสร้างคลิปขึ้นมาอันนึงก็คงจะต้องใช้ทรัพยากรมากมายมันอาจจะเป็นแรงต้านแล้วก็อุปสรรคที่ทำให้การทดลองนั้นไม่เกิดได้ซ้ำนะคะก้าวเล็กอาจจะเป็นแค่การเข้าไปคุยกับเพื่อนที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เรียนรู้จากเขาก่อนว่าแบบเฮ้ยทำแล้วเป็นไงทำแล้วชอบเปล่าถ้าเราอยากเริ่มเราต้องทำไงดีใช้กล้องมือถือก่อนได้ไหมลองเทสง่ายๆถ่ายขำๆในสตูดิโอหลังบ้านฉากที่บ้านเองก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้แล้วก็ทำให้การทดลองนั้นเป็นก้าวที่ใหญ่ขึ้นนะคะอีกตัวอย่างนึงที่อาจจะทำให้เห็นภาพนะคะเคยได้ยินน้องๆหลายคนบอกว่าโอ้อยากจะมีธุรกิจของตัวเองอยากจะมีร้านเป็นของตัวเองอยากจะเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองนะคะบางทีเราเห็นคนเปิดร้านกาแฟเยอะมันก็จะแบบโอ้ยดูเท่จังเลยมีร้านสวยๆเป็นของตัวเองเนาะคำถามที่เราอาจจะมีก็คือเอ้ยจริงๆแล้วถ้าเราจะต้องเป็นเจ้าของร้านจริงๆมีร้านเป็นของตัวเองเราจะชอบประสบการณ์นั้นหรือเปล่านะคะเราอาจจะไม่ต้องออกแบบการทดลองด้วยการไปเปิดร้านจริงๆใช้ทุนในการเปิดเนาะแต่มันอาจจะเริ่มต้นด้วยหลักการ right rough แล้วก็ rapid ด้วยการหาวิธีการง่ายๆที่อาจจะทำให้เราได้ร่วมประสบการณ์มากขึ้นเช่นถ้ามีญาติเปิดร้านกาแฟอยู่อาจจะขอไปติดตามฝึกงานกับเขาอาจจะเห็นงานทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเอ้ยจริงๆงานร้านกาแฟเนี่ยไม่ใช่มีแค่การแต่งร้านสวยๆอย่างเดียวต้อนรับลูกค้าเนาะแต่ว่าอาจจะมีงานหลังบ้านที่ปวดหัวเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการหาพนักงานการคุมพนักงานการจัดทรัพยากรการสั่งของสิ่งเหล่านี้เราชอบหรือเปล่าเนาะเราได้คำตอบกับคำถามใหม่ๆเหล่านี้ไหมแล้วสุดท้ายการเรียนรู้ระยะสั้นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราได้คำตอบอะค่ะว่าจริงๆเราอยากเปิดร้านแบบนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็อาจจะเริ่มลงทุนลงแรงออกแบบการทดลองที่มันใหญ่ขึ้นอาจจะเริ่มเปิดร้านเล็กๆหน้าบ้านแต่ถ้าไม่ใช่มันก็จะทำให้เราเปลี่ยนทิศทางแล้วก็เปลี่ยนแผนคิดของตัวเองได้ทันค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออันที่1ลงรายละเอียดของแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนอันที่2คือแอคชั่นแพลนหรือสิ่งที่จะทำเหล่านั้นต้องไม่เป็นก้าวที่ใหญ่เกินไปเริ่มจากก้าวเล็กๆก่อนเราไปก้าวที่ใหญ่ขึ้นได้แต่ว่าก้าวแรกถ้ามันเป็นก้าวเล็กๆมันจะทำให้เรามีโมเมนตัมมีกำลังใจเกิดการเรียนรู้ที่จะดีไซน์ก้าวที่ใหญ่ต่อไปได้ค่ะเพื่อให้น้องๆสามารถออกแบบการทดลองได้ง่ายขึ้นนะคะพี่เมย์ได้ทำเวิร์กชีตอันนึงขึ้นมาเนาะตั้งชื่อว่าเป็น Live Prototype Worksheet นะคะคือเวิร์กชีตสำหรับการสร้างต้นแบบชีวิตนั่นเองนะคะเราอาจจะมีคำถามอยู่ค่ะว่าเอ้ยจริงๆเราอยากจะรู้อะไรเนาะเช่นเราอยากเป็นโปรแกรมเมอร์มากเลยอยากจะรู้มากเลยว่าจริงๆอ่ะเราชอบงานนี้หรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่เราตั้งกับตัวเองเราอาจจะเริ่มคิดต่อได้ว่าเพื่อให้ได้คำตอบสำหรับคำถามนี้เนี่ยจริงๆเราทำอะไรได้บ้างทั้งเรื่องที่หนึ่งอาจจะเป็นการไปเข้าชมรมโปรแกรมมิ่งโคดิ้งที่โรงเรียนไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรแต่มันดูเท่มากเลยอยากจะรู้จักมากขึ้นอาจจะเริ่มจากการเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมของคนที่นี้เราจะได้เริ่มเห็นวิธีการทำงานเข้าใจอุตสาหกรรมนั้นมากขึ้นอาจจะได้เจอคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นภาพมากขึ้นว่าเอ๊ะเราอยากจะเป็นเหมือนคนคนนี้หรือเปล่าอยากจะอยู่ในสังคมแบบนี้หรือเปล่านะคะหรือทางเลือกที่2อาจจะบอกว่าเอ้ยอยากจะรู้จังเลยว่าการทำงานแบบนี้นั่งทำโคดิ้งเป็นประจำเขียนโปรแกรมเนี่ยมันสนุกหรือเปล่านะแต่ว่าเราอาจจะยังเป็นนักเรียนอยู่อะไม่รู้ว่าจะมีใครมาจ้างเราไปทำแบบนี้ได้หรือเปล่าเราอาจจะอาสาทดลองเขียนโปรแกรมให้กับงานเพื่อสังคมเล็กๆน้อยๆเนาะงานที่เขาอาจจะรับจ้างทำฟรีด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าทำให้เราได้ประสบการณ์ได้สร้างโปรเจกต์ของตัวเองได้ลองทำโปรเจกต์จริงๆแล้วก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าแบบเอ๊ะเราชอบงานแบบนี้หรือเปล่าเป็นต้นนะคะทางเลือกที่3นะคะอาจจะไม่ถึงขั้นลงมือลงแรงทำโปรแกรมมิ่งเองเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นการเข้าไปเรียนรู้งานนะคะกับคนที่ทำงานนี้อยู่เป็นประจำเนาะอาจจะเข้าไปฝึกงานไปขอสังเกตการทำงานขอเป็นลูกมือนะคะการทดลองแบบนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงที่ทำให้เราได้คำตอบเหมือนกันว่าเราอยากจะทำอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเปล่าค่ะ

การที่น้องๆจะคิดทางเลือกเหล่านี้ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญมากๆในการช่วยตั้งคำถามแล้วก็ช่วยคิด

นะคะกับคำถามที่มีว่าน้องๆอยากจะค้นหาตัวเองอยากจะรู้จักตัวเองยังไงอยากจะได้คำตอบกับคำถามที่ตัวเองมีในเรื่องอาชีพต่างๆอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ช่วยออกแบบทางเลือกได้เนาะเราอาจจะออกแบบในมุมที่ไม่ได้เหมือนเราเอาคำตอบไปยัดให้กับเขานะคะแต่ว่าอาจจะช่วยตั้งคำถามว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้าอยากจะได้คำตอบเนี้ยเราไปทำอะไรได้บ้างนะคะอาจจะบอกว่าเอ้ยเข้าชมรมได้เอ้ยแล้วทำอะไรได้อีกมีอะไรอีกไหมที่อาจจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นการที่ถามเขาว่าเขาทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้อีกนะคะมีอะไรบ้างที่อาจจะเป็นทางเลือกเราเองอาจจะเห็นโลกนี้มาเยอะกว่าเขาอาจจะเห็นตัวอย่างมีทรัพยากรต่างๆคนรอบตัวที่ช่วยเขาได้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้น้องๆรู้สึกไม่ตันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วทางเลือกเป็นของเราเนาะเราออกแบบได้ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยบริบทรอบตัวหรือว่ากำแพงที่ตัวเองมีอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทสำคัญมากๆในการร่วมออกแบบการทดลองตรงนี้นะคะ

ราได้เรียนรู้ครบจบไปทั้ง3กระบวนการนะคะทั้ง Heart, Head แล้วก็ Hand นะคะการทำความเข้าใจตัวเองการคิดฟุ้งเพื่อทลายข้อจำกัดแล้วก็การออกแบบการทดลองลงมือทำเพื่อที่จะได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะการทดลองเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนเนาะบางทีเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเราชอบสิ่งที่เราวางแผนมาและบ่อยครั้งเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นทางที่เราอาจจะไม่ได้ชอบนักแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางนะคะน้องๆหลายคนอาจจะกังวลว่าการเปลี่ยนทิศทางแผนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันเป็นการเสียเวลาหรือเปล่านะเราเสียโอกาสเสียทรัพยากรใช้เวลาไปเยอะแยะใช้แรงไปเยอะแยะกับการออกแบบการทดลองนั้นหรือไม่นะคะแต่จริงแล้วการทดลองที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังหรือว่าแผนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเนี่ยมันทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อยอดทักษะได้ระหว่างทางไม่ได้เป็นการเสียเวลาเลยแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ต่อยอดพัฒนาตัวเองระหว่างทางด้วยซ้ำในครั้งหน้านะคะเราจะพบกับพี่ที่เป็นดีไซน์ทิงเกอร์อีกท่านนึงนะคะผู้ออกแบบชีวิตสร้างการทดลองต่างๆมากมายแล้วเขาก็ใช้โอกาสในการทดลองนั้นพัฒนาต่อยอดทักษะของตัวเองค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าการต่อยอดสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเก็บสะสมได้ระหว่างการที่เราออกแบบชีวิตยังไงค่ะ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4

ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านแสนบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านแสนบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากในจากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านแสนบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านแสนบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

โรงเรียนปัญญาประทีปเกิดขึ้น10ปีที่แล้วนี่ถือว่าอายุ10ขวบพอดีความเป็นมาของโรงเรียนปัญญาประทีปก็คงต้องเริ่มกล่าวถึงโรงเรียนทอสีก่อน

เมื่อนานมากแล้วครูอ้อนซึ่งเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนทอสีเกิดความรู้สึกผิดหวังขับข้องใจในระบบการศึกษาครูอ้อนมีความตั้งใจสูงมีอุดมการณ์มีวิญญาณของครูโดยแท้แต่รู้สึกว่าสิ่งที่ครูอ้อนและโรงเรียนสามารถให้ไว้กับนักเรียนยังไม่เป็นที่พอใจหลังจากที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของอาตมาก็เริ่มมีการพูดคุยกันเรื่องการปฏิรูปการปรับเปลี่ยนโรงเรียนทอสีโดยที่อาตมาเองเป็นผู้ที่มีความสนใจในการศึกษามานานมากแล้วในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบที่เรียกว่าวิถีพุทธอาตมาก็ได้รับอิทธิพลจากหนังสือในการก็ดีและการสนทนาก็ดีกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ตั้งแต่สมัยนั้นก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะพยายามนำอุดมการณ์นำความคิดนำความเชื่อมั่นในวิธีพุทธมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนทอสีส่วนอาตมาเองนั้นตั้งแต่มาเมืองไทยก็เป็นห่วงระบบการศึกษาคุณภาพคนระบบการศึกษาคุณภาพของครูคุณภาพของการฝึกครูเพราะอาตมาก็ได้พบปะกับคุณครูจากโรงเรียนต่างๆในสถาบันการศึกษาต่างๆของอุบลและทั้งภาคอีสานเป็นประจำ แล้วสิ่งที่อาตมาถือว่าน่าเสียดายที่สุดก็คือระบบการศึกษาของไทยรู้จะรับปัญญาจากพระพุทธศาสนาได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาน้อยมากซึ่งความเชื่อของอาตมาก็คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แหวกแนวและการที่มองศาสนาทั้งหลายว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเป็นความคิดผิดแล้วคงเกิดจากว่าอารยธรรมตะวันตกมันครอบคลุมทั่วโลกแนวความคิดของชาวตะวันตกยังรับความนับถือว่าเป็นสากล

ทีเดียวและในเมื่อชาวไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับการศึกษาการปฏิบัติตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็เลยเชื่อตามทฤษฎีตามแนวความคิดของตะวันตกโดยไม่รู้ตัวหมายความว่าชาวพุทธก็มองศาสนาของตัวเองผ่านสายตาของคนที่ไม่ใช่พุทธโดยไม่รู้ตัวทีนี้ในโลกตะวันตกมีปัญหามากในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับศาสนาโดยเฉพาะในอเมริกาเราคงเห็นได้ชัดว่าในอเมริกามีศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติคริสต์ในศาสนาคริสต์ในอเมริกาก็แปลงออกเป็นคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์สองกระแสใหญ่แต่โปรเตสแตนต์เองก็แบ่งออกไปหลายสิบนิกายแต่ในเมื่อศาสนาคริสต์นั้นเน้นความเชื่อในคัมภีร์เป็นหลักก็มีความหลากหลายในมีความแล้วในบางกรณีมีความขัดแย้งในเรื่องความเชื่อค่อนข้างจะรุนแรงเรื่องการสอนศาสนาในโรงเรียนจึงถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายต่อความสามัคคีแล้วก็จะทำให้เกิดความแตกแยกกันมากเพราะถ้าสอนหลักความเชื่อของนิกายหนึ่งคนที่นับถือนิกายอื่นก็ไม่ยอมรับแล้วก็จะกลายเป็นว่ารัฐมีส่วนในการสนับสนุนนิกายใดนิกายหนึ่งดังในอเมริกาก็จึงมีหลักชัดเจนว่าอย่าให้เรื่องศาสนาเข้ามาในโรงเรียนเพราะมันเป็นการเอาหลักความเชื่อที่แตกต่างกันเข้ามาจะมีผลกระทบต่อสถาบันมีผลกระทบต่อความสมานสามัคคีมากตอนนี้เป็นหลักที่เราเห็นว่ามีเหตุมีผลสำหรับวัฒนธรรมของหรือว่าของประเทศอเมริกาเมื่อมีประวัติศาสตร์อย่างนั้นเมื่อมีศาสนาประจำชาติอย่างนั้นสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนั้นดูเหตุปัจจัยต่างๆเราเห็นว่าการที่จะแยกเรื่องการศึกษาออกจากศาสนาก็น่าจะเป็นการตัดสินที่มีเหตุผลในอเมริกาผู้ที่ต้องการอบรมในทางศาสนาโดยเฉพาะมันก็จึงต้องสร้างโรงเรียนต่างหากหรือว่าในหลายกรณีพ่อแม่ผู้ปกครองจะไม่ให้ลูกเข้าโรงเรียนเลยจะสอนเองเป็นโฮมสกูลปัญหาก็คือในประเทศเช่นเมืองไทยซึ่งผู้นำก็ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาก็จะเข้าใจว่านี่คือหลักสากลในอเมริกาศาสนากับการศึกษาต้องแยกกันนะเขาจะถือว่านี่ก็คือประเทศที่เจริญต้องเป็นอย่างนั้นเขาแยกอย่างเด็ดขาดถ้าเราต้องการในประเทศไทยเจริญแล้วก็ต้องทำตามเขาแต่ที่จริงการที่ต้องแยกศาสนาออกจาก

การศึกษาก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและเอกลักษณ์ของศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาประจำชาติของตะวันตกถ้าเรามีปัญญาเราก็จะต้องเปรียบเทียบว่าเอเราศาสนาวัฒนธรรมของไทยกับของอเมริกามีอะไรตรงกันมีอะไรต่างกันตรงไหนก่อนที่เราจะคิดว่าเขาทำยังไงเราต้องทำตามใช่ไหมในความเห็นของอาตมาพุทธศาสนาเป็นศาสนาคนละประเภทคนละตระกูลกับศาสนาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นต้นมันต่างกันมากโดยเฉพาะในประเด็นที่พุทธศาสนาเราไม่ได้เน้นความเชื่อในคัมภีร์เราก็ถือว่าความเชื่อเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ต้องใช้ในการพัฒนาตนมีข้อดีข้อเสียซึ่งผู้มีปัญญาต้องคอยรู้เท่าทันแต่ในศาสนาส่วนใหญ่ศรัทธายิ่งมากยิ่งดีแต่ถ้าในศาสนาพูดว่าเราบอกว่าศาสนาศรัทธายิ่งมากยิ่งดีไหมเราก็ต้องบอกว่าไม่แล้วแต่แล้วแต่จะมีปัญญากำกับหรือไม่ดังนั้นถ้าจะสรุปหลักคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าในภาคปฏิบัติก็คือระบบการศึกษานั่นเองและเป็นระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์มากเพราะมีคำสอนเกี่ยวกับชีวิตในทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ต่ำสุดถึงสูงสุดอาตมาจึงได้เข้าใจอย่างนี้แล้วเรียกว่าโอ้มันเสียดายเนาะเมืองไทยก็ได้มีทรัพยากรวัฒนธรรมที่ล้ำค่าน่าจะเป็นฐานของระบบการศึกษาที่ดีที่สุดที่อ้างอิงที่ดีที่สุดแต่กลับไปทิ้งเลยหรือว่ามองแบบเป็นศาสนาที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อเพราะคำสอนในจะติดที่รูปแบบเช่นอาจจะมีการทำวัดสวดมนต์หรือว่ามีการสั่งสอนแต่ว่าในลักษณะอย่างน้อยในสมัยนั้นว่าสิ่งที่ชาวพุทธต้องเชื่อแล้วเป็นพุทธต้องเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้ดังเมื่อเราเพิ่งเริ่มคิดจะทำโรงเรียนที่สมัยนั้นเรียกว่าวิถีพุทธนั่นคนส่วนมากยังไม่เข้าใจชาวพุทธเองไม่เข้าใจเพราะยังมีความคิดแบบเผลอแบบบางคนก็ไม่เคยคิดเลยคือต้องเข้าใจว่าในชีวิตของเราในเรื่องที่เรามีเวลาคิดพิจารณามันก็มีจำกัดใช่ไหมก็มีเวลาน้อยท่านคนบางทีคนจะมีความรู้ละเอียดอ่อนในวิชาการของตัวเองหรือว่าในอาชีพการงานของตัวเองแต่ในเรื่องอื่นนี่จะเป็นเหมือนเป็นหัวข้อไปเหมือนเป็นความคิดสำเร็จรูปที่รับมาจากสิ่งแวดล้อมรับมาจากคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยมองศาสนาจะคิดแบบนี้ฮะความคิดสำเร็จรูปโดยที่ไม่ได้กลั่นกรองไม่ได้คิดพิจารณาฉะนั้นในอุปสรรคในการสร้างโรงเรียนในเบื้องต้นก็เหมือนอุปสรรคใหญ่ในการปฏิบัติธรรมนั่นเองคืออวิชชาคือคนไม่รู้คนไม่เข้าใจ
แต่อวิชชานี่มันมีสองแบบอวิชชาที่ว่ารู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็จะต้องหาความรู้ความเข้าใจอันนั้นก็ยังดีแต่ในเรื่องการศึกษาปรากฏว่าคนที่ไม่รู้และคนที่ไม่เคยคิดก็ยังเชื่อว่าตัวเองรู้เชื่อว่าตัวเองคิดดีแล้วอันนี้จึงเป็นปัญหาอย่างไรก็ตามในเวลาเราค่อนข้างจำกัดเราก็จะไม่ไอ้เรื่องโรงเรียนทอสีก็คงตรงผ่านนอกจากบอกว่าเราก็ได้ทำในระดับหนึ่งแต่นี่เอกลักษณ์หรือว่าลักใหญ่ของทอสีที่เรานำไปใช้ในปัญญาประทีปที่ควรจะกล่าวถึงก็หนึ่งก็คือไอ้หลักว่าทุกคนเป็นนักศึกษาโดยถือหลักว่ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์ที่จบการศึกษาดังเราถือว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนอกเหนือจากพระอรหันต์เป็นผู้ที่ต้องศึกษาแล้วความคิดนี้ก็โยงไปถึงหลักศรัทธาในทางพุทธศาสนาว่ามนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนที่สูงสุดซึ่งเราไม่เชื่อว่าชีวิตเราก็จะเป็นไปตามการตนบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางแผนการของเราไม่เชื่อในโชคชะตาไม่เชื่อในดวงไม่เชื่อในสิ่งงมงายทั้งหลายแต่เราเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าข้าพเจ้าละบาปได้ข้าพเจ้าบำเพ็ญกุศลได้ข้าพเจ้าชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้และมนุษย์จะขาวถึงความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ด้วยการพัฒนามนุษยธรรมมนุษยธรรมจะเกิดขึ้นจากการกระทำสามอย่างนี้คือการละบาปบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจคงตนให้เขาสะอาดแต่เมื่อเราเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองไม่ใช่เชื่อแล้วจบใช่ไหมเราก็ต้องลองดูว่าจริงหรือเปล่าทำได้หรือเปล่าแล้วถ้าเราเอาคำสอนพุทธเจ้ามาใช้เรารู้สึกว่าทำให้สิ่งเศร้าหมองสิ่งไม่ดีในชีวิตเราน้อยลงทำให้สิ่งดีงามเพิ่มมากขึ้นเราก็มีศรัทธาว่าพุทธเจ้าสอนจริงเราต้องทำต่อนั่นเป็นศรัทธาในสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ด้านพุทธศาสนาสอนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกทุกคนก็ฝึกได้ทุกคนมีศักยภาพสูงในการฝึกตนเราเข้าถึงความเป็นมนุษย์โดยแท้ด้วยการฝึกตน นั้นเราก็ถือมองตัวเองมองทุกคนว่าเป็นผู้อยู่ระหว่างการฝึกดังในผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึกตนหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าผู้ศึกษาแล้วก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มฝ่ายคุณครูผู้บริหารฝ่ายหนึ่งหรือว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มนักเรียนและกลุ่มผู้ปกครองดังเราถือว่ามันโรงเรียนที่ดีเป็นชุมชนที่มี3กลุ่มที่ต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันความหวังดีต่อกันและกันการเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ต่อกันและกันอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งของพุทธศาสนาหรือว่าการศึกษาชีพุทธของเราซึ่งถ้าเทียบกับทั่วไปทุกวันนี้เขามองยังไงก็มองว่าผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้บริโภคและโรงเรียนเป็นผู้ให้บริการและความจะมองศึกษาเชิงทาง

เชิงธุรกิจมากในบางโรงเรียนก็ยังส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันระหว่างครูด้วยกันเพื่อจะได้โบนัสเพื่อจะได้นั่นไปได้นี่เพราะว่ามีความเชื่ออันนี้ก็เป็นความเชื่อที่เทียบกับความเชื่อทางศาสนาก็ได้หรือความเชื่องมงายว่าการแข่งขันอยู่ที่ไหนความเจริญอยู่ที่นั่นในพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไรก็สอนว่าในบางกรณีการแข่งขันเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความขยันแต่ในบางกรณีการแข่งขันนำไปสู่ความเสียหายแล้วต้องมีปัญญาหรือว่าจะเอาระบบการแข่งขันไว้ตรงไหนอย่างไรแต่โดยหลักทั่วไปเราถือว่าการแข่งขันที่ไม่มีโทษไม่มีเสียก็น่าจะเป็นการแข่งขันกับตัวเองอย่างวันนี้เราก็แข่งขันกับตัวเราของเมื่อวานนี้หรือว่าเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วถ้าเราแข่งขันกับตัวเองพยายามพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องการที่จะเจริญนี่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วจะเจริญโดยไม่ต้องมองคนอื่นว่าเป็นคู่แข่งหรือเป็นเหยื่อเป็นต้นสัญลักษณ์หนึ่งก็คือเราต้องการจะสร้างชุมชนกัลยาณมิตรอันนี้เราก็จะสร้างโมเดลสำหรับสังคมทั่วไปนี่คือสังคมพุทธสังคมพุทธคือสังคมกัลยาณมิตรการที่เราพยายามสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นพร้อมๆกันสร้างความเป็นอยู่ที่เอื้อต่อความสุขความเจริญของคนทุกคนไม่ใช่คนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งชุมชนที่ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบชุมชนที่ทุกคนหวังดีต่อกันและกันดังนั้นการสร้างชุมชนกัลยาณมิตรระหว่างครูผู้ปกครองเด็กนักเรียนถือว่าเป็นหลักหนึ่งของวิถีพุทธหรือว่าการศึกษาเพื่อทางพุทธปัญญาทีนี้ที่อาตมาเสนอให้เราเปลี่ยนชื่อแล้วจะใช้วิถีพุทธเป็นพุทธปัญญาก็เพราะความคิดผิดและความยึดผิดในคำว่าวิถีพุทธนักแน่นมากจนกระทั่งยอมแพ้ในการจะเปลี่ยนสัญญากับคำนี้เลยใช้คำใหม่สัญญาเก่าก็คือคนที่ไม่เคยเข้าวัดหรือว่าที่เคยเข้าวัดคริสต์หรือว่าอยู่เมืองนอกนานๆนะบางทีจะมองว่าพุทธจะทำให้อาจจะทำให้เด็กดีหรือเด็กสงบแต่ว่ามันจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาการหรือจะทำให้ผู้ที่จบแล้วจะเอาตัวรอดในสิ่งที่เขาเรียกว่าโลกที่เป็นจริงไม่ได้ความคิดนี้สองข้อนี้พูดตรงๆนี้คือเป็นความคิดแบบสำเร็จรูปความคิดที่รับมาโดยไม่มีข้อมูลสนับสนุนไม่มีการศึกษาเราเรียนไม่ได้อ่านหนังสือของ ผู้รู้ไม่ได้ศึกษาเองคิดเอาเองแต่ว่าเชื่อมากว่าเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ทำให้นึกถึงพระเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเราก็คุยเรื่องการตายแล้วเกิดท่านบอกว่าบางทีจะมีคนมาชาวต่างชาติก็มาไม่เชื่อหรอกเรื่องตายแล้วเกิดนี้ศาสนาพุทธอย่างอื่นนี่ไม่มีเหตุมีผลมากแต่เรื่องตายแล้วเกิดนี่รับไม่ได้ แล้วพระท่านไม่เถียงท่านถามว่าแล้วสำหรับอาตมานะได้อ่านบทความได้อ่านการวิจัยในเรื่องนี้มากแล้วก็เห็นว่าหลักฐานสนับสนุนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมีมากคุณอ่านหรือยังเกือบทุกครั้งเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับ

ับว่าเขาไม่เคยอ่านเขาไม่เคยศึกษาเขาคิดเอาเองพระท่านจะบอกว่าเอาคุณกลับไปอ่านกลับไปศึกษาแล้วกลับมาคุยใหม่สิเพราะฉะนั้นในเรื่องของโรงเรียนจะถามว่าแล้ว

ลองเล่าให้ฟังเขาก็พูดไม่ได้เพราะว่าเขาพูดแบบเป็นความคิดสำเร็จรูปทีนี้เราก็บอกว่าโดยที่เราอ่านหนังสือมากไม่ใช่หนังสือทางพุทธอย่างเดียวหนังสือของตะวันตกพงศ์ภูเป็นชั้นนำในเรื่องการศึกษาก็ยอมรับว่าความอดทนความขยันการสามารถปลูกฝังกำลังใจอยู่ในตัวเองหรือว่าที่เราเรียกว่าปลูกฝังฉันทะในใจคือใจสู้การมีสติคุณธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนทำให้การเรียนหนังสือของเราดีขึ้นแล้วสติและความอดทนและความขยันแล้วการรู้จักให้กำลังใจตัวเองจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาการไหนวิชาไหนนี่จะเสียเพราะคุณธรรมมีไหมแล้ววิชาการที่จะเสียเพราะกิเลสมีไหมการเรียนหนังสือที่ไม่ก้าวหน้าเพราะนักเรียนกำลังหดหู่ใจหรือกำลังวิตกกังวลกำลังเครียดกำลังฟุ้งซ่านมีไหมที่วิชาการหรือว่าการเรียนของเรารับผลกระทบจากสิ่งเศร้าหมองในจิตใจก็แน่นอนดังในการศึกษาที่พุทธเราก็ถือว่านอกจากการสอนวิชาการเราก็ต้องสอนวิธีที่จะป้องกันอารมณ์ป้องกันสิ่งเศร้าหมองในจิตใจที่จะทำให้การเรียนวิชาการเดินช้าหรือว่าขัดข้องหรือว่าไม่ก้าวหน้าและสอนสนับสนุนคุณธรรมต่างๆที่จะเอื้อต่อความก้าวหน้าในวิชาการเราจึงว่าวิชาการวิชาชีวิตไปด้วยกันเพราะวิชาการคือเป็นการใช้สมองในการใช้สมองเราจะแยกออกจากส่วนอื่นของชีวิตเราไม่ได้ใช่ไหมความรู้สึกนึกคิดของเรากับการเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่สองคนสองสมองสองหัวใจมันคนเดียวกันเพราะนั้นในทางเราจึงเอาหลักไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาพูดอีกในหนึ่งพูดในของภาวนาสี่เนื้อหาก็อันเดียวกันแต่การเหตุผลในการเน้นในภาวนาสี่เพราะเราสามารถใช้กับระบบการศึกษาได้ง่ายกว่าแล้วสามารถอธิบายในสำนวนที่ไม่อิงศาสนาหรือว่าสัพปาลีจนเกินไป ดังในศีลสมาธิปัญญามันจะมีปัญหาตรงไหนพอถึงศีลคนจะนึกถึงการรักษาศีลห้าทันทีนะพอรู้ถึงสมาธิคนจะนึกถึงการนั่งหลับตาทันทีก็เลยจะทำให้คนเข้าใจว่าเอโรงเรียนวิธีพุทธเน้นที่การเคร่งในศีลแล้วการนั่งหลับตานอกจากนั้นก็คงเหมือนกับระบบทั่วไปพอเราอธิบายให้เป็นภาวนาสี่เข้าใจว่าศีลนี้แยกออกเป็นสองประการกายภาวนาศีลภาวนาคือการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเราแต่ละคนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เรื่องร่างกายตัวเองปฏิบัติต่อร่างกายยังไงจึงจะฉลาดที่สุดดีที่สุดมีผลดีที่สุดต่อชีวิตพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างทรัพย์สมบัติเงิน

ทองเทคโนโลยีต่างๆและการพัฒนาความสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคือถ้าใช้คำว่าศีลก็คงไม่มีใครนึกถึงว่ามันหมายถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเลยใช่ไหมคือจะมองแคบเกินไปทีนี้กายภาวนาการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ระหว่างพวกเรากับสังคมเอคือการใช้ศีลคือการงดเว้นจากการกระทำบางอย่างเพื่อเกิดความบรรยากาศที่ปลอดภัยอบอุ่นและเอื้อต่อธรรมเอื้อต่องานอันนี้เป็นเรื่องที่จะเน้นในทางปัญญาว่าทำไมเราทำอย่างนี้เพื่อประโยชน์อย่างไรเราถือว่าเป็นการฝึกตนด้วย เพื่อเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่ไม่ได้อยู่จบอยู่แค่นั้นเราก็ยังเน้นในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและการพัฒนาอุดมการณ์และความสามารถในการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม อันนี้เราถือว่าอยู่ในศีลภาวนาเพราะเป็นเรื่องของศีลการใช้ศีลใช้สิกขาบทด้วยเรื่องการพัฒนาการสื่อสารด้วยเรื่องการพัฒนาประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยส่วนที่สามก็คือการพัฒนาจิตใจโดยเฉพาะในการฝึกตนในเรื่องการจะป้องกันและการปล่อยวางสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ทั้งหลายซึ่งเราให้ชื่อว่ากิเลสใช่ไหมทำยังไงเราจึงจะป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในจิตใจเราและถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วเราวิตกกังวลแล้วเราหดหู่ใจเราโกรธเราแค้นเราอิจฉาพยาบาทแล้วจะทำยังไงเราจะปล่อยวางยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ถ้าเราได้หลักนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตวิชาการในบางทีไม่นานต้องทิ้งในการฝึกจิตที่ใช้ได้ตลอดชีวิตแน่นอนเสร็จแล้วทำยังไงเราจึงจะปลูกฝังคุณธรรมต่างๆที่ทำให้ตัวเองมีความสุขด้วยแล้วก็ทำให้จิตใจมีสมรรถภาพมีคุณภาพมีประสิทธิภาพต่างๆโดยเฉพาะเรื่องความอดทนเรื่องความใจสู้ในเรื่องความเรื่องสติ เรื่องฉันทะความพอใจในความรักในสิ่งที่เป็นหน้าที่การงานข้อที่4ก็การพัฒนาปัญญาตั้งแต่เรื่องการคิดอย่างมีเหตุมีผลการคิดสั่งสรรการคิดวิเคราะห์คิดพิจารณาต่างๆจนกระทั่งเราคิดในทางที่มีผลดีต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็การรู้เห็นตามความเป็นจริงดังในระบบการศึกษาของเหล่านี้ก็มีโครงสร้างคือภาวนา4ซึ่งเป็นไวยพจน์ของไตรสิกขานั่นเองแต่เนื่องจากว่าคนมีความเข้าใจผิดและความเข้าใจคับแคบในคำว่าไตรสิกขามากเราจึงเลือกใช้คำว่าภาวนา4แล้วก็สามารถขยายความแล้วก็เห็นว่าอย่างเช่นวิชาการต่างๆมันก็เราก็สามารถเห็นว่าโอ้ในอย่างพวกเคมีพวกวิทยาศาสตร์ต่างๆก็เข้าไปในกายภาวนาในสังคมศาสตร์ก็เข้าไปในศีลภาวนาเราก็สามารถประยุกต์เข้าไปซึ่งจะทำกับ อย่างนี้กับศีลสมาธิปัญญาก็คงฟังยากฟังแปลกๆดังนั้นก็มีหลักการสร้างชุมชนกัลยาณมิตรการพัฒนาคนทั้งคนทั้งด้านนอกด้านในทั้งทางกายทั้งจิตใจทั้งปัญญาเราก็ถือว่าคำสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือที่เราสามารถไปใช้ทุกคนก็เป็นนักศึกษาตลอดชีวิตแล้วเราต้องการไม่ใช่ว่าจบจากที่นี่หรือว่าจบการศึกษาแต่ว่าเป็นมีความพร้อมที่จะศึกษาในรูปแบบอื่นต่อไปตลอดชีวิตดังใน10ปีของปัญญาประทีปเราก็

เริ่มต้นนะเด็กนักเรียนไม่กี่คนครูก็ไม่กี่คนรุ่นบึกเบิกก็ผ่านอุปสรรคมากมายเวลาผ่านมาก็มีการพัฒนาทั้งในรูปธรรมเช่นอาคารต่างๆและในวิชาการทั้งของของนักเรียนของคุณครูและความเข้าใจในความหมายของพุทธปัญญามากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับตอนนี้ก็มีนักเรียนจบแล้วเข้ามหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในการเรียนทางวิชาการทั้งทำเป็นที่สบายใจหรือว่าปลอบใจของผู้ปกครองที่ยังมีความสงสัยในระบบของเราดีสำคัญ10ปีผ่านไปแล้วเราก็ทบทวนสิ่งที่ดีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจซึ่งมีมากมากเราก็ควรจะอนุโมทนาทุกๆคนที่มีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่ผู้ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณโทศีผู้ที่บริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียนนะไม่มีคุณทศีครับปัญญาประทีปก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอนคุณทศีก็ได้ให้การสนับสนุนให้ความเมตตาตลอดมาทีนี้เราสิบปีผ่านมาแล้วไม่ใช่ว่าเราเราเก่งแล้วเราดีแล้วโรงเรียนเราดีมันมีอีกหลายอย่างที่มันอย่างอยากจะทำให้ดีกว่านี้อันนี้ก็คือฉันทะที่เราต้องการให้ทุกคนมีก็คือในขณะเดียวกันที่เรารู้สึกพอใจแล้วก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่ดีที่ทำมาแต่ไม่ประมาทไม่ขี้เกียจขี้คร้านแต่ถือว่าต่อจากนี้ไปจะต้องให้ทำให้ดีกว่านี้ยิ่งขึ้นไปฐานะที่อาตมาเป็นประธานที่ปรึกษาหรือว่าเป็นอาจารย์ประจำวัดก็ขออนุโมทนาในทุกๆคนตั้งแต่คุณยายทอศีคุณครูวิทิตครูเก่าๆก็ครูใหม่ๆนักเรียนทั้งหลายทุกๆคนทั้งในอดีตในปัจจุบันในอนาคตขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: รู้หรือไม่ว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เพื่อสร้างขุมทรัพย์เมื่อยามเกษียณของเรานั้นการเลือกเปอร์เซ็นต์เงินสะสมในแต่ละเดือนรวมถึงระยะเวลาการลงทุนมีผลอย่างไรต่อเงินเกษียณของเราในอนาคตอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันครับ

วัสดีครับผมธนัทสิริวรางกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางธนัทโดยมีเป้าหมายเป็นเงินล้านนั้นจะต้องประกอบไปด้วย2เงื่อนไขสำคัญมากๆเลยก็คือ 1. ต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับ 2. เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนให้ได้มากที่สุดเรามาดูเงื่อนไขข้อแรกกันเลยนะครับที่บอกว่าต้องเร็วขนาดไหนกันแน่ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนาย A เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ20ปีด้วยเงินทั้งหมด 5,000 บาทต่อเดือนนะครับผลตอบแทนอยู่ที่ 10% ต่อปีนาย A ลงทุนจนถึงอายุ25ปีจากนั้นก็หยุดลงทุนไปเลยแต่เงินก้อนนี้ครับยังคงเก็บเงินไว้และลงทุนเหมือนเดิมจนถึงอายุ60ปีจึงนำเงินออกมาคราวนี้ครับเรามาดูนาย B กันบ้างนาย B เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ30ปีทำทุกอย่างเหมือนนาย A ทุกประการเลยครับแตกต่างกันเพียงแค่ว่านาย B นั้นลงทุนต่อเนื่องทุกๆเดือนไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60ปีแล้วจึงนำเงินออกมาครับคราวนี้ครับท่านผู้ชมคิดว่าสุดท้ายแล้วใครจะมีเงินเก็บมากกว่ากันครับระหว่างนาย A กับนาย B หลายๆคนคงคิดว่านาย B เนี่ยน่าจะมีเงินมากกว่านาย A ใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าเมื่อเรากดเครื่องคิดเลขคำนวณกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน8แสนบาทในขณะที่นาย B จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน3แสนบาทเท่านั้นเองครับจากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อนาย A เริ่มต้นลงทุนเร็วกว่าก็ทำให้มีเงินสะสมได้มากกว่ายิ่งลงทุนไประหว่างทางด้วยก็ยิ่งทำให้ผลตอบแทนทบต้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีโอกาสที่จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ถึงแม้ว่าจะหยุดลงทุนไปแล้วก็ตามนะครับแต่ในขณะที่นาย B เริ่มต้นช้ากว่าแน่นอนครับจึงมีเงินโดยรวมที่น้อยกว่าครับนี่แหละครับเงื่อนไขของการเวลายิ่งเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ยิ่งเสียโอกาสมากขึ้นจึงเป็นที่มาของคำว่ายิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับต่อไปนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนถ้าหากเรามีเงินเดือนที่มากขึ้นเราก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มันมากขึ้นตามเงินเดือนของเราไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในปีนี้ครับเรามีรายได้ทั้งหมด100บาทเราลงทุนไป10บาทในปีหน้าครับถ้าเรามีรายได้เพิ่มเป็น200บาทก็อยากให้เพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็น20บาทนั่นจะทำให้เรานั้นมีเงินลงทุนของเรามากขึ้นและที่สำคัญครับผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั้นจะพาเราไปถึงเงินหลักล้านได้อย่างไรก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันก่อนครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับนับว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีเงินเกษียณเกิดจากการรวมเงินกันระหว่างลูกจ้างนะครับที่เราเรียกว่าเงินสะสมและเงินจากนายจ้างที่เราเรียกว่าเงินสมทบรวมเข้าด้วยกันครับเงินสมทบจากนายจ้างก้อนนี้นะครับเสมือนกับเราได้เงินพิเศษเพิ่มจากนายจ้างทุกๆเดือนเลยนะครับซึ่งความพิเศษของมันนะครับก็คือไม่สามารถหาได้จากการทุนในรูปแบบอื่นครับถ้าบริษัทของคุณมีอยู่ผมต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานได้ดีมากๆเลยโดยเงินสะสมและเงินสมทบนะครับมีได้ตั้งแต่ 2-5% ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับสมมุตินะครับเราทำงานให้กับบริษัทมาหลายปีนะครับเงินสมทบเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆนายจ้างอาจจะใจดีนะครับให้เงินสมทบสูงขึ้นถึง 10% ทุกเดือนเท่ากับว่าเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างเนี่ย120ของเงินเดือนหรือถ้าให้เปรียบเสมือนเงินโบนัสเนี่ยก็ได้เพิ่มอีกประมาณ 1.2 เดือนเลยทีเดียวนะครับเงินก้อนนี้ยังไม่รวมกับเงินโบนัสปลายปีและโอกาสของเงินก้อนนี้ที่จะเติบโตขึ้นจากการลงทุนอีกด้วยครับคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าการเริ่มต้นลงทุนเร็วๆการลงทุนให้เต็มสิทธิ์กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบนี้จะช่วยให้เราไปถึงเงินล้านได้แตกต่างกันอย่างไรบ้างคราวนี้ครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่านาย A อายุ22ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนก้อนนี้ขึ้นปีละ 2% นะครับเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 5% ของเงินเดือนและนายจ้างก็ใจดีสมทบให้อีก 5% ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปีจนถึงอายุ60ปีครับถ้าหากนาย A ทำตามเงื่อนไขได้ตามนั้นนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงิน 2,600,000 บาทแต่ถ้าหากนาย A เปลี่ยนใจสักเล็กน้อยเลือกออมให้มากขึ้นโดยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสิทธิ์สูงสุด 15% ต่อเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A จะมีเงินมากถึง 5,200,000 บาทเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคน

น่าจะพอเห็นความแตกต่างกันของจำนวนเงินแล้วนะครับระหว่างที่เราเลือกสะสม 5% กับเลือกสะสม 15% ตัวเลขต่างกันไม่มากแต่กลายเป็นว่าเงินออมในอนาคตนั้นแตกต่างกันมากมายมหาศาลเลยครับจาก 2.6 ล้านบาทกลายไปเป็นเงิน 5.2 ล้านบาทซึ่งห่างกันถึง2เท่าเลยนะครับและถ้าหากนายจ้างของเรานะครับปรับเงินสมทบขึ้นไปตามเกณฑ์ของอายุงานของเรารวมไปถึงเราได้ปรับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่านี้แล้วเราก็เงินเกษียณจำนวนหลัก10ล้านอยู่ไม่ไกลเลยครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ต้องเริ่มให้เร็วและลงทุนให้เต็มสิทธิ์ถึงจะคุ้มกับเราและสร้างเงินก้อนใหญ่ให้กับเราในอนาคตครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอ

0: ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดไอ้ส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวก

วกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสัทธัมมังสะสังคังอิเมหิสักการเรหิยถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้า

นมัสการพระธรรมสุปัตติปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปนะภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโทอัพพุคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตวรตาทิคุณาพิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกมะหลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทําชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทําบัวให้บานวันทามหังตมรนังศิรษาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพปานีนังสรนังเขมะมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัทมานุสสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาสีวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้

ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหังจริสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสูงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาตุอัจจะยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตะตาทิคุณโยคะวะเสนะไสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคะปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโลกะปัตตนาตทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตะมหรังวรธรรมะเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพะปานีนังสรนังเขมะมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมสาหัสมิทาสีวะธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า

อัมโมทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันตีหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันทะมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกัมมังปกตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตเรสังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุขานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาธิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นยอดทัพพิโทอริยบุคคละสังฆเศรษฐโถเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปะวราสยกายะจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้น

0: วันทามหังตมริยานะขนังสุสุดทางข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพะปานีนังสรณังเขมะมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคัสสาหัสมิทาสีวะสังโคเมสามิโกข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสาหังนียาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันตีหังจริตสามิสังคัสโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังขังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่สองซึ่งเป็นการอธิบายขยายความหมายของบทสวดในช่วงของธรรมวัดเย็นการธรรมวัดเย็นในช่วงของการสรรเสริญพระธรรมบางคนได้ยินคำว่าโลกุตระธรรมก็คงจะมีความสงสัยว่าที่บอกว่าโลกุตระธรรมนั้นคืออะไรก่อนอื่นขออธิบายความสำคัญของคำว่าพระธรรมก่อนพระธรรมท่านบอกว่าเป็นธรรมที่ทรงผู้ทรงธรรมไว้ผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมยึดถือพระธรรมเป็นสรณะยึดถือพระธรรมเป็นเจ้านายสูงสุดยอมตนเป็นทาสของพระธรรมธรรมะเหล่านั้นแหละก็จะทรงไว้ไม่ให้คนที่ประพฤติปฏิบัตินั้นตกไปสู่โลกที่ชั่วไม่ให้ตกต่ำเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นประจำปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดชีวิตก็จะพบแต่ความสุขความสงบการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเราปฏิบัติอยู่ในระดับปกติก็คือการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเจริญภาวนาจนสามารถที่จะประหารกิเลสได้

เราก็จะเข้าสู่โลกุตตรธรรมคำว่าโลกุตตรธรรมนั้นหมายเอามรรคผลและนิพพานมรรคก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นสามารถประหารกิเลสได้แล้วและเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อคนต่อชีวิตที่ดำรงอยู่ในสังสารวัฏที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ส่วนผลคำว่าผลก็คือผลของการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคำว่าผลจะเกิดขึ้นหลังจากมรรคเกิดขึ้นทันทีที่พูดถึงมรรคและผลนี้เป็นเรื่องของวิถีจิตเป็นการบำเพ็ญทางจิตโดยเฉพาะไม่ใช่มรรคผลที่เราพูดกันในภาษาทั่วๆไปว่าเป็นมรรคเป็นผลแต่คำว่ามรรคผลในทางพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมท่านมุ่งหมายเอาถึงวิถีจิตหรือเรียกง่ายๆว่ามรรคจิตผลและจิตเมื่อมรรคจิตผลและจิตเกิดขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพชีวิตของบุคคลนั้นจากกัลยาณปุถุชนหรือคนที่ดีข้ามไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเราจะได้อธิบายในช่วงหน้าแต่ในช่วงนี้ขออธิบายคำว่าโลกุตตรธรรมให้ทราบก่อนโลกุตตรธรรมนั้นเราคงจะเคยได้ยินว่ามี9ประการมี9ประการก็คือเป็นมรรค4ประการเป็นผล4ประการและนิพพานอีก1รวมเป็น9มรรคกับผลนั้นเป็นของคู่กันอย่างเช่นมีโสดาปัตติมรรคก็มีโสดาปัตติผลมีสกทาคามิมรรคก็มีสกทาคามิผลมีอนาคามิมรรคก็มีอนาคามิผลมีอรหัตตมรรคก็มีอรหัตตผลเรียกว่ามรรค4ผล4รวมกับนิพพานก็เป็น9นะเพราะฉะนั้นทั้ง9ประการนี้เรียกว่าโลกุตตรธรรมโลกุตตรแปลว่าพ้นจากโลกพ้นจากโลกคืออะไรพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากโลกทั้ง3เมื่อจิตเข้าสู่พระนิพพานแล้วก็จะไม่ได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหรือเกิดอีกอย่างมากก็แค่7ชาติหรือ7ครั้งเท่านั้นก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพบกับโลกุตตรธรรมได้เราต้องบำเพ็ญกุศลในขั้นที่เรียกว่าภาวนากุศลหรือการบำเพ็ญเพียรทางใจการบำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุก็มีอยู่3ประการคือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเราจะพบโลกุตตรธรรมทั้ง9ประการนี้ได้ก็ด้วยบุญที่เกิดขึ้นจากการกระทำภาวนาการบำเพ็ญเพียรทางใจเท่านั้นธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.

17:55 น.ในเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง BLTV และทาง www.bltv.ac.gh

0: อาชีพของเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ได้เป็นภาระของสังคมอาชีพของเราไม่ใช่อย่างที่บางคนมองว่าเป็นช่างตัดผมแล้วเราพยายามอบรมนะคะช่างผมเข้ามาที่โรงเรียนเกือบทุกเดือนให้รู้ว่าการเป็นโปรเฟชชั่นอลต้องทำตัวอย่างไรภูมิใจที่คนที่สนใจตั้งใจเรียนเนี่ยก็ไปเปิดร้านประสบความสำเร็จ
1: เกดกล้าวชื่อที่คนในวงการความงามของเส้นผมต้องรู้จักผู้ที่สร้างสรรค์ความสวยงามความหล่อให้กับเหล่าดาราและคนดังมานับไม่ถ้วนจนกลายเป็นร้านเสริมสวยที่โด่งดังยาวนานมาจนถึงปัจจุบันวันนี้อาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ผู้ก่อตั้งร้านเสริมสวยเกดกล้าวจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

ที่อาจารย์ทำอาชีพนี้ใช่ไหมคะเพราะเป็นคนรักความสวยความงามชอบในการที่เป็นช่างทำผมมาตั้งแต่เด็กๆเลยเรียกว่าโตขึ้นมาเป็นสาวก็วงการเสริมสวยมาตลอดเริ่มเปิดร้านครั้งแรกก็ที่ต่างจังหวัดนะคะจังหวัดพิษณุโลกก็อยู่หลายปีนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพคือที่ลาดพร้าวชื่อร้านคุณแอลก็อยู่มาได้ประมาณ7ปี7ปีอาจารย์ก็ได้มาเปิดโรงเรียนที่สยามสแควร์ซอย9เหนื่อยสุดๆเพราะว่าเราก็ต้องการทำงานตรงนี้ให้สำเร็จใช้เวลา3ปีเต็มๆถึงเป็นรูปร่างของเกรด9ขึ้นมาได้คือสมัยก่อนนั้นนะคะก็จะตั้งชื่อกันที่เรียกว่าเหมือนกับว่ามีความรู้สึกเอกลักษณ์ที่ให้ดูสูงก็คือเป็นเกรดเป็นเกรด9ก็จะดูรู้สึกดูสูงดีความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นด้วยค่ะตอนยังไม่ประสบความสำเร็จสมัยนั้นเนี่ยคนจะนิยมตัดผมที่ร้านผู้ชายกันมีอยู่สมัยนึงที่นิยมตัดปัตเตเลียนผู้หญิงก็ตัดปัตเตเลียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นิยมจะทำร้านผู้ชายกันเรียนโรงเรียนผู้ชายกันที่ตัดผมสั้นได้สวยอาจารย์ก็เลยไปเรียนที่อังกฤษเรียนเดือนนึงแล้วก็กลับมาทำงานอย่างเงี้ยแต่แฟชั่นอังกฤษช่วงที่อาจารย์ไปในปีนั้นมันแรงมากเลยแรงจนที่เรียกว่าเห็นแล้วขนลุกขอเขาถ่ายรูปผมเขาที่เขาเดินตามท้องถนนน่ะพวกพังเยอะมากเลยสมัยนั้นนะ20กว่าปีก่อนแต่เราก็มีความรู้สึกว่าอังกฤษนี่สุดยอดของแฟชั่นเรื่องของทรงผมสมัยนั้นแล้วก็ต่อมานี่อาจารย์ก็ทำยังไงที่เราจะสร้างชื่อเสียงให้คนน่ะรู้จักคำว่าเกรด9แล้วก็ให้ทำความเข้าใจว่าเกรด9เนี่ยไม่ใช่เก่งแต่9ผมหรือได้ผมต้องซอยผมเก่งด้วยอาจารย์ก็สร้างศรัทธาให้กับลูกค้าที่ซาลอนหรือจะสร้างศรัทธาให้กับคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะมันก็ยากพอสมควรอาจารย์ก็ไปนิวยอร์กไปเรียนที่จิงเกิลเนี่ยเป็นโรงเรียนที่สุดเลยของในความคิดของอาจารย์นะที่สุดของโลกไปเรียนที่ Empire State อาจารย์ไปทุกปี

0: เลยไปถึง12ปีติดต่อกันจานก็นำเทคนิคที่ได้มาเนี่ยมาใช้จนกระทั่งคนเนี่ยยอมรับเพราะว่า12ปีที่เราไปเนี่ยเราก็นำโปรดักต์เข้ามาด้วยเราเป็นเข้ากับเป็นผู้นำแฟชั่นของเมืองไทยเลยอะค่ะตอนนั้นจนหน้าบัตรนี้ก็เหมือนกับเป็นตำนานคนก็จะพูดถึงอาจารย์ว่าเป็นเจ้าแม่อุปกรณ์เขาบอกว่าถ้าขาดเกรด9ไปเนี่ยในวงการเสริมสวยเนี่ยนะคะจะเงียบเหงาคือทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะเขาจะออกมาปีละทรงแล้วทรงไหนที่เป็นที่นิยมมันก็จะตัดกันทรงนั้นอย่างเดียวทั่วโลกจะตัดทรงนั้นกันอย่างเดียวเพราะนั้นถ้าใครตัดผมทรงนี้ได้สวยอะวันนึงน่าจะมีแขกเยอะมากเลยคือผมจะดังเป็นทรงๆไงคุณทำฟาร่าสวยฟาร่าฟอร์เซตสวยเขาก็จะมาดัดฟาร่ากันหรือคุณจะทำไดอาน่าสวยเขาก็จะมาซอยตรงไดอาน่ากันแต่ก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่ะการทำงานของเราจะพูดถึงตั้งแต่การเซตหรือการกล้าวผมก็ตามเราจะไม่เหมือนที่อื่นแม้แต่การดายผมตรงก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราค่ะแล้วก็ลูกศิษย์เราก็จะทำตรงนี้กันแล้วหลายๆคนที่ไปทำที่อื่นมาพอมาเจอลูกศิษย์เราก็จะชอบอะทำไม่เหมือนกันกับที่อื่นชอบถ้าพูดถึงดาราในวงสังคมนะคะก็จะมีคุณทุกดวงตาตุงคมณีคุณดวงใจหทัยการก็จะมีคุณลีฟออยก็จะมีจอยนีรณีอาจารย์คิดว่ามีชื่อเสียงในวงสังคมนี่คือด้านในการเราทำงานจริงจังกันมากกว่าแล้วก็มีความจริงใจให้กับผู้คนที่เข้ามาเพราะนั้นดาราที่มาทำกับเราอยู่หรือจะเป็นไฮโซก็ตามอ่ะก็จะได้รับความจริงใจแล้วก็จริงจังกันแล้วก็แน่นแฟน
1: เริ่มรู้จักเกรด9เหรอคะแม้เขาดังขนาดนี้แล้วแม่อีทเป็นคนอยู่ในวงการสวยๆงามๆต้องรู้จักเกรด9แน่นอนค่ะรู้จักมานาน30กว่าปีแล้วค่ะเริ่มต้นก็รู้จักจากกระแสคนในวงการบันเทิงก็รู้จักจากจอทีวีด้วยค่ะตัดผมค่ะตัดผมเปลี่ยนทรงแล้วก็เปลี่ยนสีผมค่ะแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มให้ผมแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆเลยค่ะความโดดเด่นของเกรด9ที่ทำให้แตกต่างกับสถาบันอื่นๆนะคะแม่อีทคิดว่า1ก็คือเขาเข้าใจถึงผู้บริโภคเข้าใจถึงคนอันนี้เป็นแม่อีทคิดว่ามันเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่สามารถเปิดเผยได้อะมันเป็นเสน่ห์ค่ะของสถานเสริมสวยเขาจริงใจนะคะโดยเฉพาะแบบว่าอาจารย์แม่เริ่มจากเฮดเลยอาจารย์แม่เนี่ยเห็นแล้วถูกชะตาการที่เดินเข้าไปในเกรด9เนี่ยแม่อีทไม่ผิดหวังเลย1ทําให้แม่อีทสาวขึ้นจริงๆค่ะทําให้แม่อีทสาวขึ้นตั้งแต่ทรงผมสีผมเพิ่มน้ำหนักของเส้นผม2แม่อีทคิดว่าแม่อีทได้บุญอีกอย่างนึงก็คือวันที่แม่อีทเข้าไปเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมแล้วแม่อีทได้บุญก็คือมีผู้หญิงวัยเดียวกับแม่อีทเนี่ยมาขอบคุณนะคะบอกว่าเขาก็อยากสาวขึ้นอย่างแม่อีทเหมือนกันแล้วก็ผลตอบรับกลับมาแม่อีทภูมิใจ
2: ก็จริงๆไปมานานมากแล้วค่ะแบบเกินมี5ปีค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาทำก็จะแบบว่าทำสีผมบ้างเคยสปาเพิ่มบ้างแต่ว่าก็จะมีเล็มๆบ้างแต่ว่ายังไม่เคยแบบตัดเปลี่ยนทรงอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเป็นคนไว้ผมยาวตลอดแต่อย่างไปอาจารย์เขาก็จะรู้ว่าเหมือนแบบคือจะชอบตรงที่ว่าอาจารย์เขาจะรู้ว่าหน้าเราจะเป็นสไตล์ไหนแล้วก็เขาก็จะรู้ว่าสีผมเราจะทำสีอะไรได้บ้างเงี้ยบางทีแบบอยากทำที่มันแรงมากเขาก็จะไม่ให้ทำเขาก็จะบอกว่าเหมือนแบบเป็นคนที่หน้าแบบออกแบบเหมือนดูแบบเป็นไทยๆอะไรเงี้ยบางทีทำสีแบบน้ำตาลหรือดูฝรั่งมากมันก็จะไม่เข้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนที่แบบจริงๆทำน้อยจริงๆก็จะแค่ดูแลรักษาแล้วก็ผมก็จะเป็นสีเข้มตอนแรกถ้าเข้าไปเอาเด็กจริงๆคือรู้สึกว่าเหมือนไปทำที่บ้านมันไม่ได้เหมือนแบบไปซาลอนเหมือนแบบสมัยเนี้ยเนอะที่มันดูเหมือนแบบแฟชั่นมากที่นี่ก็จะแบบเน้นเอกลักษณ์คือเน้นคุณภาพเน้นของเขามากกว่าเด่นก็คือคงเป็นอาจารย์แม่แล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าคือเหมือนแบบอยู่ด้วยกันแล้วคนก็จะแบบเหมือนเป็นครอบครัวค่ะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝันค่ะ
3: จากความสนใจสู่การเรียนรู้มุ่งพัฒนาฝีมืออย่างไม่เคยหยุดหย่อนทุกคมกรรไกรและเฉดสีที่แต่งแต้มเพื่อสร้างสีสันและความโดดเด่นบนเส้นผมจนชื่อของเกรด9สามารถการันตีความงดงามด้านทรงผมให้ทุกคนที่ก้าวออกมาจากร้านอย่างมั่นใจตั้งแต่อดีต

0: จวบจนถึงปัจจุบัน
1: โรงเรียนเนี่ยนะคะถ้าความแตกต่างกับอดีตก็คือปัจจุบันเนี่ยคนที่มีความรู้เนี่ยมาเรียนมากขึ้นแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็สอนยากนิดนึงการเกาะติดเนี่ยของคนที่เรียนในมหาลัยหรือการทำงานอยู่บนโต๊ะก็ตามกว่าจะดึงกลับมาเนี่ยได้ก็ค่อนข้างลำบากแต่ก็ดึงได้ต้องพยายามดึงได้ตอนนี้นะคะเราก็มีซาลอน2สาขาและโรงเรียนเพียงสาขาเดียวค่ะในวัฏจักรของช่างทำผมเนี่ยนะคะจะไม่มีใครเรียนครั้งเดียวแล้วหยุดไปเลยทุกคนจะต้องมาเพิ่มเติมไม่มาเพิ่มเติมก็ต้องมาดูสาธิตเพราะโรงเรียนเนี่ยจะจัดสาธิตแทบทุกเดือนช่วงที่เราทำโรงเรียนเนี่ยเราต้องใช้บุคลากรที่เรียกว่าต้องไว้ใจได้และเราจะต้องฝึกกันหนักที่เราจะต้องมาอาจารย์สอนทุกคนก็จะช่วยกันดูแลก็จะผัดวันกันที่จะมาสอนมาดูแต่ซาลอนก็ทั้งสองซาลอนต่างคนต่างแยกกันทำว่าใครจะบริหารตรงไหนแต่ช่างนี้จะเป็นฝ่ายที่อาจารย์ผลิตออกไปให้ก็อาจารย์มีทั้งหมดลูกสาวสองคนใช่ไหมคะคนโตก็อาจจะหน่อยคนเล็กก็อาจจะน้องหนูแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยจะต้องดูแลซาลอนกันเป็นเรื่องใหญ่เพราะซาลอนเนี่ยมันถือว่าเป็นงานที่หนัก
2: ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่เราเกิดเลยอะค่ะรู้สึกมีก็มีความภูมิใจที่ประสบความสำเร็จในวันนี้อะค่ะเราทำกันมาตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เห็นแม่มาตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมแล้วก็ทำอาชีพนี้คือเราภูมิใจในการที่เราไม่เคยต้องเปลี่ยนอาชีพเลยไงมันยึดมั่นอยู่ตรงนี้มันทำมาตลอดเราเป็นคนชอบแบบว่าชอบศิลปะอยู่แล้วไงฮะแล้วก็มองว่าทำผมมันเป็นงานศิลปะแล้วก็อาชีพนี้มันเหมือนมีจินตนาการเราเป็นคนมีจินตนาการไงแม่ก็จะกล้าทำกล้าแบบว่ากล้าเปิดร้านกล้าลงทุนกล้าทำอะไรแบบนี้แล้วก็แบบสวนกระแสอะไรเงี้ยบางทีเอ๊ะช่วงแบบนี้อะไรมันดูเหมือนไม่ดีแม่ก็จะทำแต่ก็ประสบความสำเร็จทุกครั้ง
3: คือสิ่งที่ภูมิใจเนี่ยภูมิใจมากในตัวคุณแม่ที่เป็นตำนานช่างผมเนี่ยคือคุณแม่เป็นคนที่ต้องเรียนรู้จริงๆไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเคมีหรืออะไรก็ตามแต่เป็นคนที่จริงจังในทุกๆเรื่องจริงๆไม่ชอบที่จะมาเป็นช่างทำผมนะคะด้วยความเป็นจริงแต่คุณแม่เนี่ยมีกุศโลบายในการเลี้ยงเราอะอยู่ๆเราก็ไม่รู้ตัวแล้วเรามาเป็นช่างทำผมได้อย่างไรแต่เวลาหลังจากที่เราได้ฝึกฝนแล้วปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราหลงรักในอาชีพนี้ทันทีเลยคือคุณแม่จะไม่ได้สอนด้วยคำพูดแต่จะปฏิบัติให้เราเห็นเลยว่าจะต้องมีความจริงใจกับลูกค้าซื่อสัตย์กับลูกค้าอันนี้คือหลักที่เราเอาหลักที่คุณแม่ทำมาใช้จึงมีความรู้สึกว่าเรายืนได้อยู่ทุกวันนี้ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจ
1: ความสุขก็คือการทำงานความสุขคือเห็นโรงเรียนเนี่ยทำงานกันแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาไปได้เรื่อยๆหรือบริษัทเนี่ยทำงานแล้วไม่มีปัญหานะคะของในบริษัทก็มีคนสนใจมีอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีคู่แข่งเยอะก็สามารถไปได้รอดก็โอเคก็คือความสุขปกตินะคะที่เราอยู่สยามสแควร์เนี่ยเราจะจัดงานที่โรงแรมโนวาเทลเพราะอยู่ใกล้โรงเรียนก็จะมีคนมา300 400คนแล้วก็ไปจัดที่เอราวัณบ้างอย่างเงี้ยนะคะจัดมาเรื่อยๆเพราะนั้นเราจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับความชื่นชมจากช่างผมแล้วก็เวลาคุยถึงเนี่ยทุกคนจะต้องบอกเลยว่าใครจัดงานก็ไม่เหมือนเกรด9คือเราลงทุนจริงๆไงลงทุนทั้งดาราทั้งฝรั่งที่มาโชว์จัดครั้งที่2เป็นงานใหญ่ยกระดับขึ้นมา International Hair Show แล้วก็พอมาถึงปี54เราก็มาจัด International Hair Guru Show ที่ Impact แล้วเราต้องการจะยกระดับช่างผมเนี่ยให้มีความรักกับอาชีพช่างผมให้รู้ว่าระดับโลกเขาทำยังไงกันเพราะฉะนั้นที่อาจารย์นำมาแต่ละท่านที่มาโชว์เนี่ยจะฝีมือขั้นเทพทั้งนั้นเลย ก็ถือว่าเป็นเกียรติของเรานะคะเป็นเกียรติยศของเราที่ว่าเราได้จัดงานครั้งนี้เรามีความรู้สึกเราภูมิใจเพราะประเทศเพื่อนบ้านเราก็มาร่วมกันประมาณ10ประเทศที่มาแสดงความยินดีและมาดูงานแฮร์โชว์ของเรา

0: Forever จุดไฟเติมฝันค่ะ
1: จากประสบการณ์ที่ยาวนานบนถนนแฟชั่นเส้นผมทุกย่างก้าวของการเดินทางสู่ความสำเร็จจากร้านเสริมสวยธรรมดาจนกลายเป็นตำนานช่างผมไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและครองใจคนในวงการแฟชั่นมากที่สุดวันนี้อาจารย์กัลยาภูมิรินจะมาบอกทุกเรื่องราวเล่าเทคนิคให้กับน้องๆช่างผมอิสระผู้ที่ก็รักในการสร้างสรรค์ความงามแก่เส้นผมเช่นเดียวกับเธอ
2: สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9นะคะวันนี้นะว่าเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะที่ทุกคนได้เข้ามาที่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9แล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาแลกเป็นประสบการณ์ตรงกับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสริมสวยเกรด9ค่ะมีน้องๆหลายๆคนนะคะณที่นี้เนี่ยต้องการที่จะใช้เทคนิคทางด้านเสริมสวยหรือว่าเกล้าผมเนี่ยไปประกอบในชีวิตประจำวันหรือว่าในหน้าที่การงานของเราวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็รับเทคนิคพิเศษจากอาจารย์กัลยาซึ่งอาจารย์ท่านเนี่ยก็จะมาแนะนำเคล็ดลับและเทคนิคพิเศษให้เรานะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์เลยนะคะ
3: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องอาชีพเสริมสวยนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงว่าอาชีพเสริมสวยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรจะเรียนค่ะหรือใครมีอะไรที่ต้องการจะถามอาจารย์ก็ถามได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้ถึงปัญหาหรือสิ่งที่เราอยากรู้นะคะนั้นการเรียนการสอนนี้มีอย่างเดียวที่ว่าเราจะต้องมุ่งมั่นอดทนอดกั้นขยันหมั่นเพียร นะคะแล้วก็จะเรียนกันได้ดีในอาชีพนี้ค่ะทุกคนที่นั่งตรงนี้เนี่ยนะคะจะทำเป็นหมดทุกคนในการที่จะเริ่มทำอะไรก็ช่างให้เราตั้งใจทำเนี่ยก็จะทำได้สมัยก่อนนั้นนะการดัดผมที่เราพันดัดเรียนกันอย่างเงี้ยมันจะไม่มีการเรียนดัดแบบนี้จะมีการดัดเคมีแล้วก็ดัดเตาเผาแล้วก็จะมีดัดไฟฟ้าแล้วก็จะมีดัดกระทะเป็นครีมครีมร้อนๆวางบนกระทะแต่กระทะนี้ก็จะมีก้านเท่านิโป้เนี่ยโค้งวางอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวคีบคีบตรงนี้แล้วกระทะจะอยู่บนเตาร้อนๆเนี่ยเราก็จะคีบคีบเนี่ยมาใส่ที่ผมใส่ที่ผมที่เราดัดเพราะฉะนั้นนั่นคือการดัดผมในสมัยโบราณแต่ก่อนช่างทำผมจะน้อยแล้วก็ได้สตังค์เยอะคือเราวันนึงเราได้ทำร้อยกว่าบาท200นี่โอ้โหมันเยอะมากเลยนะใครถ้ามีคำถามนะคะสงสัยจะถามเรื่องอะไรก็ตามถามได้เลยค่ะ
4: ก็อยากจะถามอาจารย์นะคะว่าทรงผมที่คนสมัยก่อนเนี่ยนิยมทำกันเป็นทรงอะไรคะแล้วก็ทำยากไหมคะ
3: สมัยก่อนนะคะในสมัยโบราณในปี2501-502อะไรมาตั้งแต่2500เนี่ยผมยากไหมก็อย่างที่บอกก็คือการดัดอย่างที่บอกเนี่ยคือยากแต่ทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะจะไม่มีอะไรมากคือเป็นทรงผมสั้นก็ดัดสั้นก็ใส่ตัวคีบตัวหนีตัวนี้ก็ไม่มีการเซฟนะคะและพอมาถึงในปีประมาณ 2507-505 ก็จะมีมาใหม่และเริ่มที่เราจะดัดด้วยน้ำยาดัดน่ะเรียกว่าดัดเย็นน่ะก็จะมีการม้วนหอยละม้วนหอยแล้วหวีเป็นลอนนั่นก็เพิ่มขึ้นมาค่ะ
5: ถ้ามีคนเอาแบบผมมาให้อาจารย์แม่ตัดนะคะแล้วก็อาจารย์แม่ดูแล้วว่าไม่เหมาะสมถ้าตัดออกมาแล้วจะไม่สวยอาจารย์แม่จะตัดตามใจเขาไหมคะหรือว่าเปลี่ยนทรงผมให้เขาอะคะ
3: อาจารย์จะไม่ตามใจลูกค้านะคะถ้าตัดแล้วไม่เหมาะแต่การแนะนำลูกค้านั้นต้องมีเทคนิคเราจะบอกว่าโอ้หนูตัดทรงนี้ไม่ได้หน้าหนูไม่เหมาะไม่ได้เราจะต้องถามลูกค้าก่อนว่าทรงผมที่เขาเอามานะเขาชอบตรงไหนบางคนเอาทรงผมมาทั้งทรงอะแต่ไม่ใช่ชอบทั้งทรงชอบแค่หน้าม้าบางคนเอามาทั้งหมดทั้งทรงชอบแค่ตรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์จะถามว่าชอบตรงไหนเราก็จะต้องทำความเข้าใจแล้วนะคะแล้วสิ่งที่ช่างผมจะต้องเรียนรู้เลยอ่ะต้องมีเรียกว่าความรู้สึกพิเศษในตัวของเราเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะชอบผมลักษณะไหนเนี่ยเราจะเห็นกิริยาของลูกค้าในการเขาจับผมเขาเราจะรู้แล้วเขาชอบลักษณะไหนเราเก็บไปแล้วนะ1นะ2หน้าตาเขาไม่ได้ในตามแบบผมแทนที่เราจะบอกอุ้ยตัดไม่ได้หรอกทรงนี้เราจะบอกว่า

0: นี้คุณตัดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่สมมติว่าจมูกเขาแบนเราก็จะต้องบอกว่าตรงนี้จะไม่เหมาะกับคุณตรงที่ว่าหน้าม้าเนี่ยสั้นไปแล้วก็รูปจมูกคนเนี่ยไม่โด่งเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นอาจารย์จะตัดให้แล้วไม่ต้องเสริมดั้งอาจารย์จะเสริมให้เลยโดยการตัดแล้วให้จมูกคุณโด่งลูกค้าชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: แล้วตัดแล้วโด่งไม่โด่งอยู่ที่เราเฟสไงจะช่วยได้นะคะตรงนั้นค่ะ
2: เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยมีอะไรบ้างที่อาจารย์แม่รู้สึกว่าทำยากมากที่สุดครับ
0: ถ้าถามตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเทคนิคในการตัดเนี่ยมันไม่มีเทคนิคอะไรที่ยากแต่เส้นผมบางชนิดเนี่ยจะตัดเนี่ยค่อนข้างยากหรือผมเส้นใหญ่แข็งกระด้างนะคะหรือผมหยิกฟุ้งฟูมาบางอย่างเนี่ยตัดแล้วผมจะปลายชี้เพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เราก็ต้องหาวิธีแก้ไข
3: อยากให้อาจารย์ช่วยสาธิตทรงผมที่ใช้เวลาไม่นานให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเชิญนางแบบเลยนะคะสวัสดีค่ะจะนั่งจ้าสำหรับต้องการจะทำผมไปงานนะคะเป็นพิธีกรอย่างรีบด่วนเลยใช่ไหมคะเราก็จะทำทรงผมที่ดูเก๋แล้วก็ดูสวยรวบผมเป็นหนึ่งช่อไปก่อนนะคะแล้วอาจารย์จะแบ่ง2ช่อเพราะว่านางแบบต้องการจะรีบ

0: ครับ
1: เสร็จแล้วนะคะผมทรงนี้นะคะกึ่งเป็นมิดดี้เป็นมวยต่ำแล้วก็มีรอนจับรอนในตัวค่ะก็จะเห็นว่าผมเนี่ยสองช่อเนี่ยสวยๆเนี่ยนะคะก็จะดูเด่นเพราะว่าความเป็นรอนของผมค่ะ
2: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้ความรู้กันไปเต็มอิ่มเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แม่แห่งเรือนสวยเกรดเก้ามากเลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ที่อาจารย์ได้พูดมาก็คือการก้าวผมก้าวผมก็คือพริกแพงแบบไหนทำแบบไหนออกงานเร็วงานแบบเวลาเรามีน้อยเราต้องก้าวแบบไหนให้แบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์กัลยาก็จะเป็นอาจารย์ที่กันเองนะคะก็คุยกับนักเรียนทักทายสอนเวลานักเรียนทำอะไรเก็บผมตรงไหนที่ว่าไม่เรียบร้อยหรือว่าตรงไหนที่ว่ายังไม่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็จะบอกก็คือจะกันเองคุยกับนักเรียนตลอดค่ะ
1: ก็ได้ยินชื่อเสียงของเรียนเกรด9มาก็นานแล้วนะคะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสเทคนิคแล้วก็วิธีการทำผมต่างๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะอาจารย์ก็พูดจาสนุกสนานเป็นกันเองกับพวกที่มาอบรมอย่างนี้นะคะแล้วก็สอนเข้าใจง่ายสาธิตอะไรต่างๆก็อธิบายได้ละเอียดเข้าใจดีค่ะอาจารย์ก็เก่งสมคำล่ำลือเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะ
2: จริงๆก็เคยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะครับตั้งหลายปีแล้วแต่พอ
3: โอ้ยเป็น10ปี
2: อ่ะ10ปีอ่ะก็ในเรื่องของคุณภาพเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การไปทำผมแต่ละครั้งเนี่ยนะก็จะได้รู้เทคนิคต่าง
3: ๆแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นโรงเรียนด้วยนะ
2: ใช่ครับ
3: เป็นโรงเรียนเกรด9ฉะนั้นก็เลยมีแบบว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับในแต่ละวันเนี่ยที่ไปเนี่ยคนก็มาเรียนด้วยฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่ากระจายกระจายฝีมือ
2: ไปทั่วประเทศเลย
3: เต็มไปหมดเลย
2: คือร้านแม่เนี่ยจะตามใจลูกค้าส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องตามใจ
3: ช่าง
2: ส่วนหนึ่ง
3: เพราะว่าช่างที่นี่เป็นเหมือนอาร์ติสก็คือจะมีความเป็นติสอยู
2: ่
3: นะครับก็บางทีเดินมาถึงหน้าอย่างนี้ว้ายไม่เอาทรงนี้ไม่ดีทำนู่นทำนี่แล้วแต่ช่าง
2: แต่พอตัดออกมาแล้วนี่ก็ดูดีเรียบร้อยแล้วก็ทำผมได้ง่าย
3: ครับผม
2: แบบว่าสามารถตัดไปเซตเองได
3: ้
2: ครับผม
4: กว่า50ปีบนถนนแฟชั่นเส้นผมเกรด9ได้ผลิตผลงานและสร้างช่างผมมืออาชีพออกมานับไม่ถ้วนด้วยประสบการณ์และเทคนิคส่วนตัวทำให้ที่นี่เป็นผู้นำของวงการอย่างไม่เสื่อมคลายและจะยังคงอยู่คู่กับแฟชั่นผมไทยไปอีกนานแสนนานสมกับฉายาตำนานช่างผมไทยเกรด9

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอาจเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายที่จะช่วยคุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีขึ้นและเมนูอาหารที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัศนีทองอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงมะเร็งตับแต่ก่อนอื่นต้องถามเลยว่าตับเนี่ยค่ะมันอยู่ส่วนไหนแล้วก็ทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
1: ครับก็ตับนะครับอยู่เป็นอวัยวะชิ้นเดียวของร่างกายเรานะครับอยู่ที่ช่องท้องด้านขวาบนนะครับถือว่าเป็นอวัยวะที่มีน้ำหนักมากที่สุดน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็หน้าที่ของตับเนี่ยหลักๆ2เรื่องนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสร้างโปรตีนในร่างกายนะครับเป็นหลักเลยนะครับโปรตีนปริมาณเยอะมากในร่างกายเราที่ทำให้ร่างกายเราทำงานได้ปกตินะครับตับเป็นตัวสร้างนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการกำจัดของเสียในร่างกายนะครับอาหารการกินที่เราทานเข้าไปนะครับมีของเสียเข้าไปก็ตับเนี่ยแหละครับเป็นตัวที่จะกรองแล้วก็กำจัดออกมานะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เพราะฉะนั้นก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากอันนึงครับ
0: แล้วถ้าเกิดมะเร็งตับเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันคืออะไรอะคะ
1: จริงๆแล้วตับเนี่ยมีเนื้องอกได้หลายชนิดนะครับมีก้อนเนื้อได้หลายชนิดหลายๆชนิดเนี่ยเป็นก้อนเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแค่ตัวมะเร็งของตับเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 ชนิดใหญ่ๆ3 ชนิดใหญ่ๆนะครับชนิดแรกที่เจอกันบ่อยๆก็คือเรื่องของการกระจายมาจากเป็นมะเร็งจากที่อื่นนะครับเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็กระจายไปที่ตับนะครับที่เราคงเคยได้ยินกันว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามนะครับอันที่2ที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของมะเร็งตับนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ตับเองนะครับจากเซลล์ตับปกติเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลายเป็นเนื้อร้ายขึ้นมาแล้วก็โตขึ้นตะวันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนที่3เนี่ยก็อาจจะพบน้อยลงมานิดนึงก็คือเรื่องของมะเร็งของท่อน้ำดีนะครับจริงๆในเนื้อตับเราเนี่ยนอกจากเซลล์ตับที่เป็นตัวสร้างโปรตีนแล้วก็กรองของเสียแล้วเนี่ยยังมีท่อน้ำดีใช่ไหมฮะแล้วก็ตับมันก็ผลิตน้ำดีออกมาทีนี้ตัวท่อน้ำดีเนี่ยสามารถจะกลายเป็นมะเร็งได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คงจะเป็นเรื่องของมะเร็งตับนะครับเป็นหล
0: ัก แล้วในช่วงอายุที่ส่วนมากคุณหมอจะพบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งตับจะอยู่ในช่วงอายุที่ไหน
1: ส่วนใหญ่ก็จะอายุค่อนข้างมากนิดนึง40-50 ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็โดยทั่วไปก็จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
0: เหตุผลที่ผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงเพราะอะไรอะคะ
1: จริงๆแล้วคงจะขึ้นเกี่ยวกับพูดถึงเรื่องความเสี่ยงของการเกิดโรคซะมากกว่านะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของโรคตับแข็งนะครับโรคตับแข็งก็คือเป็นโรคตับเรื้อรังนะครับมีการอักเสบของตับเรื้อรังจนเนื้อตับมันเสียไปเยอะแล้วก็มีพังผืดเข้าไปแทรกนะครับเราเรียกว่าตับแข็งทีนี้ตับแข็งเนี่ยหลักๆก็คงจะทราบกันอยู่ก็เป็นเรื่องของการดื่มสุรานะครับดื่มสุราปริมาณมากแล้วก็ติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับหลายปีในส่วนที่เจอมากอีกเช่นกันก็คือในเรื่องของไวรัสตับอักเสบชนิด B แล้วก็ C นะครับซึ่งจริงๆก็พบในคนไทยค่อนข้างเยอะนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้ตัวแต่มันเป็นพาหะอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราไม่ทราบว่าเราเป็นอยู่เนี่ยนะครับมันเกิดการอักเสบของตับอยู่ระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็ทำให้เกิดพังผืดแล้วก็เกิดตับแข็งได้เช่นกันถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้กินเหล้านะครับไม่ได้ดื่มสุราแต่ว่ามีภาวะนี้อยู่ก็ถ้าไม่รู้มาก่อนไม่ได้ทำการรักษามันก็ค่อยๆเป็นได้
0: ค่ะ
1: ครับในส่วนสุดท้ายก็อาจจะพบน้อยลงมานิดนึงก็คือเรื่องของการตับอักเสบเกิดจากการที่มีไขมันสะสมในตับ
0: ค่ะ
1: น
0: ะครับซึ่งในส่วนของไขมันนี่เกิดจากการทานอาหารหรือเปล่าคะ
1: ส่วนนึงครับแล้วก็โรคประจำตัวเรื่องของเบาหวานเรื่องไขมันโลหิตสูงนะคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ค่ะส่วนมะเร็งตับเนี่ยก็จะเห็นบางทีก็จะเห็นอยู่บนซองบุหรี่ด้วยใช่ไหมคะที่ต้องระวังค
1: ่
0: ะ
1: ก็จริงๆแล้วบุหรี่ก็เป็นสารก่อมะเร็งไม่ใช่แค่เฉพาะมะเร็งปอด
0: ค่ะ
1: มะเร็งจริงๆแล้วก็หลายๆส่วนของร่างกายนะครับเป็นสารก่อมะเร็งหมด
0: แล้วในลักษณะของอาการที่ผู้ป่วยจะเป็นนะคะจะมีลักษณะอาการยังไงบ้างคะ
1: อาการอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับในช่วงแรกๆเพราะว่าตัวตับเนี่ยค่อนข้างใหญ่เวลาที่เกิดก้อนสมมติว่าก้อนมันเล็กๆอยู่เนี่ยอาจจะไม่มีอาการนะครับบางคนก็เริ่มมีอาการจุกแน่นท้องนะครับโดยเฉพาะด้านขวาบน ซึ่งเวลาที่มีอาการเนี่ยมักจะเป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับทีนี้สมมติว่าถ้าเรารอให้มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาก็คือเรื่องของการผ่าตัดรักษาก็ยากขึ้นนะครับเพราะว่าก้อนใหญ่แล้วแต่ว่าเรามีวิธีป้องกันก่อนที่จะเลยเถิดไปถึงขั้นนั้นนะครับเช่นว่าเรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นตับแข็งไม่ว่าจะจากดื่มสุราไม่ว่าจะจากมีไวรัสตับอักเสบ B C นะครับทีนี้พอมาดูว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงอยู่นะครับถ้าคนไข้รายไหนที่เราทราบว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับเราก็จะเข้าโปรแกรมนะครับในการที่เขาเรียกว่าตรวจติดตามคัดกรองนะครับเรื่องของมะเร็งตับนะครับด้วยการทำอันตราซาวนะครับอันตราซาวช่องท้องนะครับอันตราซาวก็ทำค่อนข้างง่ายเนาะไม่แพ้นะครับแล้วก็ไม่เจ็บตัวนะครับก็ได้ประโยชน์ในการดูเรื่องของภาวะตับแข็งนะครับแล้วก็เป็นการคัดกรองดูว่าตับแข็งเนี้ยนะครับในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ยเริ่มมีก้อนขึ้นมาหรือยังนะครับโดยที่เราแนะนำว่าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับก็ทำอันตราซาวถ้าหากว่าอันตราซาวไม่เจอก้อนนะครับก็อาจจะนัดมาทำทุก6เดือนถึง12เดือนนะครับแต่ว่าถ้าอันตราซาวด์แล้วเจอก้อนนะครับเจอความผิดปกติเนี่ยเรามักจะแนะนำให้ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็คือ CT สแกนหรือว่า MRI ต่อไปนะครับ
0: จริงๆแล้วตับอะค่ะถ้าเราพูดถึงขนาดของที่คุณหมอบอกว่าใหญ่ที่สุดในร่างกายจะใหญ่ประมาณเท่าไหร่อะคะ
1: เต็มมือเลยครับ
0: เต็มมือของ
1: ก็คือจากในช่องอกนะครับติดกระบังลมเนี่ยจนมาถึงปลายล่างส่วนนี้เกือบถึงสะดือนะคร
0: ับ แสดงว่าก็เป็นส่วนที่ใหญ่มาก
1: ทีนี้ถ้าเกิดก้อนที่ขนาดไม่โตมากนะครับอยู่ตรงกลางตับเนี่ยกว่าจะมีอาการเนี่ยก้อนจะต้องโตมากเลยนะครับ67อย่างเช่นในรูปนี้นะครับผมยกตัวอย่างรูปมาให้นะครับอันนี้เป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ที่ตับด้านขวานะครับอยู่ชิดผนังช่องท้องด้านขวานะครับเช่นกันอีกรายนึงนะครับก็ค่อนข้างใหญ่เช่นกัน
0: ซึ่งอันนี้หมายถึงเป็นภาพที่เป็นมะเร็งตับภายในแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะ
1: เป็นมะเร็งตับใช่ครับ
0: ตัวส่วนไหนที่คือเป็นเนื้องอกของเขาอะคะภายในรูป
1: เช่นรูปนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นส่วนที่เป็นสีดำตรงนี้น
0: ะ
1: ครับส่วนเนื้อตับก็จะเห็นสีค่อนข้างขาวแล้วก็ออกเนียนๆนิดนึงนะคร
0: ับ
1: แต่เนื้อก้อนมะเร็งก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
0: อ๋อแสดงว่าอย่างในภาพนี่ก็คือเป็นก้อนใหญ่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วลักษณะของผู้ที่จะเป็นมะเร็งตับเนี่ยค่ะเขาจะมีอาการแรกเริ่มบ่งบอกยังไงบ้างไหมคะว่าเขาจะเข้าสู่การป่วยในจุดที่เป็น

0: ร็งตับหรือว่าป่วยในบริเวณนี้ค่ะ
1: ก็อาการก็คงจะเป็นเรื่องของจุกแน่นท้องเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวก้อนเนี่ยถ้ามันโตขึ้นมากๆมันก็จะไปกดเบียดตัวแคปซูลที่หุ้มตับนะครับซึ่งแคปซูลที่หุ้มตับเนี่ยก็จะมีเส้นประสาทที่ส่งทอดไปว่ามีเริ่มมีอาการปวดท้องนะครับถ้าเป็นเยอะๆก้อนใหญ่ๆนะครับก็อาจจะมีการกดเบียดอวัยวะเช่นกดเบียดกระเพาะกระถานได้น้อยลงนะครับหรือว่าตัวก้อนเองเนี่ยก็จะผลิตสารบางอย่างที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเบื่ออาหารนะครับทานข้าวได้น้อยลงก็น้ำหนักก็จะค่อยๆลดลงนะครับอย่างต่อเนื่อง
0: สำหรับโรคนี้คนไทยเป็นกันเยอะไหมคะ
1: เป็นกันค่อนข้างเยอะครับก็อย่างที่เรียนไปก็คือ1ก็คือปัจจัยเสี่ยงเรื่องดื่มสุราอันที่2ก็คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B กับ C ซึ่งพบในคนไทยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควร
0: ค่ะแล้วความร้ายแรงหรือว่าความรุนแรงของมันมีมากขนาดไหนคะ
1: มะเร็งตับนี่ก็ถ้าหากว่าก้อนใหญ่ๆนะครับมีโอกาสที่จะกระจายไปนะครับเช่นกระจายไปที่อวัยวะอื่นในช่องท้องหรือว่ามีการกระจายไปที่ปอดนะครับก็ถึงระยะตอนนั้นนี่ก็ทำการรักษาค่อนข้างยากพอสมควรหรือว่ายังไม่มีการกระจายก็แล้วแต่ว่าถ้าหากว่าก้อนค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีการกดเบียดเส้นเลือดหรือว่ากดเบียดอวัยวะข้างเคียงนี่ก็ทำให้การผ่าตัดก็จะยุ่งยากขึ้นครับ
0: ค่ะหลังจากที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าจุกเสียดหรือแน่นหรือปวดในส่วนนี้แล้วก็สงสัยว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งตับแล้วมาพบคุณหมอค่ะคุณหมอจะมีการวินิจฉัยเบื้องต้นยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ก่อนอื่นเราก็ทราบประวัตินะครับว่ามีความเสี่ยงเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ทำการตรวจเลือดนะครับดูว่าการทำงานของตับเป็นยังไงนะครับมีภาวะตับแข็งหรือยังนะครับแล้วก็ส่งอัลตราซาวด์นะครับถ้าหากว่าเจอก้อนจากอัลตราซาวด์แล้วก็ผลเลือดมีความผิดปกติก็จะส่งทำซีทีสแกนแล้วก็ MRI ต่อไป
0: คือผลเลือดนี่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่าจะมีความผิดปกติหรือเปล่า
1: เป็นความผิดปกติของตับ
0: ค่ะ
1: ครับเพื่อจะดูว่าพอถ้าผลการทำงานของตับผิดปกติเนี่ยก็บ่งชี้ว่ามีภาวะอาจจะมีภาวะตับแข็งอยู่นะครับซึ่งตับแข็งก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับต่อไปครับแล้วก็ส่งตรวจไปเป็นลำดับต่อไป
0: ค่ะแล้วถ้าเป็นแล้วอะค่ะจะสามารถหายขาดได้ไหมคะหรือว่าจะแค่ทุเลาลง
1: ครับคงต้องพูดถึงการรักษานะครับก็ผมจะขออนุญาตการรักษาก็จะมีหลักทั่วไปอยู่2แบบนะครับก็คือการรักษาแบบผ่าตัดแล้วก็การรักษาแบบที่ไม่ได้ผ่าตัดนะครับซึ่งจริงๆเราต้องเรียนว่าการรักษาแบบผ่าตัดเนี่ยปัจจุบันก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดนะครับคือถ้าผ่าตัดได้ก็ควรจะทำผ่าตัดนะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ประเด็นที่ว่าผ่าตัดได้หรือไม่ได้เนี่ยเราจะดูยังไงบ้างนะครับปัจจัยที่พิจารณาว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งตับนะครับจะรับการผ่าตัดได้หรือไม่ควรจะมีอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของสภาพสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยนะครับถ้าหากว่าอายุมากนะครับโรคประจำตัวเยอะนะครับมีโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันอยู่มากมายเนี่ยนะครับการผ่าตัดตับเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าตัวผู้ป่วยเองมีโรคประจำตัวเยอะอยู่แล้วนะครับก็เสี่ยงค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอันนี้ก็คงจะต้องพิจารณาค่อนข้างมากนะครับในส่วนที่2คือเรื่องของลักษณะก้อนนะครับอย่างที่เรียนไปก็คือว่าถ้าก้อนใหญ่นะครับหรือว่าก้อนเนี่ยไปกดเบียดตัวเส้นเลือดหลักๆนะครับที่มาเลี้ยงตับนะครับหรือว่าไปกดเบียดอวัยวะสำคัญข้างเคียงนะครับอาจจะทำให้ทำการผ่าตัดไม่ได้ด้วยปัจจัยของตัวก้อนเองนะครับในส่วนที่3ก็คือว่าที่ต้องพิจารณาคือว่าเรื่องของการทำงานของตับของคนไข้นะครับอย่างที่เราคุยกันว่าตัวก้อนนี้มันเกิดขึ้นอยู่บนตับที่เป็นตับแข็งไปแล้วนะครับคือมีพังผืดคือการทำงานของตับตัวตับเองเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วทีนี้เวลาที่เราจะเข้าไปผ่าตับเนี่ยเราไม่ได้เอาแต่ตัวก้อนออกนะครับเราจะต้องเอาเนื้อตับบางส่วนที่อยู่รอบตัวก้อนออกไปด้วยนะครับมากน้อยนี่แล้วแต่ว่าลักษณะก้อนอยู่ตรงไหนตำแหน่งก้อนอยู่ตรงไหนนะครับฉะนั้นประเด็นที่เราต้องกังวลก็คือว่าหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเนื้อตับนะครับจากเดิมที่การทำงานของตับก็อาจจะไม่ค่อยดีมากอยู่แล้วใช่ไหมครับจากการที่เป็นตับแข็งเนาะแล้วเราจะต้องไปตัดเนื้อตับบางส่วนออกนะครับตับที่เหลืออยู่นะครับจะเพียงพอปริมาณเพียงพอและการทำงานเนี่ยจะเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตของคนไข้หรือเปล่านะครับดังนั้นไม่ใช่ว่าเราโอเคคนไข้ผ่าตัดได้นะครับก้อนไม่ใหญ่มากเข้าไปตัดตับแต่ปรากฏว่าหลังผ่าตัดเนี่ยกลายเป็นว่าปริมาณตับนะครับหรือว่าการทำงานของตับเนี่ยเหลือไม่เพียงพอนะครับคนไข้ก็จะมีภาวะตับวายซึ่งก็เป็นภาวะที่อันตรายมากนะครับอันตรายถึงชีวิต
0: ภาวะตับวายนี่หมายถึงจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ
1: ก็เหมือนเป็นคนไข้ที่เหมือนเป็นตับแข็งระยะสุดท้ายนะครับก็คือตัวเหลือง

0: เหลืองนะครับค่าเหลืองสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็คนไข้จะการรู้สึกตัวจะน้อยลงจากที่ตามที่ค่าเหลืองมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีภาวะท้องมารคือน้ำในช่องท้องเยอะนะครับแล้วก็โปรตีนในเลือดต่ำแล้วก็ตามไปด้วยไตวายหัวใจอวัยวะอื่นๆก็จะล้มเหลวตามไปนะครับซึ่งเป็นภาวะที่ค่อนข้างรุนแรงทีเดียว
1: ค่ะแล้วสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยค่ะสามารถส่งต่อผ่านกรรมพันธุ์แบบรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้ได้หรือเปล่าคะเกี่ยวไหม
0: น้อยครับน้อยจริงๆแล้วปัจจัยหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของตับแข็งเป็นค่อนข้างปัจจัยส่วนตัว
1: คร
0: ับค่อนข้างจะส่วนตัวของคือถ้าเผื่อเราไม่ได้มีเรื่องของเรื่องของดื่มสุราหรือว่าเรื่องของไวรัสตับอักเสบก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหาน่ากังวลมากนักนะครับทีนี้ประเด็นนึงก็คือเรื่องของถ้าจะพูดถึงการถ่ายทอดภายในครอบครัวนะครับคงจะพูดถึงประเด็นที่ว่าไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยถ่ายทอดทางเลือดนะครับทางจากแม่สู่ลูกได้นะครับเพราะฉะนั้นคงจะมองในลักษณะนั้นมากกว่าว่าสมมติว่ามีคนในครอบครัวเป็นนะครับเราคงจะต้องไปตรวจคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆด้วยนะครับว่ามีการติดเชื้อเป็นพาหะอยู่ด้วยหรือเปล่าในแง่นั้นมากกว่า
1: ค่ะแล้วสำหรับมะเร็งในมะเร็งตับตัวนี้ค่ะจะมีการแบ่งระยะเป็นกี่ระยะบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่ก็เราคงจะดูเป็นลักษณะที่ว่าผ่าตัดได้หรือไม่ได้นะครับแล้วก็มีการกระจายหรือยังนะครับคงจะไม่ได้แบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งหลายๆชนิดนะครับก็เป็นลักษณะที่ว่าถ้าเราผ่าตัดได้ก็เป็นการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นระยะที่กระจายไปแล้วก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการให้ยาแล้วก็การรักษาด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การผ่าตัดนะครับขออนุญาตให้ดูเรื่องของการรักษานิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่ามีเรื่องของการผ่าตัดใช่มั้ยครับถ้าสมมุติว่าก้อนอยู่ตรงนี้เราก็ตัดนะครับก็คงจะพิจารณาตามประเด็น3ประเด็นที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับที่ตัดมาก็จะหน้าตาประมาณนี
1: ้สีขาวๆนี่คือเป็นส่วน
0: ใช่ครับเป็นส่วนก้อน
1: อ๋อใช่ครับว้าว
0: ครับแล้วก็เราก็จะต้องตัดเนื้อตับรอบๆออกไปด้วยใช่ฮะ
1: แต่การที่ตัดเนื้อบริเวณรอบๆนั้นนั่นแปลว่าตับเนี่ยของเราเนี่ยก็จะเล็กลงแล้วจะมีผลกับการทำงานของมันด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับก็ถ้าหากว่าเนื้อตับที่เหลือน้อยลงนะครับแล้วการทำงานของเนื้อตับเองไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะตามมาด้วยภาวะตับวายได
1: ้ค่ะซึ่งโรคนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ลุกลามแล้วก็ทำการผ่าตัดตัดส่วนนี้ออกไปแล้วเนี่ยจะสามารถหายได้ขาดเลยไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไม่สามารถกลับมาเป็นอีกได
0: ้การกลับมาเป็นอีกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเนื่องจากว่าปัจจัยเสี่ยงคือการเป็นตับแข็งใช่ไหมครับฉะนั้นเนื้อตับส่วนที่ยังเหลืออยู่ในร่างกายเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นตับแข็งอยู
1: ่
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันก็ยังคงมีอยู่เนาะในส่วนตับที่เราเหลืออยู่เนี่ยฮะถ้ามันมีภาวะตับแข็งขึ้นมามันอาจจะเกิดก้อนขึ้นใหม่ได้นะครับก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการตรวจติดตามเป็นระยะเช่นกันนะครับเรียกว่าคงต้องตรวจติดตามกันตลอดชีวิตนะครับเพื่อจะดูว่ามีก้อนขึ้นมาใหม่ไหมแล้วก็จัดการซะตั้งแต่ก้อนที่มันยังเล็กๆอยู
1: ่ค่ะก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะว่าควรจะมีวิธีรักษาหรือป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดเป็นมะเร็งตับได้ยังไงบ้างคะ
0: ครับก็อยากจะฝากนะครับว่าอยากจะให้ทุกคนนะครับถ้าหากว่าในส่วนของเรื่องการป้องกันของมะเร็งตับเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปว่าเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับเป็นความเสี่ยงหลายๆอย่างเป็นความเสี่ยงที่ป้องกันได้นะครับเช่นเรื่องของการดื่มสุราการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเราสามารถจะลดความเสี่ยงได้นะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเป็นภาวะตับแข็งอยู่แล้วเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้ทำอัลตราซาวด์นะครับอย่างน้อยปีละครั้งนะครับเพื่อจะดูว่ามีก้อนขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเจอตั้งแต่ก้อนเล็กๆเนี่ยการรักษาเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ได้ผลดีกว่ารอให้ก้อนใหญ่มาก
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าใครไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองอาจจะมีภาวะที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งหรือเปล่าก็สามารถไปที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ปรึกษาแพทย์แล้วก็ตรวจทำอัลตราซาวด์นะคะในลำดับต่างๆได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพและชีวิตคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับมะเร็งตับนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัศนีทองอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะ

0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกันค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะเป็นท่านอนหงายยกแขนค่ะอุปกรณ์ง่ายๆนะคะก็คือเสื่อแบบนี้หรือว่าจะทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากการนอนหงายค่ะนอนหงายตัวตรงแบบนี้นะคะชันเข่าขึ้น2ข้างแขนวางข้างลำตัวนะคะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความมั่นคงของกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังนะคะลดอาการปวดหลังส่วนล่างได้ค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากการเขม่าหน้าท้องค้างไว้นะคะเกร็งหน้าท้องค้างไว้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะในจังหวะที่เราหายใจออกนะคะเราจะยกแขนขึ้นไปข้างบนช้าๆเริ่มจากข้างซ้ายก่อนนะคะหายใจเข้าหายใจออกยกแขนขึ้นค่ะหายใจเข้าวางแขนค่ะนี่นับเป็น1ครั้งนะคะหายใจออกยกแขนขึ้นหายใจเข้าเอาแขนลงค่ะ2สามหายใจออกยกแขนขึ้นนะคะ4

0: ต่อไปเราจะสลับเป็นแขนอีกข้างหนึ่งนะคะหายใจออกยกแขนขึ้นนะคะหายใจเข้าแขนลงเกรงหน้าท้องค้างไว้นะคะ1 2 3 4 5สำหรับท่านี้นะคะจะทำข้างละ10ครั้งนะคะวันหนึ่ง 3-5 รอบค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือข้าวกล้องผัดสมุนไพรค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

เรามาดูวิธีการทำเลยนะคะก็จะเริ่มจากเราจะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันที่เราใช้เนี่ยควรจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะเราไม่ควรใช้น้ำมันปาล์มเพราะว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยเหมาะสำหรับในการทอดอาหารหรือถ้าเพื่อสุขภาพเราอาจจะใช้เป็นน้ำมันลำข้าวก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยเจียวกระเทียมอันนี้ในการเตรียมกุ้งนะคะกุ้งที่เราซื้อมาเนี่ยเราต้องล้างทั้งเปลือกก่อนนะคะล้างทำความสะอาดทั้งเปลือกแล้วก็ซับให้แห้งจากนั้นเราก็มาแกะเปลือกแล้วก็เหลือส่วนหางเอาไว้นะคะแล้วก็ผ่าด้านหลังเอาส่วนที่เป็นเส้นดำๆที่เป็นขี้ของเขาเนี่ยออกซะให้หมดนะคะพอน้ำมันเริ่มหอมแล้วนะคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะเราจะเจียวกระเทียมให้มีกลิ่นหอมก่อนนะคะเพราะว่ากระเทียมเนี่ยถ้าเราไม่ทำให้หอมก่อนมันจะมีรสปลาหรือมีความเผ็ดนะคะพอกระเทียมเริ่มหอมเริ่มร้อนแล้วนะคะหอมขึ้นเราก็ใส่แครอทลงไปแครอทเราก็หั่นสี่เหลี่ยมเต๋าไว้นะคะเพราะว่าจะได้มีสีสันสวยงามแครอทเนี่ยเขาจะมีแคโรทีนอยด์นะคะเป็นสารที่เมื่อถูกน้ำมันถูกความร้อนเนี่ยมันจะดึงออกมาใช้ประโยชน์ได้มากเลยนะคะแล้วก็นิยมผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่กุ้งลงไปผัดนะคะแต่เราผัดกุ้งนะคะเราไม่

นะคะมันจะไม่หวานถ้าเราไปเลือกน้ำพริกเผาที่ทำต้มยำถ้าเราเลือกพริกเผาที่เป็นสำหรับทานกับข้าวเป็นน้ำพริกเผามันจะมีรสชาติออกหวานนะคะแล้วก็ผัดให้น้ำพริกเผาเข้ากันกับกุ้งนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราลดไฟลงนิดนึงนะคะเราก็ใช้ข้าวกล้องนะคะเราอาจจะใช้เป็นข้าวกล้องหรือข้าวหอมนิลข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะใช้เป็นข้าวกล้องเพราะว่าค่อนข้างจะมีกากใยสูงนะคะข้าวที่เราจะนำมาทำเป็นข้าวผัดเนี่ยเราควรจะหุงเอาไว้ล่วงหน้านะคะพอหุงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาผึ่งให้เย็นแล้วก็เอาอาจจะพักเข้าตู้เย็นเอาไว้จะทำให้ข้าวเนี่ยเวลาที่เรา

รู้ว่าเราไม่ต้องใช้รสชาติอื่นเลยเพราะว่ามีความหอมแล้วก็รสชาติอื่นๆจากน้ำพริกเผาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ซอยนะคะตะไคร้ซอยเนี่ยถ้าเราหั่นหรือซอยทิ้งไว้มันจะดำให้เราบีบน้ำมะนาวลงไปนิดนึงนะมันจะช่วยทำให้ตะไคร้เราขาวแล้ว

0: ใบมะกรูดซอยนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นสมุนไพรวิธีการซอยใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะนำใบมาเรียงอย่างนี้แล้วก็ม้วนนะม้วนให้แน่นนะคะแล้วก็ซอยให้ละเอียดเล็กเราจะมีใบมะกรูดซอยแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งนะคะซอยนะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความเป็นสมุนไพรแล้วก็สามารถที่จะทำให้มีกลิ่นของข้าวผัดหอมขึ้นเราก็โรยลงไปนิดนึงนะคะเวลาเราใส่ผักที่เป็นใบเขียวๆเนี่ยเราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีผักจะไตนึ่งโรยใบมะกรูดไปหน่อยนึงเพื่อให้หอมขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญใส่ใบกะเพราไปด้วยนะคะจะทำให้ข้าวผัดเรามีความหอมมีกลิ่นคล้ายๆผัดกะเพราแล้วก็ผสมกับกลิ่นของพริกเผาด้วยนะคะอันนั้นเราก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องผัดสมุนไพรนะคะก็ข้าวกล้องเนี่ยเขาจะมีวิตามินมีโปรตีนนะคะประมาณ 7-12% และที่สำคัญเขาจะมีกากใยมากกว่าข้าวเจ้าธรรมดาเนี่ยถึง5เท่าเพราะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายสามารถที่จะทานแล้วก็ช่วยเรื่องของการขับถ่ายได้นะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุบสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ประมาณสัก20จังหวัดนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศนะคะมันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คเกอร์จองที่พักจองยังไงเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วไม่เคยทำมาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเป็นไปรับเช็คอินที่อิตาลีหรือว่าจะเป็นโรเตซี่ที่อียิปต์เรียกแบบเกินราคามากๆอะไรเงี้ยนะฮะ

ือคนในรุ่นป้าแป๋วจะทำงานราชการตลอดชีวิตเลยเนาะเพราะว่าประเทศอยู่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็จะมีตำแหน่งว่างก็หลายๆคนก็รับราชการกันทั้งนั้นเริ่มจากป้าแป๋วที่เป็นนักเรียนทุนมาเรียนพยาบาลแล้วก็กลับไปใช้ทุนที่จังหวัดเลยสาธารณสุขจังหวัดเลยนะคะตอนนั้นก็ทำงานอยู่ถึง15ปีถึงได้ย้ายเข้ามาดูแลลูกในกรุงเทพคือความรู้สึกในปีสุดท้ายที่เราจะเกษียณเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าอีก10ปี5ปีนับถอยหลังอะนะทุกวันออกจากบ้านไปทำงานแล้วก็เย็นกลับมันเป็นวิถีชีวิตที่เป็นมาเกือบ40ปีอะอยู่ๆดีคืนดีก็จะแบบหยุดกึกแล้วก็ให้อยู่บ้านเฉยๆอย่างงี้นะคิดว่ามันคงทำตัวลำบากอะหลังจากเกษียณแล้วนี่ก็หาเรื่องออกจากบ้านเหมือนกันไปเข้าห้องสมุดบ้างไปหาอะไรทำในศูนย์เยาวชนนะออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะสนใจเรื่องการท่องเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยป้าแป๋วคิดว่าทุกคนก็อยากจะไปเที่ยวนะที่ทำงานอยู่ก็เหมือนกับว่าโอ้อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเอามีวันพักร้อนก็จะไปเที่ยวต่างประเทศบ้าง10วันเท่าที่เวลาเรามีอะไรเงี้ยนะป้าแป๋วก็เหมือนคนอื่นแหละค่ะไม่ได้คิดว่าจะตั้งเป้าว่าจะเป็นนักเดินทางแบบแบ็คแพ็คอย่างที่เป็นอยู่นะคะ

0: ดีค่ะขบวนตองหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: รถออก7:30นรังสิตขึ้นรถประตู B จ้ะ
1: ประตู B ค่ะ
0: ค่ะ
1: พอดีเลยตังค์พอดี
0: จ้ะ
1: เงินพอดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: 100 บาทพอดีนะ
0: คนละ20 บาท
2: หลังเกษียณแล้วเราจะมีเวลาว่างมากจะให้อยู่บ้านทุกวันทุกวันอย่างที่บอกเนี่ยมันก็เฉานะก็เลยคิดว่าเราอยากจะไปเดินทางในประเทศไปดูนั่นดูนี่อะไรอย่างนี้เนี่ยนะมีหลายแห่งที่เรายังไม่ได้

0: เห็นนะอย่างเชียงรายอย่างวัดร่องคุณบ้านดำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราก็รู้จักแต่ชื่อยังไม่เคยไปเนี่ยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะวางแผนที่จะเดินทางแต่เป็นการเก็บเงินเพื่อจะเป็นหลักประกันให้ตัวเองช่วงที่ทำงานอยู่เรามีเหตุฉุกเฉินอะไรที่เราจำเป็นต้องใช้สตังค์นะเราก็จะพอมีเงินบ้างพอเมื่อวันนึงก็เสียแล้วเนี่ยเงินนี้ไม่ได้ใช้ป้าแป๋วก็เอามาใช้ในการเดินทางเท่านั้นเองค่ะการเตรียมตัวในการเดินทางนะคะคือปกติในเรื่องของร่างกายนี้ป้าแป๋วก็จะเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่เกษียณนะก็จะรู้สึกว่าเราก็ยังแข็งแรงไปไหนมาไหนเองได้อะไรเงี้ยนะคะอันที่หนึ่งเวลามีเต็มที่แล้วนะอันที่สองเรื่องสุขภาพเนี่ยเราก็จะทำให้เรามั่นใจในการเดินทางนะถ้าเรามีสุขภาพดีก็สามารถไปไหนต่อไหนอะไรได้แล้วเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่มาเก็บตอนเกษียณนะเก็บตั้งแต่ยังทำงานอยู่นะคะมีน้อยก็เก็บตามน้อยนี่แหละค่ะมันก็เดี๋ยวมันก็เยอะเองเมื่อถึงเวลาเกษียณนะอย่างอื่นก็เรื่องเตรียมข้อมูลเท่านั้นเองค่ะในการเดินทางไป
1: ในสิ่งที่ป้าแป๋วได้ทำให้กับตัวเองหลังจากเกษียณมาเนี่ยฮะถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงวัยคนอื่นๆด้วย
2: อย่างชีวิตถ้ายังไม่เกษียณเราก็ต้องมีงาน
1: ครับ
2: ตอนนี้พอดีมีงานเนี่ยกรอบเวลามันจำกัดเราในการที่เราจะวางแผนไปเที่ยวที่ไหนแต่ถ้าอยากเกษียณแล้วอยากจะไปนานแค่ไหนก็ได้นอกจากนี้เองในแง่ของด้านความมั่นคงสถานะการเงินหลังเกษียณแล้วเราก็มีความมั่นคงระดับหน
1: ึ่
2: งในประเทศที่ไกลหน่อยหรือว่าต้องใช้เงินมากหน่อยเขาก็สามารถที่จะไปได
1: ้
2: นอกจากนี้เองภาระทางบ้านอย่างเช่นลูกก็โตแล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไร
1: ไม่ต้องห่วงแล้ว
2: เพราะฉะนั้นชีวิตหลังเกษียณโดยการท่องเที่ยวแบ็คแพ็คสบายๆเลยค่ะ
1: คราวนี้การเตรียมตัวล่ะครับถ้าเกิดว่าผู้สูงวัยท่านอื่นเห็นเคสของป้าแป๋วแล้วโอ้ยอยากจะไปเดินทางโลดแล่นแบบนี้บ้างต้องเตรียมตัวไงกับผู้สูงวัยครับ
2: การเตรียมตัวสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าอยากท่องเที่ยวนะคะในที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์สมบันหรือว่าผัดผวนหน่อยเนี่ยเราจะต้องเตรียมร่างกายให้ฟิตเพียงพอนะคะออกกำลังกายนะคะพักผ่อนเพียงพอหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายที่เพิ่มเรื่องของการทรงตัวอย่างเช่นการเดินปีนเขาอันเนี้ยโอกาสที่จะล้มหรือว่าล้มแล้วโอกาสที่กระดูกหักเนี่ยตามมาได้อันนี้ก็ต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อของเรา
1: ค
2: นไข้บางรายที่มีโรคพิเศษอย่างเช่นเขาต้องจำเป็นต้องล้างไตท
1: ุ
2: ก 2-3 วันอันนี้เขาอาจจะท่องเที่ยวนานแบบ5วัน10วัน
1: น่าจะไปใกล้ๆ
2: ไม่ได้ค่ะก็อาจจะต้องไปใกล้ๆวางแผนดีๆนอกจากนี้เองมันก็จะต้องมียายาที่รักษานะคะยาบางตัวต้องแช่เย็นก็ต้องเป็นการเตรียมตัวคือเราต้องวางแผนล่วงหน้า
1: คือหมอเสรีศักดิ์กำลังจะบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่ได้แรงบันดาลใจกับเคสป้าแป๋วแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเดินทางรอบโลกนั้นก็ได
2: ้
1: อาจจะอยู่ในประเทศหรือการไปบ้านลูกหลาน
2: อันนี้ก็ถือเป็นการเดินทาง
1: ก็ถือว่าเป็นการเดินทางเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งได้
2: ค่ะเราอาจจะเริ่มจากสั้นๆไปง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยขยับขึ้นให้เหมาะกับสุขภาพของเรา

มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นอิสระมากกว่านะเราไม่ต้องทํางานไงตอนนั้นเกษียณใหม่ๆนี่ก็โหไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบอะไรอย่างงี้เลยนะมันก็แบบคิดว่าช่วงหลังเกษียณเป็นช่วงที่เป็นใบทองของเราเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราไม่ต้องมีพันธะเกี่ยวกับเรื่องงานนะไม่ต้องรับผิดชอบงานแล้วแล้วก็เรื่องครอบครัวนี่ก็ลูกๆก็โตกันหมดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องห่วงต้องพะวงอ่ะนะช่วงที่ใบรุ่นเนี่ยในช่วงชีวิตป้าแป๋วเนี่ยโอกาสที่จะแบบใช้ชีวิตในวันในช่วงเวลานั้นมันมีน้อยนะเพราะช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีนะงานการก็ยังต้องทำอะไรเงี้ยเนี่ยนะความรับผิดชอบ

ก็มันเหมือนกันเยอะโอกาสไม่ค่อยมีเทียบไปยุคนี้เทียบไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นไปช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เวลาที่เราจะใช้ชีวิตได้ตามที่เราอยากจะทำ

โปรดทราบที่นี่สถานีทุกท่านกันคอยก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทย

ทำไมถึงต้องเป็นแบ็คแพ็คเลยก็เพราะว่ามันเป็นความอิสระเนาะมันเป็นการเดินทางตามใจตัวเองอะเราอยากจะไปที่ตรงไหนบ้างเราไปที่ไหนบ้างก็สามารถวางแผนการเดินทางได้เลยเราจะอยู่นานแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับเราอะค่ะสมัยทำงานก็ไปทุกกระทัวนะเพราะว่าเรามีเวลาหยุดแค่10วันช่วงพักร้อนเวลาทำงานนะก็มันก็จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่ามันก็ไปเป็นกลุ่มใหญ่อะมันก็ต้องเป็นกลางๆเนาะก็จะไปแม้แล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ที่ทางเอเจนซี่เขากำหนดขึ้นมาค่ะอายุมีอุปสรรคต่อการเที่ยวแบ็คแพ็คไหมก็อาจจะมีนะแปลว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะทั้งเรื่องอายุด้วยทั้งเรื่องสุขภาพด้วยก็มีผลต่อการเดินทางแบบแบ็คแพ็คเกอร์อะไรเงี้ยนะคะเรื่องของครอบครัวลูกเต้าก็โตหมดแล้วอ่ะมันมีอะไรที่ต้องดึงรั้งเราไว้เป็นช่วงเวลาที่ฟรีไทม์ของเรานะสำหรับคนวัยนี้นะสามารถทำได้อย่างใจที่เราอยากจะทำได้

ประมาณสัก20จังหวัดอะนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศอะนะคะก็จะมีเมืองเก่าเพราะแปลว่าชอบเที่ยวเมืองเก่าจะชอบเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่มีอายุ 3,000 ปีอะเนื่องจากว่าเมืองนี้ยังไม่มีเจ้าของอะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการเลือกสถานที่เที่ยวในวัยป้าแป๋วเนาะด้วยความที่เราเดินทางคนเดียวด้วยนะคะเป็นคนชอบเที่ยวสถานที่ที่เชิงเป็นเชิงประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเราไ

0: ได้พ้นที่จะเข้าไปมิวเซียมไปเมืองเก่าๆอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ควรจะเว้นไม่ควรไปในวัยนี้ก็การไปเดินเขาอะไรที่คนเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยอันตรายแล้วก็การออกไปนอกที่พักในเวลากลางคืนเนี่ยป้าเป่าจะไม่เคยไปเลยก็จะเที่ยวในเมืองดูวิถีชีวิตผู้คนอะไรประมาณนี้ค่ะดูในพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ค่ะ
1: มีผู้สูงวัยหลายท่านรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วสุขภาพโอเ
2: ค
1: ไม่มีโรคอะไรที่รุนแรงมากมีความพร้อมในด้านต่างๆในการที่จะทําเหมือนกับป้าแป๋วบ้างเนี่ยคุณหมอคิดว่าทําได้เลยมั้ยฮะ
2: ทําได้เลยนะคะจริงๆตรงนี้ก็เป็นพอเราทําเสร็จเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างในอายุที่มากขึ้นมันอาจจะมีอะไรรายละเอียดอะไรที่เราอาจจะเปลี่ยนแปลงได
1: ้
2: นะคะอันนี้มันก็สามารถทำต่อไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งวัยเกษียณมันอาจจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบ
1: บ
2: แล้วมันก็พร้อมแล้วก็เหมาะสมสำหรับเขาในวัย60ตรงนั้น
1: คราวนี้มาถึงเรื่องของการดูแลเช็คสุขภาพกันบ้างคุณหมอผมว่าสำคัญมากเลยล่ะสมมติว่าเอาล่ะเคสอย่างป้าแป๋วมีผู้สูงวัยอยากจะเดินทางไปแบบนี้บ้างการเช็คสุขภาพสำคัญมากใช่ไหมครับ
2: สำคัญมากค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุโดยทั่วไปที่โรคประจำตัวไม่เยอะนะคะในแง่ของการเตรียมพร้อมของร่างกายอย่างเช่นการตรวจประจำปีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเอ็กซเรย์ปอดหรือการตรวจเลือดเบาหวานไขมันต่างๆอันนี้มีความจำเป็นว่ามีความพร้อมระดับเบื้องต้นหรือเปล่าในแง่ของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะแล้วก็ออกกำลังกายแบบที่ต้องใช้เวทเทรนนิ่งอันนี้ก็ช่วยในการทรงตัวป้องกันการล้มได้ง่าย
1: การล้มอันนี้ก็คือก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ด้วยในการแนะนำว่าผู้สูงวัยนั้นเหมาะที่จะเดินทางแบบไหนและไปไหนนะครับคุณหมอ

ลูกชายคนเล็กเนี่ยเอาเรื่องป้าแป๋วเนี่ยที่เดินทางไปไหนต่อไหนเนี่ยนะก็ไปเขียนลงในพันทิปบอกว่าแม่ผมเกษียณไปเป็นแบ็คแพคเกอร์อะไรอย่างงี้เนี่ยนะก็เหมือนมีคนมาสนใจก็อยากจะคุยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแนะนำว่าป้าแป๋วต้องควรจะเปิดเพจนะป้าแป๋วจะได้มีเพื่อนเยอะขึ้นนะลูกชายก็ถามว่าแม่จะเปิดไหมป้าแป๋วก็เปิดก็ได้ก็การเขียนไลน์กับเขียนเพจมันก็ไม่ต่างกันนะฮะเพียงแต่ว่าจะกว้างกว่าอะไรอย่างนี้นี่นะคะก็เลยเริ่มมีเพจตั้งแต่นั้นมาเป็นเพจสาธารณะให้คนทั่วไปได้อ่านเลยค่ะ

0: มันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์เริ่มตั้งแต่การขอวีซ่าขอยังไงจองตั๋วเครื่องบินจองยังไงจองที่ให้เราได้รู้จัก
1: คราวนี้มาที่ข้อดีผมเชื่อว่าสิ่งที่ป้าแป๋วทำเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอนโดยเฉพาะข้อดีกับ

0: ของป้าแป๋วเองที่ทำให้ตัวเองนั้นออกไปเปิดโลกรับโลกกว้างเจอผู้คนคือบอกว่าข้อดีเหล่านี้เป็นข้อดีที่สามารถสร้างแน่นอนสร้างคุณค่าสร้างเป้าหมายชีวิตให้กับผู้สูงวัยได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
1: ได้มากเลยค่ะอย่างแรงบันดาลใจเนี่ยมีผลกับเรายังไงก
0: ็
1: คือเป็นแรงบันดาลใจของคนอื่นเราก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นนะคะเพราะนั้นเราก็อยากจะต่อแรงบันดาลใจตัวนี้ให้มากขึ้นไปอีกอยากจะทำตรงนี้ให้มากขึ้นไปอีกกลายเป็นเพิ่มคุณค่าตัวเองแล้วก็เราก็จะมีแฟนคลับของเราผู้ติดตามของเราก็กลายเป็นมีสังคมมีเพื่อนฝูงเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจไปเรื่อยๆค่ะ
0: ผมเชื่อว่าหนึ่งเลยตัวป้าแป๋วเองต้องภูมิใจด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้ป้าแป๋วได้กลายเป็นไอดอลกลายเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเป็นไอดอลแล้วก็สิ่งที่หมอเสียสาบอกคือเมื่อมีผู้สูงวัยท่านอื่นเนี่ยได้มาทำกิจกรรมแบบนี้บ้างก็อาจจะได้กลายเป็นไอดอล
1: ของบุคคลอื่นต่อไป
0: ของบุคคลอื่นต่อไปด้วยมันเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจแบบนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะส่งต่อไปถึงลูกหลานด้วยอาจจะมีการวางแผนชีวิตว่าอยากจะเป็นป้าแป๋วในอนาคตหลังเกษียณก็เป็นการส่งต่อกิจกรรมดีๆถ้าในแง่ของการกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรต่างๆที
0: ่
1: ไม่ใช่แค่แบ็คแพ็คอย่างเดียวนะคะ

ลูกที่ห่วงคุณพ่อคุณแม่เนาะเวลาออกนอกบ้านไม่ยอมให้ออกไปไหนเนาะบางทีคนในวัยนี้ก็อยากจะออกไปแต่ว่าก็ประเมินสุขภาพหน่อยนึงว่าคุณพ่อคุณแม่เรายังไปไหวไหมไปได้ไหมแต่ถ้าเขาไปได้นะก็อยากให้ส่งเสริมให้ได้ออกไปมีสังคมข้างนอกบ้างก็ดีจิตใจจะได้สดชื่นไม่งั้นก็ถ้าอยู่บ้านก็จะคอยดูแต่ว่าลูกกลับมาถึงบ้านเมื่อไหร่กลับมาหรือยังอะไรเงี้ยนะคะก็จะห่วงแต่ลูกนะคะก็อยากจะให้ไปเจอสังคมภายนอกเจอเพื่อนเจอฝูงเจอคนรู้จักบ้างค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเนาะถ้าเราไปยังไปได้ป้าเป๋าก็ยังอยากจะไปนะคะไปใกล้ได้ก็ไปไปไกลได้ก็ไปอะไรประมาณขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเพราะอายุก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยนะมันเป็นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะอยู่บ้านเฉยๆอ่ะป้าเป๋าคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนหนึ่งก็อยู่บ้านเราก็ทำอะไรของเราว่าถ้ามีเวลาเราก็ออกไปสัมผัสโลกภายนอกบ้างนอกจากจะไปเห็นอะไรที่มันสวยงามรื่นรมอะไรแล้วเนี่ยนะมันก็เหมือนเป็นการได้ออกกำลังกายด้วยนะได้เดินได้เหินได้อะไรดูนดูนี่ทีก็เพลินไปค่ะลืมตัวไปว่าเออนี่เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะ

0: เรียนรู้โลก
1: บางทีก็ไม่ต้องเปิดอะไรมากหรอกค่ะเพียงแต่ว่าออกมานอกบ้านอยู่ในสังคมที่ใกล้ของที่พักเราก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าคนในกรุงเทพก็อาจจะไปในถิ่นที่เราเคยไปนะบางทีก็การไปเห็นสถานที่เก่าเป็นการรำลึกความหลังอะไรที่เราเคยมาโรงเรียนเก่าที่เราเคยเรียนอะไรประมาณนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นอะไรที่มันได้นึกถึงความหลังอะไรอย่างเงี้ยนะ

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดี

0: บางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่าทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆกลต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากกลต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ที่โตปรังเบื้องหน้าแต่นี้ไปขอให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งโสตดับตรับฟังพระธรรมเทศนาในส่วนของเนื้อเรื่องกันที่10สักกบับอันประดับด้วยพระคาถา43พระคาถาสืบต่อไปก็มีนกาลบัดนี้สุขติเยสุในเมื่อทรงสุริยราชนาเรนสัมพินทพงพิสุทธิกษัตริย์ทรงโสมนัสในปิยปุตรทานต่างพระองค์ทรงสมโภชนกระเสมสารสนทนาด้วยสมโภชนียกถาทางทานบริจาคยิ่งเพิ่มพูนพระปรีดาพระโมทมาตในกมลหฤทัยสักโกเทวราชาส่วนสมเด็จสหัสนัยอัครเทวราชก็ทรงพระอนุสรณ์คำหนึ่งถึงบรมบาทบรรพชิตเพศยดอนดาบทว่าอินโยวานนี้พระองค์ทรงสละพระปิยรสทั้งโคแก่โชโชกพฤทธาจารย์มหัศจรรย์ก็บันดาลดินฟ้าสากรกัมปนาตโกจีนาปุริโสแม้นว่ามีชายหินชาติผู้ใดผู้หนึ่งจะเสพสอดแสวงมาถึงพระอาสมสำนักเข้าทูลขอพระเลิศลักกัลยาณีมัตสีผู้ทรงศีรวัตรวรวิเศษเท้าเธอก็ทรงบำเพ็ญทานบารเมตมหาปริยาบริจาคเอกกังกัตวาจะกระทำให้เสวยประทุกลำบากอยู่เอองบำราบรายผู้ร้องบาทะบงที่จะปฏิบัติก็จะหม่นมองในครองพรหมจริยวัตรวังประโยชน์พระบารมีโพธิญาณญาณโนนาหังควรอาตมาจักจักจรจากสถานสุทัศน์บุเรศนิมิตเพศเป็นทัชีชราจะเข้าไปทูลขอพระเกศแก้วกัญญาเยาวลักษณ์วิลาสแล้วจะทูลถวายโนชนาฏให้ขึ้นคงจะขอปฏิญาณว่าอย่าให้พระองค์ทรงประสาทสละแก่ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะมาผ่านพระนาเถือนทางจะสอพระน้องนางเสือไปในภายหน้าแล้วจะถวายอัญชลีลากลับโตสุราลัยพิมานนั่นแหละภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลวิสุทธิสังวรตโตรัติยาวิวัสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยที่วากรกระจ่างจำรัดสักโกส่วนสมเด็จวชิรหัตถเวทก็แปลงเป็นทวิชาเชษเดินดองทั้งเครื่องบูชาพรตตามพรามพิธีโกนสังเยี่ยมเสียมสุรสวัสดิภาพค่อยยอบย่อเข้ามาครานกราบอัญชลีกรอัญชลีสมเด็จพระบรมดาบตาปัตนีทั้งสองพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่หน้ามุกพระอาสมนิเวศวัดมงกฏศีกเรศแล้วกราบทูลถามอยู่บนละเหตุเนาผนวดไพรประพฤติพรหมพรตพิสัยว่าโพตาปะสะคาแต่บรมบาทราชนกรสิทธิ์ตั้งแต่พระองค์มาทรงบรรพชาในห้องหิมวันอย่างไรโรคาคันธมานเสวยสวัสดิ์สุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าโอคาอุ
นเชนายาเปตาทรงเสวยมูลพลหานเลี้ยงพระชนชีพไม่ลำบากทั้งเหลือบยุงบุ้งทากไม่ขบกัดฝูงที่ข้าชาติได้กระทำภัยพิบัติเบียดเบียนวันเนพาลมิฆากินเนในพนาสันติอันเกียนไปด้วยพาลจตุบาทยังมีมาบิทาถึงพระอาวาสอยู่บ้างหรือว่าหามิได้เท้าเธอจึงตรัสตอบว่าขอบใจทักอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งอันนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิได้เดือดร้อนสัตโนมาเสวสตังตั้งแต่เราพระเนจรพระเนาบวชได้ถึง7 เดือนเลี้ยงชนชีพอยู่ในแถวเถือนธุรัตพนัดพนมระทมไปด้วยความโศกด้วยเสวยอัญญมัญญวิโยคจากพระพารางเกนวาปนาเหตุนาอันหนึ่งท่านจะประสงค์สิ่งใดหรือท่านอาจารย์จึงดันดัดตัดพนัดแดนดงมาถึงเราอย่าเกรงใจจงแองแจ้งอัดโดยสารคดีในกาลบัดนี้เถิดทศโกลำดับนั้นเท่าโกฏิสกเทวราชเมื่อจะทูลขอพระเยาวมามาตมาสีสีสุนทรเทพกัญญาจึงชักทำเนียบเปรียบพระราชศรัทธาในทานบารเมศว่าวาริวาโหมปัญจมหานาทิโยพระพุทธเจ้าข้าอันว่ากระตาตายสินทุบเรศในปัญจมหานาทิทานยอมไหลหลังสังสันธนาการไม่รุขาตายสรรพสัตว์ทั้งหลายได้กินอาบเย็นสรีระลานอินทรีกระเสมตานสำราญบรดีอดูนไม่ได้เดือดร้อนบรรเทาทุกทั่วที่สาดอนสันดานสัตว์ก็เสมือนพระกมลสมนัสในมหาทานด้วยพระการุณวิบุญญาณหลังไปทั่วทุกตัวประชาชาติในไตรโลกสันนิวาสไม่เว้นตนข้าทัชีนิขัดสนรายผู้ที่จะปฏิบัติจะมาขอพระเกศแก่อกระสัตว์ไว้ไปร่วมพิรมจะได้เป็นคู่ครองสองสมในครั้งนี้จงประสาทมาสิให้เป็นทานแก่ข้าพฤทธาจารย์นี้เถิดมหาสัตโตสมเด็จพระพุทธังโกนอมหาสัตได้ทรงสดับอัตสรคณีซึ่งทัชีมาทูลขอพระเยาวมานมาตก็ทรงประสมมนัสเบิกบานปรีดาไม่ได้ทรงพระจินตนาการดังนี้ว่าเมื่อวันวานได้ประสาท2 กุมารกุมารีแล้ววันนี้จะอำนวยนางแก้วกระไรได้

ได้ไม่ย่อท้อพระหฤทัยมีพระตติดำริมั่นต่อพระโพธิญาณจึงมีพระราชองค์การว่าดูกรทะเชียงท่านมาขอพระมเทียสีเสวมานอันเป็นเพื่อนพระเนจรจากพระนครเมื่อยามร้ายจิตของเราก็พองใสในสมณทานมิได้หวั่นไหวด้วยมัจฉริยะโมมานมนทินหินโทษจะยกให้สำเร็จประโยชน์แก่พฤทธาจารย์แลกเอาพระสัพพัญญุตญาณในการละภายภาคหน้าพลางยกพระเต้าอุทกวารีกุมพระกรมิ่งมาเฮสีสุขุมกษัตริย์มัทราชวงศ์จึงหลังอุทกให้ตกลงเหนือมือทะเชียก็เปล่งพระปณิธานว่าทีบรรทูลประกาศว่าพรามเอ๋ยอันองค์เอกอัครราชกัญญาเราก็แสนเสน่หาดังดวงอาทัยนายเนตรปิยทารังแต่เรารักพุทธรัตนสวรเยตสุดยิ่งกว่าองค์อเนกนุตักแสนเท่าอีทั้งทานังอันว่าทานของเรานี้ให้สำเร็จประสอยสารเพชฌญาณในอนาคตการนอนเถิดภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลอินทรีย์ปางเมื่อพระปิณพิภพพิธีกูลพุทธังกูลทิเบตทรงสละพระคเรศราชพังงามในยามนั้นก็บังเกิดมหัศจรรย์จลาจลสกลทั่วจักรวาลพื้นพระสุธาก็ไว้วันทั้งคุณเขาตตบริบันทิเนรุราชต่างก็น้อมยอดอย่างจะอภิวาทประกาศกองทรงสาธุการสะเทือนท้องพระหิมพานเพียงจะเพิกพังพินธนาการถล่มทำลายมหาทะกอนก็ติฟองสินทุตราชาชาชานฟูงถวยเทพอุโคธนาการประนมกรน้อมเกตอนุโมทนาพระปรเมศเสียงสำเนียงเสียงสนอสนันเนรนาดเบื้องต่ำตั้งแต่อัตนากาศเท่าถึงภวคพร้อมสะท้านสะเทือกเพลือกลันระดมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปางเมื่อเท้าเธอยกยอดบารมีพระบริจาคทานแก่อินทพฤทธาจารย์นั่นแหละสมเด็จพระยอดกัลยาณีรัตนราชบุตรีเมื่อพระบรมราชสามีทรงประสาทพระราชทานแก่พระพุทธาจารย์วันนั้นนางเท่าเธอก็ไม่ได้วันพรั่นพระทัยรันทดถึงประพัดเท่าสลดอัศชนครอครองพระนายเนตรก็ห้ามไม่ได้พิมพ์พระพักพองพิสุทธิ์บริสุทธิ์ศิวิราชดุจดวงปงกฎพระกามาศอันเบ่งบานด้วยทรงพระจินตนาการว่าเท่าเธอทรงพระราชศรัทธาบริจาคซึ่งนางแก้วอันหายากอย่างอาตมาด้วยพระทัยได้กรุณาจำแนงนายเหตุเครื่องคลายระแวงเรื่องร้ายไม่ได้มีทรงประสาทพระประสงค์สรรเพชโพธิสมบัติจะแลกเอาพระพุทธรัตนวรยานอันเป็นเอกอริยธนสารพิสุทธิ์วิเศษจะขนสัตว์ในข้ามสงสารสะก่อนน้องเท่าเธอทรงพระอนิสรดังนี้ก็เบิกบานพระกมลเปรมปรีดาปราโมทไม่มีมุกวิการโทษยินยอมพร้อมถวายด้วยพระราชศรัทธาฝ่ายเท่าเธอทอดพระเนตรพิมลพักพระน้องรักจักวิกลเป็นประการใดจะมัวหมองหรือผ่องใสจักร่วมบำรุงประธานบารมีหรือจะหมองบนเมื่อพรางพิษพระพักพระนางน้องก็มองเห็นพองโพธิ์เพียงสติธรบริสุทธิ์สว่างเมฆก็ทราบว่านางนี้เป็นเอกอัครนารีผู้สร้างพระบารมีแต่การก่อ

ประเกษมสารสมนัสในพระทัยฝ่ายพระนางมัตสีก็ทราบพระอัธยาศัยพระพัชดาจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระจอมจุฬาโลกจะนำนิกรสัตว์ให้พ้นจากจุระโอคกันดารดังเรือจะอนุสารเครือบแคลงแหนงในข้าพระบาทผู้ได้ฉลองบรมบาทพระร่มเกล้าตั้งแต่ดารุณยุบพยาวยามเสวยสวัสดมิได้มีพระกายที่จะระคายคุณมนหมองของขาดพระราชอัตยาศัยก็ย่อมทราบอยู่ใต้พระบาทที่ชั่วดีเมื่อพระเป็นเจ้าจะบริจาคข้าผู้เป็นทาสีให้แก่ผู้ใดจะนำไปเป็นทาสช่วงชายหรือจำนงจำนายมีกมลหมายมุ่งประโยชน์ประสงค์ทรัพย์หรือปรารถนาเนื้อเลือดเชือดฉับไม่สิ้นชีวสันก็ตามแต่เจตนาผู้นั้นจะปองประโยชน์ข้ามัตตินี้ไม่ได้พิโรธเครื่องข้องจะเอาชีวิตและกายนี้ถวายละอองธุลีพระบาทบงกชพระราชมีด้วยกตัญญูกตเวทีทางธรรมทุจริตขอพระองค์อย่าได้อาภโภคพินิจแน่งนายในพระหฤทัยจงมีพระกมลผ่องใสสมมนัสเปรมปรีดาด้วยปริยาทานบารมีคือข้าพระบาทอันยินยอมพร้อมด้วยพระราชศรัทธาในกุศลเจตนานั่นแหละภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลพิเศษสมเด็จเท้าสหัสเนตรจอมสิเนรุราชเมื่อทรงทราบพระกมลประสาทสองกระสตราก็ทรงสโมสรศรัทธาพิรมร่วมอรุไทยในพระธรรมีจึงเปล่งพระสุนทรวาทีอนุโมทนาว่าพระพุทธเจ้าข้าบรรดามัจฉรมุมานอันเป็นปัจจนิกทานมนทินอันจะมีให้ทิพยาโภคมนุษย์สมบัติทั้งสิ้นพ่ายแพ้พินาศด้วยพระองค์ทรงประสาทปริยามหาทานบังเกิดมหัศจรรย์บันดาลจลาจรทั่วสกลปิภพโลกาฟูงเทพอนุโมทนาทุกรังอิกโรหิโสปรมกราวบำเพ็ญบุตรทานอันยอดยากบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะบริจาคได้ดังนี้พระมยานังจักได้ชื่อว่าเป็นพรหมญาณอันประเสริฐที่สุนทรสวัสดิ์เหตุล่วงวิถีทางอบายพิบัติพยันตรายวิปัสสตุจะเป็นปัจจัยสำเร็จพระกมลที่มุ่งหมายพระมัตประมาพิเศษสัมโพธิพุทธภูมิบารมีญาณโดยปณิธานนี้แล้วแลงเมื่อสมเด็จเท้าวัชรินทร์ปิ่นสุทัศน์เทพธนีตรีเนตรตรัสอนุโมทานบารเมศและวิจารจินตนาว่าควรอาตมภาพจะคืนถวายพระเกศแก้วกัญญาเยาวะวิมานมาศจะได้บำรุงบำเรอบรมบาทดูดการก่อนก็มีมัทธุระบรรหารตรัสว่าเทวะข้าแต่พระมิงโมลีมกฏสมุทเทพวงข้าทาชีนี่เป็นเผ่าพงหินดาภิกขจารย์ทั้งชรารูปวิการเกือบจะวายชีวาตไม่ควรครองพระน้องนาดนางกระสัตขอคืนถวายไว้ปฏิบัติบวรบาททำบองควรแต่คู่ครองทรงสุริยวงศ์บวรวิสุทธิชาติทั้งพระหฤทัยไสยประสาททรงเสมอเหมือนพระราชศรัทธาสมทั้งสองครองพรบมจริยาศิลปิเศษยะถาปโจสังโควะโดดดังสังสเวทกับกระแสกาติรวารีข้าวผ่องพันพิสุทธิเสมอสมานผ่านประดุจนางนั้นปุญญา

กายิราธาทั้งสองพระองค์จงแสวงกุศลสรรพสุจริตบำเพ็ญพุทธกรกิจกอบก่อบรกิจดาธิการอย่ารู้อิ่มพระบวรสันดานพิงพุญโยภาพกว่าจะบรรลุโลกุตระเลิศในธาตรีเมื่อเท้าเทพกรุสีจักถวายวรอัตดาพรแด่สมเด็จพระบรมโนชินวรรวิวงจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์นี้มิใช่พรามชราธิชาชาติเทวินโทเป็นเท้าสกเทวราสุรธิบดีมาสู่พระองค์จะประสงค์ประสาทศีสัทธวรสวัสดิ์อัตถวเรศพระดมเกศจะปรารถนาพระพรอันใดก็ตามแต่พระหฤทัยบรรทุนแถลงแล้วเท้าสุจัมบดีก็แสงศักดาเดชแปรพระกายินเป็นตรีเนตรอระเหตทยานในห้องท้องหิมพานในขณะนั้นเปล่งทิพรังสีพันโอภาสดวดดวงดารุณพานุมาตอุทัยทิวากรยังยอดยุคนทอนนั่นแลตโตโพธิสัตโตลำดับนั้นพระบรมโพธิพงศ์โพธิสัตว์ขัตติยาธิเบศเมื่อจะขออัถวเรศแด่ท้าววัชรินทร์ปินอมรสุราสุรเทพบพสัตจึงตรัสว่า สักกะนุกรเท้าอดิศรสุรมเหสักมขวานผู้เคารพในทานปุเรณชาติสัพพภูตาเมตราเป็นองค์อัครอัครธิราชโมอมรแมนเรานี้มีประสงค์จะให้พระบิดุรงระงับเครื่องแค้นที่โสสาจงยกพยุหะแสนยากรออกมารับเราคืนพระนครเสวยสวรเยศปัทเมตังวรังพระพรนี้เป็นประทมวเรศแก่เราประการหนึ่งปางเมื่อคืนเข้าครองปีพรบที่ปรีสำเร็จบรมกษัตราพิเศษสีสวัสดิ์มหิสวรรค์ฟูงนักโทษที่รับราชทันพันธนาการ ให้ได้ปล่อยเปลืองทุกทรมานจากจำจองทุตเยตังวรังพระพรนี้เป็นคำรบสองจงประสิทธิ์ประสาทอันเองอันเอกนิกรประชาราษฎร์ทั้งหนุ่มแก่และปานกลางจะเลี้ยงชีพก็ด้วยขัดขวางด้วยความจนจะพากันสัญจรเกลื่อนกล่นมาสู่สำนักเราก็จงได้ทำนุปลูกเลี้ยงเหล่าทรชนคนอนาถาให้บริบูรณ์ด้วยพิพิธโภคากรยานสัพพวัฏฐานลังการอันอุดมตาเตเยตังวรังพระพรนี้ให้สมเป็นคำรบสามอันหนึ่งก็อย่าให้ลุกอำนาจมาตุคามกอบด้วยกายทุจริตในประธารกรรมอธรรมกิจกามคารุโทษจงปรีดาสาธารสันโดษวิสุทธิสันดานอย่ามุ่งหมายฝ่ายมิจฉาจารจำนองจิตจะตุเทตังวรังวเรประพรนี้เป็นสีประสิทธิ์ให้แก่ข้าอันหนึ่งซึ่งอัครอุรสาอันเกิดจากอกจงมีชนลมายุยืนยงด้วยยศศักดิ์ให้ปราบปรามหมู่ประปักษ์ประชาเยศด้วยทศธรรมทั่วทะเลทำรงพอปัญจเมตังวรังพระพรนี้เป็นคำรบหาประการ
อันแห่งปางเมื่อถึงบุรีรมสถาพรการอรุณพาสให้แสนสัตรัตนมาติพยาพิรุณธราจงตกเต็มสกลมหานครพิสารชัตเมตังวรังพระพรนี้ให้สำเร็จสมปณิธาน

อันเป็นคำรบหกอันหนึ่งเบื้องว่าบริจาคทานแก่ยาจกทั่วธรณีพระราชจะรู้สินสัพพโภคาอย่าพึงท้อถอยศรัทธาอาดูลเดือดร้อนจงสมมนัสทอนอำนวยทานสัตตเมตังวรังพระพรนี้เป็นคำรบเจ็ดประการโดยกำหนดอันหนึ่งเมื่อเราดับขันธ์ที่วงคตจงอุบัติบันดาลในสวรรค์ดุสิตเทวสถานทิพวาสแล้วจุติสู่ปชิมชาติในมนุษย์โลกาจงบรรลุพระปรมาภิเษกสมโพธิอัตถเมตังวรังพระพรนี้ให้สำเร็จประโยชน์แปดประการท้าวมกวานจงประสิทธิ์สมมโนรสจำนองโดยดำริประสงค์แล้วแลงภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงสิ้นสังวรสิขาเทวินโทสมเด็จเท้าเทพสุเรนทราธิบดีเทวราชทรงสดับวจนาถของนราธิเบศจึงตรัสว่าจึงได้ทรงประสาทอัฏฐวเรศประสิทธิ์ประสาทตามประสงค์อาจิรังวัตเมตโตอีกไม่นานนักพระบรมอัครบิตุรงค์ก็จะกรีธาตวยหารพหนแสนสุยากรออกมารับเสด็จคืนพระนครเชตุดรดำรงราชสัตว์เสวยปิภพสิปรีบุรีรัตบราดมหิศลอย่าทรงพระจินดาอาดูลไม่เป็นไรคงจะเสร็จสมอารมณ์หฤทัยทุกสิ่งสารอัปมาโตอิจงมีพระกมลมัญญาประมาทในพรหมจริยวาสเสวยสุขวิเวกเนคขมปรมัตถบารมีโดยพุทธกรพิธีนั่นแหละภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงสิ้นสมาธิญาณเทวราชาสมเด็จเท้ามกวานวัชรินเทเวศผู้เฉลิมมกุฏเกศแสนสุรกนาทั้งสองสวรรค์ชั้นกามาพจรเทพธานีสุชัมปติเป็นพระราชสามีองค์อัปสรสุรางสุชาดาสมาสมรมิ่งวิมลมานวรังทัตวาถวายพระพรแปดประการแก่พระมหาสัตว์แล้วก็เสด็จนิวัตที่วงคณิเวศเวชยันในดาวดึงสวรรค์นั่นแลอาตมาภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในกันที่สิบสักบับอันประดับด้วยพระคาถา43พระคาถาก็ยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้และในที่สุดนี้ขออำนวยอวยพรในคณะพุทธบริษัททุกท่านโดยเฉพาะคณะท่านเจ้าภาพคือท่านผู้หญิงบุตรีวีระวัยทยะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ร่วมกันฟังเทศมาชาติในครั้งนี้จงเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยพรทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละพร้อมทั้งปฏิภาณคุณธรรมสารสมบัติมุ่งมาตรปรารถนาประการใดที่อยู่ในวิสัยสามารถก็ขอให้จงพลันสำเร็จสมโนประสงค์จงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันดรชาดกกันที่10สักบับอันประดับด้วยพระคาถา43พระคาถามาพอเป็นอนุตริยานิสงส์จึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ประพฤติปฏิบัติและสั่งสอนอบรมหรือส่งต่อไปยังผู้ที่เรารักปรารถนาดีในทุกๆคนเรียกว่าเป็นการส่งของขวัญเป็นธรรมะไปเมื่อเขาได้รับแล้วเขาดูแล้วเขาอาจจะส่งต่อก็ได้การที่เราส่งไปให้คนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือวัยกลางคนก็แสดงว่าเราให้ของขวัญที่พิเศษสำหรับเขาเขาจะดูไม่ดูในวันนั้นก็แล้วแต่เขาหน้าที่ของเราคือเป็นผู้ให้ส่วนผู้รับจะรับแล้วไปปฏิบัติอย่างไรส่งให้มันกระชั้นกระชั้นเดี๋ยวก็ส่งอีกส่งอีกเจออะไรดีก็ส่งอีกนี่คือกิจที่เราควรทำเรียกว่าเป็นธรรมทานมันก็ญาติโยมที่สนับสนุนอาตมาก็ถือว่าเป็นการทำธรรมทานทั่วโลกและยั่งยืนและถึงง่ายถ้าพิมพ์หนังสือสัก 3,000 เล่มเนี่ยขาย2ปีไม่หมดนะแต่ถ้าออกทีวีอย่างนี้สามารถส่งได้เลยแล้วถ้ามีเว็บไซต์มี Facebook มีอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถมี LINE แล้วส่งได้เราก็ส่งไปเป็นธรรมทานของขวัญแล้วเขาสามารถจะเก็บได้ในโทรศัพท์มือถือในคอมพิวเตอร์และสืบค้นได้นี่คือเรื่องธรรมทานอาจจะเกิดจากการที่ท่านทั้งหลายได้ฟังได้ชมกรณีมัตตสูตรเพื่อลดความเครียดของท่านทั้งหลายจะต้องมามองคำพิอัตมาก็จะขอเทศนาเป็นเชิงธรรมบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้มีความรู้ความเข้าใจและตอนที่แล้วอาตมาได้กล่าวถึงสุวโจความเป็นผู้ว่านอนสนง่ายคือเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังความสั่งสอนสังวรในการตักเตือน3ประการนี้และเมื่อในกรณีนั้นก็ทำโยนิสมนสิการคือคิดล่วงหน้าเอาไว้ว่าในเช่นนี้แม้เรายังไม่ได้ใช้วันนี้หากเกิดในวันหน้าเราจะใช้ในกรณีนั้นๆการทำโยนิสมนสิการก็เหมือนระวังแหละระวังสตังไว้ตรงนี้ระวังเครื่องดับเพลิงไว้ตรงนี้ระวังกุญแจไว้ตรงนี้ระวังแล้วเราก็จำล่วงหน้าไว้เลยถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไปหยิบตรงนั้นถูกนี่คือโยนิสมนสิการในธรรมะในวิชาการที่เราจะต้องไปหาความรู้เอาไว้มีท่านหนึ่งท่านเขียนไว้ว่าไม่ใช่อาตมาเขียนนะขึ้นชื่อว่าวิชาต้องศึกษาทุกอย่างไปศึกษาให้เข้าใจเป็นคุณเครื่องเรืองปัญญาแต่ว่าไม่ต้องใช้ทุกอย่างไปที่ศึกษาคือไม่ต้องใช้ก็หมายความว่าตอนที่ศึกษายังไม่ต้องใช้ชีวิตและเวลาเป็นปัญหาให้จำนนก็ถ้าเราไม่วิชาเนี่ยชีวิตที่ผ่านไปเวลาที่ผ่านไปเนี่ยถ้าเราไม่วิชาต้องยอมจำนนจะใช้วิชาใดต้องเข้าใจในเหตุผลทำอะไรถูกใจคนนั่นคือผลของวิชาเป็นการสอนให้เรานะแล้วผู้สอนอาตมาก็ไม่เคยเห็นหน้าแต่คำบางคำต้องมานั่งตีความโอ้เราควรศึกษาเป็นผู้ละใครในการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสั่งสอนสังวรในการประพฤติปฏิบัติและทำโยนิสมนสิการไว้ตามหลักการของพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงคนว่านอนสอนง่ายเพราะเชื่อในวุฒิภาวะของผู้ที่มีวุฒิภาวะสองเชื่อในความปรารถนาดีบุคคลใดที่กล่าวเตือนเราบุคคลใดที่กล่าวสอนเราเราจงเชื่อในความปรารถนาดีของเขาเพราะความปรารถนาดีนั้นมีความสำคัญองค์สมเด็จพระสงฆ์สันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องของพระราธะเถระพระราธะเถระนี้เป็นอะไรเป็นพระอรหันต์ท่านเกิดในสกุลพราหมณ์ในนครราชคฤห์ชื่อเดิมชื่อราธะสกุลท่านเป็นสกุลที่มั่งคั่งสกุลหนึ่งเมื่อราธะ

รามแก่ชราแล้วเมียก็ไม่เลี้ยงลูกก็ไม่เลี้ยงเพราะอะไรอาจจะเกิดความโลภอะไรต่ออะไรก็ได้อาจจะเกิดปัญหาในครอบครัวหรือในตัวของท่านเองเมื่อท่านเป็นคนยากจนเข็ญใจก็ไปอาศัยภิกษุในพระเวรุวันเลี้ยงชีวิตพระราธาเห็นชีวิตของพระสงฆ์เป็นผู้ว่านอสนง่ายเชื่อฟังต่อกันและกันสกุลที่แตกต่างกันวรรณะที่แตกต่างกันใครบวชก่อนองค์ที่บวชทีหลังก็เฝ้าพร่ำสอนการที่พระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นครับเพราะว่าเป็นการลดชนชั้นลงไปลดชนชั้นนี่ไม่ดีท่านมันชนชั้นมันยิ่งกำแหงยโสโอหังคมเข็นคนอื่นแล้วถ้าคนอื่นมีความน้อยใจมีความกดดันไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงหรือฐานะหรือวงตระกูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสร้างแบบอย่างมันจะเกิดจึงเกิดพุทธศาสนาขึ้นในพุทธศาสนานั้นต้องมีคำว่าสุวาโจเป็นผู้ว่าง่ายไม่ใช่ฟังเฉพาะคำสอนพุทธเจ้าซึ่งเป็นกษัตริย์แม้แต่คนนั้นนะฮะเป็นสกุลเดิมเป็นคนจันทานสกุลเดิมเป็นคนจันทานแต่บวชก่อนผู้ที่บวชทีหลังก็พึงทำความเคารพรับฟังโอวาทคำสอนจะต้องนั่งแถวหลังจะต้องเดินข้างท้ายจะไปเดินหน้าไม่ได้เป็นอาบัติเป็นการฝึกหัดขัดเกลาความอาหังมังมังการคือความเป็นตัวกูของกูความถือเนื้อถือตัวพระราธะเมื่อไม่ได้บวชสมประสงค์ก็เสียใจร่างกายสู้ผอมลงภิกษุทั้งหลายก็สังเกตเห็นวันหนึ่งพระบรมศาสดาได้ทอดพระเนตรจึงตรัสถามทราบความมาอยากบวชจึงรับสั่งภิกษุทั้งหลายว่าใครระลึกถึงอุปการคุณของพราหมณ์ผู้นี้ได้บ้างพระสารีบุตรอัครสาวกฝ่ายขวาพระเจ้าจึงกราบทูลว่าหม่อมฉันระลึกได้ว่าวันหนึ่งหม่อมฉันได้ไปเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์พราหมณ์ได้ถวายอาหารแก่หม่อมฉันทัพพีหนึ่งพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าดีละสารีบุตรสัตบุรุษเป็นคนกตัญญูกตเวทีสัตบุรุษต้องมีความกตัญญูกตเวทีเมื่อเธอระลึกอุปการคุณของพราหมณ์ได้เช่นนี้ตถาคตจึงมอบพราหมณ์นี้ให้เธอไปบวชเถิดแล้วก็มอบความเป็นอุปชาแทนพระองค์ให้จึงเป็นการบวชแบบยติจตุถกรรมวาจาคือประชุมสงฆ์แบบที่เราสวดทุกวันเนี่ยเขาเรียกขานนาคสวดนาคทำอัตตรยิกธรรมแต่คำว่านึกถึงข้าทัพพีหนึ่งญาติโยมทั้งหลายบางคนอาจจะรู้โอ้ยข้าวทัพพีหนึ่งมันไม่สำคัญสำคัญท่านน้ำอึกเดียวนะฮะถ้าไม่ได้กินแล้วตายสำคัญถ้ากินแล้วรอดจนถึงไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถือว่าน้ำอึกนั้นสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราน้ำทั้งบ่อไม่สำคัญเท่าน้ำอึกเดียวที่เรากระหายที่สุดที่เราใกล้จะขาดใจตายเพราะขาดน้ำข้าวทัพพีหนึ่งแม้เป็นข้าวเปล่าแต่ถ้ารู้ว่าข้าวเปล่าเนี่ยมันมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตรงน้ำตาลพระอดมา18ชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเช้าแล้วไม่ใช่18เท่านั้นนะพอจะบิณฑบาตโคจรได้ซึ่งไม่เกิน8โมงท่านผู้ชมต้องจำไว้นะเจอพระองค์ไหนบิณฑบาตเกิน8โมงเช้าอย่าไปใส่บาตรอันนี้พระปลอมนี่ไม่ถูกวินัยและพอพระพุทธเจ้าเข้าใจและโยมเข้าใจไว้ว่าพระองค์ไหนให้พรในขณะบิณฑบาตเสียงดังไม่ถูกตามพระวินัยเป็นการอวดตัวเป็นการเรียกร้องศรัทธาโบราณเขาไม่ให้ก็ให้ในใจหมุบหมิบไปท่านพรมาหมุบหมิบกันได้ใส่บาตรเสร็จพอเขายกมือไหว้เสร็จเขาวางขันข้าวยกมือไหว้เสร็จปะจากไปเลยเขารู้และเขาวัดพระด้วยการที่เขาทำบุญและเขาเจริญขึ้นไงท่านสิ่งที่ขัดข้องสิ่งที่ต้องประสงค์เขาผ่านความขัดข้องต้องประสงค์ได้เขาจะรู้พระองค์นี้
เป็นพระนิมิตศีลธรรมสวดมนต์ไหว้พระให้เขาและบางทีวิญญาณของบรรพชนวิญญาณสัพพเวสีต้องการบุญกุศลโดยสื่อสัญญาณมาทางสุนัขบ้างโดยส่วนตัวบ้างถ้าหายไปจบสิ้นไปเขาเรียกพระองค์นี้สำคัญแต่ถ้าพระองค์ใดที่บิณฑบาตเกิน8โมงท่านอย่าไปใส่และพระไม่รู้จักหน้าปกตินะฮะไม่ได้ผ่านมาประจำเขาเรียกโคจรหน้าบ้านเขาไม่ให้ใส่นะท่านนะข้ามเขตเขาไม่เพราะถือว่าวัดยังไม่ตรวจสอบเรื่องศีลชาวบ้านยังไม่ตรวจสอบเรื่องศีลมายังไงพอดีพายดีนะไม่มีรอยตามน้ำท่านไม่มีรอยตามน้ำถ้านั่งมอเตอร์นั่งรถมานะท่านบิณฑบาตเป็น30กิโลเงี้ยแสดงว่าไปดูซิว่าคนบ้านนั้นเขาไม่ใส่รับจริงหรือเปล่าจะไปใส่ช่วยๆข้าวชามน้ำขันของเราเนี่ยเงินทางนั้นท่านผู้ชมแล้วไปต่อชีวิตคนชั่วเนี่ยต่อทำไมอ่ะไปต่อชีวิตพระที่ลงไปต่อทำไมแล้วดูปริมาณอาหารว่ามันเกินหรือยังท่านถามท่านอาหารเยอะขนาดนี้ท่านจะรับไปไหน30กิโลเนี่ยงั้นขอตามไปดูกุฏิท่านหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะขับรถตามไปถ้าท่านสงเคราะห์พระเนนะพระชราภาพบิณฑบาตไม่ไหวพระเจ็บป่วยสามเณรที่คนยังไม่เข้าใจในสักการศรัทธาเดี๋ยวฉันสงเคราะห์ศิษย์วัดผู้ทำงานในวัดจะใส่บาตรท่านหัดตามไปดูบ้างไม่ใช่ว่าโอ้โหใส่บาตรมันจะได้บุญนะท่านนะศาสตร์เสียเทเสียก็เยอะและกิจกรรมการใส่บาตรเนี่ยท่านอาตมาก็บอกท่านผู้ชมซะหน่อยก็จะมีคนทักท้วงอาตมาเยอะใส่บาตรเนี่ยท่านงานสนามหลวงก็ใส่บาตรกันคนมากันเป็นพันๆคนท่านพระลากออกมาเนี่ยนะ 200-300 กิโลขนมาเทที่วัดนมบ้างของแห้งบ้างอะไรบ้างถามว่าพระท่านอยากใช้ไหมยาที่พระไม่ต้องการก็ใส่มาที่หมอไม่ได้สั่งยาบางอย่างมันไม่ถูกกับโรคท่านก็ใส่มาทำไมไม่ใส่อาตมาบอกเลยท่านผู้ชมจำไว้นะใครจะค้านอาตมาค้านไปทำไมล่ะท่านโบราณก็บอกว่าเมื่อไม่รู้จะถวายอะไรให้ถวายปัจจัย4พระทำไมวิธีเก็บไม่โดนปล้นหรอท่านสมัยก่อนสมัยนี้มันต่างกันปัจจัย4คืออะไรเงินเนี่ยท่านธนบัตรเนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยเมื่อพระท่านประสงค์จะอาหารท่านขาดอาหารที่นะที่เราใส่ไปไม่ใช่อาหารที่พระฉันได้นะเราเป็นอาหารที่หมอห้ามและไม่มีอาหารที่หมอเขาสั่งให้ฉันท่านถวายไปทำไมพระเนรบางรูปเรียนหนังสือนักธรรมบาลีไม่มีสตางค์เรียนท่านไม่มีค่าน้ำค่าไฟบางรูปกุฏิรั่วบางรูปสีร่อนบางรูปต้องการเงินไปเรียนหนังสือแต่โยมใส่กับข้าวมาเป็นหอบปีใหม่เอ้ยสงกรานต์เอ้ยอาตมาเห็นจัดใส่บาตรกันยาวใช่ไหมโรงเรียนเบญจมราชาลัยกับโรงเรียนพระตะแล้วก็สำนักพัฒนาพาณิชย์อาตมาบอกถูกอันนี้ดีกว่าจัดทายธรรมให้ท่าจำนวนพระเป็นกองกลางและให้คนอธิษฐานเลยชุดเดียวนอกจากนั้นแล้วถ้าพระเก้ารูปใส่องค์ละ10บาทก็แค่90บาท90บาทถ้าจะไปซื้อของแห้งใส่อาหารแห้งทำไมท่านเกิน90บาทนะใส่9รูปเท่าไหร่ถ้า20บาทนะท่านเท่าไหร่ถ้า100บาทมันก็900เพราะท่านรับมาแล้วแล้วเขียนชื่อหน้าซองท่านก็จะสามารถไปใช้ได้แม้แต่สงเคราะห์ญาติโยมของท่านหรือถ้าไปบริจาคทำบุญสมบูรณ์สมัยคนที่คุณประพัดรถไฟใต้ดินหรือรถอะไรอ่ะที่คุณประพัดมีหนวดๆนะท่านประพัดอะไรนะจงสงวนเขาเนี่ยอาตมาบรรยายปีใหม่คุณประพัดทำแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวอาตมาออกหนังสืออธิบายเองเซ็นเองของคุณเชิญชวนอยู่ข้างหน้าเพราะพลิกอาตมาอยู่ข้างหลังทำความเข้าใจท่าน
พระเนนไปแล้วนะก็ได้ปัจ

จ่ายมาดำรงชีวิตไปเสียค่าเราเรียนเพราะมีอุปกรณ์ต้องเยอะแยะที่พระจะเรียนหนังสือก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นกิจกรรมพระองค์บอกแม้ท่านจะคุณวสุทัศน์จะคุณพิพิธให้โยมสบัดเพื่อพี่นายไม่ผิดหรอกนะไอองค์ที่พูดนะหรือคนที่พูดมันก็ไม่เคยทำอย่างหนึ่งแล้วอย่างอื่นมันก็ต้องเรียกอะไรกันท่านไม่เอาตังเอาของฮะก็ผิดแล้วถ้าเขาไม่ได้ภาวนาอันนี้เขาใส่บาตรมาคุณอยากกินน้ำเนี่ยเขาให้ข้าวคุณไปกินคุณจะกินไหมเพราะคุณจำเป็นเรื่องน้ำเพราะนั้นมันต้องให้สิ่งที่จำเป็นพระเวลาจะมาสงเคราะห์บอกเอาตังไปถ้าขออะไรเครื่องปองของแห้งเอาให้ไปแต่ให้อะไรไม่ได้เลยนะจะเลี้ยงอาหารเด็กเนี่ยเราส่งอาหารจากภาคกลางไปเนี่ยเขาจะทำกินเป็นไหมท่านกินไม่เป็นบอกเอาปัจจัยไปดีกว่าเราประเมินอาหารจะเลี้ยงอะไรเมื่อได้สิ่งนั้นแล้วนะเขาได้กินอิ่มอิ่มอกใจอิ่มไส้อิ่มท้องมันก็ดีใจแต่พระเนี่ยท่านหันมาพูดเรื่องพระก่อนระวังเรื่องบิณฑบาตนะท่านนะว่ามันเป็นยังไงและการถวายอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอาตมาทำกับข้าวถวายพระเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องทุกอย่างนะท่านเพราะมันเข้าไปในกระเพาะแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสแก้ตัวถ้าจะกินร้านอาหารเนี่ยท่านต้องระวังนะเข้าไปในกระเพาะไม่มีโอกาสแก้ตัวต้องตรวจสอบแต่ว่าที่กล่าวว่าอาหารมื้อหนึ่งบางคนไม่สำคัญสำคัญท่านก็แปลว่าอะไรท่านแปลว่า8ชั่วโมงในการอดถึง6โมงเช้าตั้งแต่ที่6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นอีก2ชั่วโมงเป็น10ท่านมื้อเดียวเนี่ยถ้าพระสารีบุตรไม่ได้อาหารวันนั้นเนี่ยไม่มีทางอยู่ได้แล้วท่านแสดงว่าวันนั้นเนี่ยพระสารีบุตรหิวเต็มที่แล้วอาจจะอดมาสัก2วันก็ได้จึงสามารถจดจำอุปการะคุณของพราหมณ์คนนี้ได้ต้องตีความอย่างนี้พระสารีบุตรจึงรับเป็นอุปัชฌาย์แล้วก็ดูแลนะดูแลพระราธะตลอดมาพระราธะเมื่อบวชแล้วได้รับฟังคำสอนของพุทธเจ้าแต่ละวันละวันได้ไปฟังพร้อมพระสุตได้ฟังว่าพระสารีบุตรแล้วก็เชื่อตามแล้วปฏิบัตินะฮะทั้งส่วนตัวทั้งกรรมฐานตั้งแต่อาจารกิริยาของพระแล้วก็ฝึกทุกอย่างให้เหมือนเขาพระแก่องค์นี้เลยกลายเป็นที่รักองค์มีเมตตาหมดวันที่แล้วยังเป็นคนจรจัดเศรษฐีจรจัดแต่วันนี้กลายเป็นมีพระท่านหลายมีเมตตาสงเคราะห์ด้วยเครื่องอะไรเลิศด้วยสมณบริขารสงเคราะห์ด้วยโอวาทอนุสาสนนะพุทธเจ้าจึงตรัสสอนต่อไปว่าราธะสิ่งใดเป็นมารท่านจงละความกำหนัดพอใจในสิ่งนั้นเสียอะไรเล่าชื่อว่ามารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมีความสิ้นไปเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาชื่อว่ามารท่านจงละความกำหนัดพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียถอดเลยท่านถอดกายสังขารถอดจิตสังขารด้วยตัวปรุงพระราธารับโอวาทแล้วก็เที่ยวจาริกตามพระสารีบุตรไปไม่นานก็เป็นพระอรหันต์ถอดความแค้นจากลูกจากเมียเสียลูกก็ไม่ใช่เมียก็ไม่ใช่เมียเราแล้วลูกไม่ใช่ลูกเราสมบัติที่เอาไปก็ไม่ใช่สมบัติเราเมื่อสอนจิตอย่างนี้ท่านเมื่อรับความเป็นตัวในจิตสังขารได้ในบริขารมันก็ถูกตัดขาดไปมันมีเพื่อใช้ไม่ใช่มีเพื่อติดมีต้องไปต้องมีแต่ไม่ใช่เพื่อติดแต่เพื่ออะไรเพื่ออำนวยต่อสังขารจีวรต้องมีแต่ให้มีมันพอแก่ฤดูกาลพระต่างประเทศถึงคราวหนาวจีวรไม่พอท่านก็ต้องเป็นอะไรมีบริขารเสริมแทนที่จะเป็นอาสาเฉวียงบ่าธรรมดาซึ่งท่านรักษาไว้ก็ต้องมีอะไรเสื้อกันหนาวเป็นสีเหลืองสีของสมณบริโภคที่จะใช้สอยก็ไม่ควรไปว่าท่านอยู่ในเมืองไทยใช้รองเท้าแตะอยู่ต่างประเทศมันหนาวต้องห่อเท้าท่านไม่งั้นเท้าเย็นตายโหเท้าเย็นแล่นถึงหัวสมองท่านเย็นถึงกระดูกสันหลังเนี่ยไขสันหลังไม่ทำงานเนี่ยท่านง่อยนะไขสันหลังไม่ต้องทำงานท่านไม่งั้นสมมติไขสันหลังมันเป็นไขมันเนี่ยท่านแล้วไขมันในตัวเรามันจับตัวเนี่ยมันยืดเส้นยืดสายเนี่ย

0: มันต้องให้ร่างกายอบอุ่นไว้เสมอก็อย่าไปว่าท่านโอ้โหพระไปต่างประเทศใส่รองเท้าคัชชูก็มันจำเป็นต้องไปไม่มีใครเข้าไปเที่ยวหรอกท่านอาตมาว่าไม่พระองค์ใดอยากไปเที่ยวหรอกถ้ากลับไปดูงานบ้างไปชมรสถาโยบ้างแต่ในภาวะภูมิอากาศแต่มาดูว่าสังขารของเราถ้าเรายึดติดเนี่ยบริขารมันก็จะถูกยึดโยมาหมดมันเป็นของเราของเราของเราถ้าจิตมันไม่ปรุงให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นอัตตาไม่มีปัญหาท่านธรรมสังเวชเกิดขึ้นได้น้ำตาไหลได้แต่ไม่ใช่โฟมไฟเกลือกลิ้งเพราะมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเราคนเดียวเพราะฉะนั้นพระราธาจึงสำเร็จพระอรหันต์ขันได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วบรรลุแล้วที่รักใคร่ของบรรดาพระสงฆ์สมณีและพุทธศาสนิกชนนี่กราบถึงพระเจ้าอย่างนี้ว่าเมื่อแนะนำสั่งสอนว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนั้นไม่ควรทำท่านจงทำสิ่งนี้ท่านจงจะทำสิ่งนั้นท่านไม่โกรธเลยไม่ใช่หม่อมฉันแนะนำอย่างเดียวแม้แต่คนอื่นแนะนำซึ่งเป็นเนรเป็นพระบทใหม่เป็นพระหนุ่มขวาท่านก็ไม่โกรธท่านก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่านจะไปที่รักใครและคุณสมบัติอันนี้เองทำให้ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ลำพังคำสอนของพุทธเจ้าอย่างเดียวนะฮะไม่มีการเติมเสริมขึ้นมาด้วยการฟังคนอื่นที่พูดถึงคำสอนเดียวกันพุทธเจ้าเนี่ยบางทีมันลืมไงท่านบางทีมันลืมมันต้องฟังคนอื่นสอนด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาเป็นตัวอย่างว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอย่างราธะเถิดอย่างราธะเถิดควรคบแต่บัณฑิตที่ตนเห็นว่าคนแสดงโทษกล่าวชมให้ไปดูดคนชี้บอกขุมทรัพย์เพราะคบบัณฑิตเช่นนั้นมีคุณประเสริฐไม่มีโทษเลยแปลว่าอะไรให้เห็นว่าคนที่ตำหนิเราด้วยความเมตตาการตำหนิไม่ใช่ด่าทอนะไม่ใช่ประจานนะเป็นการแนะนำด้วยความเมตตาให้ถือว่านั่นคือคุ้มคนชวนเรานะฮะแล้วเราตามใจไปอยู่ในอบายมุขนั่นคือชี้เราไปสู่ขุมนรกระหว่างลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยท่านปู่ย่าตายายกับหลานเนี่ยบางทีลูกตามันไม่ฟังชี้ไปขุมทรัพย์ให้มันไม่ฟังนะท่านให้ไปเรียนหนังสือให้ไปฟังเทศให้ไปทำบุญสุนทานให้เป็นพฤติกรรมไม่ฟังแต่พอเพื่อนชี้ไปอบายมุขท่านชี้ชวนชักชวนมันไปพาไปลงขุมนรกต้องเท่าไหร่แล้วเราจะต้องใช้อายุยืนยาวเท่าไหร่ให้เขาคำนวณอายุเขาว่าเมื่อเขาประพฤติผิดไปแล้วพิกลพิการติดคู่สตรามีคดีความติดตัวนะชื่อขึ้นแดงโลกเคยติดตารางมาในกรณีเช่นนั้นชนิดชีวิตอีก60ปีจาก20ปีที่ทำผิดเนี่ยจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรเหมือนการสักยันต์เหมือนกันท่านการสักแททูสมัยนี้ว่าเอาเป็นแฟชั่นคิดซะว่าเราสักตอนอายุ18 19คอลายหน้าลายตัวลายต่อไปเมื่อแก่ลงใครมันจะเมตตาเราเนี่ยน่าจะสักแล้วนะฮะเพื่อสักยันทั้งหลายก็สักเป็นรูปยันไปเลยนะแททูเนี่ยได้พระเสกสักหมึกแล้วนะให้พระไปเสกไปดูยันแล้วมาสักกันแล้วก็คนดูด้วยว่าเรื่องการภูมิแพ้จะได้เน่าเฟ้อทั้งตัวอย่ามาว่ากันนะท่านการที่เขาแนะนำด้วยความปรารถนาดีต้องมองถึงอนาคตไกลแต่ผู้สูงอายุมันจะต้องอาศัยคนอื่นเขาเมื่อเราจะต้องอยู่ในฐานะเป็นผู้อาศัยบ้านเคยเป็นของเราแต่แก่แล้วมันไม่ใช่ของเราเพราะเขาเป็นผู้บริหารต้องกลับยอมตามคนไข้ต้องรับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องของนักพยาบาลของแพทย์ไม่ใช่ตัวเองปัญญาอัตใจตัวเองแต่ว่าคนจนคนรวยก็แล้วแต่ท่านถ้าดื้อนะฮะไม่ได
1: ้คุณผู้ชมคะพระราธะเถระและพระราหุลถือเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตนเป็นผู้ว่านอนสอน

ส่งผลให้ทั้งสองพระองค์นั้นเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะดังที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนาเอาไว้เราจึงควรน้อมนำมาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
4: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
3: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
4: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
3: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
4: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
3: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
4: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
3: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
4: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
3: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
4: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
3: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้น

0: กู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้พอผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วเหมือนช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงครับกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับนึงแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: อ่ะคิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบุรีชิดนายเลยพี
0: ่อ่ะเป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
3: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
4: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
4: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
5: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
6: เร็วมามาเร็ว
7: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
8: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปน้องเต้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
9: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น
10: สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement กู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นผู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่สองสำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพ

ข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังกลต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
2: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
1: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
2: กัปตันก.ล.ต.สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
1: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
2: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
1: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realisticอยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
2: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
1: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
2: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
1: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
2: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
2: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
1: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
2: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี
1: ้ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือ

0: ยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability testซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: กบ้างค่ะ
1: อยู่บ้านก็นั่งเฉยๆค่ะแล้วก็มาว่าไม่มีอะไรทำเลยค่ะก็พยายามหาเวลาว่างๆมันเล่นกับคุณปู่แต่ก็กังวลว่าจะไปไหวไหมจะสนุกไหมแบบว่าจะเครียดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณปู
2: ่เออว่าไง
1: ทำอะไรอยู่คะทำไมหน้าเบื่อ
2: ไม่มีอะไรจะทำเบื่อเลย
1: อ่ะถ้างั้นเคที่กำลังจะไปเล่านิทานอยู่พอดีเลยคุณปู่อยากไปไหมคะ
2: โอ้ยปู่ไม่เคยเล่าไม่เล่าให้ใครฟังได้ล่ะปกติมันไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะได้แต่ฟังเขาเล่ามาเราไม่เคยเล่าซะเองมันก็เลยเงี้ยมันไม่มีประสบการณ์ก็เลยไม่รู้จะเริ่มต้นลงท้ายยังไง
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะเคที่มีผู้ช่วยสอนค่ะ
2: ต้องเล่าได้นะชัวร์นะ
1: ชัวร์ค่ะ
2: เอาล่ะไปเลยกัน
3: เอาล่ะครับเมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไร
4: วันนี้จะมีคุณปู่กับคุณหลานมาเล่านิทานกับเราด้วย
5: ดีมากๆเลยค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่เนาะ
4: ใช่ เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเด็กๆเนี่ยเด็กๆที่เนี่ยคุ้นเคยกับเราแต่คราวนี้มีแขกพิเศษมาเด็กๆ เขาจะให้ความสนใจหรือว่ามันจะมีผลยังไงเกิดขึ้นบ้างก็อยากติดตามเหมือนกันว่าเป็นไงค่ะ
3: และแล้วคุณปู่หมูกับหลานเคที่ก็เดินทางมาถึงสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจกันแล้วซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนวรรณวิทย์โรงเรียนเอกชนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ใจกลางสุขุมวิทซึ่งเป็นทำเลที่มีค่าครองชีพค่อนข้างสูงเป็นอันดับต้นๆของกรุงเทพแต่โรงเรียนแห่งนี้กับเก็บค่าเล่าเรียนในราคาที่ถูกเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสในละแวกนั้นซึ่งเรื่องราวของโรงเรียนนี้ถูกสร้างเป็นโฆษณาให้คนในสังคมได้ประทับใจกันมาแล้ว
2: จะมาทำอะไรกันนะ
1: เล่านิทานค่ะ
2: เหรอ
4: สวัสดีค่ะ
2: เรามาหาใครด้วย
6: สว
2: ั
6: สดีค่ะ
4: ฮัลโหล
1: เอ้า
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณบ้าคุณโบแล้วครับ
4: ใช่แล้วค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราขึ้นมาเตรียมตัวข้างบนกันไหมคะ
3: และเทรนเนอร์ทีจะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์น้ำและเทรนเนอร์โบสองสาวนักเล่านิทานนั่นเองครับ
4: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่28นะคะแล้วก็ร่วมกับรัฐศาสตร์จุฬาค่ะคือเป็นเหมือนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันเป็นผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันแล้วก็อยากจะทำอะไรดีๆให้กับเด็กๆค่ะแล้วก็พอดีมาร่วมมือกับโรงเรียนวรรณวิทย์นะคะแล้วในรุ่นเนี่ยก็จะมีศิษย์เก่าท่านนึงเป็นสถาปนิกเขาก็เลยออกแบบสนามแห่งนี้ก็จะมีแนวคิดว่าทำไมตรงนี้ต้องปีนทำไมตรงนั้นต้องสไลเดอร์ลงไปทำไมบันไดต้องสูงแบบนี้ก็คือจะมีที่มาก็คือเขาอยากจะให้เด็กๆอะค่ะกล้าที่จะปีนป่ายเพื่อกระตุ้นพัฒนาการพอเรามีสนามเด็กเล่นแล้วเนี่ยก็อย่างที่เห็นกันว่ารอบด้านเนี่ยมันจะเสียวๆนิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่าต้องระวังไม่ให้ตกขนาดผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังมันก็เลยเป็นที่มาว่าให้เกิดการเล่านิทานขึ้นเพราะว่าตอนสร้างเสร็จเนี่ยเด็กๆไม่ขึ้นมาเล่นเลยมีไอเดียว่าเราควรจะมีการเล่านิทานสัปดาห์ละ1ครั้งอะค่ะเพื่อเป็นการจูงใจให้เด็กๆ เขาอยากที่จะปีนขึ้นมาเล่นแล้วก็มาฟังนิทานข้างบนก็เลยเกิดเป็นกิจกรรมเล่านิทานณสนามเด็กลิงขึ้นมา
1: สัตว์อะไรเอ่ยที่มีหนามแหลมๆใช่แล้วมันก็คือเจ้าเม่นตัวน้อยนั่นเองแล้วก็ถือดอกโคลเวอร์ซึ่งมีทั้งหมด4กลีบอยู่ด้วยนี่ไงอยู่ในมือของมันเห็นมั้ยไม่ใช่เจ้าเก่ารัดนี่นะหูเจ้ากระรอกตกใจก็เลยหนีดีกว่า
5: สำหรับโบก็เล่ามาประมาณ1เดือนแล้วค่ะทุกๆวันพุธเลยค่ะช่วงประมาณตอนเที่ยง40อะค่ะถึงช่วงบ่ายๆก็รู้สึกประทับใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเด็กๆก็ดูจะมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ให้ความสนใจกับหนังสือที่เรานำมาค่ะเพราะว่านอกจากที่เราจะนำนิทานจากด้านหลังอะค่ะจะมีเป็นเหมือนเป็นห้องนิทานห้องสมุดเล็กๆเราก็ยังมีการแบบคัดเลือกหนังสือเล่มอื่นๆที่เราคิดว่าดีแล้วก็เหมาะสมกับเด็ก

0: ค่ะมาแบ่งปันมาเล่าให้น้องๆฟังด้วยที่นี่ค่ะ
1: จริงๆการใช้นิทานเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับเด็กๆนะครับเพราะว่านิทานเนี่ยก็จะมีตัวละครต่างๆเป็นสิ่งสาระสัตว์หรือเป็นตัวละครที่เด็กๆรู้จักหรือชื่นชอบอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆดึงดูดสนใจกับนิทานนั้นๆได้แล้วก็นิทานนี่มีข้อดีตรงที่ก็จะสอนในสิ่งต่างๆทั้งคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่างๆก็เป็นโอกาสที่ครูหรือคนที่ดูแลเด็กเนี่ยก็จะใช้สิ่งนี้ช่วยในการสอนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่เรื่องของใช้ในการสอนเหล่านี้เนี่ยเด็กกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเนาะถ้าเกิดว่าได้มีปฏิสัมพันธ์กันคุยกันแล้วก็เล่นกันบ้างระหว่างที่คุยหรือเล่าเรื่องเนี่ยก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็จะมีโอกาสที่ทำให้เด็กกับผู้ปกครองเนี่ยเกิดความรักกันมากขึ้นมีโอกาสที่เด็กก็จะเชื่อเราฟังเรามากขึ้นอย่างนั้นนะครับ

0: เอาละครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของวันนี้คือการปูและปรับพื้นฐานการเล่านิทานโดย2เทรนเนอร์ใจดีพี่น้ำและพี่โบไปดูกันครับว่าปู่หมูและน้องเคที่จะผ่านบททดสอบนี้ไปได้อย่างไร
1: พี่ๆคะถ้าเกิดหนูอยากเล่านิทานเก่งๆต้องทำยังไงอะคะ
2: ถ้าเกิดอยากเล่านิทานเก่งๆไม่ยากเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะน้องเคที่จะต้องเลือกนิทานที่อยากจะเล่าก่อนแล้วก็เราก็จะต้องอ่านนิทานของเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะเพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดในเนื้อเรื่องนะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันถึงวิธีการจับนิทานใช่ไหมคะพี่น้ำ
3: ใช่เลยค่ะ
2: เพราะว่าเวลาเราเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะคนที่เราจะได้มองเห็นนิทานของเราด้วยเดี๋ยวเรามาลองถือนิทานไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะเวลาเราถือนิทานนะคะโดยทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาก็ได้ที่เราถนัดลองยกขึ้นมาพร้อมกันเลยค่ะและใช้มือขวาก็ได้ค่ะจับไว้ที่ตรงประมาณตรงกลางของเล่มอย่างนี้ส่วนมือซ้ายนะคะจะเป็นมือที่เราเอาไว้สำหรับใช้เปิดหน้าลองเปิดฝึกเปิดไปเรื่อยๆค่ะการที่เราเอามือนึงนะคะจับไว้ตรงกลางค่ะจะทำให้หนังสือเนี่ยเปิดอย่างให้เห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมคะเวลาพี่โบสามารถยกไปข้างหน้าก็ได้ยกมาข้างหลังก็ได้ง่ายไหมคะ
1: ง่ายค่ะ
2: แล้วนอกจากนี้เวลาเราเล่านิทานเราจะควรใช้เสียงที่เราได้อย่างเช่นถ้าเกิดในเนื้อเรื่องค่ะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆ เราก็ใช้เสียงเล็กๆแต่เกิดเป็นสัตว์ตัวใหญ่ๆเราก็จะใช้เสียงใหญ
4: ่เจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบกำลังเดินเล่น
1: นี่น้องๆอย่าลืมสิว่ามันไม่มีหมาปากหน้าแล้วน้องก็จะบอกว่าแต่ว่าพี่หนูโดนหมา
3: อันไหนวันนี้เคที่เลือกนิทานเรื่องอะไรมาลูก
1: หนูเลือกนิทานเรื่องหนูทำได้ค่ะ
3: หนูทำได้
2: หนูทำได
3: ้อันนี้เคที่ได้ลองอ่านยังคะว่ามันเกี่ยวกับอะไร
1: ค่ะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนูตัวเล็กๆที่ขอให้แม่ช่วยทำทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าแม่ไม่มีเวลาให้เขาก็เลยพยายามทำด้วยตัวเอง
2: อันนี้ก็คือถูกต้องแล้วก็คือพอเราเลือกปุ๊บเราก็อ่านก่อนเพื่อทำความเข้าใจเวลาเราเล่าก็จะได้เป็นธรรมชาติเน
1: า
2: ะ
1: เขาสอนว่าเราจะต้องแบบว่าทำเสียงชี้โน่นชี้นี่ชี้นั่นแล้วก็แบบว่าต้องเว้นจุดอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะสนุกมากเลยค่ะแล้วก็แบบว่าได้เคล็ดลับอะไรนู่นนี่นั่นมากเลยค่ะได้เยอะมากเลย
3: จบแล้วใช่ไหมคะพี่น้ำมีข้อแนะนำนิดนึงมาถึงตรงที่เขาจะมีคำว่าหนูทำได้ใช่ไหมให้เคที่เนี่ยอ่านตรงนี้เล่าตามนี้ไปก่อนแล้วพอเล่าจบว่าเราทำอะไรไปบ้างค่อยตะโกนว่าหนูทำได้ดีกว่าอาจจะสนุกกว่าไหมดีกว่าไหมคะ
1: ค่ะ
3: มีอะไรอีกที่เคที่กังวล
1: มันพูดไม่ค่อยชัดอะค่ะ
3: พูดไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะพี่โบว่าชัดไหม
2: ชัดนะคะ
5: ชัดนะ
2: ถ้าอยากให้ชัดเราอาจจะช้าพูดช้าลงอีกนิดนึงก็ได้ค่ะ
3: ถ้ามีตรงไหนพูดไม่ถนัดหรือว่าพูดผิดเนี่ยพี่น้ำแนะนำเคที่ว่าให้ผ่านไปเลยเนาะเราอาจจะไม่ต้องเล่าตามนี้เป๊ะๆก็ได้เราพอตรงไหนที่เราติดเราก็รีบอ่านข้ามไปเลยก็ได้ค่ะมันจะได้ไม่ตะกุกตะกักเนา
1: ะ
5: เขาชวนให้ทำนู่นทำนี่ร่วมก็แค่เหมือนถ้าเขาคนเดียวอ่ะเขาเอาปู่เป็นคนที่ใกล้ชิดกับเขาอ่ะมากที่สุดเพราะว่าชวนเล่นนั่นชวนนั่นชวนทำเล่นเกมนู้น

0: กมนี่ก็ไปก็ทำให้เราไม่เหงาอ่ะไม่ซึมเศร้าทำให้เราเกิดความรักกับความสัมพันธ์มากขึ้น
1: แล้วคุณปู่ล่ะคะคุณปู่วันนี้เลือกนิทานเรื่องอะไรมาคะ
0: ปู่หยิบเล่มนี้มาดูมันถูกใจปู่อ่ะยามเช้าไอ้ยายเช้าหัวเราะดังห้าห้าห้าให้หวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะปู่ก็พยายามจะทำให้ใครที่ฟังแล้วสนุกสนานนะนางเอกในเรื่องนะยายเช้านี่นะแต่หุ่นไม่ค่อยดีนะแกเดินเดินไปเจอร้านดนตรีขายเครื่องดนตรีใหม่ยายเช้าสนใจก็เดินเข้าไปหาไปเลือกไปหยิบไปดูไปจับนะพอใจชอบใจหัวเลยหัวเราะห้าห้าห้าไอ้หวยอีกแล้ว
1: เป็นไงบ้างคะพี่โบถามพี่โบก่อนดีกว่า
2: ชอบนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ที่พี่น้ำบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องอ่านเหมือนก็ได้คืออาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณปู่ก็เหมือนกับอ่านแล้วทำความเข้าใจแล้วก็อธิบายแต่ละหน้าแล้วก็อย่างที่คุณปู่ค่ะบางทีก็มีชี้ชวนให้ดูจุดต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้แบบว่าดีเหมือนกันนะคะเพื่อแบบว่าเผื่อเด็กๆมาฟังเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้เห็นจุดต่างๆในหนังสือด้วยแล้วก็คำแนะนำก็อาจจะมีการเว้นเนื่องจากทุกหน้ามันจะมีเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์ฮ่าฮ่าอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะใส่พลังลงไปอีกนิดนึงแล้วก็อาจจะเว้นจังหวะนิดนึงว่าหัวเราะเสียงใสดังแบบว่าเป็นการกระตุ้นว่าจะดังแบบไหนแล้วก็บางทีเด็กที่ฟังแล้วเข้าใจค่ะเขาก็จะหัวเราะคุณปู่ได้เลยค่ะก็จะสนุกไปพร้อมกันหมดเลยพี่น้ำมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ
3: ก็ลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี้นะคะเหมือนกับว่าผู้เขียนเนี่ยเขามีการใช้สัมผัสคำใช่ไหมพี่โบก็ถ้าเกิดว่าเราอ่านตามนี้ได้เนี่ยแล้วก็เน้นตามนี้มันก็จะได้อีกความรู้สึกหนึ่งหรือว่าจะเล่าแบบที่คุณปู่เล่าแบบเมื่อสักครู่ก็ได
0: ้ก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าได้ไหม
3: ได้เลยค่ะ
0: ชอบเพราะมันสนุกดีอ่ะมันไม่เครียดอ่ะปู่เล่าสนุกไหมล่ะ
4: สนุกมากเลยค่ะ
0: เหรอแล้วทำไงสนุกแล้วทำไม
4: ฮ่าฮ
5: ่
4: า
5: ฮ่าพี่ทำได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะ
5: ตอบดีค่ะตอบว่า
4: หนูทำได้
0: ทำได้ไปเลย
4: ไปเลย
5: ไปเลย
0: อยากเล่าแล้วตอนนี
6: ้คุณผู้ชมทราบถึงประโยชน์ของการเล่านิทานไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังการเล่านิทานนี้มีประโยชน์หลากหลายด้านเพราะนอกจากจะเป็นการเล่าเรื่องราวถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับวัยเด็กแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความกล้าแสดงออกอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างวัยที่เป็นอย่างดีเลยครับ
0: เริ่มแรกมันก็เราก็ไม่ค่อยถนัดพอมีคนมาสอนมาแนะนำเราก็ทำให้เราดีขึ้นพัฒนาก็ยกระดับมาขึ้นรู้สึกสนุกอะรู้สึกเรามั่นใจเริ่มมั่นใจบ้างแล้ว
4: ก็มีอยู่นะคะเพราะว่าปกติหนูจะแบบว่าเล่าเร็วๆหน่อยก็บางคนก็จะฟังไม่ทันค่ะแต่ตอนเนี้ยได้เคล็ดลับว่าถ้าเกิดเล่าแบบว่าช้าๆเขาจะได้แบบว่าฟังเราทันค่ะ
7: การที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจเด็กๆนะครับว่าเขามีความต้องการอะไรอย่างไรมีความคิดอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยลดความแตกต่างระหว่างวัยได้แล้วก็จริงๆแล้วถึงแม้ผู้ใหญ่กับเด็กจะมีช่องว่างที่ต่างวัยกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นด้วยกันได้แล้วก็สามารถถ้าเกิดว่าเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานนะครับอาจจะเหมือนลดความเป็นผู้ใหญ่ของตัวเองลงมาเล่นกับเด็กดงเนี่ยก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างตรงนี้ได้ทำให้มีความสุขขึ้นระหว่างผู้ใหญ่และเด็กเองนะครับ

0: จากช่วงที่แล้วที่ปู่หมูกับน้องเคที่ได้ฝึกซ้อมการเล่านิทานได้แล้วก็ไม่รู้นะครับว่าพอลงสนามจริงความตื่นเต้นและความกังวลจะทำให้สิ่งที่ตั้งใจมาเรียนรู้ออกมารูปแบบใดน้องๆโรงเรียนวรรณวิทย์จะฟังนิทานรู้เรื่องกันหรือไม่แต่ยังไงคุณผู้ชมต้องเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ
1: ก็ไม่รู้เขาจะสนุกป่าแต่เขาก็ตอบสนองดีนะเพราะว่าอยากให้เขาสนุกร่วมกันเพราะไม่เคยเล่านิทานมาก่อนไงก็เลยกังวลว่าเขาจะไม่สนุกร่วมด้วยไง
2: มีคำแนะนำเ
3: ป็นไหมคะคำแนะนำเหรอคะก็อาจจะเหมือนกับว่าให้กระชับขึ้นกว่านี้นิดนึงพี่น้ำมีคำแนะนำไหมคะ

0: มีนิดนึงค่ะก็มีเทคนิคนิดนึงค่ะคุณปู่เวลาเราถือหนังสือเนี่ยให้ยกขึ้นสูงนิดนึงหรือว่าง่ายๆเลยคือพาดไว้ที่บ่าของเราอย่างเงี้ยค่ะคุณปู่กันลืมเมื่อกี้มันอาจจะบางทีมันอาจจะร่วงลงไปข้างล่างแล้วเด็กน้องๆแถวหลังเขาจะมองไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะแล้วก
1: ็มืดไป
0: ค่ะถ้าเกิดเรายังจำเนื้อเรื่องไม่คล่องก็มีวิธีง่ายคือพอเราเปิดแล้วค่ะเราก็เอื้อมมานิดนึงก็ได้เพื่อมองตัวอักษรนะคะเราก็จะเห็นเราจะมองเห็นได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะอ่านได้ด้วยเวลาเราประมาณนี้ค่ะนอกนั้นก็สนุกเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะเด็กๆ ก็ชอบนะที่คุณปู่เล่า
1: ครับ
0: แล้วสำหรับเคที่ล่ะคะเมื่อกี้เป็นไงบ้างรอบนี้ท่าน
3: สนุกมากเลยค่ะตื่นเต้นด้วยค่ะ
2: เป็นครั้งแรกเหรอคะที่ได้มาเล่านิทาน
3: ใช่ค่ะ
2: อย่างนี้พี่โบมีข้อแนะนำนิดนึงค่ะคือที่ทำอยู่ดีแล้วนะคะดูสนุกแล้วก็สดใสมากๆเลยแต่ว่าอยากให้ลองมองแล้วก็สบตาเด็กๆที่เราเล่านิทานให้ฟังค่ะทั้งข้างหน้าตรงกลางแล้วก็ข้างหลังจะได้เหมือนกับมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็จะได้เห็นหน้ากันและกันด้วยค่ะ
0: ทำได้ไหม
3: ได้ค่ะ
0: ทำได้เนาะพี่น้ำก็มีคำแนะนำอีกนิดเดียวคือเคที่เวลาเปิดหนังสือใช้ได้และเพียงแต่ว่าเหย่นขึ้นไปนิดนึงต้องเอามาอยู่แบบนี้พิงตัวไว้ก็ได้ค่ะเนาะตอนเหย่นขึ้นไปเพื่อนๆข้างหลังก็อาจจะเห็นไม่ชัดเราก็แค่ปรับระดับหนังสือลงมานิดนึงอาจจะพาดไว้บนไหล่แต่ว่าถ้าเคที่ยืนก็พาดไว้ตรงช่วงอกช่วงเอวตรงนี้ก็ได้นะคะเนาะแล้วก็วิธีการเปิดหนังสือก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะเนาะโดยรวมโอเคเลยเนาะ
2: ใช่ดีทั้งคู่เลยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ดีเป็นคนละแบบ
0: ถ้าอย่างนั้นพี่น้ำกับพี่โบมีภารกิจพิเศษให้คุณปู่กับคุณหลานทำ
2: ใช่แล้วค่ะ
0: นั่นก็คือ
2: เล่านิทานด้วยกันนั่นเอง
3: เย
2: ้ซึ่งโดยที่นิทานที่พี่โบกับพี่น้ำเลือกมาก็คือเรื่องนี้เลยค่ะวัวดำกับวัวขาว
1: เอาร
2: ับภารกิจไปเลย

0: ดีค่ะมาพบกันอีกแล้วแต่วันนี้ไม่ได้มีแค่พี่น้ำกับพี่โบนะวันนี้มีแขกพิเศษมาด้วยคือคุณปู่
1: ขาว
0: และ
2: พี่ทีค่ะ
0: เคที่ดำใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: พ
2: ี่
1: ดำ
0: เพราะว่าวันนี้คุณปู่กับเคที่มีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังชื่อเรื่องว่าวัวดำกับวัวขาว
1: วัวดำเนี่ยวัวดำว่ายผิดลุงขาวลุงขาววิ่งหนีวัวดำเนี่ยโอ้โหตับแทบแตกเลยวิ่งหนีมันไล่จะขวิดเราเราจะไปไหนโดดลงน้ำดีกว่า
2: วัวขาวไล่ขวิดลุงดำ
1: วัวขาวไล่ขวิดลุงดำ
2: ลุงดำวิ่งหนีวัวขาว
1: โอ้ยอีกอะหนีไปไหนเว้ยลุงดำเหนื่อยหอบลุงขาวหมดแรงลุงดำกับลุงขาวจึงเลิกโกรธกันเช็คแทนกันนะเราเป็นเพื่อนกันไปวัวดำไม่ขวิดลุงขาววัวขาววัวขาวก็ไม่ขวิดลุงดำเห็นไหมเป็นเพื่อนกันละเขาเรียกเฟรนด์ลุงดำแบ่งต้นหญ้าให้ลุงขาวลุงขาวแบ่งต้นข้าวให้ลุงดำเนี่ยต้นข้าวให้ลุงดำสับกันแล้วเพราะเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่โกรธกันนะเป็นเพื่อนกันดีอย่าไปโกรธกันมันไม่ดีนะบอกให้เป็นเพื่อนกันไว้ดีชาติเจริญเรื่องนี้ก็จบโดยสมบูรณ
0: ์อาปมมือให้คุณปู่กับเคที่หน่อย
1: มีความสุขเป็นเพื่อนกันความเป็นเพื่อนกันทำให้อะไรๆก็ดีนะเป็นเพื่อนกันนะจำไว้อย่าไปโกรธกันมีอะไรก็คุยกันจะได้เป็นเพื่อนกันยาวๆเออนี่กูเนี่ยใช่ไหมกอดคอกันใช่ไหมเออนี่กูนี่อ่าไหนเป็นเพื่อนกันไหนกอดคอกันดิ
0: กอดคอกัน
1: นี่ตบมือตัวเองหน่อยแล้วเออเป็นเพื่อนกัน

0: จริงๆความต่างวัยนี่อาจจะไม่ได้เป็นแบบศัพท์ทางการแพทย์ชัดเจนนะครับเป็นแต่ว่าโดยเรื่องของผู้สูงอายุผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์มาอย่างนึงแล้วก็ประสบการณ์ของวัยผู้ใหญ่เองเนี่ยแต่ก่อนนี้แล้วก็คงชีวิตก็อาจจะอยู่ในช่วงลำบากอาจจะต้องต่อสู้หรืออะไรต่างๆมาเราก็อาจจะลืมไปว่าตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็อยากที่จะสนุกสนานหรือทำอะไรต่างๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าด้วยโอกาสหรือขาดสิ่งต่างๆเพียงแต่ว่าเด็กใบนี้เนี่ยเขาก็เติบโตมาด้วยช่วงที่ผู้ใหญ่เนี่ยก็มีความพร้อมต่างๆมากขึ้นเราอยากจะให้ความรักความดูแลอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ที่มีมันก็ต่างกันแล้วก็ตัวเด็กเองเนี่ยมีความที่ชอบที่จะสนุกสนานอยู่แล้วอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจเด็กๆนะครับว่าเขามีความต้องการอะไรอย่างไรมีความคิดอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยลดความแตกต่างระหว่างวัยได้แล้วก็จริงๆแล้วถึงแม้ผู้ใหญ่กับเด็กจะมีช่องว่างที่ต่างวัยกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นด้วยกันได้แล้วก็สามารถถ้าเกิดว่าเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานนะครับอาจจะเหมือนลดความเป็นผู้ใหญ่ของตัวเองลงมาเล่นกับเด็กดงเนี่ยก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างตรงนี้ได้ทำให้มีความสุขขึ้นระหว่างผู้ใหญ่และเด็กเองนะครับ
1: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณผู้ชมให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมา

ดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ในปัจจุบันนี้คณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะฝ่ายมหานิกายมีวัดไทยในต่างประเทศเกือบ400วัดซึ่งจะต้องส่งพระธรรมทูตไปประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามวัดเหล่านั้นแล้วก็วัดที่สร้างใหม่การที่พระธรรมทูตจะไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ทุกปีทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์และวิไลร่วมกับมหาเถรสมาคมและทางคณะสงฆ์ในต่างประเทศเนี่ยรับสมัครพระใจสิงห์ที่มีความรักในการเผยแผ่พระศาสนาในต่างแดนเนี่ยมาเข้าหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศทุกปีปีนี้เป็นปีที่23จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อได้พระที่มีอุดมการณ์มีความรู้มีความสามารถเหมาะสมที่จะไปประจำการอยู่ในต่างประเทศแต่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระในต่างประเทศตามคติที่ว่าการเตรียมพร้อมที่ดีเนี่ยเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยแห่งนี้จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นเวลาเกือบ2เดือนโดยในหลักสูตรนั้นจะแบ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฝึกอบรมพระกรรมฐานเพื่อให้ไปสอนกรรมฐานในต่างประเทศเรื่องของการพัฒนาวัดการบูรณะปฏิภาณและเรื่องของอุดมการณ์ของการเป็นพระธรรมทูตโดยเฉพาะไปดูของจริงนะคือไปที่ประเทศอินเดียกันด้วยการไปดูงานพระธรรมทูตสายอินเดียอยู่กันอย่างไรสอนกันอย่างไรฝึกสร้างอุดมการณ์แล้วก็เรียนภาควิชาการก็หมายความว่าภาษาอังกฤษก็ดีเรื่องของวัฒนธรรมในต่างประเทศก็ตามจะต้องเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเราก็มีการสอบความรู้ผู้ที่ผ่านการสอบเนี่ยจึงจะได้เป็นพระธรรมทูตในปีนี้โดยที่เสนอมหาเถรสมาคมให้มีมติส่งไปประจำในต่างประเทศยอดในการรับสมัครปีนี้ก็89รูปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการโดยเชิญชวนและนิมนต์ท่านที่จะอุปถัมภ์ก็ตามท่านที่จะเป็นพระธรรมทูตก็ตามมาสมัครเข้าสู่โครงการนี้และจะได้รับการฝึกอบรมและสิ่งเหล่านี้เราจะทำอย่างต่อเนื่องหมายความว่าเมื่อไปอยู่ในต่างประเทศแล้วเราก็จะดูแลมีการทำวิจัยว่าไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมียุทธศาสตร์ในการเผยแผ่เชิงรุกอย่างไรมีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละปีอย่างไรและได้รับความสนับสนุนจากคณะสงฆ์จากพระพุทธศาสนาในประเทศนั้นๆอย่างไรรัฐบาลในประเทศนั้นอย่างไรปัญหาอุปสรรคมีอย่างไรจะได้ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงเพราะฉะนั้นการทำงานพระธรรมทูตจึงเป็นงานต่อเนื่องมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจึงตั้งวิทยาลัยธรรมทูตขึ้นมาเพื่อให้ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตที่พร้อมจะไปเป็นพระธรรมทูตได้ทำวิจัยล่วงหน้าวางแผนให้กับคณะสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศให้การบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเช่นการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศและทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยให้กับคนไทยในต่างประเทศรวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมในดินแดนที่จะไปเผยแผ่พระศาสนารวมความว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจะเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานพระธรรมทูตในต่างประเทศเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผู้จะไปเป็นพระธรรมทูตพัฒนาผู้ที่เป็นธรรมทูตอยู่แล้วและก็เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมประสานการเผยแผ่พุทธศาสนาของไทยในต่างประเทศร่วมมือกับชาวพุทธทั่วโลกซึ่งเป็นงานที่ท้าทายต้องการบุคลากรคือพระสงฆ์ที่มีความตั้งใจมีอุดมการณ์มีความเสียสละและต้องการความประถมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้สมกับที่ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก
1: พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปุพพังขมังจิตตังจิตนั่นเป็นสภาพถึงก่อนหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรู้อาการที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะและในขณะเดียวกันจิตนั้นก็กำหนดรู้อาการเกิดดับต่อเนื่องกันไม่ขาดสายจิตที่เกิดก่อนดับไปจิตดวงหลังก็ตามมาเกิดอีกนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดนะจะรู้ว่าจิตนั้นนะเกิดทีละครั้งทีละครั้งไม่ใช่เป็นดวงเดียวติดพืชกันไปแต่มีจิตเกิดก่อนแล้วก็มีจิตดวงหลังเกิดตามมาติดต่อกันไปถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้จะเห็นว่าจิตแต่ละดวงนั้นมันขาดกันไม่ต่อเนื่องกันเหมือนกับเรานำลูกประคำที่ถูกร้อยมาเป็นพวงความจริงรูปคำนั้นน่ะเป็นแต่ละรูปแต่ละรูปแต่เมื่อร้อยกันเป็นพวงมองดูมันก็เหมือนกับเป็นดวงเดียวกันติดต่อกันไปเช่นเดียวกันจิตก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถ้าหากว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตไม่รู้จักหน้าที่ของจิตไม่รู้จักอาการปรากฏของจิตแล้วก็จะไม่สามารถรู้ถึงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ว่าสภาวธรรมนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วสภาวธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นกับจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวธรรมฝ่ายดีแม้สภาวธรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายชั่วบางครั้งทำให้เราหลงไหลไปกับสภาวะธรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นสภาวะธรรมฝ่ายชั่วคนที่ไม่ได้เคยฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่รู้ว่าลักษณะรสอาการปรากฏของละสภาวะธรรมฝ่ายชั่วเป็นอย่างไรบางครั้งก็ไปหมกมุ่นมัวเมากับมันทำให้ทำชั่วโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันสภาวะธรรมฝ่ายดีๆที่เราเรียกว่ากุศลจิตจิตที่เป็นฝ่ายกุศลที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี้นะเมื่อกำหนดไปจิตก็จะค่อยๆสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ทำให้ติดหลงไหลได้ปลื้มกับความสงบเย็นเป็นสุขนั้นทำให้ลืมการกำหนดจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นสภา

วธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนั้นประกันตามหลักพระพุทธดำรัสนั้นก็หมายถึงเวทนาการเสวยอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบทพุทธกนิกายที่ว่าปุพพังคมามโนปุพพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานในธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงจิตด้วยหรือวิญญาณเราได้ยกจิตหรือวิญญาณเป็นประธานไว้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ก็จะรู้จากเจตสิกทั้งสามประการที่เกิดร่วมกับจิตพระธรรมสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเรามีสติคอยเฝ้าระวังกำหนดรู้จิตในทุกขณะที่จิตเกิดเราจะพ้นจากพันธนาการของกิเลสกิเลสนั้นถือว่าเป็นเครื่องจองจำจิตทำให้บุคคลนั้นต้องหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ระวังมันก็จะมาผูกมัดจิตของเราเช่นกิเลสที่เรียกกันว่ากามคุณหรือกามกิเลสก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตถ้าว่าเราไม่ระวังก็คือการไม่กำหนดรู้เท่าทันมันก็จะมาผูกมัดนะมาผูกมัดพันธนาการจิตของเราให้ติดให้หลงให้หมกมุ่นให้มัวเมาเพราะปัจจุบันนี้ชาวโรคก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสเป็นประจำอยู่แล้วซ้ำหนักยิ่งขึ้นไปกามกิเลสเหล่านั้นก็ถูกปรุงแต่งเสริมสร้างให้มีความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งทำให้คนเรานั้นยิ่งทำให้ปุถุชนคนเรานั้นยิ่งหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสนี้นั่นจึงถูกมันผูกมัดเอายากที่จะคลายออกจากได้กิเลสนั้นเป็นของมารมารหมายถึงผู้ฆ่าเราเรียกกันว่ามัจจุราชแปลว่าเทพหรือราชาแห่งความตายเพราะว่า กิเลสทั้งหลายทำให้เราเกิดพบใหม่และเมื่อมีความเกิดในภพใหม่เราก็ต้องมีความตายเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายคือพวกเราท่านทั้งหลายนี้ยังถูกกิเลสนำไปสู่ความตาย
ำไปสู่ความตายคือความเกิดใหม่แล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดใหม่อยู่อย่างนี้จะปลดปล่อยตนเองให้หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการคือกิเลสนั้นต้องการจะหลุดพ้นจากความตายต้องการที่จะเป็นอิสระจากกิเลสพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สำรวมระวังรักษาจิตให้ดีคำว่าสำรวมระวังรักษาจิตในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีสติคอยควบคุมจิตรักษาจิตไม่ให้ตกอยู่ในบ่วงมารคือกิเลสเยจิตตังสัญญาเมสันติโมคันติมารพันธนาพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าบุคคลดอกใดจักสำรวมจิตบุคคลเหล่านั้นจะพ้นจากพันธนาการของมารคือบ่วงแห่งมารเพราะฉะนั้นการที่พวกเราท่านทั้งหลายมาสอนมาฝึกมาอบรมเรื่องการฝึกจิตโดยใช้สติคอยควบคุมจิตทุกขณะเกิดทุกขณะดับแปลว่ารู้เท่าทันจิตเมื่อรู้เท่าทันจิตก็คอยรักษาระวังไม่ให้มารคือกิเลสทั้งหลายหลุดรอดพ้นมาครอบงำจิตนั่นที่หมายความว่าระวังกิเลสไม่ให้มันเกิดขึ้นทางตาถ้าไม่สำรวมระวังกิเลสทางตากิเลสที่เกิดขึ้นทางตามันก็จะเข้าไปครอบงำจิตเช่นเดียวกันกิเลสที่เกิดจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสถ้าหากว่าไม่สำรวมระวังมันก็จะเข้าไปครอบงำจิตแล้วก็ชักนำพาจิตให้ไปสู่อำนาจของตนเองแต่ในขณะเดียวกันทุกครั้งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นมีสติกำหนดรู้เท่าทันโลกก็ดับไปเสียงก็ดับไปไม่สามารถที่จะเข้ามาครอบงำจิตเพราะว่าได้ตัดเครื่องพันธนาการของมารนั้นด้วยสตินะได้ตัดเครื่องพันธนาการคือเครื่องผูกของมารนั้นด้วยสติอันในชั้นต้นนี้ท่านทั้งหลายจึงต้องใช้ความเพียรวิริยะอดสาหะในการกำหนดสำรวมระวังจิตด้วยสติเพราะจิตของเราท่านทั้งหลายถูกมารคือกิเลสนั้นมันครอบงำผูกวัดพันธนาการมาเป็นระยะยาวนานการที่จะตัดให้ขาดหรือแก้หรือคลายให้มันออกไปจากจิตใจนั้นเป็นเรื่องยากเหมือนกับเสื้อผ้าที่ถูกหมักหมมด้วยสิ่ง
สกปรกโสโครกมายาวนานเป็นเรื่องยากที่จะซักจะฟอกให้สะอาดได้ในทันทีทันใดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องทำได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าขยันหมั่นฟอกซักแล้วซักอีกก็สามารถทำให้สะอาดได้เช่นเดียวกันจิตใจของเราท่านทั้งหลายเมื่อถูกหมักหมมสมอยู่ด้วยกิเลสมาเป็นระยะยาวนานเมื่อมาฝึกปฏิบัติมีปัจนากรรมฐานนั้นก็เป็นเรื่องยากที่จะขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐานแต่เพราะผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ทอดทิ้งมันขยันภาคเพียรกำหนดซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่มีความท้อแท้เบื่อหน่ายก็สามารถจะค่อยๆ คลายเรื่องพันธนาการคือกิเลสนั้นออกไปจากจิตทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งมันหมดไปจากจิตถ้าปฏิบัติได้เช่นนี้ถือว่าการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายประสบผลสำเร็จและเมื่อผลแห่งการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นตนเองก็รู้ว่าตนเองได้รับผลของการปฏิบัติธรรมและในขณะเดียวกันขณะปฏิบัติไปปฏิบัติไปผลของการปฏิบัติธรรมไม่เกิดขึ้นตนเองก็ว่ามันไม่เกิดขึ้นทิ้งเหล่านี้เป็นอัตตปัจจคยานเป็นความรู้เฉพาะตนเองเพราะนั้นจึงขอให้ทุกท่านที่ได้มาปฏิบัติธรรมเป็นประจำต้องใช้ความเพียรความพยายามมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตทุกขณะถ้าทำได้เช่นนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ระวังรักษาจิตของตนเองอย่างดีจะทำให้จิตของตนเองเป็นอิสระพ้นจากเครื่องพันธนาการของกิเลสนะซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานชี้แนวทางให้พวกเราท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อได้พบกับความสงบเย็นและเป็นสุขอย่างแท้จริงนะขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจดังได้กล่าวมาวันนี้หลวงพ่อขอให้โอวาทธรรมเป็นเชิงนำทางไปสู่การปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมแก่พวกท่านทั้งหลายขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีแก่ทุกๆคนเทอญ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุน

ส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
2: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ